0: ุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสได้ค่ะมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมในทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้มีโอกาสเกิดฝนได้ถึง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณกริติกาครับ
2: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwert. The Prime Minister ended his visit to Oslo warmly, meeting with the Thai community and visiting a Thai temple to receive a blessing before returning to Thailand.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanvirakul met with members of the Thai community in Oslo at the Thai Temple in Norway. Thai residents in Norway welcomed the Prime Minister and presented him with flowers. Prime Minister Anuttin then greeted the community in a friendly and informal atmosphere.During the visit, Prime Minister Anuttin paid respects to the abbot of the Thai Temple in Norway and President of the Union of Thai Buddhist Missionaries in Europe. The visit also gave the Prime Minister an opportunity to receive a blessing before returning to Thailand later the same day, with his arrival scheduled for the following morning.Is preparing for the first meeting of the UNCLOS Conciliation Commission with Cambodia in Singapore next week. The process is expected to take around 12 months and will focus on resolving issues under international law.The Ministry of Foreign Affairs has confirmed that the Thai side is fully prepared for the first meeting of the UNCLOS Conciliation Commission with Cambodia, scheduled for September 14th to 16th in Singapore. The meeting follows an announcement by the Permanent Court of Arbitration on September 9th. The Thai delegation will be led by Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Sihasak Phuangketkao as Thailand's representative. Ambassador Songchai Chaipatiyut will serve as Deputy Representative. The delegation will also include officials from the Ministry of Foreign Affairs and relevant agencies, including the Hydrographic Department, the Royal Thai Navy's Naval Operations Department, and the Department of Mineral Fuels under the Ministry of Energy. The opening statements by both sides will be live streamed on September 15th, allowing the public to hear their positions on the conciliation process. The Commission will also consider procedural rules for its work and future meetings.Chai Thai Upakara Nitikaset, Director General of the Department of Information, said the ministry remains committed to protecting and safeguarding national interests. The conciliation process is expected to take around 12 months. The commission will then issue a report with conclusions and recommendations, which will not be legally binding on either side.
3: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วอย่างเต็มที่เพื่อเข้าร่วมกระบวนการในครั้งนี้โดยยึดมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งของชาติสำหรับขั้นตอนต่อไปกระบวนการประนอมนี้จะใช้เวลาคาดว่าประมาณ12เดือนนะคะโดยหลังจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเป็นระยะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะนำมาเรียนความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาระหว่างกันเพื่อยุติข้อพิพาทตามความเหมาะสมต่อไป
2: Authorities have begun clearing a Jewish cemetery in Shenzhou following concerns over its legality and possible environmental impacts. A contractor has begun demolishing structures inside a Jewish cemetery in Bangkla, Shenzhou province following an order from local administration to remove two canvas shelters within 30 days.Officials monitoring the demolition found that one burial pit had not been sealed with concrete. It was emitting an unpleasant smell with liquid leaking from the pit. They're concerned that the continued rainfall could cause the liquid to enter nearby natural water sources while animals could disturb the unsealed burial site.The local administrative organization has installed CCTV cameras after residents reported that bodies were allegedly being brought to the cemetery and buried at night. Meanwhile, Shenzhou Provincial Office of Natural Resources and Environment officials collected water samples for testing in Chonburi Province. Results are expected within 30 days.Deputy Interior Minister Polapi Suwan Chawi is scheduled to visit the site today to review the demolition and discuss the relocation of remains and legal management of the site.And India are looking to deepen economic ties by creating new business and investment opportunities. The two sides are promoting a co-creation, co-investment approach across five key sectors. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Subhajit Sutampan met with Piyush Goyal, India's Minister of Commerce and Industry, to strengthen economic, trade and investment ties between the two countries.The Thai side proposed a co-creation, co-investment approach to connect the strengths of both countries with global supply chains. The initiative will initially focus on five sectors: processed food, health and wellness, green industries, gems and jewelry, and the service industry.The approach aims to build on the two countries' strengths in raw materials, marketing, design, and tourism, while creating new products, businesses, and markets. Thailand is also ready to host the Thailand-India Joint Trade Committee meeting in October. Both sides are working to accelerate the connection between India's UPI and Thailand's PromptPay systems through QR code payments, making transactions more convenient for both consumers and businesses.India is Thailand's seventh largest trading partner globally and its largest trading partner in South Asia. In the first 7 months of this year, bilateral trade reached almost $14 billion, up 8.07%. Online reviews, live streams, and AI-generated content are changing how consumers make purchasing decisions. The government is stepping up efforts to promote more transparent advertising and build trust in honest businesses. Supamat Israpakdi, minister attached to the Prime Minister's office, has witnessed the signing of two MOUs aimed at strengthening consumer protection and promoting fair business practices.

0: องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและความ
3: เราเรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: ช่วงนี้มารับชมข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มที่สหรัฐที่ได้จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันนะครับโดยเป็นการแสดงการบินโดรนประดับไฟที่เรียกว่าเป็นความประทับใจครับทางการนครนิวยอร์กของสหรัฐนะครับได้จัดแสดงการบินโดรนแปลอักษรเมื่อคืนวันพุธเพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544โดยกิจกรรมนี้ให้ชื่อว่าไฟ 2,977 ดวงเหนืออ่าวนิวยอร์กซึ่งก็มีขึ้นเหนืออ่าวนิวยอร์กนะครับสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากครับสำหรับความหมายของตัวเลขไฟ 2,977 ดวงนะครับก็คือเท่ากับจำนวนโดรนที่ใช้ในกิจกรรมนี้แล้วก็เท่ากับจำนวนผู้เสียชีวิตในเหตุวินาศกรรมครั้งนี้ครับส่วนการแสดงการบินที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกอย่างนึงก็คือการใช้ฝูงโดรนแปรขบวนเป็นรูปโครงร่างของตึกแฝด World Trade Center ขนาดเท่าตึกจริงตามหลักสถาปัตยกรรมนะครับโดยการบินโดรนก็ดำเนินไปเคียงข้างกับสปอตไลท์สีน้ำเงินคู่ที่ถือเป็นสัญลักษณ์แทนตึกแฝดที่ทางการนิวยอร์กจะส่องขึ้นฟ้าเป็นประจำทุกปีในช่วงวาระของการรำลึกครับส่วนบริษัทที่จัดแสดงการบินโดรนในครั้งนี้นะครับก็คือ Sky Elements นะครับซึ่งทางบริษัทได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในครั้งนั้นด้วยเพื่อหาข้อมูลมาใช้ในการประกอบการแสดงซึ่งก็มีบางคนที่รู้สึกว่าการได้เห็นภาพโครงร่างตึกแฝดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้งเป็นสิ่งที่สร้างความสะเทือนใจและก็ทำให้หวนคิดถึงความทรงจำอันเจ็บปวดครับ
6: หน่วยข่าวกรองของ

0: คลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นว่าคิมจูแอได้เริ่มแสดงความเห็นทางการเมืองมาตั้งแต
1: ่เกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่นะครับในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกโดยต้นเพลิงมาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในท้องถิ่นจากนั้นเพลิงก็ได้ลามกว้างเผาผลาญบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ติดกันอีกราว300หลังโดยเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนถึง24คนซึ่งทั้งหมดเป็นเด็กนักเรียนชายและก็นักเรียนหญิงในโรงเรียนต้นเพลิงแต่สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการเหยียบกันตายในขณะพยายามหนีไฟครับเหตุที่เพลิงไหม้ลุกลามรุนแรงและสร้างความเสียหายได้เป็นวงกว้างเช่นนี้นอกจากจะเป็นเพราะสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นด้วยไม้และวัสดุติดไฟง่ายยังมีปัจจัยจากการที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าให้การช่วยเหลือผู้คนได้อย่างยากลำบากเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการตั้งบ้านเรือนอยู่กันอย่างแออัดอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏจึงถือว่าเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยส่วนเรื่องของสาเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
0: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่เหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ที่ฟิลิปปินส์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากค่ะ
2: เรือเฟอร์รี่ชื่อ MV June Esther ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร117คนและลูกเรืออีก17คนประสบเหตุเพลิงไหม้ขณะเรือล่องมาถึงน่านน้ำนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกของฟิลิปปินส์หลังเดินทางออกมาจากท่าเรือกรุงมะนิลาและกำลังแล่นใกล้ถึงจุดหมายปลายทางที่เกาะโครอนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปาลาวันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนรอด43คนและยังสูญหายอีก86คนส่วนที่ท่าเรือเมืองชิงเต่ามณฑลชานตงของจีนได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสินค้าไลบีเรียซึ่งขณะเกิดเหตุมีคนอยู่บนเรือ42คนต่อมามีรายงานพบผู้เสียชีวิต20คนบาดเจ็บ5คนหลบหนีออกมาได้เอง12คนโดยเหลืออีก5คนที่ยังสูญหายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่าสงครามอิหร่านจะสิ้นสุดทันทีหลังการเลือกตั้งกลางวาระของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยเขาได้บอกแก่ผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสให้รอดูว่าในที่สุดอิหร่านจะเป็นฝ่ายขอยุติสงครามด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานสหรัฐได้อีกต่อไปนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกว่าการที่สงครามยังยืดเยื้ออยู่เป็นเพราะอิหร่านวางใช้แรงฮึดเฮือกสุดท้ายในการทำให้สงครามส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งสหรัฐส่วนการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันทรัมป์ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นานเกือบ2ชั่วโมงนอกจากจะกล่าวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันช่วยลงคะแนนเสียงให้แก่ส.ส.และส.ว.ของรีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางวาระเขายังได้ประกาศว่าจะมอบเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ผู้สูงวัยชาวอเมริกันทุกคนหากพรรคสามารถชนะการเลือกตั้งได้อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทรัมป์จะดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวอย่างไรและถูกกฎหมายหรือไม่กองทัพอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซาต่อเนื่องล่าสุดที่ตกเป็นเป้าหมายคือค่ายผู้ลี้ภัยอัลชาติซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายที่มีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นมากที่สุดในกาซาทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังโจมตีเมืองคานยูนิสและค่ายผู้ลี้ภัยอื่นๆอีกหลายแห่งได้แก่ค่ายอัลบูเรตและนูเซรัตฝ่ายค้านของอิสราเอลเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อการเพิกเฉยคำเตือนที่ว่ากลุ่มฮามาสจะปฏิบัติการก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่บริเวณชายแดนอิสราเอลกระทั่งได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566โดยการเรียกร้องมีขึ้นหลังจากที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเนทันยาฮูได้รับคำเตือนนับ10ครั้งก่อนเกิดเหตุแต่เขาไม่ใส่ใจกระบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA รายงานว่าเกาหลีเหนือสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งใหม่ซึ่งเป็นอาคารสูง2ชั้นภายในศูนย์นิวเคลียร์ยองบิยอนนอกจากนี้ยังพบการขยายอาคารโรงงานอีกแห่งหนึ่งชื่อคังซอนตั้งแต่ต้นปีด้วยโดยในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ชื่นชมเรื่องกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกระทรวงคมนาคมของสหราชอาณาจักรเรียกผู้บริหาร NAS ซึ่งเป็นบริษัทควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศชี้แจงถึงเหตุที่ระบบควบคุมการบินเกิดขัดข้องครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจนต้องยกเลิกเที่ยวบินต่างๆราว 2,000 เที่ยวโดย NAS รายงานเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้เป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นแก่ระบบข้อมูลการบินที่ศูนย์สวอนวิกApple เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกหรือ iPhone Duo ซึ่งสร้างกระแสฮือฮาจากนักวิจารณ์ที่ระบุว่านี่คือการปฏิวัตินวัตกรรมฮาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างฝ่ายบริหารชุดใหม่ของ Apple ที่นำโดยนายจอห์นเทลนัส โดยเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่ของ Apple แทนที่

0: ทิมคุกตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาสำหรับ iPhone Duo มีกำหนดออกขาย23ตุลาคมนี้
1: พาคุณผู้ชมไปที่เนเธอร์แลนด์กันหน่อยนะครับที่เนเธอร์แลนด์มีหมู่บ้านเก่าแก่ในเมืองโมเอดิชนะครับที่กำลังจะถูกรื้อถอนออกไปเพื่อสร้างเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนโครงการนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ
0: หมู่บ้านโมเอดิชซึ่งตั้งอยู่ในเมืองชื่อเดียวกันของเนเธอร์แลนด์เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่นี่เคยรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่2และเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่มาได้แต่เวลานี้ที่นี่กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของหมู่บ้านนั่นก็คือแผนก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาดขึ้นบนพื้นที่แห่งนี้ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่จากทั้งหมด 1,150 คนต่างพากันตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นหมู่บ้านของพวกเขาหมู่บ้านขนาดเล็กแห่งนี้มีประวัติย้อนไปถึงยุคกลางตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ระหว่างท่าเรือหลักร็อตเทอร์ดัมกับแอนเวิร์ปของเบลเยียมโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้กำหนดไว้ให้เป็นพื้นที่ที่อาจต้องถูกรื้อถอนเพื่อเปิดทางให้แก่การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะรับไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลมในทะเลเพื่อ นำมาจ่ายพลังงานให้แก่ท่าเรือต่างๆของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือที่พลุกพล่านที่สุดในยุโรปให้เป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นชาวบ้านที่เกิดและโตที่นี่ซึ่งบางคนมีอายุ90ปีแล้วและมีบรรพบุรุษมา 3-4 ชั่วอายุคนได้พยายามต่อต้านซึ่งก็ทำได้เพียงการพากันแขวนป้ายประท้วงไว้ตามบ้านเรือนของตนพิมมาเยอร์ตัวแทนหมู่บ้านบอกว่าคนที่นี่แทบไม่อยากจะเชื่อว่ารัฐบาลจะสั่งรื้อถอนที่นี่และพวกเขาก็ไม่ไว้ใจรัฐบาลอีกต่อไปแล้วอีกด้านแพทริกวิทรองศาสตราจารย์ด้านการวางผังเมืองได้กล่าวถึงหมู่บ้านเมืองโมเอดิชว่าตรงจุดที่ตั้งหมู่บ้านเป็นจุดที่สมบูรณ์แบบสำหรับโรงงานที่วางแผนไว้เนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างท่าเรือร็อตเทอร์ดัมกับแอนเวิร์ปพอดีโดยมีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางทะเลทางหลวงและทางรถไฟซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มของพลังงานท่าเรือและสิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเข้าด้วยกันโดยโครงการนี้ถูกเรียกขานว่า PowerPortเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่หลายร้อยไร่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานขนาดใหญ่อุตสาหกรรมสีเขียวและการรีไซเคิลในภาคเคมีภัณฑ์การพัฒนานี้จำเป็นต่อการเชื่อมต่อพลังงานลมในทะเลและบรรเทาความแออัดของสายส่งไฟฟ้าส่วนสภาท้องถิ่นหลังจากเผชิญกับความล่าช้าทางการเมืองในระดับชาติมานานหลายปีก็ได้ยอมรับสภาพที่จะต้องเห็นหมู่บ้านนี้หายไปพวกเขากำลังรอการประกาศขั้นตอนต่อไปนั่นคือค่าชดเชยทางการเงินสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยที่กำลังจะถูกขับไล่อย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐบาลชุดใหม่ของเนเธอร์แลนด์เพิ่งจะมีข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันโดยระบุว่าโครงการนี้อาจใช้พื้นที่เล็กลงกว่าที่วางแผนไว้แต่ก็จะไม่สามารถหยุดลงได้โดยจะใช้เพียงพื้นที่บริเวณชานเมืองซึ่งอาจจะทำให้หมู่บ้านแห่งนี้รอดพ้นจากการถูกรื้อถอนได้ส่วนหนึ่งทว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังไม่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านหลายครัวเรือนหวาดวิตกพากันขยับขยายไปหาถิ่นที่อยู่ใหม่กันล่วงหน้าแล้วทำให้เห็นได้ว่าบ้านหลายหลังกลายเป็นบ้านร้างร้านค้าต่างๆก็ไม่ลงทุนเพิ่มโรงเรียนท้องถิ่นมีเด็กเข้าเรียนน้อยลงจนจะต้องปิดทำการในอีกไม่ช้าแม้ข้อเสนอใหม่ที่ออกมาอาจทำให้ไม่ต้องรื้อถอนหมู่บ้านไปทั้งหมดแต่แพทริกวิทรองศาสตราจารย์ด้านการวางผังเมืองก็พยายามชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านอาจไม่น่าอยู่อาศัยอีกต่อไปเขามองว่าผู้คนก็ไม่สะดวกใจอยู่ดีที่จะต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากการที่จะมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆถูกสร้างขึ้นโอบล้อมหมู่บ้านนี้เอาไว้ทั้งแหล่งพลังงานท่าเรือและทางหลวง
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและน้องยำโรครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
3: ก็มีผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กลับมาเล่นรายการนี้อีกครั้งเมื่อคืนนี้เก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงาม
4: โอ้ทำแววตาเป็นประกาย
3: และอย่างเสียงที่หล่อนะทำเสียงหล่อเลย
1: ลูกปากเยอะดีลูกปากดูมีความดีใจอย่างยิ่งด้วยเจอเลยครับ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: ข่าววิดาวันนี้เริ่มมาที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้แมนยูได้กลับมาเล่นรายการนี้อีกครั้งหลังจากห่างหายไปประมาณ3ฤดูกาล
5: ใช่ค่ะ
3: เจอทีมจากอาเซอร์ไบจานนะครับก็เปิดบ้านชนะไป 4-0 เลย
5: ใช่เรียกว่าการกลับมาคัมแบ็คแบบดีมากๆเลยนะคะสมการรอคอยเลยค่ะ
3: ครับก็เปิดบ้านเจอกับซาบา FK จากอาเซอร์ไบจานนะครับลูกแรกมานาที27 แพทริกดอกูเมื่อคืนนี้เล่นแบ็คซ้ายแล้วก็เปิดให้กับมาเธอุสคุนย่าเมื่อคืนนี้คุนย่าได้เต้นอีกแล้วทำประตูให้แมนยูขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับ
5: จะมีท่าของเขานะคะ

0: จังหวะเข้าฮอสที่เสาแรกนะครับแมนยูนำ 1-0 แล้วก็ลูก2มานาที42นะครับเป็นบูโน่เฟอร์นันยิงให้แมนยูนำห่างไปคนเปิดเป็นยูริติลามัน
1: ค่ะมาช่วงท้ายครึ่งแรกค่ะนาที45สกอร์ขยับมาเป็น 3-0 ไบรอันเอ็มโบโมจ่ายทะลุช่องให้เบนจามินเชสโกหลุดเดี่ยวไปเลยค่ะแต่หลบผู้รักษาประตูนะคะ
0: ครับ
1: 3-0 ในครึ่งแรกค่ะ
0: นี่ก็ลงเป็นตัวจริงนะครับทำประตูได้ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจมาแล้วก็ครึ่งหลังแมนยูได้ลูก4นะครับแมนยูได้ฟรีคิกลูกนี้ยกมาแล้วเป็นทางลิซันโดมาร์ติเนสที่ยิงเข้าไปให้แมนยูชนะไป 4-0 กองหลังเติมขึ้นมานะครับ
1: ค่ะก็เป็นฟรีคิกลูกสูตรเลยนะคะแล้วก็บอลคุกคิกอยู่หน้าประตูแล้วก็มาร์ติเนสยิงเข้าไปจบเกมค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมรอบลีกเฟสอย่างสวยงามด้วยการถล่มซาบาจากอาเซอร์ไบจานไป4-0ก็ถือเป็นการคว้าชัยที่ยอดเยี่ยมนะคะที่ได้กลับมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในรอบ3ปีด้วยค่ะ
0: ครับก็แมนยูหลังจบเกมนี้สุดสัปดาห์จะมีเกมใหญ่สำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะนะครับแล้วก็โปรแกรมในแชมเปี้ยนส์ลีกของแมนยูยังมีเจอศึกหนักหลายเกมอยู่เหมือนกันเกมในบ้านเดี๋ยวมีเจอโรม่ากับบาเยิร์นส่วนเกมเยือนเดี๋ยวต่อไปจะเจอกับแอตเลติโกมาดริดมีเจอโคโม่ด้วยแล้วเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนี่ไมเคิลคาริกนะครับก็เมื่อคืนนี้เก็บ3คะแนนได
1: ้ค่ะมาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสคู่อื่นๆกันบ้างค่ะเฟเนบาเช่เสมอกับโรม่า1-1
0: ครับเฟเนบาเช่นี่มีตัวดังๆอย่างเมสันกรีนวูดเอ็นโกโลกองเต้มีนาธานอาเก้นะครับที่หมดสัญญากับทางแมนซิตี้ไปเมื่อคืนนี้เสมอในบ้าน
1: ค่ะแล้วก็ PSV ก็เสมอชักต้าโดเนตไป1-1เช่นเดียวกันสกอร์เดียวกันเลยค่ะ
0: ครับขณะที่สลาเวียปรากแพ้ลองไป2-3เกมนี้มาดราม่าในช่วงท้ายเกมนะครับจบ90นาทีจริงๆลองตามอยู่1-2แต่มายิง2ประตูในช่วงทดเวลานะครับนาทีที่90+1กับนาทีที่90+3
1: โอ้โหเรียกว่าดราม่าท้ายเกมสุดๆเลยค่ะส่วนบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยก็ยิงกระจายอีกแล้วนะคะชนะโบโดกลิมไป5-0
0: ไมเคิลโอลิเซ่เหมา2แฮร์รี่เคนก็ยิงได้ด้วยนะครับจามานมูเซราก็ยิงได้นะครับแล้วไปอีกลูกนึงเป็นอัลฟองโซเดวิส
1: ค่ะแล้วก็สุดท้ายโคโมเอาชนะแอเบไลฟ์ซิก4-1ค่ะ
0: โคโมนี่เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกเลยนัดแรกเจอกับไลฟ์ซิกที่ถือว่ามีประสบการณ์ในรายการนี้มากกว่าแต่ว่าโคโมยังร้อนแรงนะครับทีมของเชสฟาเบกัส
1: ค่ะ
0: 4ลูกเลยนะ
1: มาต่อการที่ฟุตบอลลีกสูงสุดของ UAE กันบ้างค่ะเมื่อวันนี้เอาไอตามตีเสมออวัด2-2แต่ยังรั้งรองจากฝูงฟุตบอล UAE Pro League ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะ
0: ครับนี่เป็นฟุตบอลลีกสูงสุดของ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเล่นที่บ้านของเอาไอซึ่งอยู่ในชุดขาวเจอกับอวัดนาที33เอาไอขึ้นนํา 1-0 นะครับจากการยิงไกลของอับดุลคาริมตาโอเร่นี่เป็นดาวยิงทีมชาติกินีก็ขึ้นนำก่อน 1-0 ถัดมาอีก5นาทีเป็นทีเบียนอาวาสตีเสมอได้นะครับจากนิโคลัสกิมิเนสจังหวะตีเสมอครับซัดด้วยขวาลูกนี้ผู้รักษาประตูปัดไม่ออกมาถึงครึ่งหลังนาที53เป็นอาวาสได้ประตูนำ 2-1 เนี่ยจากการมงของเมดี้ทาเรมี่กองหน้าทีมชาติอิหร่าน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้นาที81
1: ใช่ค่ะก็เรียกว่าผัดกันขึ้นนำเลยนะคะเอาไอมาตีเสมอนาที81เนี่ยจากการพุ่งมงของวาเลนติโนลาซาโรเพลย์เมกเกอร์ชาวออสเตรียค่ะก็จบเกมเสมอกันไป2-2แบ่งกันไปทีมละแต้มโดยเอาไอเนี่ยมีเพิ่มเป็น13แต้มเท่ากันกับจ่าฝูงก็คือเอาจาซิรานะคะแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยเป็นรองก็รั้งอันดับ2ของตารางค่ะส่วนอวัดมี10คะแนนตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางค่ะ
0: ครับมีข่าวของฮาเมสโดริเกสนะครับนี่เป็นซุปเปอร์สตาร์นักฟุตบอลของทางโคลัมเบียตอนนี้เป็นนักเตะฟรีเอเย่นอยู่ล่าสุดเตรียมกลับไปเล่นฟุตบอลในโคลัมเบียอีกครั้งนึงก็ตอนนี้เป็นฟรีเอเย่นนะครับทีมล่าสุดที่เขาเล่นเนี่ยก็คือมินนิโซตายูไนเต็ดทีมจากทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกา
1: ค่ะตอนนี้ก็มีการบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการย้ายไปร่วมทัพเอเลติโกนาซิองนาวสโมสรดังในบ้านเกิดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ขั้นตอนในเรื่องของเอกสารแล้วก็การตรวจร่างกายอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองโรดิเกสค่ะมิดฟิลด์วัย35ปีตัดสินใจตอบรับข้อเสนอเตรียมกลับไปค้าแข่งในลีกโคลัมเบียอีกครั้งซึ่งทางสโมสรต้นสังกัดใหม่ก็หวังว่าจะสามารถประกาศยืนยันการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะ
0: ครับช่วงพีคๆนี่อยู่กับเรอัลมาดริด
1: อ
0: ยู่กับบาเยิร์นนะครับ ก่อนหน้านี้อยู่กับมินนิโซตายูไนเต็ดแล้วก็สัญญาหมดช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตอนอยู่กับมินนิโซตายูไนเต็ดเนี่ยเล่นไป8นัดเองทํา2แอสซิสต์นะครับตอนแรกเจ้าตัวมีข่าวกับทีมในอิตาลีทีมในเซเรียบีนะครับก็คือทีมอเวริโนของโค้ชอลิสซานโดเนสตาแต่ว่าน่าเจรจากันไม่ลงตัวสุดท้ายก็เลยกลับมาเล่นที่บ้านเกิดอีกครั้ง
1: ใช่ค่ะก็มีแฟนบอลในโซเชียลมีเดียมาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะคะมีผู้ใช้ X รายหนึ่งก็โพสต์ข้อความว่าด้วยอายุ35ปีนี่จะเป็นการกลับบ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับหมายเลข10ของโคลอมเบียหรือเปล่าซึ่งต้องยอมรับเลยนะคะว่าอายุ35นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะสำหรับอาชีพนักฟุตบอลซึ่งยังสามารถค้าแข่งอยู่ได้เนี่ยก็เรียกว่ายืนอายุการเตะได้นานมากๆพอสมควรเลยด้วยค่ะ
0: เป็นนักเตะที่แจ้งเกิดในฟุตบอลโลกปี2014นะครับได้รางวัลรองเท้าทองคำแล้วก็ทำประตูสวยๆหลายประตูเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยมีโอกาสได้อยู่ทีมใหญ่นะครับไปอยู่กับเรอัลมาดริดช่วงนึงมีช่วงนึงมาเล่นในอังกฤษด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าอายุมากแล้ว35ปี
1: ใช่ค่ะมาต่อกันที่ลีโอเนลเมสซี่นะคะตอนนี้ก็เรียกว่าได้มีการซื้อทีมเอลเดนเซ่สโมสรในลีกเซกุนดาดิวิชั่นเตรียมขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วค่ะ
0: นะครับนี่จะเป็นการถือหุ้นใหญ่ของเมสซี่สำหรับทีมในลีกา2ของสเปนนะครับก็คือทีมเอลเดนเซ
1: ่ใช่ค่ะปัจจุบันเอลเดนเซ่มีกลุ่มทุน TS Soluciones Group จากโคลัมเบียเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยกลุ่มทุนนี้เพิ่งเข้ามาบริหารสโมสรในเดือนตุลาคมค่ะแต่ว่าทางรายงานระบุว่าเมสซี่เนี่ยได้ตกลงซื้อหุ้นทั้งหมดจากกลุ่มทุนดังกล่าวแล้วย้อนไปเดือนเมษายนที่ผ่านมาเมสซี่ได้ซื้อสโมสรกรอเนย่าในลีกระดับ5ของสเปนมาแล้วส่วนการเข้าเทคโอเวอร์เอลเดนเซ่ครั้งนี้ยังเหลือขั้นตอนรออนุมัติจากสภากีฬาแห่งชาติของสเปนค่ะ
0: ถ้าการอนุมัติผ่านเนี่ยก็จะเป็นการถือหุ้น 100% ของทางเมสซี่นะครับสำหรับทางสโมสรเอลเดนเซ่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาในดิวิชั่น2ของสเปนก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้เมสซี่ตัดสินใจซื้อทีมนี้นะครับเพราะว่าเป็นทีมที่อยู่ทางตอนใต้ของแคว้นคาตาลุญญาซึ่งเมสซี่ค่อนข้างจะผูกพันอยู่แล้วก็อยู่กับบาร์เซโลนามานาน
1: ใช่ค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยว่าเมสซี่กำลังวางรากฐานสำหรับชีวิตหลังการเป็นนักฟุตบอลโดยไม่ได้มุ่งแค่ทางโค้ชอย่างเดียวนะคะว่ากำลังขยายบทบาทไปสู่การลงทุนแล้วก็เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลด้วยค่ะ
0: ครับส่วนเอเดนเซ่ผลงานในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ย4นัดมีอยู่2คะแนนและเมื่อช่วงวันจันทร์มีการปลดโค้ชด้วย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับว่าถ้าการดำเนินการต่างๆเสร็จสิ้นเนี่ยอาจจะมีการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม
1: ่นะคะทางด้านของลีโอเนลเมสซี่เนี่ยก็น่าจะมีส่วนร่วมแล้วก็บทบาทในเรื่องของการคัดเลือกนะคะเฮดโค้ชใหม่ด้วยหรือว่าอาจจะมีความคิดเห็นต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ในส่วนของตัวเมสซี่เองก็เพิ่งประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาไปแล้วก็ยังมีข้อตกลงที่ได้รับหุ้นในอินเตอร์แมมี่หลังสิ้นสุดสัญญาในฐานะนักเตะด้วยนะคะเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์8สมัยแล้วก็หนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลวันนี้เส้นทางบทบาทใหม่ของลีโอเนลเมสซี่น่าจับตาไม่แพ้ชีวิตในสนามเลยค่ะเพราะว่าจากอดีตผู้สร้างความสำเร็จด้วยสองเท้าตอนนี้เขาจะกลายเป็นผู้สร้างทีมฟุตบอลด้วยตัวเองแล้ว
0: คือกับทีมชาติเนี่ยประกาศเลิกเล่นแล้วแต่ระดับสโมสรยังมีสัญญากับอินเตอร์ไมอามี่อยู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการนับถอยหลังชีวิตค้าแข่งของเมสซี่ได้เลย
1: ใช่ค่ะมาต่อกันที่กัปตันทีมชาติเม็กซิโกนะคะตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนบทบาทจากกัปตันทีมชาติมาสู่ตำแหน่งเฮดโค้ชพร้อมลุยเป้าศึกฟุตบอลโลก2030แล้วค่ะนี่คือราฟาเอลมาเกสเรียกว่าเป็นตำนานของฟุตบอลเม็กซิโกเลยค่ะ
0: ครับถ้าใครเป็นแฟนบอลบาร์เซโลน่ายุคประมาณ90 2000น่ะ
1: ค
0: นนี้เป็นเซ็นเตอร์แบ็คคนสำคัญของทีมนะครับเป็นนักเตะเม็กซิโกเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟก็ได้บางครั้งขึ้นมาเล่นกองกลางก็ได้
1: เรียกว่าเป็นตำนานกองหลังบาร์เซโลน่าแล้วก็เป็นตำนานของฟุตบอลเม็กซิโกด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยก็ขึ้นเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเม็กซิโกคนใหม่แทนที่ฮาเวียร์อาร์กิเลค่ะซึ่งเป็นกุนซือจอมเก๋าสละเก้าอี
0: ้
1: ล่าสุดเนี่ยเพราะว่าพาทีมตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะคะ
0: ครับ
1: ก็ทางมาเกสเนี่ยเคยติดทีมชาติเม็กซิโกถึง148นัดซึ่งก็เรียกว่าอยู่ในวงการแล้วก็คลุกคลี กับทีมชาติมายาวนานมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ช่วยของอากิเรมาตั้งแต่ปี2024แล้วก็ถูกวางตัวเอาไว้ว่าจะมารับงานต่อตั้งแต่ก่อนฟุตบอลโลกจะเปิดฉากขึ้นแล้วด้วย
0: ก็ถือว่าเป็นไปตามโครงสร้างของสหพันธ์ฟุตบอลเม็กซิโกนะครับภารกิจสำคัญของมาเกสวัย47ปีคือการพาเม็กซิโกเดินหน้าล่าแชมป์โกลด์คัพ2027สมัยที่11นะครับรวมทั้งการสร้างทีมเพื่อต่อยอดไปฟุตบอลโลกปี2030ด้วย
1: ค่ะทั้งนี้ค่ะมาเกสได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเม็กซิโกประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเดินทางกลับไปค่ะแข่งกับบาร์เซโลนาทีมดังของสเปนเป็นเวลา7ฤดูกาลค่ะก็ใน7ฤดูกาลเนี่ยก็กวาดแชมป์ลาลิก้ามาถึง4สมัยแล้วก็อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก2สมัยเลยค่ะ
0: ครับสำหรับเม็กซิโกมีโปรแกรมลงสนามเจอกับโคลอมเบียวันที่26กันยายนนะครับแข่งที่เมืองบัลติมอร์ซึ่งถือเป็นนัดแรกจากทั้งหมด4เกมกระชับมิตรที่จะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะครับก็หลังจากลองเป็นผู้ช่วยมานานละตอนนี้ขึ้นเป็นเฮดโค้ชใหญ่ของทีมชาติเม็กซิโกเลย
1: ค่ะมาที่ความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมบ้างเดี๋ยวจะเปิดฉากกัน19กันยายนนี้ค่ะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ให้โอวาททัพนักกีฬาไทยลุยเอเชียนเกมย้ำทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมไทยใช้กีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพค่ะ
0: ครับเป็นบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งตอนนี้ติดภารกิจที่นอร์เวย์เป็นประธานมอบโอวาทให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสมาคมกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่านะครับที่ญี่ปุ่น
1: ค่ะคุณสุรศักดิ์ก็กล่าวว่าในนามของรัฐบาลแล้วก็ประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นผลจากความขยันหมั่นเพียรความมีวินัยความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมแล้วก็ปฏิบัติตนอย่างนักกีฬาที่ดีมาโดยตลอดค่ะ
0: นักกีฬาทุกคนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้นแต่ฝากให้ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมนำขนบธรรมเนียมเอกลักษณ์อันดีงามไปสู่สายตานานาชาตินะครับและย้ำว่าการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเรื่องชนะเป็นที่ปรารถนาของนักกีฬาและคนไทยแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจนักกีฬาเคารพกติกาและให้เกียรติคู่แข่งรู้จักแพ้รู้จักชนะยินดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจกับผู้แพ้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไทยหรือไม่นะครับต้องระลึกเสมอว่าไปแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพไม่ใช่สร้างศัตรู
1: ค่ะเอเชียนเกมครั้งที่20จะเริ่มตั้งแต่วันที่19กันยายนนี้จนถึง4ตุลาคมค่ะโดยประเทศไทยเราส่ง43ชนิดกีฬาร่วมแข่งขันมีนักกีฬา694คนรวมทั้งคณะผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด991คนที่จะเดินทางไปในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ
0: ครับขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับออกเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนัดแรกจะลงสนามวันที่14กันยายนนะครับก็ถือว่าเป็นชนิดกีฬาแรกที่จะลงแข่งขันสำหรับทัพนักกีฬาไทย
1: ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิค่ะทัพชบาแก้วขุนพลฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรวมตัวการเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองนาโกย่านะคะเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ก็ฟุตบอลหญิงเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่14กันยายนเลยค่ะรายการนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเราอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพ Chinese Taipei แล้วก็เวียดนามค่ะโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มแล้วก็อันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์
0: ถือว่าเป็นกลุ่มที่หนักเนาะ
1: ค่ะ
0: เจอทั้งญี่ปุ่นแล้วต้องเบียดกับทางเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในอาเซียนด้วยการเดินทางครั้งนี้นะครับโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยแล้วก็เป็นอดีตกองหน้าทีมชาติไทยนะครับพร้อมทีมสตาฟโค้ชและนักกีฬาทั้ง23คนทั้งหมดเดินทางด้วยสายการบินเที่ยวบิน TG 644เพื่อมุ่งหน้าไปท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเชนเทรนะครับเมืองนาโกย่าที่ญี่ปุ่นต่อไปนะครับก็สมัยโค้ชอัลเฟรดเป็นนักเตะเนี่ยเป็นกองหน้าที่อยู่ในดวงใจแฟนบอลไทยเลย
1: ใช่ค่ะก่อนออกเดินทางเนี่ยโค้ชอัลเฟรดก็กล่าวนะคะว่าการซ้อมที่ผ่านมาถือว่าเป็นไปตามแผนถึงแม้ว่ามีเวลาแค่2สัปดาห์การตัดตัวก็ถือว่าค่อนข้างยากด้วยค่ะแต่เชื่อว่า23คนนี้คือชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ชุดนี้ตัวผู้เล่นแตกต่างจากชุด4เกมพอสมควรเลยแต่ว่าทุกคนมีความเข้าใจแท็กติกวิธีการเล่นที่ดีกว่าเดิม โดยชาติกลุ่มชาติร่วมกลุ่มเนี่ยมีแรงกิ้งสูงกว่าทีมไทยมากค่ะอยากให้แฟนชาวไทยตามเชียร์นักกีฬาทุกชนิดเลยในฐานะที่เคยเป็นนักกีฬาเนี่ยถ้ามีแฟนกีฬามาซัพพอร์ตให้กำลังใจเยอะๆจะเป็นเรื่องที่ดีนักกีฬาจะอยากเล่นเพื่อชาติมากขึ้นด้วยค่ะ
0: โปรแกรมของทีมชาติไทยนะครับนัดแรกเจอศึกหนักเจอกับเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยได้แชมป์โลกฟุตบอลหญิงมาแล้วด้วยนะครับวันที่14กันยายนนัดที่2 17กันยายนนะครับเจอกับไชนีสไทเปแล้วก็นัดที่3 21กันยายนเจอกับเวียดนามนะครับเกมนี้ถือว่าสำคัญเพราะว่าเราเจอเวียดนามบ่อยครั้งผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
1: จากฟุตบอลหญิงมาฟุตบอลชายบ้างนะคะ

0: ชุดเอเชียนเกมก็ตอนนี้ได้มีการลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโค้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นโดยนักเตะไทยก็ตั้งเป้าไปรอบลึกให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
1: ครับก็โปรแกรมของทีมชาติไทยวางโปรแกรมออกเดินทางช่วงเช้าวันที่13กันยายน
0: ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ยังคงฝึกซ้อมต่อเนื่องเลยนะคะเตรียมความพร้อมซ้อมกันที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3ค่ะการซ้อมก็จะเน้นเรื่องของแท็กติกแล้วก็ทดสอบคอนเซปต์ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะเดินทางไปญี่ปุ่นค่ะ
1: ครับสิทธาบุญล่ากองกลางทีมชาติไทยนะครับบอกว่าทีมกำลังปรับแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อไปเจอกับคู่ต่อสู้ในเอเชียนเกมสำหรับรายการนี้มีความยากนะครับเพราะว่าเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือและก็พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อทำให้ทีมดีขึ้น
0: ค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2น่าจะเจอทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็มีเวลาพักก็ต้องพยายามปรับเรื่องความฟิตส่วนคู่แข่งทั้ง3ทีมทุกทีมก็มีความแข็งแกร่งค่ะแต่เราก็จะเต็มความพร้อมแล้วหาวิธีไปเจอกับทุกทีมให้ได
1: ้ครับขณะที่ทางศิรภพวันดีปีกทีมชาติไทยบอกว่าการซ้อมที่ผ่านมาโค้ชพยายามทำให้นักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมที่สุดสำหรับก่อนเข้าสู่ช่วงการแข่งขันสำหรับการร่วมงานกับทางโค้ชวังนะครับก็บอกว่าตอนนี้ก็พัฒนาในเรื่องของความเข้าใจเกมและร่างกายก็พัฒนาขึ้นกว่าเดิม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าเป้าหมายก็คืออยากช่วยทีมให้เข้ารอบลึกสุดเลยค่ะโค้ชวังให้คำแนะนำทั้งในและนอกสนามก็อยากฝากแฟนบอลให้เป็นกำลังใจพวกเราจะทำงานให้เต็มที่เลยโดยทีมชาติไทยนะคะตอนนี้จะฝึกซ้อมที่ไทยกันก่อนจนถึงวันที่12กันยายนนี้ก่อนจะออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนค่ะทีมชาติไทยเราอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานแล้วก็ฮ่องกงซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของที่พักนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับมีหลายรูปแบบมีทั้งนอนในเรือสำราญนะนะครับแล้วก็มีที่พักที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ด้วย
0: ก็มหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กำลังจะเปิดฉากในวันที่19กันยายนนี้แล้วนะคะก็มีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ไทยหลากหลายชาติเดินทางไปเก็บตัวกันก่อนหน้านี้แล้วด้วยหนึ่งในเรื่องที่ได้รับความสนใจก่อนการแข่งขันก็คือที่พักของนักกีฬาค่ะซึ่งสภาพครั้งนี้เนี่ยเลือกใช้แนวทางแตกต่างจากมหากรรมกีฬาหลายครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าไม่มีการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาแบบดั้งเดิมเพียงที่เดียวแต่ว่าใช้ที่พักหลายรูปแบบเลยทั้งโรงแรมทั้งเรือสำราญที่ทำหน้าที่เหมือนโรงแรมรอยน้ำค่ะแล้วก็ล่าสุดก็มีบ้านพักแบบคอนเทนเนอร์ด้วยค่ะ
1: นะครับนี่เป็นบ้านพักแบบคอนเทนเนอร์ที่บริเวณการ์เด้นเพียร์ที่เมืองนาโกย่านะครับถูกสร้างเป็นยูนิตทรงยาวแล้วก็จัดพื้นที่ภายในให้สามารถพักอาศัยได้จริงบ้านพัก1ยูนิตมีพื้นที่70ตารางเมตรรองรับนักกีฬาได้ประมาณ6คนภายในก็จัดสรรพื้นที่นอนและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเครื่องปรับอากาศพื้นที่เก็บของห้องน้ำและห้องอาบน้ำรวมถึงอุปกรณ์สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันด้วย
0: พื้นที่นอนยังคงออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวค่ะมีผ้าม่านกันแล้วก็บางยูนิตได้รับการออกแบบเพื่อรองรับนักกีฬาพาราเช่นการจัดระดับความสูงของเตียงให้ใกล้เคียงกับระดับที่นั่งรถเข็นรวมถึงการออกแบบพื้นที่ให้เคลื่อนตัวได้สะดวกค
1: ่
0: ะ
1: สำหรับ6กีฬาที่จะนอนในตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็จะมีบาสเกตบอลยูยิตสูซอฟบอลคูราช BMX จักรยานเมาน์เทนไบค์รวมถึงทีมแพทย์และกองอำนวยการด้วย
0: ค่ะส่วนอีก17กีฬาค่ะจะพักบนเรือสำราญนะคะก็จะมีโปโลน้ำบาสเกตบอล 3x3 ยิงธนูมิกซ์มาร์เชลอาร์ตยิมนาสติกแคนูสปรินต์ยูโดคาบัดดี้เรือกันเชียงรักบี้สควอชปีนผาเทเบิลเทนนิสจะก็ยกน้ำหนักมวยปล้ำและวูซูส่วนที่เหลือก็จะพักในโรงแรมค่ะ
1: ครับมีข่าวของนักกีฬารัสเซียนะครับก็คือเป็นนักสเก็ตลีลาจากรัสเซียนะครับยังคงถูกปฏิเสธสถานะนักกีฬาอิสระอยู่นักกีฬาคนนี้มีชื่อว่าคามิล่าวาลิเยวาเป็นนักสเก็ตลีลาชาวรัสเซียถูกสหพันธ์สเก็ตนานาชาติปฏิเสธการอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งระดับนานาชาติอีกครั้งหลังการยื่นของการตรวจสอบรอบ2ในการอุทธรณ์สถานะนักกีฬาอิสระยังถูกปฏิเสธอยู
0: ่ค่ะทางสหพันธ์สเก็ตนานาชาติให้เหตุผลว่าวาลิเยวาเนี่ยเป็นหนึ่งในนักสเก็ตชาวรัสเซียจาก4คนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้เข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาโอลิมปิกในปี2022แล้วก็โดนพิจารณาว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมในฐานะนักกีฬาอิสระรายบุคคลปัญหาล่าสุดในอาชีพของวาลิเยวาวัย20ปีคือเกิดมายาวนานมากกว่า4ปีหลังจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการตรวจพบสารต้องห้ามค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในการแข่งขันโอลิมปิกปักกิ่ง2022 2

0: ตอนที่เธออายุเพียง15ปีเท่านั้นเองค่ะ
1: อย่างไรก็ตามยังมีนักสเก็ตคนอื่นๆที่ถูกปฏิเสธสถานะนักกีฬาอิสระจากสหพันธ์สเก็ตนานาชาตินะครับเช่นมาร์คคอนราติอุกและก็ทีมไอซ์แดนของอเล็กซานดราสเตปาโนวาและก็อีวานบูคินด้วย
0: ค่ะทางด้านมิคาอิลเดเตริยอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของรัสเซียก็กล่าวว่านักสเก็ตเหล่านั้นเนี่ยถูกริดรอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างไม่เป็นธรรมและพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในการยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาค่ะ
1: ครับกลับมาที่บ้านเรานะครับไปดูพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนรายการสบมทครับเป็นการแข่งขันครั้งที่2แล้ว
0: ค่ะทางด้านของดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีสบมทครับครั้งที่2ประจำปี2569รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกจัดชิงชัยกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ค่ะ
1: ครับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับเพื่อเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสโชว์ฝีเท้าทักษะฟุตบอลเพื่อเป็นบันไดก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งอาชีพและก็ทีมชาติไทยในอนาคตโดยรอบคัดเลือกภาคกลางและก็ภาคตะวันออกปีนี้มีมากถึง19ทีมเข้าร่วมแข่งขันเลย
2: ที่พวกเราสามารถทำได้ก็คือการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมพวกเขานะคะให้เขาได้ใช้ศักยภาพของตนเองนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนการเป็นนักกีฬานี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างคนให้เป็นคนเพราะว่ากว่าที่นักกีฬาคนนึงจะสำเร็จได้เนี่ยค่ะมันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการฝึกฝนอย่างหนักนะคะและพวกเราก็ต้องสนับสนุนให้พวกเขานั้นได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจแล้วก็น้องๆหลายๆคนมีศักยภาพที่ดีในอนาคตต่อไปก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนของประเทศในการที่จะแข่งขันในประเทศต่างๆได้พวกเราก็มีความตั้งใจที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต่อยอดเป็นความสำเร็จของคนไทยทุกๆคนค่ะ
0: ด้านภาพรวมการจัดการแข่งขันจะเริ่มชิงชัยตั้งแต่เดือนสิงหาคมในรอบคัดเลือกจังหวัดต่อโดยโซนภาคเหนือจังหวัดเชียงรายโซนภาคอีสานจังหวัดสุรินทร์โซนภาคกลางและตะวันออกที่โรงเรียนสตรีวิทยา2กรุงเทพมหานครก่อนจะเฟ้นหาอันดับ1ถึง3คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่3ถึง5ตุลาคมนี้ค่ะ
3: ก็บรรยากาศในการจัดและก็ของผู้ชมนะครับให้ความสนใจเหมือนเรากำลังเอ็มเซเว่นโลกกับเพจของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมประเทศไทยถ่ายทอดสดไปมีความสนใจมากนะครับก็ถือว่าเป็นเวที1สนามหนึ่งที่ได้มาตรฐานนะครับที่เราจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกแรงใจทุกเชียร์นะครับ
1: ส่วนผลการแข่งขันรอบแรกนะครับรอบแรกนี่แบ่งเป็น3กลุ่มแบบดวลพบกันหมดคัดทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจรอบแรกกลุ่ม A นัดที่4ครับโรงเรียนวัดสุทธิวรารามชุดขาวพบกับโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาจากจังหวัดลพบุรีปรากฏว่าเป็นสิงห์สะพานปลาวัดสุทธิวรารามของโค้ชแชมป์พฤติคุณสุนทรนนท์รับใจชอบเหมือนกัน
0: ค่ะชื่อคุณนะคะ
1: ครับผู้ประกาศข่าวภาคเที่ยงของเราผู้บรรยายฟุตบอลเป็นโค้ชด้วยนะครับชนะไปขาดลอยเลย 4-0 ชนะ4นัดรวด
0: ก็เรียกว่าผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มจะไปพบกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ยังเป็นโรงเรียนวัดสุทธิวรารามอีก1สถาบันลูกหนังระดับตำนานของประเทศไทยชนะจุดโทษด้วยสกอร์3-1หลังเสมอในเวลา2-2เข้ารอบรองชนะเลิศไปดวลกันต่อในวันนี้ค่ะ
1: ครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาพละศึกษาเกมนะครับเป็นการแข่งขันครั้งที่50แล้ว
0: ค่ะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือว่าพละศึกษาเกมครั้งที่50ที่โรงแรม2000บุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็วัตถุประสงค์เนี่ยมุ่งส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาในด้านกีฬาควบคู่กับการสร้างประสบการณ์แล้วก็ความสามัคคีของชาวพละศึกษาพร้อมเชื่อมโยงการจัดการแข่งขันเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ซึ่งงานนี้เจ้าภาพได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งบุคลากรสถานที่และเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้พละศึกษาเกมครั้งที่50เป็นอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่สร้างความประทับใจและสะท้อนศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับประเทศนะครับแล้วก็เปิดตัวมัสคอตประจำการแข่งขันน้องส้มม่วนด้วยนะครับภายใต้แนวคิด Smile and Happiness เกมแห่งรอยยิ้มและความสุข
0: ค่ะ

0: สำหรับพละศึกษาเกมครั้งที่50จะมีชิงชัย49ชนิดกีฬา215เหรียญทองเริ่มตั้งแต่12ถึง21กุมภาพันธ์2570ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ค่ะ
1: ครับขณะที่สมาคมกีฬาจักรยานนะครับตอนนี้ได้2โควต้าเข้าแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกนะครับทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI มีการประกาศโควต้านักปั่นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกวันที่14ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งแข่งกันที่จีน
0: ซึ่งทีมชาติไทยเราคว้าสิทธิ์เข้าร่วม2รายการประกอบไปด้วยทีมสปรินท์ชายแล้วก็ทำทริอัล1กิโลเมตรบุคคลชายจากผลงานคะแนนสะสมโลกอันดับ15ของทีมสปรินท์ชายทีมนะคะก็จะแข่งต่อเนื่องจากการแข่งขันจักรยานประเภทลู่กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับการแข่งขันเพื่อสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนเลย
0: ค่ะสำหรับทีมจักรยานระยะสั้นชายไทยประกอบไปด้วยทีเจจายอังสุทธาสาวิทแนวนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็มะขามยืนยงเพชรรัตน์มีกำหนดลงแข่งขัน3รายการในเอเชียนเกมก็คือทีมสปรินต์คีรีนแล้วก็สปรินต์บุคคลชายกำหนดแข่งขันระหว่าง29กันยายนถึง2ตุลาคมค่ะ
1: ซึ่งการได้สิทธิ์แข่งชิงแชมป์โลกนับเป็นโอกาสอันดีที่จะเริ่มทำคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกานะครับเนื่องจากรายการทีมสปรินต์เป็น1ใน6รายการแข่งขันชิงเหรียญโอลิมปิกที่จะคัดเพียง8ทีมดีที่สุดซึ่งจะมีเฉพาะการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกเวิลด์คัพและก็ชิงแชมป์ทวีปเท่านั้นนะครับที่จะนำเอาคะแนนสะสมมาจัดอันดับแล้วก็คัดโควต้าไปโอลิมปิกเกม
0: ค่ะส่วนที่ภูเก็ตค่ะมีจัดงานลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา2026ซึ่งกลับมาจัดอีกครั้งแล้วก็พร้อมต้อนรับนักกีฬาทุกระดับสร้างสุขภาพแข็งแรงยั่งยืนค่ะลากูน่าภูเก็ตอาณาจักรแห่งการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรบนเกาะภูเก็ตมีการแถลงข่าวการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ประจำปี2569ตอกย้ำสนามแข่งระดับตำนานที่พร้อมปลุกอะดรีนาลีนความท้าทายขีดจำกัดของนักไตรกีฬาจากทั่วโลกเปิดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนค่ะ
1: ปีนี้จัดเต็มทั้งไตรกีฬาระยะมาตรฐานสปรินต์ทีมผลัดและทวิกีฬานะครับเส้นทางการแข่งขันยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ของภูเก็ตอย่างแท้จริงเริ่มจากว่ายน้ำระยะทาง 1.8 กิโลเมตรในทะเลอันดามันและทะเลสาบภายในลากูน่าภูเก็ตก่อนเข้าสู่ช่วงการแข่งขันจักรยาน50กิโลเมตรและปิดท้ายด้วยวิ่ง12กิโลเมตร
0: การแข่งขันเนี่ยจะมีทั้งเป็นสปรินต์ไตรแอธลอนก็คือแข่ง3อย่างเลยทั้งวิ่งทั้งปั่นทั้งว่ายแล้วก็มีเป็นดูแอธลอนค่ะก็คือวิ่งกับปั่นก็จะจัดชิงชัยวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่ลากูน่ากรอฟจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ครับก็แข่งกันช่วงปลายปีนะครับเป็นรายการใหญ่เลย
2: ครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพบรรยากาศภายในหอศิลป์จอร์จ W. บุชนะครับที่อยู่ในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสของสหรัฐครับกับผลงานจิตรกรรมที่สื่อถึงเหตุการณ์วินาศกรรมนายวันวันโดยในช่วงนี้ก็มีผู้คนจำนวนมากเข้าไปรับชมผลงานกันนะครับเพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ25ปีที่เกิดเหตุครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
4: วิถีคน
2: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านิติภาคเหนือเจ้าว
0: ัน
1: นี้เรามาป้ากันในวันศุกร์ที่11เดือนกันยายน2569อยู่กับคุณคุปมรินแล้วก็ข้าเจ้านิชนันชวนชัยเจ้า
0: ครับทักทายคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณนิชนันน้องอุ้มอิ่มโตยนะครับวันนี้ติดตามข่าวสารกับเราได้1ชั่วโมงเต็มนะครับทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11รวมไปถึง Facebook ของเรา MBT ภาคเหนือแล้วก็ดูย้อนหลังได
1: ้
0: นะเพจชาวนิติภาคเหนือของเราโตยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ย QR code สแกนทักทายอู้จ่ากันมาได้นะครับวันนี้บ้านของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ยเป็นจะได้กันพ่องทักทายยามเจ้านี้นะก่อนจะเป็นสุดสัปดาห์พักผ่อนกันละ
1: เจ้าคุณผู้ชมรวมไปถึงอัปเดตกันได้ว่าไทยช่วยไทยพลาส60 40คุณผู้ชมเหลือกันนักน้อยมากใดแล้วเนาะเพราะว่าที่แน่ๆเนี่ยฝ่ายข่าวของเฮาก็ยังมีร้านเด็ดๆฮือปักมุดปลาไปติดตามร้านอาหารเนาะลำๆที่เข้าถึงราคาง่ายสะอาดและราคาถูกกินก็อร่อยคุณผู้ชมเจ้ามาฮือติดตามกันตัวและที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนเป็นข่าวสารเนาะมาติดตามกันในวันนี้ตัวเจ้า
0: ครับนอกจากนี้ใช้อินทีเหนือไปพอกันนะครับว่าตี้ละปูเนี่ยเขามีไส้อั่วลำไยตัวนะตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ในเมืองลำพูนนะฮะที่บ้านอุโมงค์ตัวนะคร
1: ับ เจ้าเดี๋ยวเราติดตามกันนะเจ้าข้าเจ้าก็ค่อยหันแล้วเหมือนกันเนอะแล้วช่วงอู้จ่าสุทนาในวันนี้คุณผู้ชมเจ้าจะพาไปอู้จ่ากันในงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเจียงใหม่ประจำปี2569อ่ะรายละเอียดจะเป็นจะใดเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงอู้จ่าสุทนากันเจ้า
0: ครับช่วงแรกนี้ไปที่ออนไลน์เจ้านี้กันก่อนนะครับเขายังคงเกาะติดเรื่องของภารกิจการยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจการลงทุนของบ้านทางคุณผู้ชมครับล่าสุดนี้ทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการอนุมัติเรื่องของโครงการตึง55โครงการนะครับเพื่อมุ่งมั่นยกระดับการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทยนะครับภายใต้วงเงินค่อนข้างหนักคุณผู้ชมครับกว่า 3,400 ล้านบาทนะครับเรื่องนี้คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเดินหน้าการใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับถ้าพูดถึงการลงทุนบ้านเฮาตอนนี้มีอย่างพ้องถึงมีการกำเนิดโครงการเหล่านี้มาก็คือจะมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลนะครับระบบอัตโนมัติและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ควบคู่กับการสร้างบุคลากรทักษะสูงเพื่อเพื่อธุรกิจไทยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและก็ขยับขึ้นไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นนะครับซึ่งทางด้านของคุณเองนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เห็นชอบสนับสนุนโครงการใหม่รวมแล้วเนี่ย55โครงการตัวการคุณผู้ชมครับถ้าเฮาแบงเนี่ยก็จะเป็นโครงการ48โครงการเป็นเรื่องของ Business Transformation นะครับแล้วก็7โครงการคือเรื่องของ Skill Bridge คือการพัฒนาศักยภาพนั่นเองนะครับแบ่งเป็นมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับ48โครงการที่เฮาอู้ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็บุคลากรทักษะสูงนะครับสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ Skill Bridge นั่นเองแถมน้อยเนี่ยคุณผู้ชมจะคุ้นคำเหล่านี้มากยิ่งขึ้นครับเนื่องจากว่าเงินลงทุนกว่า 3,540 ล้านบาทบวกกับเงินอีกวงเงินหนึ่งคือคือการสนับสนุนแถม 1,663 ล้านบาทจะครอบคลุมการวิจัยกับโครงการเหล่านี้ตึงหมดเลยนะครับถามว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วจะเดินหน้าได้จะได้พ่องทางรัฐบาลเนี่ยเพิ่นบอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะสร้างคนไทยฮึเป็นคนที่มีทักษะสูงในอุตสาหกรรมต่างๆเพราะว่าในอนาคตน้องอุ้มอิ่มจะมีเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยหนักขึ้นเขาจะเป็นต้องพัฒนาละออนมูลเนี่ยนะฮะรวมถึงคนที่เป็นวัยทำงานเนี่ยฮึมีคุณภาพมากขึ้นเขาแบบเพียงหวังแค่ว่าจะมีเรื่องของอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นแต่เขาต้องการดึงเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาที่บ้านเฮาตัวเพราะว่าถ้าหากว่าเฮาบอกพัฒนาประเทศเฮาเนี่ยทักษะใหม่ๆน้องๆรุ่นใหม่เยาวชนก็จะไปต่างประเทศหมด
1: นะฮะแม่ละเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยตรงเลยนะเจ้าคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆเลยนะเจ้าคุณผู้ชมปาไปพอตั้งเพจกรมประชาสัมพันธ์กันต่อเจ้าไปพอเรื่องไทยเฮาเนี่ยไปบุกถึงอินเดียเลยคุณผู้ชมเจ้าจะได้สร้างการผนึกกำลังเรื่องของสมุนไพรอาหารสุขภาพนิวทราซูติคอลสร้างโอกาสใหม่สู่ตลาดโลกบ่ได้แค่ไปขายนะเจ้าแต่ก็คือเป็นการไปสร้างความร่วมมือนั่นเองนางสาวสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเฮาเนี่ย20รายเข้าร่วมงานพารัตนูทราเวิร์ส เอ็กซ์โป2026พร้อมเปิด Thailand Pavilion โชว์ศักยภาพไทยในอุตสาหกรรมสุขภาพและเวลเนสที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดย4กลุ่มธุรกิจไทยได้ห่วมขยายโอกาสในตลาดอินเดียก็จะเป็นเรื่องของ Functional Ingredient จะเป็นส่วนประกอบอาหารฟังก์ชันสารสกัดและส่วนผสมฟังก์ชันนั่นเองเจ้าและแถมเรื่องนึงก็จะเป็น Functional Foods and Beverage อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชันตวยและแถมอันก็คือ Supporting Industry อุตสาหกรรมสนับสนุนและ Nutraceutical Wellness Service บริการด้านโภชนาเภสัชและสุขภาพเมื่อนำ2ประเทศเนี่ยเอามารวมกันก็จะมีวัตถุดิบองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าได้เอามาเชื่อมโยงกันก็เลยสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆจะได้สร้างมูลค่าและขยายไปยังตลาดประเทศที่3และตลาดโลกโดยทั้ง2ประเทศก็ได้มีพิธีลงนาม MOU ระหว่างSafeFixil ของอินเดียกับสมาคม Thai Herbal Industry Association เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมการค้าและการลงทุนบ่ใช่แค่ไทยไปอินเดียแต่อินเดียก็สามารถมาประเทศไทยได้เช่นเดียวกันเจ้าก็เป็นความร่วมมือโดยเฉพาะเลยจะได้มีการขยายไปสู่ตลาดโลกและประเทศอื่นๆตัวนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือแห่งอันหนึ่งที่ยกระดับเรื่องของสมุนไพรเฮาฮื้อฮูจักทั่วโลกเลยเจ้า
0: ครับงานนี้ต้องบอกว่าทางรัฐบาลโดยคุณสุปจีและคณะเนี่ยตีโจทย์แตกเพราะว่าเรื่องของอินเดียและไทยเนี่ยมีอย่างนึงคุณผู้ชมครับที่มีความเหมือนกันคือเขาเห็นคุณค่าเรื่องของสมุนไพรการเปิดตัวเรื่องของสินค้าคราวนี้เรียกว่าชาวอินเดียและก็นักท่องเที่ยวนักลงทุนเนี่ยแตกตื่นและให้ความสนใจอย่างมากก
1: ็
0: เขาก็คาดหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะนำมาซึ่งของการลงทุนการขยายตลาดเรื่องของสมุนไพรบ้านเฮาไปยังอินเดียและต่างอื่นต่อไปตัวนะครับไปต่อกันที่ความร่วมมือของไทยและลาวบ้านพี่เมืองน้องกันน้อยคุณผู้ชมครับล่าสุดนี้ก็มีการประชุมแล้วก็ลง MOU ตัวหลายเรื่องตัวอย่างคุณผู้ชมครับไปพอเรื่องนี้นะฮะที่การยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในการประชุม GBC ไทยลาวครั้งที่30ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับโดยมีท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานฝ่ายไทยการประชุมครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็เห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือรับมือปัญหาความมั่นคงที่กระทบกับประชาชนโดยตรงนะครับโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับที่มีการอู้ถึงตอนนี้คือการจัดระเบียบเรือคุณผู้ชมนึกภาพที่แม่น้ำโขงระหว่างไทยกับลาวเนี่ยจะมีเรือนักนะฮะแล้วก็มีเรือการค้าเรือท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงการประชุมครั้งนี้ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเรือตึงหมดเลยนะครับรวมถึงการสกัดการใช้เส้นทางแม่น้ำโขงลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตยขณะเดียวกันเนี่ยทางไทยลาวจะเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองรวมถึงข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มนะครับเพื่อรับมือกับสแกมเมอร์อาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติตยแล้วก็กวดขันลักลอบการข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติแถมเรื่องนึงก็คือเรื่องของไฟป่าแล้วก็หมอกควันข้ามแดนนะเรื่องนี้อุ้ยนะเพราะควันเขาไปไหนเขาบอกเราเนาะฉะนั้นจะเป็นต้องสองฝ่ายต้องช่วยกันแต่ๆนะฮะก็ตอนนี้เตรียมประสานละแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลรับมือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและก็สิ่งแวดล้อมระหว่าง2ประเทศนี้ทางกระทรวงกลาโหมกับบอนฮะว่าเป้าหมายยังนึ่งตอนนี้บาดเจ็บแก้เรื่องของการรักษาความสงบตามแนวชายแดนตะอันนะครับชายแดนที่มั่นคงปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาเนี่ยคือ mindset ที่ท่านมองไว้ว่าต้องชาวไทยและชาวลาวต้องร่วมกันเพราะว่าเราอยู่กับมาเมินเนาะมีเรื่องของการเดินทางการค้าขายน่าจะได้คือประชาชน2ประเทศนี้อยู่ยังมีความสุขแล้วก็ปัญหาใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นนักฉะนั้นการลงมือครั้งนี้เราก็คาดหวังว่าอาชญากรรมต่างๆจะลดน้อยลงนะครับ
1: แน่ละเจ้าเพราะว่าการร่วมมือของครั้งนี้เนาะก็จะเป็นการตัดวงจรเรื่องพิษกฎหมายรวมไปถึงแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นข้ามแดนได้ดียิ่งขึ้นตัวอ่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะถึงผลการร่วมมือกันครั้งนี้ว่าจะมีผลเป็นจะได้กันพ้องก็รอติดตามได้ใน NBT ภาคเหนือของเฮากันนะเจ้าปาไปพอตั้งเพจข่าวจริงประเทศไทยกันคุณผู้ชมเจ้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพนึกกำลังเมตารุกท่องเที่ยวดิจิทัลใช้ WhatsApp เชื่อมไทยสู่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเรื่องนี้น่าสนใจคุณผู้ชมเจ้านายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการเปิดงาน WhatsApp Session for Business Unlocking Opportunity in Thailand Travel Industry![ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษนายสุรศักดิ์เนี่ยเปิ้นก็กล่าวว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเจ้าการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางบ่ได้ขึ้นอยู่กับการโฆษณาแผ่มต่อไปละแต่นักท่องเที่ยวเพื่อความสำคัญกับข้อมูลประสบการณ์และการสื่อสารที่เวยขึ้นตรงกับความสนใจและความต้องการเฉพาะบุคคลนักขึ้นเทคโนโลยีดิจิทัลถึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในตลาดโลกการนำแพลตฟอร์มการสื่อสารอย่าง WhatsApp มาประยุกต์ใช้ก็เลยมีส่วนช่วยลดระยะห่างระหว่างผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยวพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยโฮมสเตย์ร้านอาหารท้องถิ่นธุรกิจด้านสุขภาพและเวลเนสตลอดจนผู้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติได้โดยตรงเข้านายสุรศักดิ์ยังย้ำว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นกลไกในการสนับสนุนเป้าหมายการผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวตลอด365วันเลยเจ้าผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์พฤติกรรมและสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลเจ้าอันนี้ก็จะเป็น WhatsApp ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกคุณผู้ชมมาช่วยเชื่อมโยงเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติได้โดยตรงเลยเฮาก็จะได้รู้ว่านักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้เปิ้นฮิตการแอลด้านไอ้ยังก็จะได้ไปพัฒนาด้านนั้นฮือตอบโจทย์กับคนที่เปิ้นจะเข้ามาประเทศเฮาโดยตรงนะเจ้า
0: ซึ่งแหมบอไปกี่เดือนแล้วจะเข้าช่วงไฮซีซั่นแล้วนะฮะจึงไม่ภาคเหนือแหมหลายจังหวัดของประเทศไทยก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวกันแล้วนะครับฉะนั้นเฮาก็มองว่า WhatsApp เนี่ยจะเป็นช่องทางนึงในการกระจายเรื่องของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยเฮาเองนะครับไปที่เรื่องของการขับเคลื่อนท้องถิ่นโดยนวัตกรรมกันพ้องเรื่องนี้เพิ่งเปิดโครงการไปโดยทางอวนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก่อพหาเปิดโครงการนี้ไปคุณผู้ชมครับความยิ่งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยภายใต้แนวคิดที่ว่า Local Growth Engine นะครับของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือนั่นเองนะครับถ้าที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เนี่ยคือเขาไปเปิดการประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวครับเปิดโครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยแนวคิด local growth engine สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือนะครับพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ local growth engine นวัตกรรมขับเคลื่อนโดยมีคุณวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการกว่า500คนเข้าร่วมในครั้งนี้ครับ
1: ศาสตราจารย์ชนันท์ระบุว่าแนวคิด local growth engine เป็นกลไกสำคัญในการนำศักยภาพอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นที่มาต่อยอดเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยภาครัฐต้องปรับบทบาทจากการกำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและทรัพยากรให้ตอบโจทย์พื้นที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐท้องถิ่นมหาวิทยาลัยภาคเอกชนและประชาชนโดยกระทรวงอว.พร้อมสนับสนุนการนำองค์ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนเจ้า
0: โดยโครงการนี้นะครับก็จะขึ้นระหว่างวันที่9ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยก็มาโดยการเพื่อเสริมสร้างแนวคิด Local Growth Engine ครับเราจะเห็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเนาะผ
1: ่
0: านนวัตกรรมต่างๆนี่เติบโตขึ้นเพราะว่าสมัยนี้ต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีการและอวเนี่ยเป็นแม่ทัพสำคัญในการนำเรื่องพวกนี้มาเหมือนละคือเข้าแทรกซึมไปยังองค์กรทุกองค์กรในประเทศไทยนะครับ
1: แม่นละเจ้าปาไปพอ

0: ชาติดอยสุเทพดอยปุยนะครับเพื่อติดตามภารกิจสำคัญในภาคสนามทั้งการมาสนับสนุนการควบคุมดับไฟป่าที่ยากต่อการเข้าถึงนะครับรวมไปถึงการติดตามการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงในการบรรเทาปัญหาเรื่องของหมอกควันภัยแล้งกานะครับซึ่งทางด้านของคุณอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและผู้บริหารเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันอย่างนักเลยนะฮะ
1: เจ้า
0: เต็มตัวแล้วเน
1: า
0: ะเรื่องของ
1: เขาก็จะหันว่าตั้งสปป.ลาวเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับเราในหลายด้านเลยคุณผู้ชมอย่างอันเนี้ยเพิ่นก็มาศึกษาดูงานในบ้านเฮาที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะเพิ่นก็จะได้ฮู้จะได้หันจะได้เกิดความร่วมมือรวมไปถึงพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการหมอกควันไฟป่าข้ามแดนอย่างแบบยั่งยืนตัวนะเจ้า
0: เชื่อว่าการสร้างการรับรู้ครั้งนี้เนี่ยทั้งของคนในพื้นที่กาคนต่างประเทศบ้านพี่บางน้องเนี่ยก็จะลดปัญหาเรื่องนี้ไปได้มากเพราะว่ามีผลโดยตรงเรื่องของการเข้ามาเยือนต่างประเทศนะจากต่างประเทศมาที่บ้านเฮานี่ตัวนะครับ
1: เจ้า
0: ไปที่เรื่องของการศึกษาที่จังหวัดแพร่กันพ่อคุณผู้ชมครับเขาเพิ่งมีจัดการงานสำคัญจากมหกรรมการศึกษาจังหวัดแพร่Education Learning Beyond Tomorrow นะครับ2026นี้นะครับการศึกษาแพร่ก้าวล้ำการเรียนรู้สู่อนาคตมุ่งยกระดับคุณภาพศักยภาพเด็กและก็เยาวชนนะครับคุณคุณากรคดชหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดแพร่นะครับชื่อว่าแพร่ Education Learning Beyond Tomorrow 2026การศึกษาแพร่ก้าวล้ำการเรียนรู้สู่อนาคตครับก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาจังหวัดแพร่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับ
1: เจ้าต่างด้านนางวราพรฟูสามปอกศึกษาที่การจังหวัดแพร่กล่าวว่าการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ของจังหวัดแพร่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาในระดับประเทศโดยผลการประเมินพิซซ่า2025ก็สะท้อนว่าประเทศไทยเฮามีการพัฒนาด้านสมรรถนะผู้เรียนโดยคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นใน3ด้านด้วยกันได้แก่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่านเจ้าซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าวเนี่ยเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้จังหวัดแพร่เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงานในโลกยุคใหม่อย่างต่อเนื่องเจ้า
0: สำหรับการจัดงานมหกรรมการศึกษาในครั้งนี้คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นวิธีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายครับเพื่อนำองค์ความรู้และก็แนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาตลอดจนยกระดับการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ผู้เรียนมากยิ่งขึ้นยุคหลังนี้ครับก็จะเห็นนะว่าละอ่อนเมืองแป้เนี่ยเปิ้นเก่งนะ
1: เจ้า
0: ศักยภาพเปิ้นก็นักนะฮะเขาได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กันแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องของการศึกษาประพันธ์เรื่องนี้เนี่ยเชื่อว่าละอ่อนแพร่เนี่ยจะมีความสามารถแล้วก็นำชื่อเสียงมาแน่นอน
1: แม่นละเจ้าละอ่อนมาเดี๋ยวนี้เปิ้นเห็นหูเวยเนาะแค่เฮาแบบช่วยซัพพอร์ตเปิ้นเนี่ยเปิ้นก็จะสามารถเห็นหูด้วยตัวเก่าได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมเจ้าปาไปพอตั้งจังหวัดพะเยากันต่อคุณผู้ชมเปิ้นได้ลงนาม MOU เดินหน้าพัฒนาราชพัสดุเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมยกระดับความร่วมมือของท่าเรือวัดติโลกอารามสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศูนย์กลางการเรียนรู้เจ้าตีท่าเรือวัดติโลกอารามตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและยกระดับพื้นที่ท่าเรือวัดติโลกอารามและพื้นที่โดยรอบสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดพะเยาโดย MOU ดังกล่าวเปิ้นเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยากับเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อร่วมกันผลักดันพัฒนาพื้นที่ท่าเรือวัดติโลกอารามและก็พื้นที่โดยรอบตัวเจ้า
0: ภายหลังการลงนาม MOU ตึง2หน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับที่วัดติโลกอารามเป็นศาสนสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและก็เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีทางศาสนาประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำตวยครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเมืองพะเยาเนาะซึ่งการพัฒนาท่าเรือวัดติโลกอารามก็จะเป็นการเชิญเรื่องของการพัฒนาวัฒนธรรมควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนและก็ชุมชนตวยส่งเสริมให้เกิดการส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้มีการบริหารจัดการพื้นที่ความ ร่งใสมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมนั่นเองนะครับ
1: เจ้าละวัดติโลกอารามเนี่ยคุณผู้ชมเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายปลายทางของจังหวัดพะเยา

0: เหงาที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตและการห่วมมือการปรับปรุงในเตือนนี้แน่นอนว่าเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในอนาคตตัวเจ้า
1: ครับผู้ชมครับพวกสัปดาห์นี้มีกิจกรรมนึงที่น่าสนใจเฮามีการพาคณะสื่อมวลชนเนี่ยไปที่จีนนะฮะเพื่อไปดูเรื่องของการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมสื่อสารมวลชนนะฮะที่จ้อเจียงนะครับมีเดียกรุ๊ปสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการศึกษาเรื่องของการใช้ AI ตุยนะครับนี่คือบรรยากาศของคณะสื่อมวลชนในภาคเหนือคุณผู้ชมครับเดินทางไปศึกษาดูงานแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนณเจ้อเจียงมีเดียกรุ๊ปองค์กรสื่อสารแนวหน้าระดับมณฑลเจ้อเจียงนะครับซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2006แล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นองค์กรสื่อจั้นนำบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุและก็สื่อใหม่โดยคุณว่าเฉียวหนึ่งในผู้บริหารโทรทัศน์ซัดทีวีนะครับได้นำชมการดำเนินงานของสถานีซีทีวีการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้งานโดยเฉพาะในสื่อโทรทัศน์ที่มีและบริหารตอนนี้มี7ช่องด้วยกันคุณผู้ชมครับช่องนี้เนี่ยเบิ้ลก็จะนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวก็มีฮื้อถึงซาว4ชั่วโมงเลยนะครับรายการของเราออนวัฒนธรรมบันเทิงกีฬาช่องข่าวต่างประเทศครอบคลุมเต็มหมดนี่เลยคือช่องนี้คือความสำคัญด้านเนื้อหาอย่างนักนะฮะแล้วก็อยากเล่าเรื่องของจีนคือคนทั่วโลกรู้จักมากขึ้นประเดี๋ยวนี้มีฐานสมาชิกและผู้ติดตามรวมแล้วกว่า200ล้านคนเลย
0: โอ้น่าขนาดเลยเจ้าเตื้อเนี่ยการศึกษาดูงานและก็แลกเปลี่ยนเจ้าจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดมุมมองของสื่อไทยต่อแนวทางการพัฒนาไปจนถึงการประยุกต์ใช้ AI และการสร้างเครือข่ายผู้ชมผู้ฟังด้วยการสนับสนุนประสานงานจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเจียงใหม่นั่นเองเจ้าไปเตอร์นี้แน่นอนเจ้าว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเฮียนหูเนาะสื่อเฮาก็สื่อเขาต
1: ่
0: างกันมอกได้เอามาเอาตรงไหนมาปั๊บใจได้พ่องนอกกว่าจะได้ฮื้อทันกับยุคที่ท่านยุคที่มันไปเวจะอีนะจ๊ะฮื้อทันข่าวสารตัวนะเจ้า
1: ได้ข่าวว่าคณะสื่อมวลชนภาคเหนือของไทยเฮาพอไปถึงแล้วเนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจนะ
0: จ
1: ที่สำคัญจะนำไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมาพัฒนาสื่อของตัวเก่าตัวนะก็ติดตามต่อไปว่าจะมีอย่างที่รูปแบบใหม่เกิดขึ้นพ่องนะครับ
0: เจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดียวเฮาทักทายคุณผู้ชมกันสักน้อยวันนี้มี FC มาหากันนักก็ฮะสวัสดีเจ้าน้องต้นน้ำสวัสดีคุณกฤษดาตัวสวัสดีคุณอเนกพริกไทยส่งสติ๊กเกอร์นะคะขนาดเลยเนาะสวัสดีน้องอาร์มเจ้า FC พี่ปอนี
1: ่หลายคนเอฟซีหลายคนนะ
0: หลายคนเลยนะเจ้า
1: สวัสดีแม่สิรานุตโตยนะฮะคุณรัชนีกรพิรมแล้วก็พี่นันทานันทนานะฮะอินลีตโตยนะครับ
0: สวัสดีทุกคนเลยนะเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจ NVT ภาคเหนือของเฮาไว้ตัวนะเจ้าจะได้รู้ทันทุกข่าวสารความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนบ้านเฮาเจ้า
1: ครับเดี๋ยวเฮาจะพักกันสักกรรมนะครับช่วงหน้าช่วงของอู้จ่าเดี๋ยวพร้อมแล้วมาดูเรื่องของพลังเยาวชนโดยรองทางโรงเรียนยุพยาพิทยาลัยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมในช่วงของสัปดาห์นี้จะมีอย่างพ้องติดตามในช่วงหน้านะครับ

0: คเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาMm-hmm. มาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะมอห้องแพร่ค่ะ mm-hmm. จากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้พลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงรักเมืองแพร่

0: ผู้ชมครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าสำหรับเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนพลังแห่งเยาวชนนะครับหลายหน่วยงานทั่วประเทศไทยก็มีการจัดงานเยาวชนแห่งชาติโดยสำหรับเชียงใหม่คุณผู้ชมครับในห้วงสัปดาห์นี้13กันยายนจะมีการจัดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่โดยนะครับมีหน่วยงานนี่คุณผู้ชมครับที่เขาให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็พอกอยเรื่องของแผนงานต่างๆที่จะให้เยาวชนเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกิจกรรมจะมีอย่างพ้องสำหรับในห้วงสัปดาห์นี้นะครับทางรายการของเราขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราตึง2ท่านนะครับท่านแรกนะครับคุณอนุทัศน์สุวรรณลบรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านที่สองนะครับคุณกรันธนาปัญญาผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งสองมาจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับทั้งสองคนนะครับพออู้เรื่องของละอ่อนเนี่ยก็เรียกได้ว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้
1: อันนี้เจนซีนะจ๊ะ
0: ละอ่อน
1: เป็นละอ่อนเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเนี่ยการฮึละอ่อนตัว
1: แม่นจ
0: ้าขึ้นชมมากคุณผู้ชมครับมาพอที่เรื่องของภารกิจของน้องทั้งสองคนเรื่องของคณะพ้องว่าในวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้ของเจ้าเจงใหม่เฮามีอย่างพ้องนะครับเรื่องของบทบาทที่สำคัญที่เฮามาทำงานกับเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ครับน้อง
2: ครับก็ในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เนาะสภาเด็กเนี่ยมันเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะครับผม
0: บ
2: ซึ่งมันมีตั้งแต่ปี50แล้วแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะได้ยินคำว่ากลุ่มหนุ่มสาวเน
0: า
2: ะมันก็คือกลุ่มที่เฮาเอาหนุ่มสาวมาทำงานเพื่อการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครับแต่ว่าพอมันระยะเวลามันผ่านไปกันจัดกิจกรรมหรือว่าอะไรต่างๆมันก็ต้องมีกิจลักษณะขึ้น
0: คร
2: ับผมซึ่งมันก็เลยเกิดมาเป็นสภาเด็กซึ่งมันก็มีอยู่หลากหลายภารกิจทั้งภารกิจด้านการคุ้มครองป้องกันกิจกรรมด้านเด็กยาเสพติดการตั้งครรภ์ก็เป็นภารกิจด้านการคุ้มครองป้องกันภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาครับก็จะเป็นภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กทักษะดิจิทัลการทักษะอาชีพการเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาเด็กแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายเรามีเครือข่ายเด็กเยาวชนนอกจากจังหวัดแล้วเรามีตำบลมีอำเภอด้วยครับก็25อำเภอ210ตำบลทั่วจังหวัดเชียงใหม
0: ่
2: แล้วก็มีประเทศก
0: ็
2: คือ77จังหวัดเพิ่นก็จะไปรวมกันที่ประเทศแถมนะครับผม
1: อ
2: ันนี้ก็
1: เ
2: ป็น
1: การ
2: ค
1: ิ
2: ดภาพรวม
1: แล้วเราทำงานตรงนี้มาเมินแล้วยังเจ้า
2: ก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ทำมาปีนี้ก็เข้าปีที่5แล้วครับ
0: ปีที่5
2: แม่น
1: เออแล้วทำงานตรงนี้เนี่ยเฮาได้อย่างจากตรงนี้พองแล้วละอ่อนที่เปิ้นอยู่กับเฮามีการพัฒนาอย่างต่อจากนี้พองเจ้า
2: สำหรับผมเนี่ยเราจะแบ่งบทบาทกันอีกนะก็คือว่าเด็กนะครับจะเป็นเหมือนว่าเราละมันมีเด็กอยู่ผมแบ่งเป็น2ประเภทคือเด็กที่เป็นผู้ให้
0: ค
2: ืออย่างพวกผมเขาอยากทำงานอยากจะฝึกพัฒนาทักษะตัวเองแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาตรงนี้เขาก็เป็นผู้ที่จะไปทำเหมือนหรือสะท้อนปัญหาเพื่อนก็คือเป็นผู้ให
1: ้
2: ให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ส
0: ิ่
2: งต่างๆแต่ว่าในส่วนแถมส่วนนึงก็คือเป็นผู้รับก็คือเราก็เห็นเด็กในกลุ่มเปราะบางเพราะเด็กก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่อาจจะยังเข้ามาถึงโอกาสตรงนี้เขาก็เป็นส่วนที่เขาก็ไปทำตรงนี้เพื่อนเป็นผู้ให้สมั
0: คร
2: กว่า
0: ฝึ
2: กทักษะต่างๆ
0: ครับไปที่ทางน้องพ้องนะฮะน้องจะไปดูเรื่องของกิจกรรมของละอ่อนแล้วก็คุกคีที่สำคัญคุณผู้ชมครับน้องเนี่ยอายุมาเท่าไหร่เอง
1: แม่น
0: แล้วก็อย่างเงี้ยงานที่ละอ่อนตัว
3: แม่น
0: เข้ามางานตรงนี้ได้จากใดน้อง
3: ผมเข้ามาเพราะมีพี่แนะนำมา
0: ครับ
3: มีพี่แนะนำว่าพ่อตอนนั้นกำลังแล้วกำลังจะขึ้นปีหนึ่งใหม่กำลังหาว่าจะไปเยี่ยมอย่างดีก
0: ็
3: เลยเข้ามาทำงานของสภาเด็กตอนนั้นเข้ามาเป็นคณะทำงานอยู่ค่ะก็มาแบบลองดูงานเซอร์เวย์น้อยๆไปว่าลองทำชิปใช้ชิปสอยทำกิจกรรมต่างๆว่าเป็นยังไงพ้องแล้วก็ลองได้เข้ามาทำเต็มตัวในเรื่องของเป็นผู้บริหารสภาเด็กเนาะอย่างของผมนี่จะทำในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาก็จะเป็นในเรื่องของการทำแบบเชิงบวกก็คือจัดกิจกรรมเชิงบวกไปเลยอย่างเช่นว่าการป้องกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อละอ่อนการทำเพื่อละอ่อนมีส่วนร่วมในสังคมมากยิ่งขึ้นหรือว่าการฝึกทักษะในเรื่องของ AI อันนี้ก็ทำเป็นเรื่องของประเด็นอันนี้ทำมา3ปีแล้วฮะ
0: ครับ
3: ปีละประเด็นปีละประเด็นปีละประเด็น

0: ไป
1: ครับผู้ชมครับคืออย่างนึงที่เราพยายามจะทำมาตลอดทั่วประเทศในเรื่องของเยาวชนเนี่ยคือเราต้องการประสานรอยต่อเนาะน้องอุ้มอิ่มระหว่างเยาวชนก้าคนใหญ่ก้าเพราะวันเดียวนี้มีคำมาจำกัดนักอย่างเจนนั้นเจนนี้อย่างฉะนั้นวาระสำคัญของชาติเนี่ยคือเขาต้องการผลักดันละออนเพื่อมีคุณภาพและก่อขับเคลื่อนประเทศชาติสังคมเศรษฐกิจของเราไปได้ตยฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีนี้เนี่ยจะว่าไปก็ครบรอบ41ปีแล้วเนาะน้องนะฮะคราวนี้วันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยก็ร่วมการแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสตรีนี่คือไมซ์เซตที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะฮะงานนี้เนี่ยถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราจะยกระดับเยาวชนได้จะได
2: ้ผมมองว่างานนี้เนาะมันจะเป็นงานที่เราได้เปิดโอกาสให้เยาวชนหลายๆกลุ่มได้มาแลกเปลี่ยนกันซึ่งภายในงานเดี๋ยวสปอยละเดี๋ยวมันก็จะมีทั้งบูธมีทั้งการจะมีการแสดงบูธก็มีบูธ20หน่วยงานมีทั้งละออนสภาทั้งเรียนซึ่งเขาไปทำนวัตกรรมมาเราเห็นบางทีเขาไปทำแข่งได้รางวัลชนะเลิศในประเทศเขาจะมาโชว์ในงานนี้หรือแม้กระทั่งในส่วนของเรื่องเทคโนโลยีก๊าซแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนของผลงานเด็กๆเนาะเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนอีกส่วนนึงก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เพิ่นทำประเด็นต่างๆแล้วเช่นรักไทยเพิ่นทำในเรื่องของการเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือ M+ อ่ะครับอันนี้ก็จะมาออกบูธเฮาเพื่อที่จะได้มาเหมือนให้ความรู้กับละอ่อนตัวแล้วก็มาของรางวัลแจกต่างๆงานนี้ก็เลยจะเป็นงานที่นอกจากเราจะได้มาเรียนรู้ละเราก็จะได้มาลงมือทำในเวิร์กช็อปต่างๆของบูธแล้วเราก็จะได้มาแชร์กันประสบการณ์แลกเปลี่ยนเพราะว่างานนี้เขาก็ตั้งเป้าหมายว่าละอ่อนจะมาร่วมงานเฮากว่า 3-400 คนเลย
3: ครับผมเจ้าก็ถือว่าบ่ได้จำนวนน้อยๆเนาะ 3-400 คนนี่ก็ต้องบริหารจัดการกันแต่และอย่างเฮือมันสอดคล้องกับละอ่อนตัวนะเจ้าและที่เฮาทำมา 5-6 ปีเนี่ยเฮามีกิจกรรมหรือว่าโครงการอย่างที่มันใหญ่ๆพ่องอ่ะที่มันเห็นผลสัมฤทธิ์แอ่เจ้า
2: ก็จริงๆเราแบ่งประเด็นเหมือนว่าอย่างที่น้องบอกว่าเราแบ่งเป็นปีๆไปเลยต
1: ั
2: ้งแต่ผมอยู่มาเนี่ยบูมที่สุดเลยคือ 7Q ครับ
1: 7Q
2: นี่คือการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะ7อย่างในศตวรรษที่21ก็มี EQ ปกติเรารู้จักแต่ EQ
1: IQ
2: IQ แต่เดี๋ยวนี้มันมีทั้ง MQ เนาะ Moral PQ Play ก็คือเล่นอย่างมีวิจารณญาณนะคร
1: ับ
2: CQ Creative คือคิดสร้างสรรค์มันเป็นเรื่องของทักษะ
1: ก็เกิดมาเหมือนแล้วก
2: ็ฮะแม่นครับคือมันมีอยู่แล้วเฮาก็เอามาแปลงคือหลักสูตรของเฮาซึ่งคําว่าหลักสูตรของเฮาก็คือว่าเฮาแปลงจากเนื้อหาเนี่ยออกมาเป็นเกมจะได้คือละออนได้เล่นอันนี้ก็ตั้งแต่64ครับพอมา65เป็นหรือกรูมมิ่งอันนี้เราร่วมกับสันติแม่นครับพอ66 67มาเนี่ยเราทำในเรื่องของ climate change ครับผมก็เป็นหลักสูตรเหมือนกันว่าเฮาต้องการให้เด็กฮู้อย่างพ่องก็มีเนื้อหามาแล้วก็มีเกมออกแบบเกมเพื่อเราเล่นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคนเป็นคน
1: คือเขาศึกษามาแล้วว่าในยุคนี้สมัยนี้เรื่องอย่างพ่องที่เราออนควรฮู้แล้วก็ปรับตัวนะครับ
2: คร
1: ั้งนี้พอเป็นเรื่องของกิจกรรมแล้วน้องกัลยาณธนาครับเราจะมีวิธีใดคือจะเอาสิ่งเหล่านี้เข้าถึงตัวละออนได้ง่ายที่สุดครับ
4: ง่ายที่สุดมันจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมครับเพราะว่าถ้าเราจะมาบรรยายอย่างเดียวว่าละออนต้องฮู้อันนี้2 3 4เนี่ยละออนจะแบบบ่เข้าใจเราบ่ค่อยแม่นมันจะง่ายดังนั้นแล้วเราเลยบูรณาการในการเล่นเกมก็คือเราอาจจะคิดเกมใหม่ขึ้นมาก็ได้หรือว่าจะปรับเกมที่เราเคยไปเล่นมาแล้วก็ได้เพราะว่าอย่างละออนที่มาทําสภาเด็กนะครับมันจะเป็นออนที่ทํากิจกรรมมาอยู่แล้วมันจะไปเข้าร่วมเวทีในการทํากิจกรรมในหลายเวทีแล้วมันก็จะแต่ละคนก็จะหยิบจับประเด็นกิจกรรมที่ตัวเก่าเคยเล่นเนี่ยเอามาแชร์กันแล้วก็ลองปรับไปในเกมแต่ละกิจกรรมดูอย่างเช่นเกมของ Climate Changeเขาตั้งชื่อว่าไฟไหนไฟแรงเฟอร์อีกครับก็จะเล่นเกมเหมือนเกมเป็ดก็คือว่าจะมีตัวไฟตัวจะมีตัวคนแล้วก
1: ็
4: มาอู้กันว่าเอ้ยแล้วเขาจะปรับเกมเนี่ยให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรบ้างก
1: ็
4: ในเรื่องของแบบการลุกลามของไฟป่าประมาณนี
1: ้เอาปีกุ้งปีนไปเล่นตัวนั่นแหละนะฮะ
3: ถ้าเจ้ายังบอกค่อยเข้าใจเลยเดี๋ยวนี้ซับเจนซีมันเกมเป็ดอย่างก็ถ้าเจ้ายังฟ
1: ัง
3: ว่า
1: ไฟแรงเฟอร์
3: ไฟแรงเฟอร์
2: ก็ใช่เหมือนกันก็ปรับคือเป็ดมันมีเหมือนลาดแต่ว่าถ้ายุคนี้สมัยนี้หรือว่ากับประเด็นนี้เขาจะเอาอย่างไปใส
3: ่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เป็นวาระสำคัญของระดับประเทศเลยเนาะเรื่องมอคอนไฟป่าเนี่ยสำคัญขนาดแสดงว่าละอ่อนก็บ่ได้มีแค่เล่นเกมยิงปืนอย่างมูฮั่นอย่างเดียวละถ้าอยู่กับสภาเด็กแน่นอนว่าเพิ่นได้พัฒนาทักษะอย่างมูนี่คือเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเฮาตวยสุดยอดขนาดเลยเจ้าแล้วนอกจากกิจกรรมของสภาเองแล้วน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสร่วมงานกับหน่วยภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆพ้องก่อน
2: เยอะ หลายหลายมากครับ
3: อย่างองค์กรอย่าง
2: อย่างที่เมื่อกี้ไป2ละรักไทยเอ็มพาสนะครับต่อไปซันติก็มีในเรื่องของกรูมมิ่งตัดเตรียมล่วงละเมิดทางเพศเนาะแล้วก็มีในเรื่องของกรรมการภาครัฐ
1: ครับผม
2: ส่วนใหญ่ก็เป็นนอกจากที่เราจะมาทำงานด้านเด็กเรายังเป็นกรรมการในงานของรัฐเช่นสุขภาพจิตข้ามการอนุสุขภาพจิตจังหวัดคณะอนุกรรมการตั้งครรภ
3: ์
2: ครับอนุกรรมการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดอันนี้ก็คือเราเป็นซึ่งเวลาเราเป็นก็คือประเด็นเราก็จะนำสิ่งที่เราทำมาเนี้ยไปรวบรวมแล้วก็เสนอต่อที่ประชุม
1: คร
2: ับผม
1: ฟังตรงนี้แล้วก็ภูมิใจแทนละออนในยุคใหม่นะที่ละออนตัวแก่เนี่ยยังพอกอยเรื่องของละออนในรุ่นเดียวกันหรือเด็กกว่านั้นคือมีการขับเคลื่อนไปต่างหน้านะคะที่ผู้ใหญ่เมื่อก่อนแย่การนักเนาะการเมืองเศรษฐกิจสังคมเยาวชนคือหนูเล็กๆคุณผู้ชมครับที่น่าภูมิใจแทนนะฮะถ้าเขามองภาพใหญ่ฮะน้องการทำงานของสภาเด็กเยาวชนของเชียงใหม่เนี่ยเขาได้รับการความร่วมมือแล้วก็ของละออนจากส่วนไหนพ้องครับแบ่งการแย่การกันจะได้พ้อง
2: ก็เราแบ่งอำเภอตำบลจังหวัดนะซึ่งทุกคนก็จะมีคือเวลาเราเป็นเราจะต้องเป็นจากตำบลขึ้นมาก่อนแล้วก็มาเป็นอำเภอแล้วก็มาเป็นจังหวัดครับมันกฎหมายมันจะฮึมาฮึข้ามกันแล้วก็จังหวัดถึงไปเป็นประเทศทีนี
1: ้
2: ในแต่ละตำบลมันก็จะมีละออนที่อยากจะมาทำงานในระดับจังหวัดหรือบางคนมันก็อยู่ที่ยังทำแค่ตำบลของตัวเองว่าเขาก็จะรู้พื้นที่เขาไงเราก็จะเชื่อมโยงข้อมูลว่าประเด็นปีนี้จังหวัดต้องการอะไรยังก็จะเชื่อมโยงลงมาสู่ตำบลอันนี้คือในภาพรวมของในจังหวัดส่วนของเขาก็แบ่งงานผมก็ดูในเรื่องของวิชาการและแผนงานนะครับผมส่วนน้องก็ดู
4: ส่งเสริมและพัฒนา
2: ดูส่งเสริมแล้วมันก็จะมีแหม่3คือคุ้มครองป้องกันฝ
1: ่
2: ายสื่อเดี๋ยวนี้สื่อก็สำคัญนะครับ
1: ครับผมโซเชียลอีเน
2: า
1: ะ
2: เราจะทำจะได้เพื่อสื่อเข้าถึงละอ่อน
4: ถูกต้อง
1: ครับ
2: อะไรเงี้ยครับแล้วก็แฮมไฟก็คืองบประมาณก็
4: ดูงบประมาณของสภาดีแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็ยังมีการเปิดรับคณะทำงานอย
1: ่
4: างเชียงใหม่เขาก็มีการเปิดรับคณะทำงานก็คืออย่างเช่นว่าอย่างที่ไอ้เพื่อนบอกว่าการเป็นสภาเด็กมันต้องไล่จากตำบลขึ้นมาอำเภอแล้วก็มาเป็นจังหวัดแต่ถ้าละออนคนไหนเนี่ยไม่ได้เป็นสภาเด็กตำบลแล้วก็อำเภอเลยสามารถเป็นคณะทำงานแล้วก็มีส่วนร่วมกับเขาได
3: ้
4: เขามีการเปิดรับสมัครคณะทำงานคือละออนที่สนใจสามารถทำกับเขา
1: เขามีวิธีการคัดเลือกน้องๆละออนเยาวชนเราเนี่ยเข้ามาทำงานกับเขาจะได้พ้องครับ
4: ก็คือเหมือนคัดเลือกมหาลัยเลยฮะ
1: โลก
4: นี่ก็คือ
2: น้อง
1: สมีแกลแพทย์ละครับ
2: ยื่นพอร์ต
4: สัมภาษณ์
1: ครับ
3: โอ้
1: แล้วออนที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยเรารับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ฮะที่มาร่วมงานกับน้องๆได้เนี่ย
2: 15ครับ
4: 15
3: อันนี้คือเด็กสุด
2: เด็กสุด15ซึ่งก็มีจริงๆแล้วก็บางทีก็ยังจะมีเด็กที่ว่าทางว่าต่ำกว่า15เนาะก็สนใจแม่นครับแต่ว่าเราก็ดูความพร้อมเพราะว่าบางทีหนึ่งเราทำงานดึกบางคนบ้านไก่ยังไม่อายครับเวลาเราสัมภาษณ์ออนไซต์จากไม่อายก็ลงมาเพื่อจะมาสัมภาษณ์กับเฮาตี้ในเวียงใน
1: ถ้าผิดน้ำใจน้องๆเลยนะเนี่ย
2: ครับ
1: มากไกลนะ
2: ยากมาก
1: เฮาประชาสัมพันธ์จะได้เครื่องน้องที่อยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยแค่เนี้ยการกับเฮาบางคนก็อยู่ต่างพื้นที่ไก่นะน้องเขาหูภารกิจเฮาได้จะได้ฮะ
2: บางคนก็คือเฮาไปจัดค่ายฮื้อเนาะเอาไปจัดค่ายฮื้อแล้วก็เปิ้ลก็มาละแกจอดค่ายปุ๊บโอ้พี่มาจากไหนจะเข้ายังไงอย่างเงี้ยบางทีกับผู้ปกครองก็มาถามหรือว่าเปิ้ลมีครูที
1: ่
2: เฮาฮู้จักเฮาอันนี้เปิ้ลก็ครูเพิ่นก็แนะนําอย่างเงี้ยครับผมก็เรื่องสื่อนอกจากเฮาลงโปสเตอร์ลงอย่างแล้วเฮามีคอนเทนต์ TikTok หรือว่าคลิปรีลสั้นๆอย่างล่าสุดเรื่องวันเยาวชนนี่เฮาลงไปละขับรถไปจะใดอันนี้เดี๋ยวไปติดตามกันในช่องทางของสภาเด็กได้ตัวครับ
1: พองานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่จะจัดขึ้น13มิถุนายนเนาะที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยแม่นก็ครับงานนี้เชิญน้องๆมาจะได้ครับ
4: น้องๆสามารถเข้ามาร่วมงานได้แบบโอเพ่นเลยคือเขาไม่ได้ปิดว่าจะต้องแบบเป็นคนที่เขาเชิญเท่านั้นแต่น้องๆที่แบบรู้ข่าวก็สามารถเข้ามาร่วมงานกับเขาได้แล้วก็เขาจะมีการเชิญก็คือจะมีแบบน้องๆที่มาแข่งขันเพราะว่าปีนี้เขาจะแข่งขันตัวเขาจะแข่งขัน4อันมีตั้งแข่งขันกรแข่งขันเรื่องความแข่งขันวาดภาพแล้วก็แข่งขันโครงการพิชิงโครงการอีกน้องก็สามารถมาเข้าร่วมได้แล้วก็มีการแบบเชิญน้องๆแต่ละบูธมาตัวแล้วก็มาเข้าร่วมได้แล้วก็งานก็เป็นอย่างที่ผมบอกเป็นงานโอเพ่นเด็กเข้ามาร่วมได้หมดเลย
1: ครับคือเป็นงานจะจัดขึ้นแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ
4: งานถ้าแนะนำเมื่อมาเราออนสามารถมาได้ตั้งแต่10โมงถึงตั้งแต่4โมงกึ่งแมลงเลยแม่น
3: โอ้แล้วถ้าคนมาประกวดกันจะอีแสดงว่าต้องมีรางวัล
4: ร
3: างวัลจะเป็นอย่างพ่อลองสปอยน้อยๆนะ
2: โอ้ก็ปีนี้เราได้สปอนเซอร์หลากหลาย
1: โอ้ย
2: นา นก็จะมีอาจจะมีเป็นทุนสนับสนุนน้องๆนิดหน่อย
1: มีทุนตัว
2: มีทุนสนับสนุนนิดนึงแล้วก็อย่างเรื่องของโครงการเนี่ยเราก็มีว่าถ้าน้องๆแข่งแล้วก็ประกวดชนะหรือผ่านเข้ารอบมาเนี่ยโครงการของน้องๆเขาก็จะเอากรอบแนวคิดมาทำเพราะว่าในส่วนของสภาเด็กเขาก็ทำมีงบประมาณจากกรมกิจการเด็กที่เขาทุกปีอยู่แล้วในทุกๆจังหวัดครับผมเพราะนั้นตรงนี้เขาก็เหมือนกับทุกทีเขามีเวทีสมัชชาเนาะสมัชชาหมายความว่าระดมความเห็นทุกภาคส่วนตอนนี้เราก็ปรับเปลี่ยนคือสมัชชาเราก็ยังมีอยู่แล้วก็มีโครงการนี้คือเพื่อเด็กอยากทำอะไรอย่างน
1: ี
2: ้ก็เอาเด็กมาเป็นคณะทำงานกับเขาได้ตัว
4: เ
2: อง
4: ครับ
3: อุ้มมาตั้งเมินเนาะแล้วมันเป็นทีมอะไรอย่างในปีนี้มีทีมด้วยก็เจ้า
1: ทีม
2: ทีมในส่วนของงานเนี่ยนะครับในปีนี้กรมเปิ้นกำหนดว่าคือรณรงค์เรื่องแห่งเดือนแห่งพลังของเยาวชนเนาะซึ่งธีมก็คือ41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติอันนี้คือธีมของงานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นครับ
1: ครับ
2: ส่วนในเรื่องของโครงการนี่ก็เป็นเรื่องของ
4: เชียงใหม่ Our
2: Shared Future ครับผม
1: เป็นจะได้ฮะ
4: เป็นในเรื่องของทักษะของละอ่อน6ทักษะที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้เราไปสำรวจข้อมูลมาจากหนังสือ Future Job Skill ของประเทศมาเลเซียที่เป็นออกหนังสือเรื่องนี้มาว่าทักษะในอนาคตของแรงงานมันควรจะมีทักษะอะไรบ้าง6ทักษะอันนี้เราก็เลยเอามาประยุกต์ในเรื่องของทีมว่าละอ่อนควรมีการเตรียมความพร้อม6ทักษะอย่างพ้องกับอย่างเช่น AI การเทคโนโลยีการในเรื่องของผู้นำการบริหารความเสี่ยงการแล้วก็การปรับตัวการอย่างประมาณนี้แล้วก็
1: ค
4: ือเอา6ทักษะเนี่ยมาบูรณาการกับโครงการหรือว่ากิจกรรมที่เราจะเกิดขึ้น
1: ครับในวันที่13นี
4: ้ถูกต้อง
1: ครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าความจริงแล้วเนี่ยคือวันที่13กันยายนเนี่ยคือน้องหนุ่มคณะของน้องๆเนี่ยจัดก่อนนะฮะเวลาประมาณสัปดาห์นึงเนาะเพราะว่าวันแท้ของวันเยาวชนแห่งชาติของไทยของเนี่ยคือวันที่20กันยายนฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นวันที่13นี้จะไปต่อยอดจนถึงวันที่20จะได้พ้องครับ
2: ครับก็13นี้พอเราจัดที่นี่แล้ว20นะครับเราจะต้องไปรับผู้แทนพระองค์ที่กรุงเทพในการเป็นวันเยาวชนแห่งชาติครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของที่กรุงเทพก็จะมีในเรื่องของการจัดเอ็กซ์โปYouth and Children Expo แต่อันนี้เป็นกรมจัดในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เขาก็จะไปร่วมกับภาคเหนือครับนิทรรศการของภาคเหนือ17จังหวัดก
1: ็
2: จะจ
1: ั
2: ดนิทรรศการตัวเหมือนกันครับผมที่กรุงเทพ
4: เขาก็จะเอาผลงานน้องๆเข้าไป
2: ร่วม
4: แซมๆซึ่งในภาคเหนือตัว
1: ผลงานที่เขาภูมิใจเนี่ยการมาตึมหมดเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยความภาคภูมิใจของเขาในการที่ช่วยน้องๆมีกิจกรรมแล้วก็ผลงานน้องๆเนี่ยมีอย่างพ้องครับ
2: สำหรับเราเนี่ยสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลสภาเด็กเยาวชนต้นแบบ
1: ครับ
2: ครับเราได้ปีที่แล้วของกรมกิจการเยาวชนซึ่งเป็นแห่งแรกและก็แห่งเดียวของประเทศไทยครับผมจากสภาเด็ก77จังหวัดทั่วประเทศอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ผลผลิตและผลกระทบทางสังคมของที่เราทำแล้วก็เกิดขึ้นกับละอ่อนอย่างแท้จริงแต่ว่าสำหรับผมว่าสิ่งที่มากกว่านั้นมากกว่ารางวัลก็คือว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าเชียงใหม่ของเราเนี่ยเป็นที่จับตาของสภาเด็กทั่วประเทศเลย
1: ครับผม
2: อันนี้เพราะว่าเราก็ทำแต่แต้ทีมงานเราก็มีทีมงานที่แข็งแรงแต่
1: กี่คนมาดูนะฮะ
2: ตอนนี้จริงๆกฎหมายเพิ่งคือ21คณะบริหาร
1: ที่
2: เป็นว่าแต่ว่าคณะทำงานแถมเขาก็มีประมาณสัก 40-50 คน
3: ก็นักอยู่นะ
2: อยู่แม่ครับ
3: แล้วมีระดับอย่างเงาในประเทศแล้วต่างประเทศเหรอเขาจะต่อยอดไปต่างประเทศได้แต่ใด
2: ต่างประเทศเราได้ทุกปีเนาะเราได้ไปต่างประเทศทุกปี
1: ตัวแทนครับเป็นจะได้ฮะ
4: อย่างปีที่ผ่านมาเขาก็ไปที่มาเลเซียที่ผมบอกว่าเอาหนังสือเรื่อง Future Skill Future Job Report มาก็
1: ค
4: ือมีตัวแทนเขาไปจากต่างประเทศแล้วก็เอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปที่ไปต่างประเทศเนี่ยแล้วก็มาปรับใช้ในเรื่องของสภาเด็กเชียงใหม่เขาเนี่ยเขามีทุกปีตั้งแต่มาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นเขามีไปหมดเลย
2: Genesis โครงการของกรม Genesis ของกรมอะไรเงี้ยครับเราก็ไปเรามีตัวแทนเราไปสม่ำเสมอ
1: ภูมิใจเนาะละออนไทยเขาเก่งนะฮะนี่มุมมองของสายตาชาวโลกหรือเอเชียเขาเองเนี่ยเขามองละออนไทยเป็นละออนจะไรฮะเก่งด้านไหนฮะ
2: มองว่าเขามองเราในส่วนว่าเราก็ว่าเราอะไรเป็นเด็กที่รักถิ่นฐานบ้านเกิด
1: นะครับ
2: แล้วก็เราสามารถปรับตัวได้กับโลกอย่างเท่าทันคร
1: ับ
2: อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเขามองเราเป็นแบบนั้นคร
1: ับ การตอบรับของเยาวชนต่างชาติกับบ้านเราเป็นยังไงพ้องคำ
4: การตอบรับของเยาวชนต่างชาติก็คือในมุมมองว่าเราเนี่ยจะมีการทำแบบว่าคอนเนคกับเขาอยู่แล้วอย่างเช่นล่าสุดที่เขาทำก็คืออินโดนีเซียเขามีแบบว่าอยากให้เราเนี่ยไปถ่ายทอดวัฒนธรรมของ ภาคเหนือหรือว่าของเชียงใหม่เฮาคือเขาฟังแล้วเขาก็แบบตอบรับมาดีมากเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรอย่างที่ใหม่สำหรับเขาอะไรแบบนี้แล้วก็ในบ้านเฮาเนี่ยครับก็อย่างเช่นเชียงใหม่ละออนเชียงใหม่เฮาทุกโครงการครับเรามีแบบส่วนร่วมของละออนเนี่ยหนักมากแล้วก็ปีเนี่ยเราอยากจะเน้นไปแบบว่ากระจายหลายๆกลุ่มเพื่อให้เด็กเนี่ยรู้จักอันก็ของสภาเด็กๆเขาเยอะขึ้นประมาณนี้แล้วก็ทุกโครงการเวลาเรามีกลุ่มเครือข่ายอะไรเครือข่ายนะฮะเราจะแบบเวลาเรามีโครงการอย่างเขาเกิดประชาสัมพันธ์ไปในเครือข่ายว่าเปิดรับกี่คนกี่คนกี่คนบักเกินชั่วโมงครับ
1: มาเลยเต็มเลย
2: สามสี่สิบก็เต็ม
1: นะฮะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยวันที่13กันยายนนะใครที่อยากน้องท่านรองเนี่ยได้ฝากประชาสัมพันธ์นะคือท่านผู้ชมเนี่ยได้เชิญเยาวชนมาร่วมงานของเขาครับ
2: ครับก็13กันยายนนี้นะครับตั้งแต่10โมงถึง4โมงครึ่งนะครับผมที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยครับก็เป็นงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569นะครับผมซึ่งในภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายทั้งเรื่องของการรับรางวัลเด็กชนดีเด่นผู้ทำคุณองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กนะครับผมมีการแสดงของละออนตัวทั้งละออนเครือข่ายเฮาแล้วก็ละออนในกลุ่มปอบางเช่นโรงเรียนสดศึกษาเพิ่งก็มามีตรงนี้ตัวแล้วก็มีนิทรรศการเนาะมีการแข่งขันต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมบูธนิทรรศการให้ความรู้อันนี้ก็มาเรียนรู้เนาะเล่นดูแชร์ประมาณนั้น
1: ครับ
2: ผมกับงานของเราในวันที่13กันยายนนี้ได้นะครับผม
1: นี่คือพลังเยาวชนคุณผู้ชมครับที่เราเห็นแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับเจ้านี้ที่ภาคเหนือของเราโดยที่เราจะได้เห็นการขับเคลื่อนของน้องกลุ่มเยาวชนกลุ่มใหม่ที่เป็นแรงขับเคลื่อนของเชียงใหม่แล้วก็เยาวชนในรุ่นต่อไปจังหวัดอื่นต่อไปตัวนะครับท่านรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับน้องอนุทัศน์สุวรรณลบและน้องการันธนาปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
1: ที่เขาจะพักกันสักการณ์นะช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกับรายการของเฮานะครับ

0: เอาละก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกดลิงจะลดก้าไฟบ้าน
2: บาโกด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บาโ
0: อถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีติโอนบัตรติดแบ็กลิสต์หรือเปล่า
3: บาโอนไว้บาแน่ใหญ่บาใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บคอฮึ
4: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร
5: ์พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: จ้าปิ๊กมาในช่วงนี้จะพาไปเช็คพยากรณ์อากาศกันเจ้าว่าสภาพอากาศบ้านเฮาจะเป็นจะใดพ่องในวันยุทธนี้ไผจะไปไหนก็ต้องเช็คกันไว้ตัวนะเจ้าวันนี้ปากับคุณปรีชาจินทนาวัฒน์นักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าเชิญรายงานได้เลยเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณคุปคุณนิชนันและท่านผู้ชมทางบ้านครับสภาพอากาศโดยทั่วไปครับเป็นอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับที่เคลื่อนลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนนะครับส่งผลให้ตัวร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมเนี่ยครับลงไปเคลื่อนไปพาดผ่านแถวบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะครับผมทำให้ภาคเหนือของเราช่วงนี้มีฝนลดลงนะครับแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับผมในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับบริเวณภาคเหนือของเราครับมีเมฆมากนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ด้านซีกตะวันตกและทางตอนล่างของภาคครับผมก็จากผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ครับจะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้มีฝนตกอยู่ทางด้านซีกตะวันตกนะครับแถวเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนแล้วก็ตากครับผมเรดาร์พิษณุโลกก็เช่นเดียวกันครับก็เห็นกลุ่มฝนอยู่แถวลำปางตากนะครับผมสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับวันนี้ก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้อยู่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านซีกตะวันตกแล้วก็ทางตอนบนของภาคครับผมในวันพรุ่งนี้ฝนก็ลดลงไปครับแต่ว่ายังมีฝนได้อยู่ทางด้านซีกตะวันตกนะครับผมส่วนในช่วงวันอาทิตย์ครับผมฝนก็ค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าก็ยังมีฝนตกได้เป็นบางพื้นที่ครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านซีกตะวันตกแล้วก็ทางตอนล่างของภาคครับผมสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-33 องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่ 22-24 องศาสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่ 31-37 องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่ 23-27 องศาครับในช่วงนี้ครับผมบริเวณภาคเหนือของเราก็มีฝนลดลงนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ครับยังไงพี่น้องประชาชนก็ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับผมหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0532779ครับ
0: เอายินดีจ้าเจ้าคุณถาปนาเอาขอไป
1: คุณปีชานะครับเพราะยังคงต้องระวังเรื่องของน้ำเนาะเรื่องของฝนฟ้าอากาศในระยะนี้ต่อนะครับเอาคุณผู้ชมไปที่เช็คอินทีเหนือของเฮาวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่เจียงดาวเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่จะพาไปพอชุมชนวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมคุณผู้ชมเจ้าบ้านผาลายจะเป็นจะได้ไปติดตามกันเลยเจ้า
1: ครับผม

นที่มีเสน่ห์แห่งที่หนึ่งในอำเภอเชียงดาวนั่นก็คือบ้านผาลายหมู่ที่16ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขามีพี่น้องถึง3ชาติพันธุ์ด้วยกันตึงปากาเกยอลีซูและอาคาอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจจนกลายเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงดาวเจ้าก่อนไปแอวในหมู่บ้านผาลายต้องแวะเช็คอินถ่ายรูปที่หน้าสสช.บ้านผาลายก่อนนะเจ้าแวะอุจาทักทายกับคุณครูและก่อนนักเรียนจะได้เรียนรู้กิจกรรมเบื้องต้นในชุมชนเตยเจ้า

ันและก็ลวดลายของผ้าแตกต่างกันไปเจ้าเตลแอลเตลพอวิถีชีวิตเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่เป็นงานฝีมือของคนในชุมชนแล้วก็มาถึงไฮไลท์ที่สำคัญนั่นก็คือลาบอาคาเจ้าห้องครัวไม้เก่าหลังนี้

เดิมกลิ่นลาบจี่ไฟหอมๆทำเอาแทบอดใจบ่ไหวเจ้าเมนูง่ายๆอย่างลาบอาคาน้ำพริกและก็แกงพักล้วนสะท้อนวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติรอบตัวได้อย่างลงตัวเจ้ามาถึงบ้านผาลายอีกสิ่งที่พลาดบ่ได้นั่นก็คืองานการแสดงเจ้าถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของชาวอาคาผ่านท่วงท่าลีลาเสียงดนตรีและเครื่องแต่งกายประจำเผ่าเพื่อผู้มาเยือนได้สัมผัสวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดหากไผ่ที่กำลังมองหาที่แอลที่ได้ตึงธรรมชาติวัฒนธรรมและรอยยิ้มที่จริงใจบ้านผาลายไม่ได้เป็นเพียงหมู่บ้านบนดอยสูงแต่คือพื้นที่ที่3ชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ

0: อ๋อหมู่บ้านดีขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้าสีเขียวขจีเลยเนาะอยู่กับธรรมชาติก็จะได้เห็นภาพวัฒนธรรมต่างๆของคนในพื้นที่ตัวสุดยอดขนาดเลยเจ้า
1: คุณกิ๊บกินม่วนเนาะ
0: แม่นคุณกิ๊บต้องกินตลอดเลยนะเจ้าเป็นสายกินนะเจ้าไปไหนต้องได้กินนะคุณผู้ชมเจ้า
1: ครับจบจากรายการของเราแล้วคุณผู้ชมครับไปที่สามนาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับรวมไปถึงการอู้จาสนทนาในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ภาพมาได้เรื่องของกีฬาเยาวชนเชียงใหม่ของเราตัวนะครับ
0: จะได้จะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันไว้นะเจ้าคุณผู้ชม
1: วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า

ภาระจำยอมนั้นจะเกิดได้สองอย่างครับเกิดโดยผลของกฎหมายหรือโดยนิติกรรมปกติแล้วนะครับภาระจำยอมหมายความว่ามันจะมีที่ดินสองแปลงที่ดินแปลงหนึ่งถือเป็นทางที่เป็นภาระยาทรัพย์ซึ่งหมายความว่าที่ดินนั้นต้องยอมรับกรรมบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ที่ดินอีกที่หนึ่งที่ติดกันซึ่งเรียกว่าสามายาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการได้มาของทางภาระจำยอมภาระจำยอมเนี่ยสามารถได้มาคือหนึ่งก็คือโดยนิติกรรมนิติกรรมสามารถจับมือคู่กรณีที่เป็นทางภาระยาทรัพย์และทางสามายาทรัพย์ไปที่ที่ดินหรือสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนอีกทางนึงก็คือโดยผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายนี่ก็คือจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1401ก็คืออาจได้ทางภาระจำยอมโดยอายุความอายุความได้สิทธิ์นี้เราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับสิทธิ์ของการครอบครองปรปักษ์จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1387ในการนับอายุความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เวลา10ปีในการครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นตัวอย่างเช่นมันมีที่ดินแปลงนึงครับของนายเออันนี้เป็นที่ดินไม่มีทางผ่านเลยครับสู่ถนนทางสาธารณะจะผ่านทางนี้ได้ต้องข้ามผ่านที่ดินของนาย B เพื่อจะออกสู่ทางสาธารณะได้นาย A จึงไปขอกับนาย B เพื่อไปจดทะเบียนให้นิติกรรมดังกล่าวครับขอให้เป็นภาระจำยอมโดยทางนิติกรรมถ้าเกิดโดยทางนิติกรรมก็ต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อจะให้มันมีผลในการที่จะใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าวโดยการตกลงกันของทั้ง2ฝ่ายอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาครับว่าต้องเป็น10ปี5ปีแค่2ฝ่ายตกลงกันและจับมือกันไปที่ดินอาจจะมีค่าธรรมเนียมให้แก่กันเป็นรายปีก็ว่ากันไปตามที่ตกลงครับแต่สมมุติว่านาย A ไปขอนาย B แล้วนาย B ไม่โอเคครับที่ฉันไม่ผ่านแต่นาย A ก็เดินผ่านทุกวันสู่ทางสาธารณะทุกวันนาย A ซึ่งเดินผ่านเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วเดินผ่านโดยเปิดเผยสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นดินลูกรังหรือจะเป็นดินถนนซีเมนต์โดยสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของพ้นระยะเวลา10ปีอย่างเช่นเดินผ่านตั้งแต่ปี60ต่อมาเมื่อปี70ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่านาย A ได้ทางภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายแล้วครับ

เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือน

0: ำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
3: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเครื่องทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
2: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

ทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล

0: ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
1: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้นป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหฤพูนชัยและดำเนินไปพร้อมกันเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
2: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
1: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

ชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือน

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะครับเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมลลิตจันทนามลากะครับ
0: และดิฉันชยานีสุนทรมาลัยค่ะ
1: มารับชมนะฮะติดตามข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐรวมถึงประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับ
0: ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าใกล้สิ้นปีแบบนี้แล้วใครที่วางแผนการท่องเที่ยวนี่วันนี้นะคะเรามีการอัปเดตมีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเพราะทางภาครัฐนะคะมีแน่ค่ะในเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทยพัฒนะคะซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปหลังวันที่25ตุลาคมนี้และจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1พฤศจิกายนค่ะประเด็นจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะเพราะต้องบอกเลยค่ะว่าภาครัฐเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่เป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ
1: ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารในวันนี้ด้วยนะครับส่วนในช่วงสรรหามาเล่าวันนี้ครับประเด็นในเรื่องของการเลือกตั้งประกันสังคมปี2569นี้ที่นะฮะเรียกว่าผู้ประกันตนไม่ควรพลาดเลยนะในเรื่องนี้ว่ามาเจาะลึกนะในเรื่องของการเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีความสำคัญกับผู้ที่จะมาเลือกตั้งหรือว่าผู้ประกันตนอย่างไรบ้างนะครับต้องมาติดตามนะครับส่วนช่วงนี้ครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ครับในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพนะในการต้อนรับงานประชุมนะครับ IMFก็คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับซึ่งประเทศไทยเราถือว่าจะเป็นเจ้าภาพนะฮะจะต้องมีความการต้อนรับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีอย่างไรเรามาดูกันนะครับในเรื่องของหัวใจครับก็คือน้ำใจแบบไทยครับที่ถือว่าอบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนครับเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่อความอำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้และพลังของโลคอลฮีโร่ครับที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้ก็คือกุญแจสำคัญครับเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับในฐานะของเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกครับ
0: ค่ะก็ต้องขอเชิญชวนนะคะคนไทยค่ะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกการประชุมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประชุมใหญ่นะคะที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพซึ่งก็เชื่อว่าในงานนี้เนี่ยประเทศไทยของเราจะได้รับประโยชน์อย่างมากเลยนะคะทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านของเราแล้วก็เป็นการโชว์ศักยภาพให้กับทั่วโลกได้เห็นกันด้วยค่
1: ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีกันนะครับก่อนเข้าสู่ช่วงประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้ขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินครับวันนี้นำเสนอในตอนเซรามิกครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายทั้งด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้นทรงเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างขัดสนของราษฎรจำนวนมากโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ที่ทำการเกษตรได้ผลผลิตไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมให้ทำงานด้านศิลปาชีพเป็นรายได้เสริมควบคู่กับการทำเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้จากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรเหล่านั้นในพื้นที่ที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปนั้นณบัดนี้ได้กลายเป็นที่เกิดของโครงการตามพระราชดำริกว่า900โครงการในหลายพื้นที่และมีทั้งหลากหลายสาขาอาชีพที่ล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนและถาวรโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งการดำเนินงานของแต่ละแห่งจะจัดเป็นกลุ่มต่างๆตามความเหมาะสมของท้องถิ่นแต่ละภาคเช่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางมีแผนกเครื่องปั้นดินเผาจุดเด่นของที่นี่คือนอกจากมีสมาชิกในกลุ่มมากที่สุดยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องได้แก่แจกันทรงสูงอ่างบัวและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่เน้นลวดลายเอกลักษณ์ภาคเหนือทั้งนี้จากเดิมนั้นราษฎรไม่มีทักษะความรู้ใดๆแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งครูไปฝึกอบรมจนสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆได้นอกจากนี้พระองค์ไม่เพียงจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานเท่านั้นยังพระราชทานคำแนะนำซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจแก่เราสมาชิกศิลปาชีพยิ่งนักส่วนภาคใต้ได้แก่ศูนย์ศิลปาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกแห่งที่เกิดขึ้นจากที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยชีวิตของราษฎรอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้สมาชิกได้รับพัฒนาศักยภาพการทำเซรามิกจนมีความรู้ความสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆที่มีคุณภาพและสวยงามได้มากเพียงพอออกจำหน่ายและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อมาโดยตลอด
1: ที่พระองค์ดันได้เมตตาในพระกรุณาให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้อาชีพที่ว่ามั่นคงขอให้สมเด็จพระราชินีและในหลวงก็

0: พันธุ์ได้อย่างสวยงามส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำยอดจำหน่ายสูงมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความสำเร็จและสร้างรายได้ให้กษัตริย์ทุกหมู่เหล่าต่างตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: ภูมิใจแล้วครับที่เพิ่นมาสร้างศูนย์ส่งเสริมศิลปศิษย์พวกชาวบ้านก็มีงานทำครับกับครอบครัวก็มีอยู่มีกินอยู่ดีกินดีครับขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญพระนามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานครับเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของสาวไทยครับ
0: จากผลสำเร็จของโครงการตามพระราชดำริถึงวันนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตด้านการพัฒนาอาชีพตามพระราชประสงค์ให้แก่ผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นเท่านั้นยังได้ขยายโอกาสไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานอพยพไปทำงานต่างถิ่นเหมือนเช่นในอดีต
2: ยังมีประเด็นต่างๆอีกมากมายที่รอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะในช่วงประเด็นเป็นข่าวนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตกันค่ะทั้งในเรื่องของประเด็นนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะเริ่มกันที่ในเรื่องของการทำงานของสคบกันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าสคบเนี่ยทำงานเชิงรุกค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของปัญหาการซื้อของออนไลน์แล้วต้องเจอกับโฆษณาที่เกินจริงต่อไปนี้เนี่ยหมดความกังวลกันได้เลยค่ะเพราะสคบนะคะมีการเดินหน้าสร้างมาตรฐานการโฆษณายุคดิจิทัลค่ะผลักดันอินฟลูเอนเซอร์สื่อสารอย่างถูกต้องโปร่งใสนะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบพร้อมยกระดับตลาดออนไลน์ให้เป็นธรรมทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคค่ะพร้อมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับ5ภาคีเครือข่ายค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางสคบยังร่วมลงนามกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยหรือสภา SME ค่ะเพื่อยกระดับตลาดให้เป็นธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะโซเชียลมีเดียและไลฟ์คอมเมิร์ซซึ่งยังพบนะคะปัญหาสินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานการโฆษณาที่เกินจริงรวมถึงปัญหาการคืนเงินและการเยียวยาผู้บริโภคค่ะ
3: ทั้งนี้ครับทางสคบย้ำว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยต้องเน้นในเรื่องของการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางพร้อมกับสนับสนุนความรู้นะครับแล้วก็คำปรึกษาให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME รายเล็กครับเพื่อทำให้ธุรกิจได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคครับ
2: ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการผลักดันในเรื่องของการโฆษณาการขายสินค้าออนไลน์แล้วก็ป้องกันในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์นะคะให้นำเสนอข้อมูลเนี่ยที่ถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เชื่อถือได้รวมถึงผู้ประกอบการก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะ
3: ครับมาติดตามกันต่อนะฮะในช่วงของประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในช่วงไทยช่วยไทย plus ครับเรียกได้ว่าปลายปีนี้นะครับวางแผนเที่ยวได้เลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลเตรียมออกมาตรการในการที่กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้กับโครงการไทยเที่ยวไทย plus ครับซึ่งรัฐบาลเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนให้กับผู้ประกอบการในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับก่อนที่จะเปิดให้กับประชาชนได้ลงทะเบียนหลังวันที่25ตุลาคมพร้อมเริ่มใช้งานนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับรัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ครับหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ท่ามกลางการส่งออกและการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัวครับโดยจะใช้งบประมาณไม่เกิน 3,500 ล้านบาทนะครับจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์จำนวน1ล้านสิทธิ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยผู้ประกอบการจะเปิดลงทะเบียนนะครับตั้งแต่1ตุลาคม2569ครับส่วนประชาชนจะทยอยให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหลังวันที่25ตุลาคมและเริ่มใช้สิทธิ์เดินทางได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับส่วนสิทธิประโยชน์นะครับรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนค่าที่พักสูงสุดนะครับ 1,500 บาทต่อ1คืนนะครับใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน5คืนหรือสูงสุด

0: 7,500 บาทต่อคนเลยนะครับพร้อมกับมอบวอเชอร์นะครับเป็นดิจิทัลสำหรับการใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบของร่วมจ่ายหรือว่าคนละครึ่งครับ50-50อย่างเช่นร้านอาหารคาเฟ่สปาร้านนวดร้านทำเล็บรถรับจ้างและร้านของที่ระลึกนะครับโดยเมืองหลักนะจะได้รับวงเงิน 1,500 บาทและเมืองรองเพิ่มเป็น 2,000 บาทครับ
1: ค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพาสนี้นะคะยังมีความท้าทายทั้งเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็หนี้ครัวเรือนค่ะรวมถึงความเสี่ยงที่สิทธิ์จะถูกใช้โดยคนที่มีแผนเดินทางอยู่แล้วนะคะซึ่งอาจไม่ได้สร้างการใช้จ่ายใหม่มากนักขณะที่ทางภาครัฐค่ะก็ยังต้องดูแลให้เม็ดเงินเนี่ยกระจายไปถึงเมืองรองร้านค้ารายย่อยและก็เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงด้วยค่ะซึ่งไทยเที่ยวไทยพาสนี้นะคะก็จะถูกคาดหวังค่ะให้เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในช่วงปลายปีนี้โดยความสำเร็จนะคะไม่ได้วัดแค่จำนวนผู้ใช้สิทธิ์แต่รวมถึงการสร้างการเดินทางและการใช้จ่ายใหม่พร้อมกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างแท้จริงเลยค่ะ
0: เน้นย้ำครับร้านค้าวันที่1ตุลาคมไปจนถึง25ตุลาคมส่วนประชาชนทั่วไปที่จะใช้สิทธิ์นะครับก็หลังวันที่25ประมาณ1อาทิตย์มีเวลาลงทะเบียนอยู่แล้วก็เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเลยนะครับก็คือมี1ล้านสิทธิ์แต่ว่าคนนึงเนี่ยสามารถใช้ได้สูงสุดถึง50นะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ละ1คืนคืนละ 1,500 บาทนะครับรวมถึงนะฮะการใช้คูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายคนละครึ่งนะครับสำหรับ 1,500 บาทและ 2,000 บาทก็รอนะครับในการลงทะเบียนในช่วงปลายปีนี้ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม
1: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าในการเตรียมความพร้อมนี้ก็เตรียมทางแอปพลิเคชันเป่าตังกันไว้ให้ดีนะคะอัปเดตเวอร์ชันกันให้เรียบร้อยเพราะหลังวันที่25ตุลาคมนี้ของในส่วนของประชาชนเนี่ยก็จะเปิดให้ลงทะเบียนร่วมใช้สิทธิ์กันได้นะคะส่วนนี้เนี่ยสามารถใช้ได้77จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดรวมถึงใช้สิทธิ์ไปได้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570ก็คือปีหน้านั่นเองค่ะก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีติดตามข่าวสารของทางภาครัฐจะได้ไม่พลาดโครงการดีๆกันแบบนี้ค่ะมาดูกันต่อนะคะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเช่นเคยค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกับอีกหนึ่งความตั้งใจกับน้องใบเตยค่ะที่มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และก็มีการหารายได้เสริมนะคะกับการขายข้าวไข่เจียวพ่วงท้ายรถจักรยานยนต์ค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยค่ะผู้สื่อข่าวจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้ลงพื้นที่บริเวณริมถนนพุทธบูชาหน้าที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลกผู้ที่เดินทางมาออกกำลังกายริมแม่น้ำน่านค่ะก็มีการยืนนะคะรอซื้อข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ร้านที่เป็นรถจักรยานยนต์ต่อท้ายค่ะโดยมีน้องใบเตยนะคะที่อายุ15ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนพุทธชินราชค่ะเป็นเจ้าของร้านเวสป้าพาเจียวบุฟเฟ่นี้นะคะที่กำลังขายกันอย่างขมักคอมเมนต์เลยค่ะซึ่งน้องใบเตยเนี่ยก็ได้บอกว่าอยากหารายได้เสริมแล้วก็ทำเวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยมีการเปิดร้านขายไข่เจียวราดข้าวเนี่ยให้แก่ผู้ที่มาออกกำลังกายริมแม่น้ำน่านโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนค่ะแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์มาจอดฝั่งตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลกพร้อมประกอบกับโต๊ะประกอบอาหารแล้วก็เตาแก๊สอยู่บริเวณท้ายรถจักรยานยนต์ค่ะ
0: ร้านไข่เจียวเนี่ยนะครับเป็นไข่เจียวทรงเครื่องนะครับบุฟเฟ่วัตถุดิบใส่ได้ไม่อั้นนะครับอย่างเช่นไส้กรอกแฮมแครอทใบหัวละพาเห็ดต้นหอมฟักทองมะเขือเทศหมูยอนะครับให้กับลูกค้าเนี่ยเลือกตักเลยแบบนี้ครับใส่แก้วช็อตแบบนี้นะครับจนเต็มนะฮะแล้วก็ร้านค้าก็พร้อมเสิร์ฟข้าวสวยร้อนๆนะครับไข่ไก่1ฟองเนี่ยราคา25บาทไข่ไก่2ฟอง35บาท3ฟอง45บาทครับพร้อมกับบริการเครื่องเคียงผักสดน้ำพริกฟรีด้วยนะครับผู้ที่สนใจครับอุดหนุนข้าวไข่เจียวทรงเครื่องน้องใบเตยอายุ15ปีนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนพุทธชินราชนะครับเริ่มจำหน่ายเวลาประมาณสัก17นาฬิกาฝั่งตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลกเปิดขายทุกวันครับ
1: ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหเมนูไข่เจียวเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะคะที่เป็นเมนูโปรดของหลายๆคนเนาะและที่สำคัญค่ะร้านน้องใบเตยนี้ยังมีการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะคะต้องบอกว่าไข่เจียวเนี้ยเริ่มต้นก็25บาทแล้วแล้วถ้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยโอ้โหก็จะทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องสบายกระเป๋ากันไปมากขึ้นนะคะก็ไปสามารถอุดหนุนน้องใบเตยกันได้ค่ะ
0: ครับวิ่งผ่านนี่กินหอมมาก
1: โอ้โหเหมาะกับผู้ออกกำลังกายเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องไปอุดหนุน
0: ผ่านเสร็จเนี่ยกินไข่เจียวร้อนๆอร่อยแน่นอนนะครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างครับในการที่จะให้ทุนให้กับเด็กพิการนะฮะที่จังหวัดพิจิตรนะครับทางด้านของทุนกำมองหญิงอุบลรัฐราชกัญญาครับประธานทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้พิการจังหวัดพิจิตรนะครับที่มีความพิการรุนแรงแล้วก็มีฐานะยากจน

0: เนี่ยจำนวน101ทุนทุนละ 5,000 บาทรวม 550,000 บาทครับที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรนะครับนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา2569โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมครับในปีการศึกษา2569นี้ครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้พิการจังหวัดพิจิตรที่มีความพิการรุนแรงและฐานะยากจนจำนวน101ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมทั้งสิ้น 550,000 บาทเพื่อช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวครับ
1: โอกาสนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุนขอให้นำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมให้กำลังใจผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการให้มีศักยภาพสามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะทั้งนี้มูลนิธิคุณภูมิก่อตั้งขึ้นจากพระกรุณาธิคุณของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาเมื่อปี2548เพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยมุ่งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่เป็นการมอบทุนนะคะให้กับเด็กผู้พิการแล้วก็เด็กที่ในกลุ่มของยากไร้นะคะซึ่งให้ได้มีโอกาสในเรื่องของการศึกษาแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้น้องๆเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขค่ะต่อมาค่ะมาดูกันต่อนะคะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็พิษณุโลกค่ะได้มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะก็เป็นการลงพื้นที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนส่งบริการรัฐถึงชุมชนค่ะที่นครสวรรค์นะคะที่วัดพนมรอกตำบลพนมรอกอำเภอท่าตะโกนางสาวชุติพรเสช่างผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกหน่วยให้บริการประชาชนถึงพื้นที่พร้อมเปิดรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนเพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชนโดยมีการมอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนเพื่อสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจนและถุงทานน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสและผู้สูงวัยค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่วัดนาชุมหมู่ที่7ตำบลท่าช้างอำเภอพรหมพิรามนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยเปิดเวทีรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีการเสนอขอรับการสนับสนุนปรับปรุงถนน3โครงการค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำนะคะให้ประชาชนแจ้งปัญหาผ่านผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายอำเภอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดค่ะ
0: ทั้ง2จังหวัดนี้นะครับยังได้มอบสิ่งของและความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งทุนการศึกษาถุงยังชีพเงินช่วยเหลือพันผักพันปลาและอุปกรณ์กีฬาด้วยนะครับในขณะที่จังหวัดพิษณุโลกได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านดีเด่นพร้อมกับลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง3รายครับเพื่อเป็นการเข้ารับฟังปัญหาและมอบความช่วยเหลือถึงครัวเรือนซึ่งโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเป็นการนำบริการของภาครัฐลงไปสู่พื้นที่ห่างไกลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้สะท้อนปัญหากับหน่วยงานภาครัฐโดยตรงควบคู่ไปกับการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ครับโดยจังหวัดพิษณุโลกก็ได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ตามแนวทางบางระกำโมเดลครับรวมถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกผักสวนครัวการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลยาเสพติดและการป้องกันโรคโควิด-19 ครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์และพิษณุโลกค่ะกับกิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะคะส่งตรงบริการรัฐถึงคนในชุมชนเลยค่ะต่อมาค่ะพาคุณผู้ชมนะคะเตรียมพร้อมเลยกับงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่นะคะในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะกับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำปี2569นี้นะคะเป็นการสืบสานประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์กว่า400ปีเตรียมจัดขึ้นในวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้ค่ะ

0: ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ค่ะนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ค่ะซึ่งกำหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้โดยภายในงานแถลงข่าวค่ะมีพิธีเสี่ยงทายโขนหัวเรือสำหรับอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีค่ะโดยผลการเสี่ยงทายปีนี้นะคะได้หัวโขนเรือกาญจนาคามาใช้ในขบวนพิธีค่ะสำหรับกิจกรรมสำคัญนะคะในวันที่9ตุลาคมมีพิธีรำถวายองค์พระพุทธมหาธรรมราชาวันที่10ตุลาคมค่ะมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขบวนแห่องค์พระพุทธมหาธรรมราชารอบเมืองส่วนไฮไลท์สำคัญนะคะคือวันที่11ตุลาคมเวลา10นาฬิกา9นาทีค่ะจะมีพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาแห่ทางน้ำก่อนประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำณวัดท่าโบสถ์ชนะมารค่ะ
1: และนอกจากนี้วันที่12ตุลาคมครับยังมีการแข่งขันพายเรือทวนน้ำหนึ่งเดียวในโลกนะครับทั้งประเภทเรือสั้นและเรือยาวรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงตำนานอุ้มพระดำน้ำระหว่างวันที่11ถึง15ตุลาคมนี้ครับและการจัดกิจกรรมอาหารสินค้าและฟรีคอนเสิร์ตตลอดการจัดงานนะครับทั้งนี้ประเพณีอุ้มพระดำน้ำถือเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเพชรบูรณ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า400ปีนะครับโดยเชื่อกันว่าการประกอบพิธีก็จะช่วยให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลบ้านเมืองร่มเย็นและประชาชนอยู่ดีมีสุขครับ
0: ค่ะก็ต้องห้ามพลาดกันเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร
1: ์
0: ของในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เลยค่ะเป็นประเพณีที่สำคัญนะคะที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองคู่กับพี่น้องชาวเพชรบูรณ์เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ไปท่องเที่ยวกันได้เนาะในวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้นะคะไปร่วมการสืบสานประเพณีศักดิ์สิทธิ์กว่า400ปีในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
1: มาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยช่วงสรรหามาฝากกับน้องพิฟ้านะครับวันนี้น้องพิฟ้าจะพาไปชิมนะครับถือว่าเป็นอาหารทอดของทอดที่อร่อยมากทั้งกล้วยทอดและที่อร่อยก็คือสับปะรดทอดนะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: กคนคะหยุดเลยค่ะใครที่คิดว่ากล้วยกับมันเนี่ยจะเอามาทอดได้อย่างเดียวหยุดความคิดเลยวันนี้ไม่ใช่เรื่องของกล้วยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของมันค่ะวันนี้นะคะมีทั้งสับปะรดมีทั้งฟักทองอาจจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะร้านนี้ร้านกล้วยทอด20บาทเขามีเมนูให้เลือกมากมายแล้วที่ทัดใจพิมพ์มากคืออยากมากินสับปะรดทอดนั่นเองค่ะแล้วที่นี่มีให้เลือกหลากหลายเมนูเลยมีเจ้าของร้านอยู่ข้างๆน้องพิมพ์แล้วค่ะพี่เนทค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ช่วยแนะนำเมนูหน่อยได้ไหมคะว่าที่นี่มีอะไรบ้าง
2: ได้เลยครับเมนูตอนนี้ก็จะมีกล้วยมันฟักทองเผือกสับปะรดกล้วยตากมะพร้าวสาเกหลายเมนูครับแต่เมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็จะเป็นสับปะรดทอด
0: แอบได้ยินว่าสับปะรดนี่ใช้สับปะรดพูแลเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับสับปะรดพูแลคัดพิเศษครับ
0: ขายดีไหมคะสับปะรด
2: ขายดีครับซิกเนเจอร์รองลงมาก็จะเป็นพวกมะพร้าวทอดแล้วรองลงมาก็จะเป็นสาเก
0: สาเกสาเกเขาจะแตกต่างจากมันไหมคะ
2: เท็กเจอร์คล้ายกันมีความมันหนึบเหมือนกันแต่เวลาพอทานหมดปากแล้วมันก็จะหวานติดอยู่ในปาก
0: พิมพ์ขอแบบว่าซิกเนเจอร์เลยคือขายดีอันดับหนึ่งของร้านเลย
2: อันดับหนึ่งของร้านคือจะเป็นสับปะรดทอดครับนี่เลยครับ
0: ขอลองชิมได้ไหมคะ
2: ได้เลยครับ
0: ขออนุญาตนะคะ
2: ได้เลยได้เลย
0: นี่ค่ะทุกคนมีอันนี้เป็นสับปะรดพูแลนะคะเดี๋ยวน้องพิมจะชิมให้ดูเดี๋ยวให้ดูเนื้อในก่อน
3: ทานอะไรดีคะ
0: ฉ่ำมากขออนุญาตนะคะ
4: อร่อยมากค่ะข้างใน
0: คือฉ่ำมากแล้วก็แป้งกรอบหอมๆดีมาก

0: สำหรับใครที่สนใจกับร้านทอดนะคะมีสองที่ในทางนี้เลยค่ะพิกัดอยู่ตรงไหนคะ
1: พิกัดร้านนะคะตั้งอยู่หน้าโรงแรมนั่นเจ้านะครับถนนเส้นบรมไตรครับผมเปิด8โมงเช้าจนถึงบ่าย3หยุดทุกวันจันทร์ครับผม
0: ก็สำหรับใครนะคะที่อยากลองชิมคือไม่ได้มีแค่กล้วยอีกต่อไปค่ะทุกคนของทอดสายเนื้อวัวของทอด
2: ต้องโดนค่ะร้านนี้เด็ดแน่นอนแล้วครั้งหน้าจะสรรหาอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามรับชมนะคะตอนนี้ขอตัวไปกินก่อนแล้วค่ะ
1: ครับ
3: โอ้โหสายของทอดเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าหูน้องพิมฟ้าเนี่ยพาไปกล้วยทอดก็ว่าเด็ดแล้วแต่สับปะรดเนี่ยเด็ดกว่าอีกนะคะเดี๋ยวกลางวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปลองกันแล้วค่ะคุณผู้ชม
4: หน้าร้านมีแปะป้ายไทยช่วยไทย plus ด้วย
3: ใช่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัดด้วยนะคะกลางวันนี้ไม่รู้จะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนเนี่ยแนะนำเลยนะคะร้านกล้วยทอดตรงข้ามโรงแรมน่านเจ้าถนนบรมไตรโลกนาถค่ะ
4: ต่อไปครับช่วงสรรหามาเล่าในช่วงหน้าครับประเด็นในเรื่องของการเลือกตั้งประกันสังคม2569เป็นยังไงบ้างครับพี่ยิม
5: ครับผมโอ้โหเมื่อกี้ดูเกี่ยวกับเรื่องของของทอดนะท้องร้องเลยหิวอยู่อยากกิน
3: ค่ะ
5: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวทนหิวกันนิดนึงฮะเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับไปพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานประกันสังคมนั่นเองนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยเอ๊ะเขามีความสำคัญอย่างไรและเลือกตั้งไปทำไมใครมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันครับ
3: ค่ะก็ต้องห้ามพลาดนะคะกับอีกหนึ่งวันสำคัญก็คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงหน้าช่วงสรรหามาเล่าแต่ช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
6: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
7: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
8: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
7: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมพฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
9: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
10: เงยเอาห้าให้เทียบเทียบเพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
11: ติบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิ
10: ญร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก

เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: สรรหามาเล่าในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งประกันสังคมในปี2569นี้กันนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างใครที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งและเลือกตั้งไปแล้วนะครับผู้ที่ได้รับเลือกเขาไปปฏิบัติไปทำหน้าที่อะไรในสำนักงานประกันสังคมนะครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านปริชาติพิพัฒน์วัชระโสพลตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับผมกันแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
0: ผมเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินแหละเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งประกันสังคมแต่คราวนี้อาจจะยังไม่เข้าใจเนาะว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการเลือกตั้งแล้วไปทำอย่างไรกันบ้างการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับคือการเลือกตั้งอะไรและมีความสำคัญกับผู้ประกันตนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ค่ะก็ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมนะคะในปี2558อะค่ะก็มีการกำหนดไว้ว่าในการที่จะมีต้องนำเรียนก่อนว่าการบริหารของสำนักงานประกันสังคมอะค่ะเป็นระบบไตรภาคีนะคะก็มีรัฐบาลมีนายจ้างมีลูกจ้างซึ่งลูกจ้างตรงนี้เราเรียกเป็นผู้ประกันตนนะคะซึ่งในพระราชบัญญัติก็กำหนดไว้ว่าการที่ให้มีการส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะคะก็คือเราก็เลยกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างกับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนขึ้นมาเพื่อว่าเข้าไปทำหน้าที่เป็นบอร์ดบริหารกองทุนประกันสังคมนะคะซึ่งในการบริหารเนี้ยก็จะมีเรื่องของการกำหนดนโยบายการเพิ่มอัตราสิทธิประโยชน์หรือการดำเนินการอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของการประกันสังคมให้กับรักษาประโยชน์ให้กับของผู้ประกันตนหรือนายจ้างนะคะรวมทั้งที่ว่ารัฐบาลจะเข้ามามีส่วนช่วยเหลืออะไรในกลุ่มของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยนะคะซึ่งจริงๆเรามีการเลือกตั้งครั้งแรกเลยในปี2567นะคะเป็นครั้งแรกซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะบอร์ดประกันสังคมจะมาจากการสรรหานะคะพอเรามีการปรับแก้พ.ร.บ.ใหม่ปุ๊บเราก็เริ่มที่ปี2567นะคะโดยบอร์ดเราเนี่ยมีอายุในการบริหารงานทุกๆ2ปีพอครบ2ปีก็ต้องเปลี่ยนพอในบอร์ดชุดที่เราเลือกมาปี67นะคะก็หมดอายุสิ้นวาระเมื่อวันที่13กุมภาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในการที่จะทำให้การบริหารของสำนักงานประกันสังคมมีความต่อเนื่องก็ต้องมีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างกับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพิ่มเติมนะคะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการบริหารซึ่งเราก็ประกาศให้มีการกำหนดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของกระทรวงแรงงานเนี่ยค่ะหรือของประกันสังคมเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะฉะนั้นในกลุ่มผู้ที่จะมีสิทธิ์ก็คือนายจ้างผู้ประกันตนที่จะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วย้อนหลังไป6เดือนต้องมี3ใน6เดือน คือในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568เป็นต้นมาถึงเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะจะต้องมีการชำระเงินสมทบ3ใน6เดือนค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นผู้มีสิทธิ์
0: ผู้มีสิทธ
1: ิ์ใช่
0: ผู้มีสิทธิ์ก็คือเป็นผู้ประกันตนทุกมาตราเลยไหมครับหรือว่ายังไงกันบ้าง
1: ทุกมาตราเลยค่ะอย่างที่นำเรียนนะคะบอร์ดเราเลือกตั้งครั้งนี้คือเลือก2ฝ่ายฝ
0: ่
1: ายนายจ้างกับฝ่ายผู้ประกันตนเพราะฉะนั้นผู้มีสิทธิ์ก็จะมีทั้งที่เป็นนายจ้างและเป็นผู้ประกันตนผู้ประกันตนก็คือทั้ง3มาตราเลยคือมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40ทุกคนมีสิทธิ์นะคะโดยที่ว่าช่วงแรกๆเราก็จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนเพื่อจะได้แสดงเจตนารมณ์ว่าอยากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งของเราตรงไหนอะไรอย่างไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปีนี้เรามีลงระดับอำเภอนะคะก็ของพิษณุโลกเองเนี่ยก็มีที่เลือกตั้งอยู่10แห่ง
0: 10แห่ง
1: ค่ะที่ศูนย์ประสานแผนอำเภอเมืองแล้วก็ศูนย์ประสานแผนทุกๆอำเภอเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของในอำเภอเมืองเนี่ยจะมี2ที่อีกที่นึงก็จะเป็นโดมจอดรถตรงฝั่งสัสดีอะค่ะเพราะว่าเราแยกผู้ประกันตนกับนายจ้างออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะคือกลุ่มที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้ากับไม่ได้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นพอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าก็จะไปอยู่ที่ศูนย์ประสานแผนแต่ถ้าในส่วนของอำเภอเมืองนะคะถ้าไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะอยู่ที่โดมจอดรถฝั่งสัสดี
0: แบบนี้เมื่อสักครู่ที่บอกไปนะครับว่าเราจะมีการลงทะเบียนก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ลงทะเบียนช่องทางไหนอย่างไรครับ
1: ช่วงแรกค่ะก็เป็นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมกับแอปพลิเคชันเอเซโซพาร์ตนะคะ
0: ครับก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็ไปแจ้งความประสงค์ในการลงทะเบียนเลือกตั้งนะครับเราเปิดลงทะเบียนแล้วตอนนี
1: ้เราลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วตอนนี้ทุกคนมีสิทธิ์ก็เรามีการประกาศรายชื่อแล้วนะคะซึ่งเราประกาศรายชื่อไปเมื่อวันที่28สิงหาที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ผู้ประกันตนกับนายจ้างก็สามารถไปตรวจสอบรายชื่อได้นะคะที่ทุกๆอำเภอแล้วก็ถ้าที่อำเภอเมืองก็จะอยู่ที่บริเวณหน้าลิฟต์ของอาคารสารกลางหลังใหม่อะค่ะก็จะมีรายชื่อตรงนั้นหรือ สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ได้นะคะผ่านเว็บไซต์ผ่าน SSO Pass ก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ในช่วงใกล้ๆวันเลือกตั้งก็จะมี SMS แจ้งไปว่าจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนหน่วยไหนอะไรอย่างเง
0: ี้ยค่ะครับก็รอ SMS แจ้งสิทธิ์นะครับคราวนี้อยากให้เล่าถึงในวันเลือกตั้งเรากำหนดการเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่ขั้นตอนเป็นอย่างไรกันบ้างเราต้องเตรียมอะไรตอนนี้เราลงทะเบียนแล้วมีรายชื่อแล้วขั้นตอนเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
1: ค่ะเรากำหนดให้วันเลือกตั้งคือวันที่27กันยานะคะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสำหรับนายจ้างเอกสารที่ต้องนำไปก็คือหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์แล้วรวมถึงหนังสือมอบหมายเพราะว่าสถานประกอบการบางแห่งนายจ้างไม่ได้ไปด้วยตัวเองแต่ว่ามีการมอบหมายให้กับบุคลากรหรือเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามของนายจ้างนั้นไปเป็นใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็ส่วนผู้ประกันตนก็ใช้บัตรประชาชนค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบที่หน้าหน่วยนะคะว่ามีเป็นผู้มีสิทธิ์ไหมเพราะว่าบางท่านก็อาจจะแบบว่าลืมไปในช่วงพฤศจิกายนถึงพฤษภาอาจจะมีนำส่งเงินสมทบไม่ครบ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยังไม่ครบนะคะแต่ยังไงเบื้องต้นก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมกับ SSO Pass ได้ค่ะ
0: ครับแล้วคราวนี้ในการเลือกล่ะครับเราเลือกใครเลือกยังไงเขาจะมีรายชื่อไหมเหมือนเราเลือกตั้งส.ส.อะไรอย่างนี้ไหมอย่างไรบ้างครับตรงน
1: ี้ในการเลือกตั้งนะคะเราก็จะมีการเปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างกับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะซึ่งในการที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของผู้แทนฝ่ายนายจ้างก็มีประมาณ80รายเศษๆแต่ของผู้ประกันตนก็มี100รายเศษๆนะคะก็คือเป็นการช่วงนั้นที่เราเปิดรับสมัครก็คือเราเปิดรับสมัครทั่วประเทศพร้อมกันเลยก็แต่ว่ารายชื่อเนี่ยก็จะไปอยู่รวมกันเพราะว่าเป็นการเลือกผู้แทนที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นบอร์ดไม่อันนี้จะแตกต่างกับการเลือกตั้งส.ส.เพราะเลือกตั้งส.ส.จะเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือบอร์ดเรากำหนดไว้ว่ามีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7ภาครัฐอีก7เพราะฉะนั้นผู้ประกันตนหรือนายจ้างที่สมัครก็จะเป็นรายชื่อลิสต์ยาวๆมาเลยซึ่งเราก็จะมีประกาศรายชื่อผู้เป็นสมัครเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนกับฝ่ายนายจ้างนะคะก็เลือกแล้วในการเลือกแล้วก็1สิทธิ์เลือกได้7
0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมที่อยู่ในประกันสังคมเนี่ยนะครับการไปเลือกเนี่ย1สิทธิ์ของคุณเนี่ยเลือกได้7หมายเลขเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: แต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าชอบคนเดียวก็เลือกได้นะคะไม่จำเป็นต้องเลือกถึง7
0: คือไม่เกิน7
1: ใช่ไม่เกิน7
0: ไม่เกิน7หมายเลขที่เลือกกันได
1: ้แล้วก็ในแบบเลือกตั้งก็ให้เขียนเป็นเลขอารบิกนะคะห้ามใช้สัญลักษณ์อื่นๆถ้าหากว่ามีสัญลักษณ์อื่นๆอยู่ในบัตรเลือกตั้งบัตรนั้นจะเป็นบัตรเสียนะคะเพราะฉะนั้นให้เขียนเป็นเลขอารบิกเขียนชัดๆนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่ขานคะแนนจะได้ไม่สับสน
0: อ๋อคือเป็นการเขียนเลข
1: ใช่ค่ะเขียนเลข
0: ต่างๆนะไม่ใช่ไปกากบาท
1: ใช่ครับ
0: คือตอนนี้อย่างรายชื่อมีมาทั้งหมดกี่ประมาณหมายเลขแหละ
1: ตอนนี้นะคะของผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ย110
0: โอ้110
1: ค่ะครับทีนี้110เนี่ยค่ะเราก็เพราะฉะนั้นเราจะไปใช้ใบยาวๆเหมือนสมัครส.ส.ไม่ได้เพราะมันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะทำเป็นกระดาษแผ่นเดียวนะแล้วก็มีช่องให้ขีด
0: มี
1: 7หมายเลขเราก็เขียนไปแล้วชอบเลขไหนมากเราเขียนลำดับ1 2 3 4 5 6 7ค่ะถ้าว่าใครไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็มีช่องว่าไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็มีให้เหมือนกัน
0: ครับผมอันนี้ต้องทำความเข้าใจไว้นะครับว่าในการเลือกตั้งของประกันสังคมเนี่ยนะฮะก็คือตอนนี้มีหมายเลขก็คือ1ถึง110ท
1: ่
0: านต้องไปดูนะครับว่าท่านชื่นชอบใครคนไหนนโยบายใครเป็นอย่างไรกันบ้างที่จะเป็นตัวแทนของท่านเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จำหมายเลขไว้แล้วก็มาเขียนเป็นเลขอาราบิกลงในใบเลือกตั้งนะครับท่านสามารถเขียนได้ไม่เกิน7หมายเลขจะครบ7ก็ได้ไม่ครบก็ได
1: ้
0: แต่ไม่เกิน7หมายเลขนะครับท่านต้องไปจำมาว่าใครหมายเลขไหนอย่างไรกันบ้างอ่ะคราวนี้แล้วพอเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมีการรวบรวมมีการนับคะแนนที่ไหนอย่างไรครับ
1: ค่ะในการนับคะแนนเนาะเพราะว่าเราเนื่องจากว่าเรามีลงทุกอำเภอค่ะหลัง4โมงเย็นปุ๊บก็จะมีการเปิดหีบแล้วก็นับคะแนนเหมือนส.ส.เลยค่ะแล้วก็ส่งข้อมูลมารวมที่จังหวัดก็จะรายงานเข้าไปที่ส่วนกลางค่ะแล้วก็รวมทั่วประเทศพร้อมๆกันว่าใน7ลำดับแรกเป็นใครแล้วถัดมาเผื่อไว้เป็นสำรองอะไรเงี้ยค่ะเปิดตรวจสอบเพราะว่าหลังจากเราเลือกแล้วเราประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ7ลำดับแรกแล้วอาจจะมีคนร้องคัดค้านหรืออะไรยังไงค่ะก็จะมีตัวเลขสำรองไว
0: ้ครับคราวนี้ครับพอเราเลือกไปแล้วได้ตามที่เราต้องการครบถ้วนแล้ว เขาไปทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
1: ค่ะเหมือนที่นำเรียนตอนแรกเนาะว่าบอร์ดเนี่ยค่ะเขาทำหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดนโยบายนะคะในเรื่องของการกำหนดอัตราเงินสมทบการเพิ่มสิทธิประโยชน์หรือเรื่องของการลงทุนการสรรหาประโยชน์ของกองทุนค่ะเพราะว่ากองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อให้ผู้ที่เขาร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนซึ่งมีทั้งนายจ้างมีผู้ประกันตนได้ไปมีส่วนร่วมในการที่จะไปช่วยกันกำหนดนโยบายว่าประกันงานประกันสังคมควรจะมีทิศทางอย่างไรในการทำงานหรือการบริหารงานสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนควรเป็นอย่างไรและในส่วนของนายจ้างควรจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างเวลาที่เราเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะทางบอร์ดก็จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะเยียวยาอย่างไรจะลดอัตราเงินสมทบไหมหรือว่าจะอะไรแต่ว่าภายใต้ที่ผู้ประกันตนหรือนายจ้างไม่กระทบกับสิทธิ์ในอนาคตนะคะเพราะว่าถ้าอย่างถ้าเราหักเราลดอัตราเงินสมทบมากๆมันจะมีผลกระทบกับผู้ประกันตนเพราะว่าการออมเงินของผู้ประกันตนเนี่ยค่ะเราหักไว้ที่ 5% ใช่ไหมคะ 3% เป็นเงินออมของเราที่เราสะสมไว้เพื่อรับเป็นบำนาญค่ะแต่ 1.5 เป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขแต่ว่าเรามีความสุขเยอะกว่าเนาะเพราะเราไม่ค่อยป่วยเราก็เฉลี่ยไปให้คนที่เขาป่วยบ่อยๆเพราะว่าเขาไม่สุขเท่าเราอย่างนี้ค่ะและอีก 0.5 ก็เป็นเรื่องของกรณีว่างงานเพราะว่าถามว่าคนเราอยากตกงานไหมไม่ได้อยากตกงานแต่ว่าก็บางทีมันเกิดภาวะที่เราไม่สามารถจะไปบริหารควบคุมได
0: ้
1: ก็เลยมี 0.5 ตัวนี้อีกตัวนึงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประกันความเสี่ยงของการทำงานของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลาออกเองมันจะได้ 30% นะคะแต่ถ้าหากว่าเราถูกเลิกจ้างหรือเนี้ยเราก็จะได้ประมาณ 60% นะคะ 60% 180 วัน
0: เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมถามกันเข้ามาครับว่าอย่างผู้สมัครเนี่ยหมายเลข1ถึงหมายเลข110เนี่ยถ้าเกิดเขาอยากเข้าไปดูรายละเอียดว่าแต่ละคนเป็นใครอย่างไรบ้างมีให้ดูไหมฮะดูทางไหนได้บ้าง
1: มีค่ะถ้าของสำนักงานประกันสังคมพิษณุโลกนะคะก็จะติดรายชื่อผู้สมัครอยู่ที่หน้าลิฟต์ชั้น4ค่ะมีทั้งหมดเลยทั้งส่วนของนายจ้างแล้วก็ของผู้ประกันตนค่ะ
0: ครับแล้วมีออนไลน์มั้ยหรือว่าต้องไปดูที่
1: สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ค่ะเว็บไซต์ประกันสังคมก็จะมีชื่ออยู
0: ่มีรายชื่อมีภาพให้เห็นด้วย
1: ใช่
0: ไหมครับว่าเป็นใครอย่างไรกันบ้างนะครับก็ไปศึกษากันก่อนนะก่อนที่จะไปถึงวันที่27กันยายนนะครับที่ท่านต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเองอ่ะทิ้งท้ายแล้วครับให้เชิญชวนครับผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์กันหน่อยเชิญได้เลยครับ
1: ค่ะด้วยว่าในการวันที่27กันยานี้นะคะเป็นวันที่ทุกคนเป็นทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นการแสดงความพลังของเราละค่ะหรือก็ใช้สิทธิ์ของเราเพราะว่าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความสำคัญนะคะเพราะว่าบอร์ดชุดนี้ก็จะเข้าไปบริหารงานไปกำหนดนโยบายเรื่องของทั้งการลงทุนในเรื่องของสิทธิประโยชน์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสที่เราจะแสดงว่าเราอยากให้ใครไปเป็นใช้สิทธิ์ใช้เสียงแทนเราหรือว่าเป็นคนที่จะกำหนดนโยบายที่จะให้ประโยชน์กับเรามากที่สุดฉะนั้นก็ให้ไปเลือกตั้งนะคะวันที่27ในสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็จะมีว่าอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวมี SMS แจ้งถึงไม่ลงทะเบียนก็มี SMS แจ้งเหมือนกันแต่ว่าเราจะดูจากฐานข้อมูลที่ผู้ประกันตนที่เคยใช้สิทธิ์อะค่ะก็บางท่านอาจจะได้รับบ้างหรือไม่รับบ้างเพราะว่าบางทีผู้ประกันตนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยนะคะแต่ยังไงก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่ามีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไหมผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะกับ SSO Pass สามารถโหลดขึ้นมาSSO Pass แล้วก็ตรวจสอบได้เลยคีย์บัตรประชาชนเข้าไปหรือถ้าหากว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้แต่ว่าจะต้องใช้เบอร์ของผู้ประกันตนเพราะว่าจะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่าน OTP ก่อนเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้เบอร์ของผู้ประกันตนนะคะก็8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาวันที่27กันยายนค่ะพบกันที่ศูนย์ประสานแผนทุกๆอำเภอและโดมโรงจอดรถหน้าสัสดีค่ะ
0: ครับผมผู้ประกันตนก็อย่าพลาดกับการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้เพื่อไปทำหน้าที่นะครับแทนพวกท่านด้วยนะฮะมีความสำคัญอย่างมากอย่างที่กล่าวไปครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาประสัมพันธ์โปรโมทในรายการของเราเกี่ยวกับเรื่องของการเชิญชวนเลือกตั้งประกันสังคมนั่นเองนะครับหมดเวลากันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเล่าเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานทุกท่านขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกค่ะรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้อยู่กับทิพย์สมัชยาหนอล่าจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะประเด็นสุขภาพที่เราจะคุยกันในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆและบางทีหลายท่านอาจจะมีความสับสนว่าเอ๊ะอาการมันใกล้เคียงกันจะเลยสรุปแล้วเราเป็นโรคนี้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันในหัวข้อคลายปมโรคเกาต์โรคที่ไม่ได้มีแค่อาการปวดนะคะพอพูดแบบนี้แล้วหลายคนเกิดคำถามว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้มีแค่อาการปวดแล้วมีอาการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์หมอนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จะได้มาตอบทุกข้อคำถามนะคะให้กับทุกท่านได้หายสงสัยกันเลยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่มีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคเกาต์หรือว่าอาการปวดที่ตนเองเป็นอยู่เนี่ยวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าทาง YouTube สวนดอก Channel กันด้วยนะคะรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกวันนี้อย่างที่บอกว่าหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของโรคเกาต์นะคะวันนี้จะมาคลายปมโรคเกาต์โรคที่ไม่ได้มีแค่อาการปวดคำถามทั้งหมดที่ท่านสงสัยเดี๋ยววันนี้อาจารย์หมอจะมาตอบสดๆในรายการนะคะต้อนรับอาจารย์หมอหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์เลาเรนูนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยโรคข้อและรูมาติซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้อนรับอาจารย์ค่ะเข้าสู่รายการของเราด้วยนะคะปกติแล้วก่อนหน้านี้เราก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์เรื่องของการปวดข้อโรคปวดข้อต่างๆเดี๋ยววันนี้มาพูดอีกหนึ่งอาการปวดกับโรคเกาต์ค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปลงลึกว่าเกาต์นี่มันไม่ได้มีแค่อาการปวดแล้วมันมีอาการอะไรบ้างอยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงรายละเอียดของโรคเกาต์สักนิดนึงว่าโรคเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดได้ยังไงคะอาจารย์คะ
2: คือเกาต์ก็เป็นโรคข้ออักเสบชนิดนึงนะครับซึ่งจัดได้ว่าพบได้บ่อยมากนะครับแล้วก็มันก็เป็นผลจากการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยมีระดับกรดยูริกสูงกว่าปกติทีนี้พอกรดยูริกสูงกว่าปกติมันก็เริ่มตกตะกอนในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยเหมือนกับเรามีน้ำปลาที่มันเข้มข้นหรือน้ำเชื่อมที่มันเข้มข้นแล้วก็ตกตะกอนเป็นผลึกเกลือใช่ไหมครับก้นขวดน้ำตาลก้นขวดทีนี้ไอ้การตกตะกอนของผลึกเกลือเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อตอนเราปวดข้อครั้งแรกนะครับมันตกตะกอนแบบเนี้ยมาอย่างน้อย 5-10 ปีแล้ว
0: โอ้โหนานมาก
2: ตกตะกอนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงเนี่ยมันก็ฟ้องเราก็คือมีอาการปวดข้อขึ้นมาทีนี้พอมันปวดข้อลักษณะของโรคเกาต์เลยก็คือปวดบวมแดงร้อนอย่างรุนแรงส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นกับข้อส่วนล่างของร่างกายนะครับเช่นข้อหัวแม่เท้าข้อเท้าข้อเข่าคนไข้ที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยครับแบบประเภทต้องเรียกว่าเดินลำบากกระเพกเจ็บนะครับแล้วก็บางคนนี่อาจจะบอกว่าแม้กระทั่งเวลานอนเนี่ยเอาแค่ห่มผ้าห่มรูปข้อเนี่ยก็รู้สึกปวดแล้วแต่โรคเกาต์เนี่ยมันก็จะหายคือถามว่าถ้าเราไม่รักษาเนี่ยหายไหมเขาหายได้เองนะครับช่วงที่อักเสบเนี่ยเขาหายได้เอง
0: โดยไม่ต้องกินยาเนี่ยหรออาจารย์
2: ไม่ต้องกินยาก็หายได้เองแต่มันอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงเช่นบางทีก็อาทิตย์นึง2อาทิตย
0: ์
2: คนบางคนก็เลยไปเข้าใจผิดว่าเอ้ยฉันเดินข้อเท้าพลิกหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นอาการนำของโรคเกาต์แหละในรายที่ถ้าครั้งแรกอักเสบไม่รุนแรงมากเนาะนี้พอเป็นไปเรื่อยๆก็เริ่มถี่พอตกตะกอนกรดยูริกที่มันตกตะกอนมากขึ้นเนี่ยสะสมมากขึ้นการอักเสบก็จะเริ่มถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นทีเนี้ยเวลาอักเสบรุนแรงก็อาจจะไปหาหมอก็อาจจะได้รับและการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกาต์นะครับทีนี้สมมุติว่าถ้ารับการรักษาไม่ถูกต้องอีก
0: ค
2: ือพอรับการรักษาไม่ถูกต้องก็คือพอกินยาเสร็จหายปวดก็เลิกยูริกก็ยังสูงเมื่อยูริกยังสูงก็ยังตกตะกอนไปอยู่เรื่อยๆมันก็จะเริ่มตกตะกอนจนกระทั่งในที่สุดก็จะเริ่มมีปุ่มขึ้นมาตามตัว
0: คนที่เป็นขึ้นมาบนผิวหนังเราเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณข้อเท้านิ้วเท้าข้อศอกอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบริเวณหลังมือ
0: ค่ะ
2: ก็อันนั้นก็จะเรียกว่าเป็นค่อนข้างระยะท้ายนะครับซึ่งในระยะเนี้ยมันก็จะเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนอาจจะมีปัญหาภาวะแทรกซ้อนทางไตตามมาก็คือไตทำงานไม่ดีไตทำงานเสื่อมมีนิ่วในทางเดินปัสสาวะร่วมกับ คือจริงๆตัวเกาต์ไม่ได้มีปัญหากับหัวใจ
0: ค่ะ
2: แต่กรดยูริกเนี่ยครับก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการดำเนินของโรคเกาต์เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้คือถ้ารับการไม่รักษาไม่ถูกต้องเนี่ยในที่สุดก็จะเป็นถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นมีปุ่มเกิดขึ้นก
0: ั
2: ดทำลายกระดูกทำให้เกิดข้อผิดรูปอะไรตามมา
0: ครับฟังดูแล้วรุนแรงเหมือนกันนะคะอาจารย์คะบางคนอาจจะเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางคนอาจจะเป็นในระยะต้นๆอาจจะมีอาการปวดแค่นิดเดียวปวดไม่นานปวดแค่ 2-3 วันก็หายก็อาจจะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคเกาต์แต่สมมุติว่าเรามีอาการปวดแค่ไม่กี่วันเงี้ยค่ะอาจารย์ในความเป็นจริงแล้วเราควรจะต้องรีบไปพบแพทย์ตอนนั้นไหมคะ
2: คือถ้าปวดครั้งแรกในชีวิตเนี่ย อาจจะพูดยากนิดนึงเพราะว
0: ่
2: าคนไข้บางคนก็อาจจะบอกว่าข้อเท้าพลิกนะอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: ก็ยังทนได้อยู่ไง
2: แต่ถ้าเกิดใครบางคนซึ่งเป็ดก็ปวดอย่างรุนแรงเนี่ยครับแล้วปวดบวมแดงขยับข้อแทบไม่ได้เลยเนี่ยคงต้องพบแพทย์อะครับเพราะว
0: ่
2: าการไปพบแพทย์ทานยามันก็จะทำให้ข้ออักเสบเนี่ยหายได้รวดเร็วแต่ก็อีกนั่นแหละครับว่ามันอยู่ที่ว่า เวลาเราไปพบแพทย์แล้วเราไปปรึกษาแล้วเนี่ยคุณหมอท่านนึกถึงโรคเกาต์หรือเปล่าเพราะมันจะมีโรคอื่นที่มีข้ออักเสบเรียนแบบโรคเกาต์ได้
0: อาจจะมีความใกล้เคียงกัน
2: ใช่ครับ
0: อาจารย
2: ์เพียงแต่ว่าโรคเกาต์ก็จะจัดเป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลันที่มันเจอบ่อยที่สุดแค่นั้นก็ต้องสืบค้นกันไปว่าแล้วตกลงจริงๆเนี่ยเขาน่าจะเป็นโรคเกาต์หรือเปล่าซึ่งมันก็มีวิธีการตรวจได้หลายอย่างอาจจะดูลักษณะทางคลินิกอาจจะเจาะเลือดดูแล้วว่ากรดยูริกในเลือดสูงหรือเปล่าในรายที่ไม่แน่ใจแพทย์ก็จะมีวิธีการอย่างอื่นเช่นอาจจะต้องขออนุญาตคนไข้เจาะเอาน้ำไขข้อก็คือเอาเข็มจิ้มเข้าไปในข้อแล้วดูดน้ำมาตรวจก็จะเจอผลึกเกลือที่บอกว่าตกตะกอนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลักษณะผลึกรูปเข็
0: ม
2: หรือถ้าไม่งั้นปัจจุบันก็จะมีวิธีการตรวจทางเอ็กซเรย
0: ์
2: นะครับเช่นการตรวจด้วยอันตราซาวด์การตรวจด้วยเรื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะช่วยเราได้ว่าตกลงมันน่าจะเป็นโรคเกาต์จริงอย่างเงี้ยครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนไข้มีลักษณะอาการที่ค่อนข้างเฉพาะก็ไม่น่าจะต้องจำเป็นไปถึงตรวจถึงการตรวจด้วย
0: อุลตราซาวด์หรือ
2: คอมพิวเตอร์ขนาดนั้นนะครับ
0: ค่ะแล้วก็หลายคนอาจจะมีความเข้าใจแบบนี้ค่ะอาจารย์ว่าโรคเกาต์ส่วนใหญ่เราจะพบได้ในผู้สูงอายุจริงๆแล้วคนอายุน้อยเป็นได้ไหมคะอาจารย์คะ
2: ได้ครับคือโรคเกาต์เนี่ยเป็นได้ทุกกลุ่มอายุเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงอายุสัก 35-40 ถึงประมาณ60ปีหร
0: ือ
2: 60กว่าจ
0: ุ
2: ดที่เริ่มต้นเนาะแต่โดยทั่วไปจุดเริ่มต้นจริงๆชักน่าจะสักประมาณ 45-50 นะครับถ้าอายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วปวดข้อเนี่ยอาจจะต้องเริ่มระวังว่าไม่ได้เป็นเกาต์เพราะว่าอายุเยอะเนี่ยครับก็จะเริ่มมีกลุ่มโรคอีกโรคหนึ่งที่เรียนแบบโรคเกาต์ได้เขาเรียกว่าเกาต์เทียม
0: เกาต์เทียม
2: ใช่ครับเกาต์เทียมเนี่ยก็จะเป็นโรคที่มีอาการเรียนแบบเกาต์ปวดบวมแดงร้อนได้เหมือนกันแต่มักจะเจอในคนที่สูงอายุเช่นเลย60 65 70ขึ้นไปพวกนี้นะครับถ้าเป็นปวดข้ออย่างรุนแรงครั้งแรกในชีวิตมันเกิดจากผลึกเกลือที่เราเรียกว่าผลึก CPPD ซึ่งเป็นผลึกคนละชนิดกับเกาต์ถ้าเป็นผลึกเกลือ CPPD เนี่ยมันจะไม่มียาที่ไปละลายผลึกตัวนี้แล้วอาจจะควบคุมได้ไม่ให้กำเริบถี่ได
0: ้
2: แต
0: ่
2: ไม
0: ่
2: มียาละลายผลึกแต่ถ้าเป็นเกาต์เนี่ยมันจะมียาละลายผลึก
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกาต์เทียมนี่คือไม่มีโอกาสหายเลยเหรอคะอาจารย์ไม่มียารักษา
2: คุมโรคได้ไม่ปวดได้แต่ให้ผลึกที่มันสะสมอยู
0: ่หายไป
2: เนี่ยไม่ได้
0: oh.
2: ส่วนในคนอายุน้อยๆเนี่ยเกาต์เนี่ยมักจะไม่ค่อยเจอต่ำกว่า30ปีในคนที่มีอาการแล้วสงสัยเกาต์30ปีเนี่ยต้องดูดีๆนะครับว
0: ่
2: าเขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้ร่างกายมีกรดยูริกสร้างกรดยูริกได้สูงกว่าปกติหรือเปล่าซ
0: ึ่
2: งอันเนี้ยมันมีความสำคัญเพราะว่าถ้าเขาเป็นเกาต์ในอายุน้อยแล้วมักจะเป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมแล้วเนี่ย
0: อาจารย์
2: เขาจะมีการสร้างกรดยูริกเพิ่มขึ้นคือเกาต์เนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2ตระกูล
0: ค่ะ
2: ตระกูลนึงเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายขับกรดยูริกออกไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาจากทางไต ซึ่งอาจจะเป็นประมาณสัก 80-90% ของคนไข้ทั้งหมดแต่อีกสัก 10% ของคนไข้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีการสร้างกรดยูริกมากกว่าปกติก็เลยทำให้ยูริกสูงซึ่งถ้าเจอในคนอายุน้อยเนี่ยก็อาจจะต้องไประวังพวกพันธุกรรมที่มีทำให้มีการสร้างกรดยูริกสูงขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้ยาในการรักษาแต่ถ้าคนสูงอายุแล้วบางทีอาจจะต้องระวังเหมือนกันในโรคบางโรคอะครับเช
0: ่
2: นคนไข้อาจจะเป็นพวกมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือว่าอาจจะเป็นโรคเลือดบางอย่างซึ่งโรคพวกนี้มันจะมีการสลายเซลล์การที่สลายเซลล์เหล่านี้ก็จะทำให้มีการสร้างกรดยูริกเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เวลาเราดูคนไข้คนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่มองว่าปวดข้อนะเป็นเกาต์เราต้องไปมองด้วยว่าเขาน่าจะเป็นโรคเกาต์แบบชนิดที่เรียกว่าเป็นเกาต์ปฐมภูมิคือเป็นเกาต์อย่างเดียวหรือจริงๆแล้วมันเป็นโรคเกาต์ที่มันเป็นผลแทรกซ้อนมาจากโรคอื่นเพราะถ้าหากว่าเกิดเรามองข้ามตรงนี้ไปแล้วเราไม่ได้ไปรักษาไอ้โรคปฐมภูมิของเขามันก็แก้ไขไม่ตรงจุดใช่ไหมครับ
0: แล้วอย่างเกาที่อาจารย์บอกว่ามันมาจากพันธุกรรมที่อาจจะมีการสร้างกรดยูริกมากขึ้นเราจะมีวิธีป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ไหมคะว่าในอนาคตเราไม่อยากเป็นเกาเงี้ยค่ะอาจารย
2: ์คือถ้าเอาจริงๆเลยนะณต่างประเทศตอนนี้มีการศึกษาการคือมันต้องย้อนกลับไปอย่างนี้ว่าแล้วทำไมมนุษย์ถึงเป็นเกาในขณะที่สัตว์ที่ต่ำกว่ามนุษย์ไม่เป็นเกา คือถ้าเราไปมองถึงขนาดนี้เราก็จะพบว่ามันมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลา100 ล้านกว่าปีแล้วมันจะมียีนที่ควบคุมการสร้างกรดยูริกสลายกรดยูริกทีเนี้ยในสัตว์ที่ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในชั้นต่ำกว่าเราเนี่ยยีนของพวกเขาจะยังอยู่มันก็เลยมีการสลายกรดยูริกได้ในขณะที่พวกมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเนี่ยยีนตัวเนี้ยมันจะถูกทำลายตัดสั้นลงเรื่อยๆก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปย่อยสลายกรดยูริกได้เลยทำให้คนส่วนหนึ่งเนี่ยมีกรดยูริกสูงตอนเนี้ยการรักษาเกานอกจากการรักษาด้วยยาธรรมดาแล้วเนี่ยวิวัฒนาการทางโลกของเราเนี่ยในต่างประเทศเริ่มทำแล้วก
0: ็
2: คือเอายีนเนี่ยครับตัดต่อยีนแล้วเอายีนกลับเข้าไปฝังในร่างกายมนุษย์เพื่อให้ยีนที่ทำลายกรดยูริกเนี่ยเริ่มทำงานแต่วันนี้ต้องเรียนว่าเพิ่งอยู่ในขั้นทดลองนะครับ
0: ยังใจเย็นๆก่อนนะคะ
2: ใช่ครับคือถ้าถามบอกว่าเมื่อกี้พอดีถามบอกว่าเราจะมีวิธีการรักษาได้ไหมก
0: ็
2: นักวิทยาศาสตร์ก็กำลังหาวิธีการอยู่นะครับก็เนี่ยครับก็คือการตัดต่อยีน
0: โอ้โหแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีนะคะอาจารย์จะ
2: สำเร็จได้
0: แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เขาได้ทดลองได้ทดลองว่ามันอาจจะได้ผลก็ได้นะคะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีเกาโรคเกากับโรคเกาเทียมอีกหนึ่งโรคที่คนก็สับสนเหมือนกันค่ะอาจารย์โรคเกากับรูมาตอยมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงคะอาจารย์
2: อันนี้นี่ต้องเรียนเลยนะครับว่าคนละเรื่องเลยนะครับเป็นความเข้าใจผิดมาก
0: ค
2: นละเรื่องเลยคือเกานั้นเนี่ยเป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลัน
0: ค่ะอาจารย
2: ์แล้วก็เกิดจากการที่กรดยูริกสูงลักษณะการดำเนินโรคคือเป็นหายหาย
0: เป็นหายหาย
2: เมื่อหายหายสนิทเหมือนกับไม่มีอาการยกเว้นในระยะท้ายนะครับที่ผลึกมันเกลือมันตกตะกอนมากแล้วคนไข้เป็นข้ออักเสบถี่ขึ้นจนกระทั่งไม่หายเลยก็จะมีอาการเลียนแบบโรครูมาตอยด์ได ้แต่โรครูมาตอยด์นั้นเนี่ยก็จะเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังคำว่าโรคอักเสบเรื้อรังคือข้อต้องบวมหลายๆตำแหน่งบวมติดกันนานเกิน6 สัปดาห์ไม่ยุบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองตรงเนี้ยก็จะต่างกันแล้ว
0: เริ่มเห็นความแตกต่าง
2: แต่พอตอนสุดท้ายเกาในระยะท้ายอาจจะมีอาการคล้ายรูมาตอยด์ได้มากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดแพทย์ซักประวัติคนไข้ไม่ดีตรวจร่างกายคนไข้ไม่ดีก็อาจจะไปหลงได้ว่าคนไข้เป็น
0: ร
2: ูมาตอยด์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการบางคนอาจจะบอกว่าเมื่อไปเจาะเลือดกรดยูริกสูงน่าจะเป็นเกามากกว่าก็ถูกครับแต่ก็ถูกไม่ทั้งหมดเพราะว่าโรคเกาเนี่ยในบางช่วงที่เขามีข้ออักเสบเนี่ยกรดยูริกในเลือดอาจจะไม่สูงก็ได้ก็เลยไปคิดว่าเขาไม่ใช่เกานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโรคเกาถ้าเราเจาะ รดยูริกซ้ำอย่างไรเนี่ยมันอาจจะสูงในทำนองเดียวกันคนที่กรดยูริกสูงก็อาจจะปวดข้อก็อาจจะไม่ใช่เกาต์
0: นั่นสิคะอาจารย์
2: เพราะว่ากรดยูริกสูงก็เกิดได้หลายภาวะการกินยาอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นคนไข้รับประทานยาพวกวัณโรคยาพวกนี้ก็ทำให้กรดยูริกในเลือดสูงได้มากๆแล้วก็ปวดข้อได้โดยที่คนไข้ไม่เป็นเกาต
0: ์
2: หรือคนไข้ที่ไตวายไปทำงานบกพร่องไตไม่สามารถขับกรดยูริกออกได้ยูริกในเลือดก็คั่งโดยที่คนไข้ไม่ได้เป็นโรคเกาต์ทีนี้ก็จะไปบอกอีกว่าถ้างั้นคนไข้ปวดข้อหลายข้องั้นเจาะรูมาตอยในเลือดดีไหมก็อีกนั่นแหละตรงที่ว่ารูมาตอยในเลือดก็เจอได้ในโรคต่างๆตั้ง20ภาวะรวมทั้งในคนปกติคนปกติเนี่ยครับคนเดินถนนเนี่ยสามารถตรวจรูมาตอยในเลือดได้ประมาณสัก 5% โดยที่เขาไม่เคยปวดข้อเลย
0: งั้นเราจะเอาอะไรมาเป็นข้อบ่งชี้คะอาจารย์ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่า
2: ก็ต้องซักประวัติคนไข้อย่างละเอียดไงครับสิ่งที่สำคัญคือการที่จะต้องซักประวัติคนไข้อย่างละเอียดว
0: ่
2: าจุดเริ่มต้นของอาการปวดข้อนั้นเนี่ยลักษณะเขาเป็นอย่างไรกันแน่ทีนี้คนไข้บางคนอาจจะไม่ค่อยได้จำลักษณะในตอนแรกถ้าเขาให้ประวัติได้แม่นยำเท่าไหร่แพทย์ก็จะรู้เลยว่าเนี่ยมันไปทางนี้นะ
0: ใช่แน่ๆ
2: เป็นทางนี้นะแต่ถ้าเกิดคนไข้ให้ประวัติไม่แน่นอนคุมเครือแพทย์ก็จะเริ่มสับสนใช่ไหมครับว่าแล้วตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ก็อาจจะต้องสืบค้นเสียเวลาสืบค้นเพื่อพิสูจน์ว่าแล้วตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ครับ
0: คืออาการมันก็คล้ายกันเหมือนกันนะคะอาจารย์คะ
2: จริงๆอาการเนี่ยมันในระยะเริ่มต้นมันไม่คล้าย
0: มันไม่เหมือนกัน
2: เราต้องไปถามคนไข้เลยว่าคุณปวดข้อครั้งแรกเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงอันนี้ครับสำคัญที่สุด
0: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะอาจารย์ก็ต้องความร่วมมือกับคุณหมอด้วยก็ต้องอาจจะต้องมาบอกรายละเอียดนิดนึงก็จะได้วินิจฉัยถูกว่าเป็นโรคอะไร
2: คือในปัจจุบันเนี่ยถามว่าแล้วมันแยกกันได้ไหม
0: มัน
2: ได้ครับถ้าเราไปต้องใช้เช่นเราสงสัยเราก็ส่งไปตรวจอัลตราซาวด์ส่งไปตรวจไอ้คอมพิวเตอร
0: ์
2: มันตอบได้แน่นอนแต่มันเป็นการสิ้นเปลืองเสียเวลาใช่ไหมครับแทนที่ถ้าเกิดเราได้ประวัติละเอียดตั้งแต่ต้นการที่เราจะไปต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มเติมแบบนี
0: ้
2: ม
0: ัน
2: ก
0: ็
2: ไม่จำเป็นครับ
0: ก็ลองสังเกตอาการตัวเองดูหรือคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้แล้วบอกว่ามันใช่แน่ๆอาการเราเข้าข่ายแล้วนะคะอาจารย์ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่ามีอาการปวดยังไงบ้างนะคะทีนี้อย่างหัวข้อที่เราบอกวันนี้เลยค่ะอาจารย์ว่าเราจะมาคลายปมโรคเกาต์โรคที่ไม่ได้มีแค่อาการปวดนั่นหมายความว่าพอเราเป็นเกาต์แล้วปวดอย่างเดียวไม่ได้แสดงว่าต้องมีอาการอื่นด้วยใช่ไหมอาจารย
2: ์คือจริงๆเนี่ยลักษณะการดำเนินของโรคเกาต์เนี่ยถ้าเราใช้คำว่าเกาต์จริงๆ
0: ค่ะ
2: เกาต์จริงๆนี่จะต้องคือปวดข้อนะครับแต่คำถามที่เกิดขึ้นคือเกาต์เนี่ยที่บอกว่าเรามันเป็นผลมาจากระดับกรดยูริกในเลือดสูงเนี่ยเป็นจากอย่างอื่นคือกรดยูริกในเลือดสูงเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอย่างอื่นได้ไหมกรดยูริกในเลือดสูงเนี่ยก็สามารถมีความสัมพันธ์กับอวัยวะอื่นๆได
0: ้ค่ะอาจารย์
2: ที่สำคัญที่สุดเลยคือไตกรดยูริกที่ในเลือดที่สูง

0: ากขึ้นปัสสาวะน้อยเลือดมีความเป
1: ็
0: นนะครับส่วนอันที่3ก็จะเจออันนี้เป็นภาวะที่เจอน้อยก็คือภาวะไตวายเฉียบพลันซึ่งเป็นผลจากการที่มีกรดยูริกมันไปอุดท่อไตภาวะเนี้ยมักจะไม่ค่อยเจอหรอกครับนักจะเจอในกรณีที่คนไข้ได้รับยาเคมีบำบัดคนไข้เป็นพวกมะเร็งแล้วมันก็มีการสลายตัวทำให้เกิดกรดยูริกสูงอย่างมากมาอุดท่อไตนะครับซึ่งภาวะอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยแทบไม่ค่อยเจอละเพราะว่าแพทย์ที่ดูแลคนไข้พวกมะเร็งหรืออะไรต่างจะรู้เลยแล้วก็ต้องเตรียมให้ยาป้องกันไว้ก่อน
1: อ
0: ันนี้ก็ทางระบบไตทีนี้พอไปถึงระบบ อีกอันนึงที่จะพบได้บ่อยก็คือเรื่องของหลอดเลือดและหัวใจกรดยูริกในเลือดที่มันสูงอยู่นานๆเนี่ยครับมันมีความสามารถในการกระตุ้นหลอดเลือดต่างๆทั่วร่างกายเนี่ยทำให้มีการหนาตัวก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวได้เร็วขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าโรคเกาต์มันจะเจอร่วมกับเบาหวานความดันไขมัน
1: ค่ะอาจารย
0: ์แล้วโรคทั้ง3โรคเนี่ยก็ทำให้มีความหลอดเลือดเนี่ยมันผิดปกติได้ง่ายในทางการแพทย์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่ม
1: ค่ะ
0: กลุ่มนึงก็มีความเชื่อว่าโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยยูริกก็น่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพวกหลอดเลือดต่างๆโรคของหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนมากถึงขนาดนั้นคนบางคนก็อาจจะบอกว่าเนื่องจากเขามีปัจจัยเสี่ยงพวกเบาหวานความดันรู้ได้อย่างไรว่าเป็นผลจากยูริกโดยตรงแต่มันก็มีงานวิจัยที่มันช่วยสนับสนุนอีกเยอะแยะ
1: เช่น
0: คนไข้ที่หัวใจล้มเหลวก็มีคนศึกษาว่ากลุ่มที่คนไข้หัวใจล้มเหลวระหว่างกลุ่มที่มียูริกในเลือดสูงกับยูริกในเลือดไม่สูงคนไข้ที่มีกรดยูริกในเลือดสูงและมีภาวะหัวใจล้มเหลวจะมีอัตราเสียชีวิตสูงกว่าคนไข้ที่กรดยูริกในเลือดต่ำกว่า อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีการศึกษาแบบนี้มาเยอะแยะนะครับทีนี้อันสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือสมองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมองปั๊บเนี่ยมันกลับกลายเป็นต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นก็มีการศึกษาวิจัยเยอะแยะเลยว่าคนไข้ซึ่ง เป็นโรคที่เกี่ยวกับสมองอย่างเช่นโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยนะฮะหรือโรคพวกปาร์กินสันโรคที่สมองมีการเสื่อมสภาพเนี่ยจะพบว่าคนไข้ซึ่งมีระดับกรดยูริกในเลือดต่ำจะมีการลุกลาม progression ของภาวะสมองเสื่อมภาวะปาร์กินสันเนี่ยเร็วกว่าคนที่ยูริกไม
1: ่
0: ต
1: ่
0: ำถูกมันกลับกลายเป็นเรื่องที่มันกลับกัน
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างในชีวิตในโลกใบนี้ที่มันก็ยังหาคำตอบไม่ได
1: ้
0: อีกอันนึงที่กรดยูริกเนี่ยอันนี้คือกรดยูริกสูงในคนสูงอายุเนี่ยดูดีต่ำดูไม่ดีแต่ในขณะที่พอเราไปดูคนที่เป็นเด็ก
1: คนอายุน้อยบ้าง
0: กรดยูริกในสมองของเด็กอายุน้อยอาจจะไม่ดีนะเพราะว่ามีโรคทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจากการที่ไอเอนไซม์เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะไม่สามารถทำลายได
1: ้
0: ปรากฏว่าเด็กที่มีกรดยูริกในเลือดสูงเป็นตั้งแต่เกิดเนี่ย
1: ค่ะอาจารย
0: ์มีพฤติกรรมทำลายตัวเองกัดนิ้วตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยังเป็นอะไรแต่ละอย่างที่เราก็ยังไม่เข้าใจมันกฎยุภาวะของกรดยูริกเกี่ยวกับบทบาทในสมอง
1: ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่าจะให้ทุกคนมามียูริกสูงแล้วเป็นเกาต์กันนะคะอาจารย์แต่อาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆว่าในบางส่วนของร่างกายเนี่ยยูริกมันอาจจะมีประโยชน์
0: ใช่ครับ
1: นะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกช่วงวัยนะคะอันนี้ก็เป็นการวิจัยมานะคะอาจารย์ทีนี้ย้อนไปเรื่องของเกาต์ที่อาจารย์บอกว่าอาการมันมักจะเป็นหายเวลาหายแล้วหายสนิทเลยแล้วคนเป็นเกาต์ควรต้องเข้ารับการรักษาควรกินยาไหมคะอาจารย์หรือปล่อยมันเป็นหายๆอยู่นั่นแหละ
0: โอ้อันนี้เป็นคำถามที่ก็น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: คืองี้ฮะเกาต์เนี่ยมันหายเองได้สมมติว่าถ้าเราเริ่มเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ย
1: อาจารย์
0: เขาก็แนะนำว่ายังไม่ต้องทานยา

0: คืออาจจะทานยาแก้อักเสบได้เวลาพูดเนี่ยเราหมายถึงยาลดกรดยูริกนะเราบอกว่าเกาต์เกิดจากยูริกสูงแล้วมันตกตะกอนถ้าเราอยากจะรักษาโรคเกาต์เราก็ต้องกินยาลดกรดยูริกเพื่อให้ตะกอนมันละลายไปใช่ไหมครับทีเนี้ยคนก็จะมาบอกว่าบางคนเนี่ยนะเป็นโรคเกาต์แต่ว่าเป็นเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีทานเหล้าทานเครื่องในสัตว์อะไรพวกนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นให้เขาปรับพฤติกรรมก่อนไห
1: ม
0: พอปรับพฤติกรรมยูริกอาจจะลดลงเม
1: ื
0: ่อยูริกลดลงเขาก็ไม่ปวดเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องทานยาแต่ทีเนี้ยถ้าหาว่าเกิดคนก็จะบอกอีกบอกว่าอ้าวก็ถ้าเป็นแล้วทานยาเลยไม่ดีเหร
1: ออ
0: ย่าได้ไปเป็นอีก
1: นั่นสิคะ
0: อันนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับ
1: เหมือนทานไว้ป้องกันไม่ให้มันเข้าสู่ภาวะที่มันแย่กว่านี้ค
0: ่ะใช่อันเนี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นข้อแนะนำทางการแพทย์ที่ทุกคนยอมรับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สิ่งที่คนยอมรับก็คือว่าสมมติว่าถ้าหาว่าเกิดเราปรับพฤติกรรมการกินละแล้วยังปวดเกิน2ครั้งต่อปี
1: 2ครั้งต่อปี
0: 2ครั้งต่อปีนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าทางการแพทย์ก็เชื่อว่าเนี่ยมันมีการสะสมในร่างกายมากพอสมควรแล้วสมควรที่จะทานยาได้แล้วครับ
1: ก็ต้องดูว่ามันปวดบ่อยขนาดไหนนะคะอาจารย์บางคนอาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะพอเราปวดแล้วเป็นเกาแน่นอนไปขอยากินเลยได้ไหม
0: คือครั้งแรกในชีวิตก็แล้วแต่นะครับอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ปรับพฤติกรรมก่อนแต่ว่าคนบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ครั้งแรกในชีวิตก็กินไปเลยก็แล้วกันจะได้ไม่เป็นอันนั้นก็แล้วแต่คนบางคนก็อาจจะบอกว่าเออให้เขาเป็นให้มันเป็นให้มันมากหน่อยไหมเช่นอย่างน้อยปีละสักสองครั้งแม้ว่าปรับพฤติกรรมแล้วค่อยกินยาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนั่นหมายความว่าโรคเกาต์เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้เหรอคะอาจารย์อ๋อ
0: ได้สิครับคือการโรคเกาต์เนี่ยจะบอกได้เลยว่าเป็นเพียงหนึ่งไม่กี่โรคน
1: ะ
0: ที่ทำให้หายขาดได้ก็เพราะว่าถ้าเราดูกลไกการเกิดเนี่ยครับเกาต์เกิดจากยูริกที่มันสูงแล้วมันตกตะกอนเหมือนน้ำตาลตกผลึกก้นขวดทีนี้ถ้าเราอยากจะละลายน้ำตาลก้นขวดเราก็ต้องเอาน้ำเปล่าไปใส
1: ่
0: ทีนี้พอน้ำเปล่าไปใส่แล้วมันเป็นน้ำหวานแล้วเราไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ละลายออกใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นน้ำเปล่าเข้าไปอีกมันถึงจะละลายใช่ไหมครับ
1: ต้องไปเจือจางวันนี้แล้วค่ะ
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเกาต์ก็เหมือนกันเกาต์เนี่ยจุดอิ่มตัวของกรดยูริกที่เขาเริ่มตกตะกอนเนี่ยอยู่ที่ 6.8 คนทั่วไปก็จะบอกว่ายูริกเกิน7เป็นเกาต์ไม่ใช
1: ่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือพอ 6.8 เนี่ยมันเริ่มตกตะกอนแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักษาเราก็ต้องทานยาให้ยูริกนั้นต่ำกว่า 6.8 ที่เราแนะนำกันก็คือให้ต่ำกว่า6เพื่อให้มั่นใจว่าเออต่ำจริงทีเนี้ยการทานถามว่าแล้วจะต้องทานนานเท่าไหร
1: ่
0: มันก็จะกลับมาที่อย่างที่เรียนนะว่าเกาต์นั้นผลึกนั้นมันตกตะกอนมาอย่างน้อย 5-10 ปีก่อนที่จะเกิดอาการคุณทานยาเนี่ยอีก2อาทิตย์คุณไปเจาะเลือดมันก็ลงแต่พอหยุดยาเป็นไงครับ
1: มันก็ขึ้น
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะละลายผลึกที่มันสะสมอยู่ในตัวมาเป็น10ปีคุณก็ต้องยอมทานยาให้มันต่ำไปตลอดเพื่อที่จะละลายออกทีนี้คำถามก็จะมีอีก
1: ค่ะอาจารย
0: ์ทานแค่ไหนหรือทานตลอดชีวิต
1: นั่นน่ะสิค่ะ
0: อันนี้ก็จะมีแนวความคิดของแพทย์2ใน2มุมมองอีกมุมมองนึงก็บอกว่าทานไปเลยตลอดชีวิตเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณหยุดมันก็ขึ้น
1: มันก็มาอีก
0: มาอีก
1: ใช่ไหม
0: ครับแต่ถามว่าพอเราไปคุยกับคนไข้บอกว่าคุณต้องทานยาตลอดชีวิตเนี่ย
1: มันนานมากเลยนะ
0: คนไข้ยอมไหม
1: ไม่ยอม
0: ไม่ยอมใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่เบาหวานเนาะเบาหวานที่คนเห็นเลยว่าโอ้ยไม่รักษานี่ไตวายแน่แขนขาใช่ไหมครับอาจจะเสียแขนเสียขาแต่เกาต์อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นคนบางคนก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นให้คนไข้ทานยาไปสมมติคนที่เป็นมานานมีปุ่มทั่วตัวก็ให้ละลายหายไปหมดก่อนคนที่ไม่มีปุ่มทั่วตัวไม่มีปุ่มแล้วให้ทานต่อไปอีกประมาณ5ปีก็5ปีก็ไม่นานนะครับปั๊บเดียวเองก็เชื่อว่ามันน่าจะละลายออกไปมากพอใช่ไหมครับแล้วก็ลองหยุดยาดูใช่ครับหยุดยาแล้วมันขึ้นแต่คนบางคนเนี่ยมันอาจจะมีผลึกหลงเหลืออยู่แต่ไม่มากพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ
1: ค่ะ
0: เขาก็อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ต้องทานยาไปสัก3ปี5ปีแล้วเดี๋ยวเกิดใหม่เอ้าก็มากิน
1: ใหม่
0: แต่ในขณะที่คนบางคนอาจจะเราอาจจะละลายไปมากพอไม่มากพอ หยุดไปแค่6เดือนหรือปีหนึ่งกลับมาแล้วก็อาจจะต้องกลับมากินยาใหม
1: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าเป็นแบบเนี้ยคนไข้ก็จะมีความรู้สึกว่ามีความหวังพอหยุดยาได้บางช่วงใช่ไหม
1: ก็ยังดีค่ะอาจารย์
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มันตกผลึกมาด้วยว
0: ่
1: ามันยาวนานขนาดไหนแล้วอาการที่เราเป็นเนี่ยมันมากขนาดไหนที่สำคัญก็ต้องขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนป่วยด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าคนเป็นโรคเกาต์เนี่ยจะกินสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้ค่ะอาจารย์อันนี้จริงไหมคะมีอาหารประเภทไหนหรือมีสิ่งไหนบ้างที่คนเป็นโรคเกาต์ไม่ควรกินเลยนะคะอาจารย์
0: คือจริงๆเนี่ยถ้าถามนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่มี
1: กินได้หมดเลยเหรอคะอาจารย์
0: คือผมต้องเรียนนี้ก่อนว่าที่ต้องถามก่อนว่าเกาต์มันมาจากไหนเกาต์นี่ก็มาจากกรดยูริกใช่ไหมครับแล้วยูริกในร่างกายมาจากไหนยูริกในร่างกายเราเนี่ยมาจาก2ส่วนส่วนหนึ่งก็คืออาหารที่เราทานเข้าไปกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายทำลายเซลล์เซลล์ในร่างกายคนเราเนี่ยครับมันจะถูกทำลายทุกวันใช่ไหมร่างกายสร้างเซลล์ในขณะเดียวกันร่างกายก็มีการทำลายเซลล์เซลล์ที่มีนิวเคลียสในร่างกายเนี่ยครับก็จะถูกสลายออกมาแล้วมันก็จะเป็นตัวที่สร้างกรดยูริกซึ่งการสลายของร่างกายเนี่ยจริงๆมันเป็นปริมาณ2ใน3ของกรดยูริกที่ร่างกายที่สร้างขึ้นแต่ละวัน
1: อ
0: าหารที่เรากินเนี่ยมันเป็นแค่1ใน3แค่นั้นนะครับไม่ว่าที่เราจะมานั่งท่องกันเนี่ยว่าเครื่องในสัตว์หน่อไม้สัตว์ปีกอะไรเงี้ยรวมทั้งเหล้าสุราทีนี้ถ้าถามผมถ้าผมห้ามอย่างเดียวคือสุรา
1: แอลกอฮอล์อย่างเดียวเลยใช่
0: ไหมครับอย่างอื่นเนี่ยมีข้อมูลน้อยมากว่ามันทำให้เกิดเกาต
1: ์
0: คือเราไปทานอาหารเช่นเครื่องในสัตว์ปีกเนี่ยมันอาจจะมีส่วนที่ทำให้ยูริกมันสูงขึ้นและกระตุ้นให้เป็นเกาต
1: ์
0: นักกำเริบทีนี้ถามว่าถ้างั้นน่ะมีคนเคยทำการวิจัยนะให้คนไข้หยุดทานอาหารนะครับทานอาหารที่ไม่มีสารพิวรีนที่จะไปสลายเป็นกรดยูริกเลยเนี่ยอ
1: าจารย์เป็นไงบ้าง
0: ก็คือสรุปคือทานแต่แป้งอะข้าวอะยูริกในเลือดลงไปแค่หนึ่งเองนะ
1: น้อยมาก
0: น้อยมากเพราะฉะนั้นคุณสมมติว่ากรดยูริกคุณ9อ่ะคุณอดอาหารให้ตายยังไงเนี่ยมันก็ลงไปที่8คุณก็ไม่ต่ำกว่า6ถูกไหมครับทีนี้คำถามต่อไปว่าแล้วเราจะทานอาหารเนี่ยถามว่าเราจะทานเครื่องในสัตว์เสี่ยงจี้เช้ากลางวันเย็นผัดหน่อไม้เช้ากลางวันเย็นผัดยอดผักเช้ากลางวันเย็นทุกวันไหมก็หรือก็ทุกมือไหมก็ไม่ใช่ไหมครับเราก็จะทานบ้างแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆก็หลีกเลี่ยงผมไม่ใช้คำว่างดเลยน
1: ะ
0: ผมใช้คำว่าหลีกเลี่ยงก็คือทานบ้างเอาเห็นเข้าไปทานกันเอาขอสักคำสองคำให้มันหายอยากพอแล้วแต่เหล้านี่ต้องขอร้องเลยว่าเพราะว่าสุราเนี่ยครับมันมีสารที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกรวมทั้งถ้าเราทานสุรามากๆมันทำให้เลือดมีความเป็นกรด มันทำให้ไตขับกรดยูริกออกไม่ได้มันจะเป็นสองเด้งซึ่งทำให้การรักษาเกาต์เนี่ยยุ่งยากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาเกาต์จริงทานยาจริงแล้วยูริกเราลงไปจริงเนี่ย
1: ค
0: ุณทานอาหารยังไงยูริกมันก็ไม่สูงมากพอที่จะทำให้เกาต์กำเริบนะครับ อันนี้อยากจะฝากท่านผู้ชมเลยว่าเราไปเชื่อเกี่ยวกับที่บอกว่าโอ้ยห้ามกินนู่นห้ามกินนี่ไม่จริงนะครับถ้าหากว่าเกิดคุณรักษาเกาต์แล้วควบคุมเกาต์ให้ดีแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเกาต์กำเริบเนี่ยน้อยมากแล้วอาหารเนี่ยจะมีผลน้อยมากยกเว้นเหล้าสุรานะครับ
1: ค่ะเรามักจะเห็นคนใกล้ตัวหรือคนเป็นเกาต์หลายๆคนบอกว่าห้ามกินแตงกวาบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์น้อยมากครับ
1: ม
0: ันมีผลแต่มันมีผลน้อยมาก
1: แล้วอย่างที่เขาบอกว่าเคยมาแล้วพอไปลองกินแล้วมันมีอาการปวดกำเริบขึ้นมาไหมล่ะคะอาจารย
0: ์อันนี้ผมอันนี้ก็จะตอบยากนะครับอาจจะเป็นส่วนบุคคลอะไรหรือเปล่าก็ถ้าหากว่าเกิดเป็นอย่างนั้นก็หลีกเลี่ยงไปก็ไปกินอย่างอื่น
1: แต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของกรดยูริกมันลดมาแค่นิดเดียว
0: ถ้าเราอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอธิบายไม่ได้แต่ของบางอย่างส่วนตัวบุคคลเราก็ไม่ทราบใช่ไหมครับ
1: ค่ะอาจารย์
0: เหมือนอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันคนก็จะบอกว่าไปกินไก่
1: ม
0: าแล้วโรคเกาต์กำเริบผมก็จะถามว่าแล้ววันที่คุณกินไก่แล้วเกาต์ไม่กำเริบมีไหมถูกไหมครับ
1: มีไหมคะ
0: ใช่ไหมครับหรือว่า ถ้าแล้วคนไหนบ้างในประเทศไทยที่ทานอาหารโดยที่ไม่มีไก่เลยภายในทุกวันสองวัน
1: น่าจะไม่มีค่ะอาจารย
0: ์ถูกไหมครับมันก็เนี่ยมันถึงบางครั้งมันถึงอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะพิสูจน์ยากนะครับแต่ถ้าหากว่าเกิดก็อยากจะเรียนว่าถ้าคุณทานแล้วคุณมีปัญหาก็เลี่ยงเลี่ยงเอาก็แค่นั้น
1: ค่ะอ่ะก็ผู้ป่วยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็ต้องดูอาการของตัวเองด้วยนะคะมีคุณผู้ชมหลายท่านรับชมผ่านทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้แล้วก็ทักทายกันเข้ามานะคะอาจารย์คุณอรัญญาบอกว่าตอนนี้กำลังรักษาโรครุมาตอยกับอาจารย์อยู่พอดีค่ะนะคะเป็นคนไข้ของอาจารย์ด้วยคุณตุ้ยบุญธริกาถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าเป็น SLE มาตั้งแต่ปี39รักษากับอาจารย์มาตลอดค่ะโชคดีมากเลยเพราะว่าตอนนั้นเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่างตอนนี้อาการทุกอย่างปกติแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์น่าจะจำคนไข้หลายๆท่านได้นะคะ
0: จำได้ครับ
1: คุณวัชนาบอกว่าเรียนสอบถามค่ะอาจารย์ถ้าลืมกินยาควรทำยังไงคะหยุดแล้วก็เริ่มกินวันพรุ่งนี้วันใหม่ได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ได้นะคะ
0: คือหลักการทานยาเนี่ยโดยทั่วไปก็พยายามทานให้ประจำให้เป็นนิสัยนะครับระดับยาในเลือดมันจะได้คงที
1: ่
0: ทีนี้สมมติถ้าเราต้องทานยาเช้าถ้าเรานึกขึ้นได้ก็ทานเที่ยงนะครับทานเย็นก็ได้ครับขอให้ทานนะครับแต่ถ้ามันลืมจริงๆวันรุ่งขึ้นก็ขอให้ทานนะครับไม่ใช่ว่าลืมเรื่อยๆถ้าลืมเรื่อยๆแล้วลืมนานๆนี่มันไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ
1: ไม่ค่อยดีนะคะถ้าลืมนี่ก็คือควรจะลืมแค่บางมื้อบางช่วงบางวัน
0: ได้
1: แต่ถ้าติดต่อกันหลายๆวันนี้ไม่ลืมแล้วนะคะ
0: แล้วก็อย่าลืมบ่อยนะครับเช่นวันนี้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลืมอีกแล้วมาลืมอีกแล้วอย่างงี้ไม่ดีนะ
1: สรุปไม่ได้กินติดต่อกัน
0: ลืมวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ดี
1: ค่ะอาจจะต้องกินเป็นประจําอย่างที่อาจารย์บอกลืมได้เฉพาะที่ลืมจริงๆนะคะคุณชนการนะคะมาแชร์ประสบการณ์บอกว่าคุณแม่เคยเป็นค่ะสงสารมากเวลาปวดนี่ปวดเยอะเลยนะคะอาจารย์แล้วก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าทำไมต้องห้ามกินสัตว์ปีกคะอาจารย์คะ
0: ก็ได้เรียนตอบไปเมื่อกี้นี้แล้วนะครับ ว่าคือในส่วนที่เป็นสัตว์ปีกหรือเครื่องในเนี่ย มันจะมีสารที่เป็นพิวรีนบริเวณนั้นเนี่ยมากกว่าปกตินิดหน่อย เมื่อเทียบกับเนื้อเยื่อส่วนอื่น ทีนี้พอเราไปทานมันก็อาจจะทำให้ระดับกรดยูริกสูงขึ้น ก็มีโอกาสกระตุ้นผมใช้คำว่ากระตุ้นแต่ผมไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสาเหตุ ของโรคเกาต์นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าเกาต์เนี่ยมันเป็นของมันต่อ ให้คุณไม่ทานไก่มันก็เป็น เพียงแต่มันกระตุ้นทีนี้มันรักษาได้เมื่อเรารักษาได้เนี่ยแล้วยูริกลงมาเนี่ยเราสามารถทานอาหารได้อย่างปกตินะครับเพียงแต่ระยะแรกก่อนที่จะควบคุมได้ดีก็หลีกเลี่ยงมันสักนิดนึงนะครับแค่นั้นเอง
1: นี่นะคะอาจารย์ก็ตอบคำถามนะคะคุณนุกบอกว่ารักษารุมาตอยกับอาจารย์เหมือนกันค่ะรักษามา20กว่าปีแล้วค่ะอาจารย์โอ้โห
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: ค่ะแล้วคุณชนะการถามเพิ่มเติมมาว่าเราสามารถกินอะไรได้บ้างคะอาจารย์ที่จะสามารถขับกรดยูริกออกไปได้
0: คือจริงๆเนี่ยนะครับอยากจะเรียนอย่างนี้ว่ามันก็มีหลายอย่างที่เขาเคลมว่าเขาขับกรดยูริกได้นะครับอย่างเช่นพวกน้ำตะไคร้เอยอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเอาความเป็นจริงเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลที่พิสูจน์ได้ชัดเจนถึงขนาดนั้นมันอาจจะมีคุณสมบัติในการขับกรดยูริกออกจากร่างกายได้บ้างเล็กน้อยแต่ถามว่ามันจะเอามาใช้ทดแทนยาถึงขนาดว่ากินสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ต้องกินยาในการรักษาเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่เด่นชัดถึงขนาดนั้นนะครับขอตอบแบบนี้ดีกว่า
1: ค่ะนะคะอันนี้น่าจะเป็นอาจารย์เอกนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์จากเพชรบูรณ์ได้ความรู้มากเลยแอบแซวมาบอกว่าถ้าลืมกินยาลืมแบบตั้งใจมันจะลืมนานนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณผู้ชมก็มีข้อคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคเกาต์นะคะก็สามารถสอบถามอาจารย์เข้ามากันได้นะคะ2ช่องทางนะคะทางเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทาง YouTube สวนดอก Channel นะคะย้อนกลับไปเรื่องของการรักษาแล้วก็เมื่อสักครู่ที่มีคุณผู้ชมถามอาจารย์ว่าเราจะกินอะไรได้บ้างที่ขับกรดยูริกทีนี้พูดถึงเรื่องสมุนไพรบ้างค่ะอาจารย์เชื่อว่าคนที่เป็นโรคนี้โดยเฉพาะคนที่มีอายุหน่อยเขาจะมีความเชื่อว่าเราไม่อยากทานยาที่หมอให้เพราะถ้าทานไปเยอะๆติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะทำให้เป็นโรคไตได้เพราะฉะนั้นทานสมุนไพรดีกว่าอันนี้ถูกไหมคะอาจารย์
0: คือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมไม่กล้า พูดหรือกล่าวล่วงไปเกี่ยวกับยาสมุนไพรมากนักเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ยาทางสมุน

0: ไพรทีนี้ผมอยากจะเรียนว่าสมุนไพรเนี่ยมันอาจจะมีบทบาทได้บ้างแต่บางครั้งเนี่ยต้องถามว่ายาสมุนไพรเหล่านั้นเนี่ยได้มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลข้างเคียงดีพอหรือยัง
1: ค่ะอาจารย์
0: นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ตอบรายละเอียดตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าบ่อยครั้งเนี่ยครับเราถูกครับเราสนับสนุนให้คนไข้ทานสมุนไพรไทยแต่อย่าลืมนะครับว่าสมุนไพรเนี่ยเขาอาจจะใช้รักษาโรคบางอย่างได้
1: ค่ะ
0: ในหรือว่าในคนที่มีโรคเพียงโรคชนิดเดียวแล้วเขาทานยาสมุนไพรเนี่ยอาจจะควบคุมโรคอะไรได้ก็แล้วแต่
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้พอคนไข้เริ่มมีโรคหลายโรคหรือคนไข้ทานยาของแผนตะวันตกร่วมด้วยเนี่ยการทานคือผมมักจะใช้คำรวมเลยนะครับยาหม้อยาเบืองยาต้มยาสมุนไพรยาลูกกรอนอาหารเสริมอะไรทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องระวังเพราะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีปฏิกิริยากับยาทางตะวันตกที่เราใช้รักษาอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: มันอาจจะมีปฏิกิริยาระหว่างยาทำให้ยาทางแผนตะวันตกเนี่ยไม่ออกฤทธิ
1: ์ไปตีกันเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับไม่ออกฤทธิ์เท่าที่ควรหรืออาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงทีนี้สมมุตินะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผลข้างเคียงแล้วทำให้แพทย์ต้องหยุดใช้ยาคุณก็เสียโอกาสในการใช้ยาที่คุณจะต้องใช้อยู่ประจำทีนี้ถ้าเกิดมันไปทำให้ยาของแผนตะวันตกที่ใช้อยู่มันไม่ออกฤทธิ์เท่าที่ควรแพทย์ก็จะเริ่มมีความเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ผลอ่ะคนไข้ก็บอกว่าไม่ปฏิเสธว่าไม่ได้ไปทานอะไรเพราะกลัวถูกดุแพทย์ก็จะต้องเพิ่มยาพอแพทย์เพิ่มยาแล้วคนไข้ก็เริ่มรู้แล้วว่าเออเพราะฉันไปกินยาพวกนี้มันก็เลยทำให้ยามันไม่ออกฤทธิ์คนไข้ก็หยุดพอคนไข้หยุดแต่แพทย์เพิ่มยาไปแล้วคนไข้ก็เสี่ยงต่อการทานยาแผนปัจจุบันเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นและอาจจะเกิดผลข้างเคียงใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าถ้าคนไข้อยากจะทานอะไรเนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็บอกไปเลยตรงๆว่า อยากทานตัวนี้ได้หรือไม่ได้แล้วก็ให้แพทย์ที่ดูแลรักษาเนี่ยช่วยพิจารณาเอาว่าตกลงแล้วควรทานหรือไม่ควรทานอย่างไรนะครับ
1: ก็ต้องให้แพทย์พิจารณาด้วยนะคะคุณสิริรัตน์ถามบอกว่าทานหญ้าหนวดแมวขับยูริกได้ไหมคะอาจารย
0: ์คืออย่างที่เรียนนะครับว่าอาจจะมีงานวิจัยนะครับว่ามันมีคุณสมบัติในการขับกรดยูริกได้แต่ถามว่าความสามารถในการขับกรดยูริกอันนี้มันมากพอที่จะทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดลดต่ำลงมาถึงขนาดที่
1: อยู่ในเกณฑ์
0: ที่เราบอกว่าต่ำกว่า6เนี่ยทำได้หรือเปล่าใช่ไหมครับคุณทานมันหรือว่าเราทานเนี่ยมันอาจจะลดแต่ถ้าเราอยากจะให้มันลดได้ไม่มากพอถ้าอยากจะให้มากพอก็ต้องกินมากกว่านี้อีกมากกว่านี้อีกแล้วคำถามที่เกิดขึ้นคือเมื่อกินไปถึงจุดๆหนึ่งที่ลดมากพอเนี่ยมีการศึกษาวิจัยไหมว่าแล้วมันจะเกิดผลข้างเคียงอะไรขึ้นหรือเปล่าผมถึงบอกว่าผมถึงเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องดูให้ดีๆนะครับซ
1: ึ่
0: งผมไม่กล้าที่จะตอบในรายละเอียดตรงนี้มากเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่คุณหมอแผนที่มานั่งใช้สมุนไพรผมก็เกรงว่าถ้าผมตอบอะไรไปก็อาจจะไม่ถูกต้อง
1: ะ
0: นะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ให้ข้อคิดไว้แบบนี้นะครับ
1: ก็อาจจะดูว่าบางคนยกอย่างบางกรณีกินสมุนไพรไปเยอะเกินไปนะคะอาจารย์จากที่จะหายอีกโรคนึงกลับได้อีกโรคนึงเพิ่มแบบนี้ก็ไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจทานสมุนไพรตัวไหนเนี่ยก็อยากจะให้ลองปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้เราก่อนว่ามันสามารถทำได้ไหมแล้วมันพอกินไปแล้วมันจะไปตีกันไหมระหว่างแผนไทยกับแผนปัจจุบันอะไรเงี้ยนะคะอาจารย
0: ์
1: ก็ลองปรึกษาอาจารย์ดูก่อนนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของสมุนไพรไปแล้วมีคำถามบอกว่าแล้วอย่างในคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยล่ะคะอาจารย์มีโอกาสเป็นโรคเกาต์ได้ไหม
0: อ๋อได้สิครับอย่างที่เรียนแล้วฮะว่าโรคเกาต์นั่นเนี่ยมันเกิดจากการที่1มีความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับที ่ทำให้ร่างกายสร้างกรดยูริกเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดจากกรดยูริกนั้นก็มาจากสลายเซลล์ในร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่ต่อให้ไม่ทานเหล้าเนี่ยสามารถเป็นโรคเกาต์ได้สบายเลยนะครับ
1: เ
0: พียงแต่ว่าถ้าเราทานเหล้าแล้วทานเยอะทานสุราโดยเฉพาะเบียร์เนี่ยครับมันก็จะมีสารที่มันไปกระตุ้นทำให้ตับ สร้างกรดยูริกได้มากขึ้นใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์คุณพลอยนะคะสอบถามเข้ามาว่าสามารถเข้าไปตรวจได้วันไหนบ้างคะอาจารย์คะ
0: ก็ตรวจมาตรวจที่คณะแพทยศาสตร์ได้เลยครับ
1: ค่ะก็OPD อาจารย์ได้เลยนะคะวันนี้มีหลายท่านที่มีข้อคำถามฝากกันเข้ามานะคะตอนนี้ก็ยังคงสามารถพิมพ์คำถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางหน้าเพจของเรานะคะก่อนที่จะหมดเวลานะคะหรือใครที่บอกว่าตัวเองมีอาการปวดมานานแต่ยังไม่ได้ไปพบแพทย์เนี่ยก็แนะนำให้ลองมาให้คุณหมอตรวจดูก่อนนะคะก็จริงๆแล้วมีอาจารย์อีกหลายท่านนะคะอาจารย์คะที่จะตรวจให้ผู้ป่วยที่จะเข้ามาหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะอยากไปตรวจวันที่อาจารย์ตรวจพอดีไงนะคะ
0: บ
1: างวันมาก็อาจจะไม่เจออาจารย์นะคะก็จะมีอาจารย์อีกหลากหลายท่านเพราะฉะนั้นก็ลองสังเกตอาการตัวเองถ้าเกิดว่ามันปวดจริงๆมันแน่นอนเราเข้าข่ายแล้วก็ลองมาปรึกษาอาจารย์อีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีคุณผู้ชมทักทายกันเข้ามานะคะอาจารย์วันนี้มีคุณผู้ชมชมกันเยอะมากค่ะแสดงว่าหลายคนน่าจะมีอาการปวดหรืออาจจะมีคนในครอบครัวที่เป็นโรคนี้อยู่เพราะว่าโรคเกาต์อย่างที่บอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งโรคที่เราได้ยินบ่อยมากนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: บางทีบางคนอายุยังน้อยอยู่30ต้นๆบอกว่าเป็นโรคเกาต์แล้วปวดข้ออะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก
0: ็คือผมอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับว่าโรคเกาต์เนี่ยถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกก่อนที่คนไข้จะมีภาวะไตทํางานไม่ดีเนี่ยมันต้องใช้คำว่ารักษาให้หายขาดได้เลยนะครับถ้าคนไข้ให้ความร่วมมือในการรักษาเลยอยากจะเรียนเลยครับว่าถ้าหากว่าเกิดมีอาการปวดข้อสงสัยโรคเกาต์กรุณาไปพบแพทย์นะครับจะใกล้บ้านหรือยังไงก็ได้แล้วขอปฏิบัติตามคำแนะนำทานยาอย่างสม่ำเสมอเพราะมันใช้ต้องใช้คำว่ามันเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้จริงๆทีนี้ถ้ารักษาไม่ถูกต้องจนกระทั่งคนไข้เกิดภาวะไตวายขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือไตทำงานบกพร่องแล้วเนี่ยการรักษามันจะยุ่งยากมากเลยเพราะว่ายาที่ใช้เนี่ยก็จะเหลือน้อยลงความโอกาสที่ใช้ยาในขนาดสูงเพื่อรักษาโรคก็ไม่ได้เพราะว่าไตไม่สามารถจะขับยาออกจากร่างกาย
1: อยากจะหายก็ไม่หายใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นถึงอยากจะเรียนเลยว่าถ้าเป็นนะครับกรุณาไปพบแพทย
1: ์
0: ปรึกษาทานยาอย่างสม่ำเสมอนะครับ
1: เพราะอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงต้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าโรคเกาต์เนี่ยบางทีมันเป็นหายๆพอหายแล้วหายสนิทหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่น่าเป็นอะไรแต่อย่าลืมว่ามันมีภาวะแทรกซ้อน
0: ซึ่งมันผิดใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นก็ควรจะไปพบแพทย์ควรจะได้รับยามาทานหรืออาจจะได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอีกสิ่งนึงค่ะอาจารย์นอกจากสมุนไพรนอกจากแอลกอฮอล์นอกจากสิ่งต่างๆที่อาจารย์บอกว่าควรจะหลีกเลี่ยงแล้วบางคนบอกว่าเป็นโรคเกาต์ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแต่ใช้วิธีออกกำลังกายได้ไหมคะ
0: คือมันการออกกำลังกายก็อาจจะมีส่วนนะครับเช่นการที่เราอาจจะควบคุมไม่ให้น้ำหนักตัวเกินคือน้ำหนักตัวเกินนี่ก็จะทำให้ยูริกเพิ่มขึ้นสูงขึ้นได้เพราะมวลกล้ามเนื้อมันเยอะขึ้นแต่ถ้าออกกำลังกายก็อาจจะมีส่วนนะครับทำให้ยูริกอาจจะลงได้บ้างแต่ถ้าคนไข้เป็นเกาต์จริงๆยังไงเนี่ยเขาก็คงยังต้องเป็นเกาต์อะครับออกกำลังกายก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ว่าการออกกำลังกายคงไม่ได้ทำให้ยูริกในเลือดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้ทำให้เกาหายไปเลยเหมือนการทานยานะคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็มาพบแพทย์ดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดเรื่องของการทานยาสมุนไพรคุณศิริรัตน์ก็มีคำถามเพิ่มเติมมาอีกค่ะอาจารย์ว่าถ้าทานยาสมุนไพรห่างจากยาแผนตะวันตก2ชั่วโมงจะลดอาการยาตีกันได้ไหมคะ
0: อ๋ออันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราทานยาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเมื่อเราทานยาเข้าไปแล้วยาเราบอกว่าเราทานยาตอน8โมงเช้าแล้วยาออกฤทธิ์เสร็จปุ๊บยาหยุดออกฤทธิ์แล้วยาอยู่ในกระแสเลือดตลอดเวลานะครับยาอยู่ในกระแสเลือดตลอดเวลาถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพียงตอนช่วงที่เราทานหลังทานเข้าไปสัก 2-3 ชั่วโมงระดับยาในเลือดที่ดูดซึมมันอาจจะสูงกว่าปกตินิดนึงแต่ในที่สุดแล้วมันก็ยังต้องอยู่ในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นการที่เราไปทานยาอะไรที่เราไม่รู้ไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนก็ตามเนี่ยก็มีโอกาสที่สาร2ตัวจะมาอยู่ในกระแสเลือดพร้อมกันและมีปฏิกิริยาระหว่างกันนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ควรเลือกทานยาที่หมอสั่งหรือทานตัวใดตัวหนึ่งนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าทานร่วมกันแล้วเวลามันเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาอย่างที่เรียนนะฮะว่ามันจะวินิจฉัยยากมากเลยว่ามันเกิดจากอันไหนกันแน่แล้วในบางครั้งเนี่ยแพทย์อาจจะต้องหยุดยาที่ใช้ ประจำอยู
1: ่
0: อันนี้ที่เรียนนี่ไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะโรคเกาต์นะครับผมหมายถึงโรคทุกโรคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคสมองเพราะว่าบางทีเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยแพทย์อาจจะต้องหยุดยาประจำของท่านที่ท่านทานอยู
1: ่
0: แล้วมันก็ทำให้การควบคุมโรคของท่านที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นไปด้วยความยุ่งยากลำบากมากขึ้นครับ
1: เนี่ยนะคะก็ควรจะทานตามที่หมอสั่งแล้วค่ะเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะอยากจะลองว่าเอสมุนไพรตัวนี้เขาว่าดีก็อยากจะลองเนี่ยนะคะอาจารย์
0: ปรึกษาแพทย์ก่อนดีกว่าครับ
1: ค่ะสมุนไพรเยอะเหมือนกันนะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์หมอที่ดูแลผู้ป่วยในด้านนี้มีความเข้าใจผิดไหนที่เกิดขึ้นที่อาจารย์พบบ่อยๆอีกไหมคะนอกเหนือจากที่เราคุยกันในรายการวันนี
0: ้ก็อย่างที่เรียนเนี่ยครับว่าอันแรกก็คือคนไข้จะเข้าใจว่าโรคเกาต์รักษาให้หายขาดไม่ได้
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ต้องเรียนเลยว่าไม่ใช
1: ่
0: รักษาให้หายขาดได
1: ้ได
0: ้แต่อย่าถึงในระยะที่ไตทำงานไม่ได้ไตวายนะครับอันนั้นก็จะตระเนียนเลยว่ามันจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้น
1: ค่ะ
0: อันที่สองที่จะมาบอกว่าอาหารหลายๆอย่างมีผลทำให้เป็นโรคเกาต
1: ์
0: ผมขอใช้คำว่าไม่ได้ทำให้เป็นโรคเกาต
1: ์
0: แต่มีโอกาสกระตุ้นให้เกาต์กำเริบโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอลกอฮอล
1: ์ค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ห้ามทานแต่ขอให้ลดปริมาณลงแล้วคือแอลกอฮอล์เนี่ยผมอยากจะขอใช้คำว่าไม่ควรทานหรือหยุดแต่ถ้าเป็นอาหารทั่วไปเนี่ยผมใช้คำว่าลดลงทานให้มันพอหายอยากแต่ถ้าหากว่าเกิดเราควบคุมเกาต์ได้ดีแล้วเนี่ยเราสามารถทานอาหารพวกนี้ได้เหมือนคนปกติอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่ายังไงคุณทานอาหารยังไงยูริกมันก็ไม่มีทางเพิ่มขึ้นไปเกินกว่าเดิมเป็น1นะครับเพราะฉะนั้น2อันเนี่ยอยากจะฝากไว้เลยว่าความเข้าใจผิดในการรักษาเกาต์จะมีที่สำคัญอยู่2เรื่องเลยคือ1คือรักษาไม่หายขาดซึ่งอันนี้ไม่จริงกับอันที่2เรื่องของอาหารทานได้ครับทานปริมาณน้อยแล้วถ้าคุณควบคุมเกาต์ให้กรดยูริกในเลือดอยู่ต่ำแล้วเนี่ยคุณสามารถจะทานอาหารใช้ชีวิตได้เกือบเหมือนคนปกติเลย
1: ค่ะ
0: ครับขออย่างเดียวคือสุรา
1: ห้ามเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยๆเป็นความเข้าใจผิดแล้วกันนะคะเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะที่มักจะมาหาอาจารย์หมอบ่อยๆนะคะวันนี้เชื่อว่าทุกท่านที่รับชมรายการอยู่วันนี้กับหัวข้อที่เราคุยกันก็คือคลายปมโรคเกาต์โรคที่ไม่ได้มีแค่อาการปวดหลายท่านน่าจะได้คำตอบน่าจะได้ความรู้ไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับโรคนี้นะคะรวมไปถึงบางท่านที่อาจจะยังไม่เป็นโรคก็จะได้ไปสังเกตอาการตัวเองก็จะไปป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นโรคด้วยนะคะแต่ถ้าท่านไหนที่เป็นโรคแล้วนะคะก็สามารถควบคุมโรคไม่ให้เป็นรุนแรงได้อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าโรคนี้จริงๆแล้วสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าเราเข้ามาพบแพทย์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยโรคข้อและรูมาติซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์เลาเรนูที่ได้มาพูดคุยแล้วก็ตอบทุกคำถามของผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และแน่นอนนะคะรายการของเรานะคะท่านไหนที่รับชมสดๆวันนี้ไม่ทันสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางหน้าเพจแล้วก็ทาง YouTube สนดอก Channel ที่สำคัญค่ะรายการของเราจะไปออกอากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือว่า NBT Not ช่อง11นะคะออกอากาศเสียงนะคะ FM 100สวทเชียงใหม่สวทฝางและสวทพะเยานะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่อยากจะกลับมาติดตามรับชมรับฟังย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสัปดาห์หน้ารายการของเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของอะไรอย่าลืมติดตามผ่านหน้าเพจสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วที่พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: คุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
3: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
2: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
4: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
5: We don't know what they are. It is your ability to.
6: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
7: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
8: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนน้อยชมจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจะพาไปพบกับเกษตรกรต้นแบบผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำเกษตรคุณผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบของการทำเกษตรอินทรีย์นะครับเขาได้มีการนำผลผลิตนะครับมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นการต่อยอดนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามได้ในรายการครับ

ุดเริ่มต้นของบ้านสวนน้อยชมจันทร์นะคะที่นี่เนี่ยเดิมเป็นที่นานะคะซึ่งเป็นที่มรดกตกทอดของที่บ้านค่ะคุณพ่อคุณแม่ให้ไว้ทีนี้เราเองเนี่ยลาออกจากงานแล้วคิดว่าจะทำอะไรที่มันจะมีความรู้สึกว่าพึ่งพาตนเองได้นะคะเลยปรึกษากับที่บ้านที่บ้านเลยแนะนำส่วนใหญ่เป็นข้าราชการนะคะพี่ๆแนะนำว่ามันมีที่อยู่ตรงนึงเนี่ยทำไมหนูไม่กลับมาทำให้มันเป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองคือพี่ๆก็รับราชการแล้วเห็นคนทำเกษตรที่เนี่ยเขาทำแล้วมันน่าจะได้มันน่าจะดีนะณความคิดของเขาณตอนนั้นพี่ก็เลยคิดว่าแล้วเราจะทำอะไรล่ะเลยไปหาข้อมูลก่อนค่ะก็ไปเรียนรู้แล้วรู้สึกว่าถ้าทำเกษตรอ่ะควรจะต้องเป็นเกษตรอินทรีย์เพราะจะมีมูลค่าแล้วก็มีเรียกว่ามีสารเคมีเนาะดีต่อสุขภาพของเราและครอบครัวได้กลับมาทำเราก็มาเริ่มทำจาก4ไร่ก่อนค่ะแล้วค่อยๆขยับไปค่ะที่ทำอยู่ตอนนี้ที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะ19ไร่ค่ะพื้นที่ถ้าทำเกษตรที่แน่นอนก็คือจะต้องมีน้ำนะคะครั้งแรกสุดเลยคือมีขุดสระน้ำนะคะแล้วนำดินน้ำเนี่ยมาทำถมเป็นที่โคกเพราะว่าที่พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ลุ่มหมดเลยเวลาฝนตกอะค่ะน้ำจะท่วมนะคะเราก็จะต้องมีโคกไว้เพื่อที่จะสร้างบ้านเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกพืชอื่นๆด้วยค่ะหลักๆคือมีอย่างที่เขาเรียกกันว่าโคกหนองนาเลยค่ะซึ่งตอนนั้นยังไม่เข้าใจบริบทของคำว่าโคกหนองนาจริงจังแต่โดยธรรมชาติก็รู้ว่ายังไงต้องมีโคกแหละต้องมีน้ำไว้ใช้ทำเกษตรแล้วก็มีนามีข้าวที่เราปลูกไว้กินเองได้ที่เลือกเดินทางในสายนี้เพราะว่าเป็นความยั่งยืนของชีวิตเราเองและครอบครัวค่ะแล้วเราได้กลับมาอยู่กับครอบครัวด้วยนะคะเพราะที่นี่เป็นบ้านเกิดพี่ได้ว่าถ้าเราสามารถผลิตอาหารทานได้เองนะคะอีกทั้งสามารถขายได้ด้วยแล้วก็เป็นที่เรียนรู้ให้คนอื่นได้ด้วยค่ะชีวิตนี้มันก็ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะคะความยากง่ายของการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมีเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันตรงที่ว่าจะต้องตั้งใจทำและดูแลไม่ว่าจะทำเคมีหรืออินทรีย์ก็ตามนะคะแต่ความยากของอินทรีย์ก็คือผลผลิตอาจจะใช้เวลานานหน่อยในช่วงแรกนะคะแต่เมื่อดินดีระบบนิเวศดีมีความรู้ที่ดีแล้วเนี่ยจะไปได้เร็วมากนะคะมันจะเป็นความยั่งยืนและจะมีตลาดที่แน่นอนเพิ่มมูลค่าได้ด้วยแต่ทำเคมีนี่ความยากคือเราจะป่วยไปเรื่อยๆค่ะคือเพราะเราอยู่กับสารเคมีมันถ้าปุ๋ยเนี่ยมองว่าไม่ได้เป็นอันตรายแต่ว่าสารพิษพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าที่จะต้องใช้ประจำนะคะสังเกตคนในชุมชนเนี่ยที่เสียชีวิตไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นมะเร็งตับกันซะเยอะนะคะแล้วดินเองก็เสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเราก็ต้องหาเงินเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะไปซื้อปัจจัยการผลิตในขณะที่อินทรีย์เนี่ยเราลดจำนวนในการเติมธาตุอาหารลงเรื่อยๆต้นทุนจะลดลงเรื่อยๆค่ะมีเยอะมากตั้งแต่เริ่มคิดว่าจะทำเกษตร

ก็จะมีคนในครอบครัวส่วนนึงนะคะไม่เห็นด้วยเพราะกลัวเราลำบากค่ะเพราะว่าเราไม่เคยทำค่ะปัญหาที่เจอนะคะแต่เราก็แสดงให้เห็นอะแสดงให้ญาติๆเห็นพี่ๆเห็นว่าเราตั้งใจจริงๆค่ะนี่อุปสรรคแรกอุปสรรคที่2คือในพื้นที่ไม่มีต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ให้เราดูเลยแล้วหน่วยงานต่างๆนะตอนนั้นปี57ยังไม่มีโครงการอะไรมากมายที่จะเป็นตัวอย่างให้เราค่ะเพราะนั้นเราเหมือนคนตาบอดที่จะต้องทดลองทำทุกอย่างแล้วตลาดเองนะตอนนั้นก็ยังไม่มีจริงจังนะคะมันเริ่มจะบูมแล้วล่ะแต่ว่าทั้งเรื่องของการขนส่งเรื่องคุณภาพการตัดแต่งการปลูกนะคะปัจจัยการผลิตทุกอย่างเนี่ยเราเองต้องหาข้อมูลเองแล้วก็ต้องเริ่มเองทั้งหมดเลยอะค่ะแรงบันดาลใจคือจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเหมาะกับการทำเกษตรมากคือทำได้ทั้งพืชฤดูหนาวฤดูร้อนนะคะแล้วในพื้นที่ของเราเนี่ยแหล่งน้ำเองก็ดีนะคะแล้วพี่มองว่าถ้าเราจะพึ่งพาตนเองได้เราต้องสร้างครัวของเราให้ได้ก่อนเนาะคือไม่ต้องซื้อเราเป็นครัวที่ปลอดภัยค่ะเลยตัดสินใจว่ามาทำเกษตรนี่แหละเราค่อยๆดูไปว่าอะไรที่เหมาะกับเราเราค่อยขยับขยายค่ะที่นี่เริ่มเป็นศูนย์เรียนรู้พี่มาทำปี57ใช่ไหมคะเริ่มเป็นศูนย์เรียนรู้ประมาณปี62เริ่มจากที่ท่านพัฒนากรตำบลเนี่ยไปเจอเราที่ตลาดคือเดิมเราไม่มีตลาดเราก็ไปขายเองตามตลาดต่างๆนะคะไปเจอแล้วอ้าวทำอยู่ตรงไหนเอาอยู่ตำบลที่พี่ดูแลอยู่นะคะพี่เขาก็เลยมาดูที่นี่เสร็จปุ๊บก็ติดต่อให้เราเป็นวิทยากรให้กับหมู่บ้านคนในหมู่บ้านในตำบลเริ่มจากจุดนั้นแล้วก็หลังๆก็เริ่มมีหน่วยงานเข้ามาค่ะซึ่งไม่ได้คิดตั้งใจจะเป็นศูนย์เรียนรู้หรอกเป็นไปโดยธรรมชาติตามหลักแบบทฤษฎีบันได9ขั้นนั่นแหละค่ะคนที่มาจะได้เห็นว่าเห็นถึงทำไมเราถึงล้มเหลวถ้าได้เจอพี่ก็จะได้เล่าให้กันฟังยาวเป็นวันเลยนะคะอะไรที่ควรถ้าคนเริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์อะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำจากประสบการณ์ของพี่นะคะแต่ทุกคนจะต้องไปนำไปปรับใช้เรียกได้ว่าเป็นทางลัดให้เขาเลยนะคะที่จะกลับไปทำได้การปรุงดินทำยังไงทำปุ๋ยอินทรีย์ยังไงถ้าสนใจเลี้ยงไก่ไปกินเองก่อนทำอย่างไรลดต้นทุนการค่าอาหารไก่ทำอย่างไรพี่ก็สามารถเล่าให้ฟังได้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้ค่ะความภูมิใจแรกคือไม่ทำให้ครอบครัวเป็นห่วงแล้วกลับมาแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็ที่เนี่ยสามารถเป็นแหล่งเหมือนเป็นโรงเรียนธรรมชาตินะคะที่ทำให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยได้เรียนรู้ร่วมไปกับเราทุกก้าวย่างเนี่ยมันมีเรื่องราวที่พี่ทำตั้งแต่วันแรกต้นไม้ต้นใหญ่ๆพวกนี้ค่ะคือต้นไม้ที่เราปลูกเองกับมือนะคะแบบขึงเชือกปลูกเองแล้วอย่างน้อยที่เนี่ยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็สร้างพลังบวกให้คนที่มาแล้วมันเป็นที่จับต้องได้ด้วยนะคะเป็นความสุขที่จับต้องได้เป็นที่ทำเรื่องของพอเพียงได้จริงๆนะคะจากเกษตรกร2คนกลายเป็นกลุ่มคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วกลายขยายผลให้กับชุมชนได้ทั้งความรู้แล้วได้ทั้งประโยชน์จากเรานี่ก็เป็นความภูมิใจมากๆแล้วค่ะ

0: มครับช่วงแรกเราได้ไปรู้ที่ไปที่มาจุดเริ่มต้นของสวนแห่งนี้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเดินชมสวนแห่งนี้นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่เอสวัสดีพี่เอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ซึ่งเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้คุณผู้ชมครับนอกจากที่นี่จะเป็นสวนเกษตรอินทรีย์แล้วนะครับก็ยังเป็นเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู
1: ้ค่ะจุดนี้เป็นฐานการปลูกผักเพิ่มมูลค่านะคะเรียกได้ว่าพื้นที่น้อยแต่ทำยังไงจะปลูกผักที่ให้ได้ราคาสูงนะคะเป็นรายได้ของเราแล้วนอกจากจะมีผักแล้วยังมีพืชสมุนไพรที่เป็นดอกไม้ด้วยนะคะนำไปทำชาดอกไม้ได้แล้วทดลองปลูกประเภทผลไม้ก็คือสับปะรดด้วยค่ะ
0: ครับแล้วในแปลงของเรามีการปลูกพืชอะไรบ้างครับ
1: พื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะพื้นที่ตรงนี้ฤดูหนาวจะเป็นมะเขือเทศจะเป็นผักเคลนะคะแล้วก็เป็นผักสลัดต่างๆส่วนฤดูร้อนและฝนนี้จะปลูกเป็นพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูนี้ก็ได้ราคาค่อนข้างดีถ้าปลูกเป็นแบบอินทรีย์นะคะแล้วจะมีจิงจูฉ่ายด้วยมีต้นหอมนะคะ
0: ครับแล้วเราก็จะเป็นการเหมือนกับปลูกพืชหมุนเวียนไปแต่ในฤดู
1: ใช่ครับการทำเกษตรอินทรีย์ที่ดีที่สุดควรปลูกพืชตามฤดูกาลค่ะคือไม่ฝืนฤดูจะทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็โรคแมลงจะน้อยค่ะ
0: ครับแล้วเมื่อกี้พี่พูดถึงโรคแมลงที่สวนของเรามีโรคหรือว่าแมลงอะไรบ้างไหมครับ
1: โดยปกติแล้วไม่ค่อยมีมากเพราะว่าด้วยความที่เราบำรุงดินเป็นแบบอินทรีย์มาเป็นเวลาประมาณ10ปีแล้วนะคะแต่ส่วนแมลงเนี่ยก็แล้วแต่ฤดูกาลบางฤดูกาลเนี่ยอย่างเช่นฤดูที่ผ่านมาเนี่ยหนอนค่อนข้างระบาดรอบๆเราเนี่ยพอเขาใช้เคมีแล้วฉีดหนอนเนี่ยเขาก็มาลงที่เราแต่ว่าก็ยังน้อยเพราะว่าเราจะเลี้ยงตัวห้ามตัวเบียนค่ะเช่นแมลงหางหนีบนะคะช่วยป้องกันเพลี้ยแล้วก็เอาแตนเบียนมาปล่อยในแปลงด้วยนะคะประมาณทุก3เดือนขอที่อารักขาพืชพิษณุโลกนะคะซึ่งตัวเหล่านี้เขาจะช่วยกันดูแลกันเองเรียกว่าระบบนิเวศจะดูแลกันเองได้มีบ้างค่ะผักอินทรีย์ที่จะมีโดนแมลงกัดค่ะ
0: ครับพี่เอพอเรามาทำเกษตรแบบอินทรีย์แบบนี้ครับความยากง่ายในการดูแลพืชผักของเรามีความยากง่ายยังไงบ้างครับ
1: ในช่วงแรกยากมากนะคะเพราะว่าดินยังไม่ดีเราจะต้องปรุงดินก่อนหัวใจสำคัญของการทำอินทรีย์คือเรื่องของดินนะคะถ้าปรุงดินให้มีธาตุอาหารพอแล้วไร้โรคดินโรคพืชจากดินแล้วค่ะเราก็จะทำได้เร็วขึ้นค่ะได้สำเร็จเร็วขึ้นค่ะ
0: ครับแล้วการปลูกพืชแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มแบบนี้ครับความโดดเด่นของพืชของเราที่แปลงแห่งนี้คืออะไรบ้างครับ
1: ที่แปลงนี้จะเป็นมะเขือเทศนะคะที่เป็นเคมีเขาจะขายมะเขือเทศเชอรี่ค่ะขายกันกิโลละ30บาทกรัมละ150ถึง200บาทนะคะอย่างเช่นชาเหมือนกันด้วยความที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดแล้วชาบางชนิดดอกไม้บางชนิดปลูกยากเช่นคาโมไมล์ซึ่งเราปลูกได้ในฤดูหนาวเราก็จะเน้นปลูกฤดูหนาวแล้วเราก็เก็บผลผลิตเก็บเกี่ยวไว้เพื่อที่จะทำชาให้ขายได้ทั้งปีค่ะเรียกได้ว่าเพิ่มมูลค่าได้เยอะพอสมควร
0: ครับแล้วแต่ละรอบของการที่เราเอาผักลงแปลงปลูกครับจนการที่เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันนะครับ
1: ถ้าผักอายุสั้นอยู่ที่30ถึง50วันโดยประมาณนะคะถ้าเป็นผักลูกเช่นมะเขือเทศเนี่ยอายุ70วันเก็บเกี่ยวได้ถ้าดูแลดีๆแบบอินทรีย์เนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง3เดือนเลย
0: ครับนอกจากที่เรามีการปลูกผักแบบเป็นแปลงแบบนี้แล้วนะครับเราก็ยังมีการปลูกผักแบบคีโฮการ์เด้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคีโฮการ์เด้นเนี่ยจะเป็นแปลงผักลูกกุญแจนะคะใช้พื้นที่ประมาณ2ตารางเมตรเองสำหรับคนที่อยู่ในเมืองค่ะที่พื้นที่น้อยๆตรงกลางของแปลงผักนะคะก็จะสามารถทิ้งขยะเปียกในครัวเรือนได้นะคะโดยใช้น้ำหมักชีวภาพรดแล้วน้ำหมักเนี่ยเขาจะซึมออกไปรอบแปลงอะค่ะโดยที่เราอาจไม่ต้องใช้น้ำลดเลยค่ะเราก็จะได้ผักกินทั้งปีค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เข้ากับพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอีกฐานการเรียนรู้หนึ่งนะครับที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรที่นี่ด้วยครับ

0: เดินมาสักพักนะครับเรามาอยู่กันที่จุดฐานการเรียนรู้ไก่ไข่อินทรีย์นะครับพี่เอครับตรงนี้ก็คือเป็นการเลี้ยงไก่ไข่ใช่ไหมครับเรานำไก่พันธุ์อะไรมาเลี้ยงครับ
1: หลักของไก่พันธุ์ที่นี่เป็นโรสไอแลนด์เรดค่ะเป็นโรสไทยนะคะได้มาจากศูนย์ด่านซ้ายซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยสนับสนุนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาฟักขยายค่ะ
0: ครับแล้วการเลี้ยงน้องไก่เขาครับมีความยากง่ายยังไงบ้างครับ
1: สำหรับพี่เลี้ยงไม่ยากเลยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของที่นี่ส่วนใหญ่ก็คืออยู่แบบธรรมชาติก็เหมือนพี่นี่แหละนะคะมีอะไรก็ให้เขาโดยหลักๆ ก็จะเป็นหยวกกล้วยนะคะแล้วก็รำเพราะเราปลูกข้าวอยู่แล้วเราจะมีรำมีข้าวเปลือกค่ะใช้หยวกกล้วยน้ำหมักชีวภาพค่ะแล้วก็ใช้แมลงโปรตีนแล้วก็แหน่แดงนะคะเสริมให้โปรตีนเพิ่ม
0: ครับแล้วการที่เราจะทำยังไงบ้างครับเพื่อที่จะให้ไก่เขาออกไข่แบบสม่ำเสมอครับพี่เออ
1: าหารเองจะต้องไม่ปรับสูตรบ่อยค่ะสูตรจะต้องสม่ำเสมอค่ะอย่างเช่นให้ข้าวเปลือกเท่านี้ให้แมลงโปรตีนเท่านี้ก็ควรจะต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าต้องการปรับสูตรค่อยๆปรับถ้าอากาศร้อนจัดยังไงไก่ก็

0: ไข่ถ้ามีเสียงดังมากๆเสียงประทัดหรือเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าไก่ก็อาจจะหยุดไข่ไปได้คือน้องจะตกใจง่ายมากค่ะ
1: ก็คือเราจะต้องดูแลพื้นที่ของเราให้มีความปลอดภัยสำหรับน้องไก่ของเขา
0: ด้วยค่ะเรียกได้ว่าจะต้องโรงเรือนเนี่ยจะต้องป้องกันความปลอดภัยของน้องเนี่ยโรงเรือนจะต้องป้องกันหมาได้นะคะป้องกันงูแมวค่ะแล้วถ้ากันยุงได้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะ
1: ครับแล้วผมเห็นอันนี้ก็คือเป็นรั้วที่สามารถทำให้ไก่เดินออกมาเล่นข้างนอกได้อันนี้เป็นการเหมือนกับสร้างความสุขให้กับน้องได้ไหมครับ
0: ใช่ค่ะให้ด้วยที่เป็นอุโมงค์แบบนี้เพราะว่าบางทีแขกที่มาชมสวนเรียนรู้ค่ะอยากจะใกล้ชิดมากบางท่านอยากจะเข้าไปเก็บไข่เลยด้วยความที่ว่าเราจะต้องป้องกันเรื่องความเรื่องของโรคนะคะก็เข้าไปไม่ได้เต็มที่ก็คือดูเขาเดินออกมาแบบนี้นะคะตามหลักแล้วเนี่ยจะต้องให้พื้นที่กว้างกว่านี้นะคะตอนนี้กำลังขอรับรองมาตรฐานไข่อินทรีย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่1ตัวต่อ4ตารางเมตรที่ให้เขาเดินเพราะนั้นจะต้องขยายเพิ่มขึ้นค่ะให้เขาได้เดินมากขึ้น
1: ครับแล้วความพิเศษของไข่อินทรีย์มันต่างจากไข่ทั่วๆไปยังไงบ้างครับ
0: ไข่อินทรีย์คือจะมีวุ้นตรงกลางค่ะด้วยความที่ไข่จะสดมากนะคะไข่ขาวเนี่ยจะมี2ชั้นนะคะจะเป็นวุ้นตรงกลางชั้นหนึ่งแล้วก็ข้างนอกอีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วตัวไข่แดงเองจะไม่แดงจัดจะไม่ส้มจัดนะคะจะอาจจะมีสีส้มบ้างนิดหน่อยเต็มที่จะเป็นสีเหลืองสดค่ะเกิดจากอาหารค่ะ
1: ครับแล้วอาหารที่เรานำมาเลี้ยงไก่อะครับเป็นการลดต้นทุนในการผลิตยังไงบ้างครับเมื่อกี้เห็นพี่เอบอกว่ามีการเลี้ยงแมลงด้วยใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอามาให้น้องไก่กินคืออะไรบ้างคร
0: ับ ค่ะแมลงโปรตีน BSF ค่ะเลี้ยงจากเศษขยะในครัวเรือนนะคะที่เป็นขยะเปียกนำมาให้แมลงโปรตีนกินได้หรือจะใช้หยวกกล้วยก็ได้ไก่ของพี่จะเป็นแมลงหนอนของพี่จะเป็นมังสวิรัติ คือเรามีเศษผักผลไม้จากการตัดแต่งอาหารแล้วก็จะไปให้หนอนกินพอเขาโตขึ้นมาเราก็จะมาให้ไก่ช่วยลดต้นทุนได้เยอะมากเพราะว่าแมลงโปรตีนเนี่ยโปรตีนสูงสุดถึง 56% เลยนะคะอยู่ที่อาหารที่เราให้แมลงโปรตีนด้วยแล้วในอนาคตตัวนี้จะเป็นแหล่งโปรตีนของมนุษย์เลยด้วยมนุษย์สามารถกินได้นะคะนอกจากแมลงโปรตีนจะมีแหน่แดงนะคะที่เสริมไปแล้วมีหญ้าหวานอิสราเอลค่ะอยู่ที่ว่าช่วงนั้นเรามีอะไรแล้วก็เสริมให้ค่ะ
1: เป็นการหมุนเวียนภายในสวนของเราด้วยไหมครับแบบว่ามีพืชผักหรือว่าเศษอะไรเหลือจากการที่เรานำไปจำหน่ายก็สามารถที่จะหมุนเวียนเป็นการทำแบบซีโร่เวสต
0: ์ถูกต้องค่ะเรียกได้ว่าเป็นซีโร่เวสต์เลยก็ได้นะคะไม่ทิ้งอะไรเลยเพราะที่นี่เนี่ยเศษอาหารจากครัวเรือนเนี่ยมีให้ได้ทั้งไก่ให้ได้ทั้งหนอนให้ได้ทั้งปลานะคะจนต้องทำอาหารให้หนอนให้ไก่เพิ่มจากต้นกล้วยหยวกกล้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูผลผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สวนแห่งนี้นะครับเขาได้มีการนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดีครับ

0: ผู้ชมครับนอกจากการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วเนี่ยนะครับที่นี่ก็ยังมีการนำผลผลิตนะครับมาแปรรูปเพื่อที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ตรงหน้าก็คือเป็นผลผลิตจากที่สวนของเราเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นของที่สวนเองเลยค่ะ
0: ครับอยากจะให้พี่เอแนะนำหน่อยครับว่ามีตัวไหนบ้างครับมีอะไรบ้าง
1: ตัวแรกนะคะน้ำมันหอมชมจันทร์ค่ะตัวนี้จะเป็นแปรรูปตัวแรกของที่สวนเลยนะคะตั้งแต่ประมาณ3ปีแรกที่กลับมาอยู่ที่บ้านและทำเกษตรค่ะทำไมถึงทำตัวนี้ที่ทำเพราะว่าเรามีขมิ้นและพลายอยู่แล้วนะคะแล้วดูไปศึกษาว่าทำอะไรจากขมิ้นและพลายได้ก็คือเป็นน้ำมันหอมน้ำมันนวดนะคะตัวนี้ก็คือใช้สุดดมซึ่ง

0: างให้ชุ่มชื้นแล้วแก้ริมฝีปากดำแล้วเนี่ยนำไปทาหน้าด้วยนะคะในฤดูหลอดต้นหอมที่เป็นออร์แกนิกค่ะนี่สามารถเติมน้ำร้อนทานได้เลยนะคะส่วนหมูกับไข่ต้องไปหาซื้อเองค่ะ
1: โอเคครับแล้วก็ผมเห็นตัวนี้ก็คือเป็นผงชา
0: ค่ะตัวนี้เป็นชาดอกไม้และสมุนไพรรวมทั้งหมด9ชนิดในซองชาที่ทำจากเยื่อข้าวโพดเลยนะคะเรียกได้ว่าออร์แกนิก 100% ค่ะสามารถชงดื่มได้เลยดอกไม้และสมุนไพรเนี่ยอยู่ในแปลงเราทั้งหมดเลยนะคะที่สามารถปลูกได้ปลูกจำนวนน้อยแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าได้ด้วยตัวนี้ชื่อว่าชาละมุนค่ะหอมมากตัวนี้หอมมาก
2: ๆอันนี้ก็คือรับรองคุณภาพเลยว่าเป็นออร์แกนิกเป็นอินทรีย์ 100% เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้ก็คือเป็นน้ำผึ้ง
0: ค่ะตัวนี้เป็นน้ำผึ้งป่านะคะนี่เป็นของเครือข่ายเป็นสมาชิกของเราเองค่ะส่วนของสวนเองเนี่ยเป็นน้ำผึ้งเลี้ยงด้วยนะคะพอดียังไม่ได้บรรจุขวดตัวนี้เก็บจากภูหลวงค่ะเป็นน้ำผึ้งป่าแท้ๆเลย
1: ครับโอเคแล้วตัวต่อไปเชิญพี่เอก
0: ค่ะตัวนี้จะเป็นชากุหลาบนะคะเรียกได้ว่ากลีบกุหลาบตัวนี้นำไปชงชาได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยใช้ไปใส่ถุงหอมได้เพิ่มความหอมในตู้เสื้อผ้าหรือในห้องนอนได้ค่ะผลผลิตหลักของเรานะคะจะเป็นข้าวค่ะในแปลงข้าวนะคะเราจะปลูกข้าวทั้งหมด3ชนิดเป็นข้าวอินทรีย์ค่ะเป็นไรซ์เบอร์รี่หอมมะลิแดงและหอมมะลินะคะเราทำข้าวกล้องทั้งหมดเลยนะคะเพราะเสียดายข้าว
1: ครับ
0: เรียกได้ว่าถ้าเราสีข้าวขาว1กิโลกรัมเนี่ยจะได้ข้าวขาวครึ่งกิโลใช่ไหมคะแต่ข้าวกล้องจะได้ประมาณ6ขีดค่ะมีวิตามินแร่ธาตุสูงด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้ขายดีมากนะคะต่อปีเนี่ยหมดก่อนทุกทีเลยนะคะแต่ว่าไม่ชนปี
1: ครับก็ถือว่าเป็นสินค้าขายดีของที่ส่วนของเราเลยครับแล้วก็ตัวต่อไป
0: อีกตัวนึงตัวนี้คือผงผักเคลออร์แกนิกค่ะจากต้นเคลที่จากแปลงผักเพิ่มมูลค่าเรานะคะจากใบแก่หรือใบไม่สวยนะคะนำมาทำเป็นผงผักเคลผงผักเคลตัวนี้จะใช้เป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะคะเป็นราชินีของผักใช้โรยข้าวได้เลยใส่ซุปใส่โจ๊กนะคะหรือว่าจะนำไปปั่นเป็นสมูทตี้นำเป็นชงเป็นชานะคะได้หมดเรียกได้ว่าบำรุงเรื่องแคลเซียมค่ะตัวนี้เพิ่มมูลค่าได้เยอะสามารถเก็บได้นาน
1: ครับพี่เอกครับแล้วสินค้าตัวไหนของที่ส่วนของเราเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดอะครับ
0: เรียกได้ว่าถ้าขายดีหลักๆจะเป็นข้าวชาและผงผักเคลนะคะ
1: ครับ
0: อื่นๆเนี่ยเป็นพรีออเดอร์นะเรียกว่าขายดีหรือเปล่าด้วยความที่ว่าเวลาไม่พอนะคะอย่างน้ำมันเหลืองเนี่ยจะมีลูกค้าประจำอยู่ประมาณเดือนละประมาณ100ขวดอย่างเงี้ยค่ะเป็นพรีออเดอร์มาค่ะ
1: ครับแล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นใครล่ะครับ
0: เป็นลูกค้าที่รักสุขภาพค่ะแล้วต้องการของที่เป็นออร์แกนิกจริงๆค่ะแล้วมาเยี่ยมชมที่สวนแล้วโดยส่วนใหญ่ด้วยนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะจาก Facebook หรือจาก LINE กลุ่
1: ม
0: นะคะตามมาเพื่อนแนะนำมาค่ะเป็นเหมือนปากต่อปาก
1: พี่เอกครับเรามีการวางแผนหรือว่ามองอนาคตไว้ไหมครับว่าอนาคตเราจะมีการต่อยอดยังไงบ้างครับ
0: ค่ะในส่วนตัวพี่เองและกลุ่มนะคะพี่อยากจะพัฒนาสมาชิกในกลุ่มให้สามารถดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็ดูแลได้อย่างยั่งยืนโดยใช้พี่เป็นต้นแบบพี่อาจจะเป็นต้นแบบที่ไม่ได้ดีที่สุดนะคะแต่ก็มีบางอย่างที่นำไปปรับใช้ได
1: ้
0: ในส่วนของสวนเองพี่อยากให้เป็นโรงเรียนธรรมชาติที่ให้หลายๆคนเนี่ยได้มาเรียนรู้และได้พลังบวกแล้วได้กลับไปทำนะคะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องรอให้ถึง 100% ค่อยๆทำค่อยๆเริ่มกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำแล้วเราจะรู้ว่าเราเหมาะกับอะไ
1: ร
0: แล้วเราก็จะภูมิใจค่ะ
1: ครับอยากจะให้พี่เอส่งต่อเรื่องราวแรงบันดาลใจในการทำเกษตรนะครับว่าผู้ที่เขาสนใจอยากที่จะมาทำเกษตรแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะลงมือทำอยากจะให้พี่เอส่งต่อแรงบันดาลใจตรงนี้นะครับ
0: ค่ะคนที่อยากทำเกษตรนะคะแสดงว่าจะต้องมีใจรักอยากจะทำด้วยนะคะจะน้อยจะมากก็แล้วแต่อย่างน้อยอยากให้หาความรู้ก่อนนะคะแล้วค่อยๆทำถ้าเรารอเริ่มเมื่อพร้อม 100% แล้วล่ะอาจจะช้าไปค่อยๆทำคู่ๆไปกับงานประจำก็ได้ค่ะแล้วจะเห็นว่านอกจากการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยนอกจากจะให้ผลผลิตแล้วนะคะยังให้อิสรภาพกับเราด้วยนะคะก็คือเรื่องของความยั่งยืนความมั่นคงนะคะแล้วก็ให้ความภูมิใจที่เราทำแล้วอ่ะเราได้ให้ความสุขกายสุขใจกับตัวเองนะคะแล้วก็ให้กับคนอื่นด้วย
1: ครับคุณผู้ชมตอนนี้กำลังอยากที่จะทราบแล้วว่าช่องทางการติดต่อหรือว่าอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้อยากจะให้พี่เอฝากช่องทางการติดต่อหน่อยครับ
0: ค่ะติดต่อได้ที่ Facebook นะคะเป็นเพจบ้านสวนน้อยชมจันทร์ Natural Farming ค่ะที่

0: นี้ตั้งอยู่ที่เลขที่218หมู่9ตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามกันก็ได้ค่ะที่เบอร์0951240202ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆนะครับที่มาแบ่งปันองค์ความรู้แล้วก็เรื่องราวแรงบันดาลใจดีๆในเรื่องของการทำเกษตรนะครับคุณผู้ชมครับเวลาของรายการรอบภูมิภาคนะครับก็ได้หมดลงแล้วครั้งต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปหาเรื่องราวหาแรงบันดาลใจที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่เอแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
1: สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาต
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: ทุกบทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: โลกกลมๆบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: แล้วเด้อแก้ข่าวเลยไม่ตอบแฟนต้า
1: พอ

0: ื่อก็เอ๊ะกระดาฟังเจ้นเมินล่ะ
1: เออ
0: มาใช่
1: มาใช่ฮะ
0: คงเทพเอ๊ะ
1: อู้เหมือนกันไปได
0: ้โอเค
1: สำเนียงมันจะเหมือนได
0: ้คนเชียงรายเนาะ
1: แน่นอน

0: ี้เจ้าเจ๊อันนี้เป็นร้านสับสนก็เจ้า
1: สวย
0: อุ้ยแบบเลยเจ้าจะมาสาดอกใจเจ้าเจ๊ต้องใจทำเบย
1: ๆนี่หยา
0: เพราะเจ้ามีงานต่อเจ้า
1: ไปงานไหนอ่ะ
0: ไปงานดินเหนียวผู้ชายเจ้า

0: แฮว่าละลิ้นมาตันเข้าปากโทรมาละฮัลโหล
1: สูเลิกงานละมีไหนนะบัดเดี๋ยวเนี่ย
0: ไอ้แวะมากินกับเพื่อนไอ้นี่หน่อยนึงตัว
1: ก็บอกแล้วบ่ใช่กะเลิกงานอะแฮมไปนั่งร้านเหล้าฮะ
0: ข้าบ่ได้นั่งหรอข้ายืนมาอย่าน
1: ั่งก็จ้างจะยืนก็จ้างข้าบ่าสอบพอเวลาเวลาพ้องกะบัดเดี๋ยวนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วหึ
0: โหก็นาฬิกากับติดฝาบ้านให้โลสูก็สู่ยังบ่พอคนเดียว
1: บอกคือสู่บ่แจ้งคือสู่มาบอกคือข้าตกลงสู่จะปิกมาใดน่ะ
0: ก็น่ะข้าจะปิกมาใดดี
1: มึงเฮ้ยมึง

0: มอ่ะฮัลโหล
1: ถึงไหนล่ะประเดี๋ยวเนี่ย
0: อ๋อประเดี๋ยวนี้ลงมาเกือบขวดแล้วสู
1: ข้าถามว่าสูปีกมาถึงไหนมาเจ้ถามว่ากินเสี่ยงไปเต้าใดอ๋อประเดี๋ยวนี้ยังเจ๊เน่าเจ๊ตายอยู่ที่เก่าหันอยู่กะ
0: บ่ได้อยู่ที่เก่าแล้วนะสูข้าเขาย้ายมาตั้งในเพิ่นละโต๊ะตั้งนอกฝนตกหำอย่า
1: ถามว่าสูอ่ะปีกมาถึงไหนข้าโลกินข้าวอยู่เนี่ยข้าอยากเข้า
0: โหก็สูอยากเข้าสูยังบ่กินก่อนข้าก็บ่ได้เอาปากสูมาตีนุขี้มาตวยโหล
1: โดนแหมแล้วมึงหูจังอีปิ่วปักใบลูกยะใบไฟแลบหน่อยไปนะมึงเฮ้ยจะไปฮื้อข้าได้โทรมาแหมรอบแม่จะด่าอะจนหูตุบพออย่างหมาฝรั่งกะมา

0: ห้าห้ากินตับปูห้ากินไตบะผีปันใบบะตายลู่ตองบะผีกินหัวบะผัวผีทะเลบะผีไทบะควายสัตว์ตวงนางเหงาหน้าเซ่อบะผีปกกะลงบะห้าไตกัดบะห้าไตไก่บะห้าไตปองบะเฟ็ดหายบะลายลู่
1: มัน
0: เป็นยังไงล่ําเหลือบะเดียวเนี่ยกูโทรไปมึงบอกว่ามึงจะปิ๊กบ้านจะปิ๊กแล้วมึงยังบ่เข้าบ้านต้องฮอดบะเดียวมันหมายความว่าอย่างไรมันม่วนเต็มที่กันลั่นเล่าน่ะมันม่วนเต็มที่เลยมึงจะนอนหั่นบ่ฮะบะเดียวเนี่ยลูกเมียอยู่ยังบ้านยังจองมันบ่สําคัญแม่นก่อฮะมึงจะเอาอย่างไรบะเดียวเนี่ยกูจะฮื้อมึงเลือกระวังจมูกกับเมียมึงจะเลือกเอาอันใดถ้ามึงเลือกจมูกกับของเลือกกับเมียถ้ามึงเลือกเมียกับของมันเลือกกับจมูกมันยังมาตอบกูมาบะเดียวเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรกูถามมึงตีบ่ได้อ่ะฮะมึงจะเถียงกูกะโอ้บะเดียวเนี่ยมึงจะขึ้นเสียงกับกูเออก็ย้อนว่ามึงเป็นคนยากกะค่ำมาแรงมาหักเลือดตายกะเล่ากูก้ายกูก้ายหึหีบมึงก็งอกเลาะมึงก็จางเหี่ยวกับบ่ป้อนเข้าเขย่ากับบ่แห้งแตงกับบ่เมินเงินกับบ่หนีเปิ้งอ่ะไอ้หิไอ้หิไอ้หิไอ้หิกูบ่ยุ่มฮะมันเป็นยังไงฮะกูก้ายก้ายเนาะกับคนอย่างอีนี่นะมึงจะเอาอย่างไรมึงตอบกูมาบัดเดี๋ยวนี้ถ้ามึงบ่พอใจวันพุกมาจ๋าไปเลยไปอำเภอกุเซียนใบใหญ่กับมึงเข้าของมีตะการแม่งกับคนเกิงเออบ่ต้องมาอู้นั่งหัวบักมึงนี่นะกูก้ายใบก้ายบอดมันเป็นยังไงล่ะเหลือแจ๋งเอาแจ๋งตายอยู่ยังหั่นฮะกี่โมงกี่ยามแล้วก็ตามมึงยังบ่พอฮะโคตรผักกุนงงๆมึงมีหั่นกะโคตรป้อมึงมีหั่นกะ
1: ไอ้น่าไอ้ยังล่ำเหลือเนี่ยด่าเอาไปเนี่ยด่าหัวปะหัวเอ็นช่องไฟต่ะยังได้ล่ำเหลือเนี่ยหายใจทุ่งขี้ฮะ
0: กูบ่ใจไก่น้อย
1: เฮ้ยหายใจทั้งเหงือกอะ
0: กูบ่ใจปลาหลิมสรุปแล้วมึงจะปีกกับว่าบ่ปีก
1: ปีกกับปีก
0: ปีกบ้าน
1: ปีกไปหน้ากี่โต๊ะขี้เก่า

อีไปอีงั้งอีหลานอีห้าพวกอย่าเพิ่งกูได้เข้าแห่งซ้ำเนอะอีห้าดาบต่ออันลำเหลือกูไม่ได้ไปละดินนงดินเหนียวดินเนอร์กูอ่ะอีห้าก็ไปแข่งแชมป์แต่หัวมันตายนี่แหมก็เอากูอยู่ไหนกูไม่ใช่ผีกูเป็นคนงามเนอะ

0: เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮื
4: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร
5: ์ DC and welcome to the talk.
6: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
7: We don't know what they are. It is your ability to.
8: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
13: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
14: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: อง11ตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาเถอะลูก
4: ไม่แก้แม่สิเรานะแม
2: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
3: เลิกแก้งแม่เถอะลูก
5: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ

0: ในโลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริงๆ
1: แม่เล่นอะไรเนี่ย
0: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหาญชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันชิดาชีพเสรีครับ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องติดตามล่าสุดทางกองปราบปรามเองนะคะก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเงินอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในประเด็นนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันก่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักมากที่สถานีโจตาดาบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำทำให้ปริมาณน้ำไหลทะลักลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กแตกค่ะมวลน้ำเนี่ยทะลักท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจของฝั่งเมียนมาแต่ว่าถ้ามาดูเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำสายที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง4ชุมชนหลักเนื่องจากว่ายังมีแนวโน้มฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของประเทศเมียนมาค่ะไปดูสถานการณ์ระดับน้ำนะคะในแม่น้ำสายเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณสถานีสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ค่ะระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วต่ำกว่าระดับวิกฤตนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่ห่างจากใต้สะพานประมาณ60เซนติเมตรขณะนี้บริเวณดังกล่าวไม่มีฝนตกค่ะท้องฟ้าก็โปร่งนะคะส่วนระดับน้ำที่บริเวณสถานีบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาตรวจวัดได้ประมาณ1เมตร82เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าระดับวิกฤตที่2เมตร70เซนติเมตรโดยมีรายงานฝนตกเล็กน้อยปริมาณฝนสะสมนะคะ 51.5 มิลลิเมตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยแตกต่างจากช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยสักราวๆ4ทุ่มค่ะมีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะเกิดเหตุผนังกั้นแม่น้ำสายที่บริเวณฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเนี่ยแตกนะคะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นย่านการค้าแล้วก็เส้นทางสัญจรที่มีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

0: แล้วค่ะทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีค่ะก็ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดอีก1วันคือวันนี้นะคะเนื่องจากว่าสีน้ำเนี่ยยังแดงขุ่นอยู่ปริมาณน้ำก็ยังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังคงสามารถเดินเที่ยวชมได้เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะที่สภาพอากาศในไทยระยะนี้นะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเริ่มลดลงเนื่องจากว่าแนวฝนขยับลงมาทางใต้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่9บอกว่าวันนี้กลุ่มฝนหลักเคลื่อนตัวลงมาทางตอนล่างนะครับหลังมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาดันร่องมรสุมให้พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เสี่ยงเจอฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนหนักเป็นบางแห่งครับที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13 14กันยายนก็คือวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง23จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง13กันยายนนี้เช่นกันมีจังหวัดอะไรบ้างตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุโขทัยเพชรบูรณ์เลยขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดอุบลราชธานีลพบุรีชลบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลและนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากฝนสะสมครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมติดตามกันอยู่ล่าสุดณขณะนี้นะคะทางกองบังคับการปราบปรามก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็มีการแถลงผลการปฏิบัติจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมกับสีกาคนสนิทที่มีการเบียดบังเงินวัดกว่า200ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้นำของกลางที่ยึดได้จากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะก็มีทั้งทองคำแท่งทองรูปพรรณแล้วก็เงินสดโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าคดีนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือความผิดทางพระธรรมวินัยและการนำเงินที่ควรจะเข้าวัดเป็นเงินของตนเองค่ะก็คือเวลาคนมาทำบุญเนี่ยก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยกลับเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เป็นที่มาในการขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งอดีตเจ้าวาดวัดก็คือนายโชติแล้วก็สีกาเอนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจค้นจุดสำคัญที่เกี่ยวข้อง6จุดในหลายจังหวัดก็สามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าที่มาของคดีนี้เนี่ยคือประมาณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาปีนี้นะคะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีบอกว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะรวมถึงใช้ตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยทุจริตเงินวัดจึงเป็นที่มาให้กองปราบตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปพบ2เส้นเงินที่นำไปสู่พยานหลักฐานได้ค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
2: การตรวจสอบคดีเนี่ยนะครับมันมีความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าในหนังสือร้องเรียนเนี่ยระบุว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการบดีพ่อค้านะครับมีความเคารพศรัทธาจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับในการตรวจสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ได้ลงไปตรวจสอบจนได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับพบความมีพิรุธในหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยพบว่านะครับมันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุมงคลนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2ล้าน8แสนบาทเศษนะครับแล้วก็พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่ บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน 90-92 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับก็รีบเข้าไปขออนุมัติศาลนะครับจากศาลทุจริตนะครับภาคหนึ่งนะครับขออนุมัติหมายจับจำนวน2คนนะครับก็คือพระวชิรยานหรือนายอดิโชตนะครับทันประเสริฐในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและร่วมกันฟอกเงินนะครับส่วนนางสาวปุญญวีนะครับในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินนะครับเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วนะครับก็จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการในวันที่10กันยายนที่ผ่านมา
0: และหลังจากนั้นนะคะก็มีการเข้าตรวจค้น6จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบไปด้วยกทม.อยุธยาปทุมธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผลการตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถยึดทรัพย์ที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนได้215ล้านบาทมีการซุกซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิเนี่ยก็ไปพบเงินสดมีทั้งสกุลเงินบาทสกุลเงินต่างประเทศกว่า144ล้านบาทค่ะมีทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า1066บาทพระเครื่องเรื่องโฉนดที่ดินแล้วก็หลังจากนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของเส้นเงินต่างๆทางด้านของนายกฤษกรสนิทศักดีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเหตุแห่งการสึกของเจ้าอาวาสค่ะไม่ใช่ด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นเหตุปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาหมวดใหม่ได้อีกพร้อมแนะนำประชาชนนะคะเรื่องของการทำบุญตามวัดต่างๆสามารถใช้วิธีการสแกน QR code แทนใบอนุโมทนาบัตรเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอนเวลา 23:11 นาทีนะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้นำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามครับว่าอยากจะขอโทษอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรไหมเครียดหรือเปล่าแต่ว่าอดีตหลวงพ่อโชติตอบเพียงแค่ว่ามันเป็นธรรมดาครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารเลยลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับ
3: อาจารย์โชติอยากจะพูดอะไรไหมครับ
4: อ
3: ยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมครับ
4: เครียดไหมคะท่าน
3: ได้ทานข้าวมั้งหรือยัง
4: ธรรมดาครับเป็นธรรมดาน
1: อกจากนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจขนมานี่คือทรัพย์สินทั้งหลายของอดีตหลวงพ่อโชตินะครับใช้รถมากถึง4คันในการขนมามีรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันรถกระบะ1คันแล้วก็รถตู้อีก1คันถึงจะสามารถขนทรัพย์สินทั้งหมดของอดีตหลวงพ่อโชติมาได้และตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เดินทางมาตรงนี้ช้าเนี่ยเพราะใช้เวลาในการนับทรัพย์สินเยอะมากครับโดยเฉพาะเงินสดธนบัตรเนี่ยต้องใช้เครื่องนับธนบัตรเตรียมไปถึง4เครื่องตรงนี้คือตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่านะครับทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นตอนเกือบ2ทุ่ม 19:43 นาทีตำรวจนำตัวนายเชษฐาซึ่งเป็นวัยวจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์ออกมาจากอาคารเพื่อจะพาขึ้นรถเดินทางกลับหลังจากก่อนหน้านี้เชิญมาสอบปากคำนานถึงเกือบ5ชั่วโมงผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามครับว่าได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าว่าอดีตเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเรื่องของการเบิกจ่ายเงินของทางวัดแต่ว่าวัยวจกรสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ตอบคำถามใดๆครับ
3: เกี่ยวข้องอะไรอยู่แต่ปฏิเสธหรืออะไรไงสักหน่อยไหม
5: พูดง่าย
6: ๆอันนี้ประมาณในฐานะเพื่อน
5: อันนี้แล้วสีกาเข้ามาอยู่ทางที่ยัง
6: ทราบเรื่องท่านเจ้าอาวาส
5: ผมบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้มาเป็นปี2ปีอะไรจริงๆนะพี่พูดอะไรสักหน่อยไหมอยากจะปกป้องวัดไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่ามันมี
7: ไปได
5: ้มีการเมืองอะไรในวัดอะไรที
1: ่วัยวจกรไม่ตอบเลยนะครับแต่ว่าตำรวจที่พาตัวมาสอบปากคำเนี่ยบอกว่าพาวัยวจกรมาในฐานะพยานครับระหว่างดำเนินการตามกระบวนการส่วนความชัดเจนขอให้รอรายละเอียดในการแถลงข่าวก็คือข่าวเมื่อสักครู่ที่คุณปฐมพรรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปนะครับแล้วก็ขอเวลาให้ตำรวจทำงานก่อน เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกองปราบปรามนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่88/15หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็คือบ้านของคนนี้ครับสีกะเอ๋นางสาวบุญญาวีอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับพระเครื่องนั่นคือเนื้อทองคำนะครับ35องค์มีทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมน้ำหนัก90บาททองคำคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทมีเงินสดอีก 3,592,300 บาทโทรศัพท์3เครื่อง iPad อีก1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดินอีก2ฉบับสมุดบัญชีมี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและมีสลากออมสินอีก4ใบหลังจากนั้นก็นำตัวสีกาเอเข้าไปสอบปากคำที่กองปราบครับ
0: ขณะที่พระเทพวชิระจริยาจารย์ค่ะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรื่องของการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวัดพระอารามหลวงเนื่องด้วยในส่วนของพระวชิระญาณหรือว่าหลวงพ่อโชตินะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลาสิกขาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าวาดว่างลงไปค่ะจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ4วรรค2แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่19มีการแต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าวัดวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: ส่วนประชาชนทั่วไปก็มีข้อควรระวังด้วยนะครับเพราะว่าคดีอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปหลักฐานออกมาทางตำรวจไซเบอร์ก็แจ้งเตือนนะครับสายโซเชียลสายโพสต์สายแชร์คลิปทั้งหลายอย่าไปแชร์คลิปที่เข้าข่ายเป็นสื่อลามกอนาจารลงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อให้ไม่ได้โพสต์เองเป็นคนแชร์หรือว่าคนส่งต่อก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกโทษเท่ากันเลยครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับครับ
0: ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะค่ำวานนี้ค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสก่อนที่ทางตำรวจจะขับรถราดตระเวนผ่านจุดระเบิดดังสนั่นนะแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายเนี่ยยังมีการหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าค่ะก็เป็นภาพในขณะที่คนร้ายนะคะได้มีการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนนะคะเอามาจอดไว้ที่บริเวณริมถนนค่ะจากนั้นก็แอบเดินหลบเข้าไปในป่าข้างทางก่อนที่จะเกิดเสียงดังระเบิดขึ้นขณะที่รถตำรวจสายตรวจกำลังขับผ่านที่บริเวณดังกล่าวพอดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะล่าสุดตำรวจสภ.มายอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก็ไปพบค่ะชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนจึงเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
1: ส่วนเหตุยิงปะทะผู้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวรอยต่อ2อำเภอของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มคนร้ายเสียชีวิตไป2คนนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้ายึดอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องได้คาแคมป์ที่พักกลางป่าเลยครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวเขตรอยต่อระหว่างตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุพยานก่อนผลตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์จะยืนยันบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2คนนะครับรายแรกเป็นชายอายุ46ปีมีหมายจับอยู่6หมายจากการก่อเหตุความมั่นคงหลายคดีรวมถึงเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วก็ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ส่วนรายที่2เป็นชายอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายครับเกี่ยวข้องกับคดียิงและวางเพลิงซึ่งก็รวมถึงเหตุยิงและวางระเบิดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกพร้อมระเบิด

0: ชาชนเป็นสำคัญค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้พลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2และวาระ3เสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับใช้เวลาอภิปรายไปถึง4วันส่วนวันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาของฝั่งวุฒิสภาครับการประชุมวุฒิสภาเป็นวาระพิเศษวันนี้มีวาระสำคัญก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทหลังจากทางสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบวาระ3ไปแล้วเย็นวันนี้นะครับโดยมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ทําหน้าที่ประธานในการประชุมโดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาครับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเน้นการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนหลังจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะอภิปรายทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณก่อนจะลงมติให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปย้อนไปที่การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่มีนายโสภณ สารัมประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทฉบับเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จก็สภาพิจารณาต่อเนื่องเป็นวันที่4หลังจากสมาชิกอภิปรายได้ลงมติแต่ละร่างในวาระที่2ครบทั้งร่างจำนวน41มาตราตลอดทั้ง4วันพอมาถึงเวลา 20:35 ที่ประชุมก็ลงมติในวาระ3ครับซึ่งผลออกมา338ต่อ144เสียงเห็นชอบร่างพรบ.ฉบับนี้งดออกเสียงไป2เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงนอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบให้มีการส่งข้อสังเกตจากคณะกรรมการไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปด้วยครับ
1: มาดูกรณีเรื่องของชุมชนชาวยิวกันบ้างนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ไปพบรุดในการถือครองที่ดินแล้วก็อาจจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจที่ภูเก็ตแล้วก็ที่ชลบุรีสั่งให้มีการตรวจเส้นทางการเงินหากพบเป็นนอมินีหรือว่าเป็นการฟอกเงินพร้อมที่จะเพิกถอนสัญชาติแล้วก็มีการเนรเทศออกนอกประเทศรวมถึงยึดทรัพย์ในทันทีค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและในอำเภอบางคล้าลงพื้นที่ตรวจสอบสุสานชาวยิวในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าทันทีที่ไปถึงนะคะชาวบ้านในพื้นที่มายืนถือป้ายประท้วงแล้วก็ป้ายขอบคุณรัฐมนตรีที่ไม่ทิ้งประชาชนพร้อมกับตะโกนเรียกร้องให้ย้ายสุสานออกไปชาวบ้านเนี่ยกังวลค่ะในเรื่องของสุขอนามัยน้ำเหลืองแล้วก็กลิ่นที่อาจจะไหลปนเปื้อนพื้นที่เกษตรกรรมได้ซึ่งจากการเดินสำรวจภายในก็ไปพบศพถูกนำมาฝังจริง4ร่างนะคะโดย3ร่างแรกเนี่ยมีการโบกปูนปิดทับแล้วก็สลักหินอ่อนระบุปีที่เสียชีวิตคือปี2566 2568และ2569ส่วนอีก1ร่างค่ะยังอยู่ภายในเต็นท์สภาพยังไม่ได้โบกปูนโดยนายพลพียืนยันชัดเจนบอกว่าสุสานแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตนะคะแม้ว่าเคยได้ใบอนุญาตเมื่อปี2564แต่ต่อมาค่ะปี2566เนี่ยไม่ได้รับการต่ออายุดังนั้นการที่จะนำศพเนี่ยมาฝังจึงผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแม้ว่าทางบริษัท

0: นั้นจะประสานขอย้ายร่างไปสุสานย่านเจริญกรุงแต่นายพลพีสั่งระงับการย้ายทันทีค่ะโดยให้เหตุผลบอกว่าต้องพิสูจน์ก่อนว่าทั้ง4ร่างเนี่ยเป็นใครเสียชีวิตจากสาเหตุใดเพราะไม่มีการแจ้งตายกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็ต้องพิสูจน์ว่าเป็นชาวต่างชาติตามป้ายหินอ่อนเนี่ยจริงหรือไม่นะคะเพื่อป้องกันการอำพรางศพนอกจากเรื่องศพแล้วเนี่ยก็ยังพบพิรุธค่ะเรื่องของการถือครองที่ดินพื้นที่สุสานเนี่ยมีขนาดประมาณ15ไร่มูลค่ากว่า20ล้านบาทผู้ถือครองก็คือบริษัทการชาบัตจำกัดหรือผู้ถือหุ้นเป็นชาวอิสราเอล3คนที่ได้รับสัญชาติไทยและยังตรวจสอบก็พบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นนี้มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตและที่ชลบุรีทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ค่ะกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างเข้มข้นหากพบว่าเป็นนอมินีหรือว่ามีพฤติกรรมฟอกเงินกฎหมายไทยก็พร้อมที่จะอายัดทรัพย์สินเพิกถอนสัญชาติแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศทันทีย
1: ังก็ต้องมีการตรวจสอบไปอีกเบื้องต้นเขาก็แจ้งว่าเขาอยากจะย้ายทั้ง3ร่างไปที่เจริญกรุงนะครับที่มีสุสานอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นเจริญกรุงเนี่ยเขาแบ่งเป็น2โซนโซนหนึ่งก็เป็นของต่างชาตินั่นอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยร้อยกว่าตารางวาเนี่ยก็รู้สึกว่าบริษัทเขาก็ไปเช่าอยู่แล้วซึ่งตอนนี้มีร่างของชาวอิสราเอลอยู่ประมาณ49หลุมผมไม่แน่ใจว่ามีที่เพียงพอไหมที่นั่นนะครับแต่ว่าก่อนย้ายเนี่ยก็ต้องขอเอกสารด้วยว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นนายนี้จริงแล้วก็เสียชีวิตโดยวิธีการใดด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เป็นการอำพรางร่างของใครที่เสียชีวิตในประเทศไทยนะครับบริษัทที่มาซื้อที่เนี่ยชื่อบริษัทการชาบัตนะครับซึ่งเป็นชาวอิสราเอลนะครับแต่ได้สัญชาติไทยทั้งหมด3คนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขามีสัญชาติไทยแล้วก็ถือว่าเป็นคนไทยก็สามารถซื้อที่ได้นะครับที่ดินทั้งหมดบริเวณนี้เนี่ยที่เขาซื้อน่าจะประมาณสัก15ไร่นะครับมูลค่าประมาณ20ล้านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทนี้หรือผู้ถือหุ้นบริษัทนี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นในชาบัตที่เราไปที่ป่าตองด้วยซึ่งตอนนี้ตัวกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกับกรม DSI แล้วก็ปปง.เราก็กำลังขยายเครือข่ายนี้อยู่นะครับว่าที่มาของเงินแหล่งมาของเงินการเงินต่างๆที่มาดูแลรักษาหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างแล้วก็บริษัทนี้นะครับหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่ชลบุรีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ท่านวรศิษย์เรืองประสิทธิ์มท.4เนี่ยได้ไปจับกลุ่มได้ไปไม่ใช่ได้ไปค้นสถานที่นะครับที่ชลบุรีประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วแล้วตอนนี้ DSI ก็ออกหมายเรียกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีความเชื่อมโยงกันจริงนะครับก็เราก็ต้องตรวจสอบเข้มข้นกว่านี้นะครับแล้วก็เป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการทำความผิดจริงมีการฟอกเงินธุรกิจสีเทาหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายจริงเนี่ยเราสามารถถอนสัญชาติได้นะครับการที่เขามีสัญชาติไทยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะมีความอำนวยความสะดวกอย่างอื่นๆยกเว้นแต่การซื้อที่ดินกฎหมายไทยก็สามารถอายัดทรัพย์สินได้การกระทำของชาวต่างชาติที่มีสัญชาติไทยเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติได้แล้วก็เชิญออกนอกประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ทางด้านของชาวบ้านแล้วก็อดีตผู้ใหญ่บ้านยืนยันบอกว่าบริเวณนี้ค่ะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและก็เป็นชุมชนค่ะไม่เคยมีการทำประชาพิจารณ์มาก่อนจึงขอคัดค้านถึงที่สุดแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบย้อนหลังว่าที่ดินผืนนี้และสัญชาติไทยของผู้ถือหุ้นได้มาอย่างถูกต้องโปร่งใสหรือไม่ค่ะ
2: สลับมาติดตามความคืบหน้าในการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เขตคลองเตยนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เตรียมทดสอบระบบเพื่อหาจุดที่รั่วซึมให้แน่ชัดในช่วงเวลา 16:00 นวันนี้แต่ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในระหว่างการทดสอบระบบเจ้าหน้าที่ก็เลยกำหนดให้ประชาชนในพื้นที่สีแดงและรัศมี50เมตรขยับไปอยู่ในจุดปลอดภัยช่วงเวลาที่มีการทดสอบครับไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะมีฝนตกหนักแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการเปิดผิวดินตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วในจุดที่1และจุดที่3เพิ่มเติมซึ่งก็ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% โดยตั้งเป้าจะขุดเจาะไปจนถึงแนวรถไฟให้แล้วเสร็จภายในช่วงบ่ายวันนี้และจากการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์ประชาการเหตุการณ์คาดว่าประมาณ 16:00 นวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญจะทำการทดสอบระบบโดยใช้วิธีอัดแรงดันเข้าไปในท่อเพื่อหาจุดที่รั่วซึมถ้าพบจุดรั่วแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมทันทีก็น่าจะทำให้สถานการณ์ชัดเจนมากขึ้นช่วงเย็นวันนี้เลยส่วนสถานการณ์กลิ่นน้ำมันในช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ากลิ่นเบาบางลงนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกัน

0: ความเสี่ยงระหว่างที่จะมีการทดสอบอัดแรงดันที่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยกำหนดให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงรวมถึงบ้านเรือนในรัศมี50เมตรจากแนวท่อออกจากพื้นที่ไปอยู่ที่จุดปลอดภัยก่อนเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดโฟมเพื่อป้องกันไอระเหย Wi-Fi พร้อมทั้งจัดตั้งเขตห้ามเข้าอย่างเข้มงวดทำให้ห้ามทำให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาดและมีการตรวจวัดระดับไอระเหยน้ำมันหรือว่า LDL ทุกๆ1ชั่วโมงรวมถึงปรับย้ายศูนย์ประชาการและจุดสังเกตการของสื่อมวลชนให้อยู่ห่างออกจากแนวท่อส่งน้ำมันแล้วทางด้านบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT ในฐานะผู้ดำเนินกิจการระบบท่อขนส่งน้ำมันก็ได้ออกหนังสือชี้แจงมานะครับว่าบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชนเป็นสำคัญทั้งนี้ถ้าหากผลตรวจสอบพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัททางบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบชดเชยตามภายใต้กรมธรรม์ที่ได้จัดทำไว้อย่างเต็มที่ครับ
1: มีชาวบ้านในจังหวัดระยองนะคะร้องเรียนโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยมีการปล่อยน้ำเสียลงคลองค่ะจนน้ำเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยล่าสุดนะคะทางจังหวัดก็ร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำเบื้องต้นมีการระงับการระบายน้ำทิ้งชั่วคราวแล้วค่ะนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองลงพื้นที่ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสาธารณสุขและเทศบาลนครมาบตาพุดค่ะไปตรวจสอบโรงงานฟอกย้อมและทอผ้าในตำบลห้วยโป่งหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงคลองน้ำชาจนน้ำในคลองเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบระบบการจัดการน้ำเสียแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำในคลองนะคะรวมถึงที่บริเวณบ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกนอกโรงงานเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำซึ่งผลตรวจในเบื้องต้นก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่ายังต้องรอผลการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยละเอียดจากห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้ให้โรงงานระงับการระบายน้ำทิ้งเป็นการชั่วคราวเอาไว้ก่อนระหว่างที่รอผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องแลบและหากพบว่าคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก็อาจจะพิจารณาให้โรงงานดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดสีของน้ำก่อนระบายออกนอกโรงงานขณะที่นายประเสริฐจันทร์พัวเตี้ยรองนายกสมาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนก็ยังมีความกังวล นะคะเกี่ยวกับสีของน้ำสภาพแวดล้อมที่บริเวณจุดระบายน้ำรวมถึงการสะสมของหญ้าแล้วก็ตะไคร่จึงอยากให้มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำอย่างละเอียดแล้วก็นำผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุแล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่งแต่ก็อยากให้มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่ององ
0: คมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่เรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีและคณะกรรมการมูลนิธิได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในเรือนจำจากนั้นได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อตรวจเยี่ยมห้องปันสุขซึ่งเป็นห้องที่ผู้ต้องขังมารับการรักษาเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน
1: มีข่าวเตือนภัยจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเตือนให้ระวังเรื่องของ SMS ที่มิจฉาชีพเนี่ยมีการแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระค่ะแล้วก็หลอกให้มีการกดลิงก์กรอกข้อมูลเรื่องของบัตรเครดิตย้ำนะคะหยุดก่อนคลิกค่ะเช็คก่อนจ่ายพร้อมกับแนะนำช่องทางตรวจสอบใบสั่งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ พลตำรวจโทนิติธรจันตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยพบการส่ง SMS นะคะปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรที่ค้างชำระพร้อมกับมีการแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือว่าชำระค่าปรับค่ะโดยอาจใช้ข้อความเพื่อเร่งให้ดำเนินการอย่างเช่น

0: ชำระภายใน15วันลด 50% นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกดเข้าไปนะคะก็จะไปเจอเว็บไซต์ปลอมที่มีรูปแบบเนี่ยคล้ายระบบใบสั่งจราจรแล้วก็แสดงรายละเอียดอย่างเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาแล้วก็จำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก็หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตแล้วก็ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำเลยนะคะว่าไม่มีนโยบายทวงถามค่าปรับผ่านทาง SMS ที่แนบลิงก์หรือว่า QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าวค่ะขอให้ประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชัน Policecare และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะแต่ว่าหากพบเหตุหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191แล้วก็ที่หมายเลข1599ตลอด24ชั่วโมง
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือภาคเอกชนไทยอินเดียครับผลักดันความสัมพันธ์จากคู่ค้าสู่พันธมิตรร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานและนวัตกรรมสู่ตลาดโลกพร้อมกำหนดสาขาอุตสาหกรรมศักยภาพสูงภายใน45วันเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงข้อตกลง FTA ในอนาคตนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเวที India Thailand Regional Co-creation Partnership ณสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงนิวเดลีหารือร่วมกับภาคเอกชนไทยในอินเดียและพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนอินเดียเพื่อรับฟังข้อเสนอพร้อมต่อยอดความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและบริการจากความสัมพันธ์แบบคู่ค้าสู่ Co-creation หรือการร่วมสร้างนำจุดแข็งเทคโนโลยีองค์ความรู้และมาตรฐานของทั้ง2ประเทศมาบูรณาการเพื่อพัฒนาสินค้าบริการและธุรกิจใหม่ก่อนจะขยายตลาดร่วมกันไปยังประเทศที่3สำหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพพัฒนาความร่วมมือแบบ co-creation ได้แก่อาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารและความมั่นคงทางอาหารเภสัชภัณฑ์โลจิสติกและกระบวนการขนส่งควบคุมอุณหภูมิพลังงานสีเขียววัสดุก่อสร้างสีเขียวอุตสาหกรรมอวกาศและภาคบริการทั้ง2ฝ่ายจะร่วมกันคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายใน45วันซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญสู่การจัดทำความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงระบบชำระเงินโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบ UPI ของอินเดียกับระบบชำระเงินของไทยเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศร่วมกับหน่วยงานของอินเดียด้วย
5: ส่วนมาตรการการสกัดกั้นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับ11องค์กรในภาคการเงินค่ะเดินหน้าในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือเชิงรุก1ในมาตรการที่คาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมนี้ก็คือการคุมเข้มธุรกรรมเงินสดมูลค่าสูงนะคะ

0: คือผู้ที่ฝากหรือว่าถอนเงินสดเกิน5ล้านบาทจะต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงินอย่างชัดเจนค่ะนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าได้ร่วมมือกับทางผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล11หน่วยงานทั้งกลุ่มสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาติสมาคมสถาบันการเงินของรัฐสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทยสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงินสมาคมและชมรมผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ดำเนินมาตรการสำคัญหลายด้านค่ะเพื่อป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายการยกระดับกระบวนการตรวจสอบตัวตนและความเสี่ยงของลูกค้าการตรวจสอบการทำธุรกรรมเงินสดเสี่ยงสูงและการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ตรวจจับความผิดปกติเชิงรุกนอกจากนี้ค่ะจะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลเสี่ยงเพื่อเชื่อมโยงต่อไปยังระบบกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเงินและรายชื่อบัญชีต้องสงสัยอย่างเช่นบัญชีม้าระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศการจะทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้งการใช้เครือข่ายชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่กลุ่มเปราะบางสำหรับมาตรการที่คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนตุลาคมนี้ค่ะคือการกำหนดให้ผู้ฝากหรือว่าถอนเงินสดมูลค่าเกิน5ล้านบาทขึ้นไปจะต้องแสดงหลักฐานที่แจ้งมาที่ไปของเงินอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับการควบคุมการใช้เงินสดซื้อขายทองคำแท่งมูลค่าสูงและการร่วมกับทางสำนักงานก.ล.ต.ออกเกณฑ์กำกับดูแลการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อป้องกันการเอาเงินออกนอกประเทศโดยที่ไม่ผ่านระบบซึ่งที่ผ่านมานะคะมาตรการเข้มงวดในการถอนเงินสดเกิน5ล้านบาทก็สามารถลดปริมาณการถอนเงินสดลงจากเดือนละประมาณ 100,000 ล้านบาทเหลือเพียงประมาณ 40,000 ล้านบาทขณะที่การใช้เงินสดซื้อทองคำแท่งมูลค่าสูงลดลงถึง 70%
1: เราจะยกระดับการกำกับการดูแลธุรกรรมเหล่านี้นะครับเราจะไม่มีอำนาจในการไปตรวจจับหรือยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นได้นะครับแต่เรามีช่องทางที่เราสามารถสร้างความยากลำบากในการเข้ามาใช้บริการในการเงินโอนเงินเข้าบัญชียากขึ้นใช้เข้าเงินเข้ามาแล้วก็ออกยากขึ้นโอนออกยากขึ้นถอนเป็นเงินสดยากขึ้นถอนเป็นเงินสดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินอื่นยากขึ้นอันนี้เป็นความพยายามของเราครับความมุ่งหวังก็คืออยากให้ธุรกรรมที่เป็นเรื่องของเงินเทาทั้งหลายเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีพนันออนไลน์ฟรอดสแกมหรือคอร์รัปชันทั้งหลายเนี่ยมันมีความยากลำบากขึ้นแล้วก็จะลดลงหวังว่าจะลดลงในท้ายที่สุดครับที่ผ่านมาก็ทำมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ยกทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็แชร์ข้อมูลนะครับจากนี้ก็อย่างที่เคยว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของการฝากเงินสดเกิน5ล้านนะครับจากนี้ไปน่าจะประมาณเดือนตุลาจะต้องบอกว่าตอบให้ได้ว่าเอาเงินมาจากไหนนะครับค้าขายอะไรถึงรับเป็นเงินสดถึง5ล้าน10ล้านนะครับมาปกติมันก็เป็นเงินโอนเป็นเช็คกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าตอบได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ฝากได้นะครับหรือเรื่องของการซื้อทองมูลค่าสูงๆครับเช่นซื้อทองทีละ10ล้าน15ล้านแล้วแบกเงินสดใส่กระเป๋าไปซื้อ10ล้าน15ล้านคงต้องตอบว่าทำไมถึงต้องใช้เงินสด10ถึง15ล้านไม่ใช่เงินโอนหรือไม่ใช้การจ่ายด้วยเช็คครับอันนี้ก็เงินมาจากไหนครับนี่ก็เป็นความพยายามในการทำไปเรื่อยๆนะครับ
2: สสปท.มอบรางวัล Zero Accident Campaign 2026นะครับให้แก่สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของแรงงานพร้อมเตรียมยกระดับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุเป็นศูนย์สู่ความสูญเสียเป็นศูนย์รับมือโลกการทำงานยุคใหม่ครับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี2569หรือ Zero Accident Campaign 2026ให้แก่สถานประกอบการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม147แห่งโดยมีนางยานิกาเทียนทองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัลร่วมกับนายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ผู้อำนวยการสสปท.รางวัลดังกล่าวถือเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของแรงงานด้วยการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบสำหรับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลเช่นการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดและบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนทั้งนี้สสปท.เตรียมขับเคลื่อนแนวคิด Zero Accident ไปสู่ Zero Harm คือการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดสุขความสูญเสียต่อชีวิตสุขภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานโดยนำ AI มาใช้วิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงในสถานที่ทำงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะและส่งเสริมสุขภาพของแรงงานไทย
0: ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะได้คุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงของผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดค่ะมีการออกตรวจสอบลานรับซื้อแล้วก็โรงงานอาหารสัตว์เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรเน้นความถูกต้องของเครื่องวัดความชื้นแล้วก็ปิดป้ายราคาเพื่อความโปร่งใสนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยเข้าตรวจสถานประกอบการ151แห่งใน21จังหวัดแบ่งเป็นโรงงานอาหารสัตว์30แห่งแล้วก็ผู้รวบรวมอีก121แห่งโดยพบว่าปฏิบัติถูกต้อง136แห่งแล้วพบผู้กระทำผิด15รายซึ่งทั้งหมดนะคะเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นที่ไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือว่าคำรับรองหมดอายุถือเป็นความผิดตามพรบ.มาตราช่างตรวงวัดปี2542เจ้าหน้าที่ได้เปรียบเทียบปรับบุคคลธรรมดา12รายรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายรายละ 20,000 บาทรองอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำด้วยนะคะว่าเครื่องวัดความชื้นค่ะเป็นปัจจัยสำคัญหากความคาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยจะส่งผลต่อราคารับซื้อแล้วก็รายได้ของเกษตรกรโดยตรงซึ่งสั่งการให้ทางพาณิชย์จังหวัดนะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบเครื่องชั่งและการติดป้ายราคาโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญอย่างเช่นที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ที่จังหวัดตากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมซึ่งก็เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบ
2: วันนี้เป็นคิวของชาวจังหวัดเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์นะครับที่ต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักมากในขณะที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกและหลายจังหวัดภาคใต้ก็เสี่ยงจะเจอฝนตกหนักแบบตกหยุดๆไปตลอดทั้งวันติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT อยู่ในช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่9แล้วค่ะพิกัดฝนได้ขยับลงมาทางตอนล่างมากขึ้นหลังมวลอากาศเย็นจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมส่งผลให้วันนี้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ต้องระวังค่ะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งตกหยุดได้ทั้งวันขณะในโซนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนลดลงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะแม้มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจะยังไม่ทำให้เกิดอากาศหนาวในบ้านเราแต่ตอนบนวันนี้พื้นที่สูงสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นและหมอกหนาเช้านี้ยอดดอยอินทนนท์วัดอุณหภูมิต่ำสุด12องศาเซลเซียสกิ่วแม่ปาน14องศาเซลเซียสทัศนวิสัยลดลงจากหมอกผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะและอีกหนึ่งช่วงที่ต้องจับตา11ถึง13กันยายนตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ใช้ฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13 14กันยายนนี้ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อรอบวันนี้ในส่วนของภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ค่ะตกได้ที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามสำหรับ รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักในบางพื้นที่ของนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ฝนเพิ่มตกได้ 70% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีครับ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารณาริศA previous councillor has visited Maesaw district of Tak to follow up on efforts to improve healthcare services for inmates under the Bansuk project. The initiative aims to ensure inmates have access to quality medical care in line with human rights principles. General Paibun Kumchaya, Royal Privy Councillor and Deputy Chairman of the Foundation for the Bansuk Doing Good for the Nation, Religions and the Monarchy Project, visited the prison in Maesaw District, Tak Province, to follow up on the project's progress. The Privy Councillor and his delegation were welcomed by Deputy Governor of Tak, Suni Busapan, along with relevant government officials. During the visit, the Privy Councillor and the Foundation's committee received a briefing on the project's progress and inspected its operations inside the prison.The delegation later visited Maesaw Hospital to inspect the Bansuk room where inmates receive medical treatment. The visit focused on improving healthcare services for inmates and ensuring they have access to quality medical care in accordance with human rights principles.Authorities are stepping up efforts to locate a leak in an oil pipeline that has contaminated the drainage system under the Rama 3 Bridge in Klong Toei District of Bangkok. Despite heavy rain this morning, officials continued excavating along the 14-inch oil pipeline. More than 70% of the work has been completed, with crews aiming to reach the railway area by this afternoon.Following a meeting at the Incident Command Center, experts are expected to conduct a pressure test at around 4 p.m. today. The test will inject pressure into the pipeline to identify the exact location of the leak. If a leak is found, repair work will begin immediately. Officials say the smell of oil has become less noticeable and remains within safe levels.However, as a precaution during the pressure test, residents in the red zone and homes within 50 meters of the pipeline have been asked to temporarily move to designated safe areas. Officials have also sprayed foam to prevent flammable vapors and established a strict restricted area. Any activity that could create sparks is prohibited, while oil vapor levels, or LELs, are being monitored every hour.Meanwhile, BAF's Pipeline Transportation Company, or BPT, says it'll cooperate fully with the investigation and provide compensation if the damage is found to be within its responsibility. The Bank of Thailand is tightening controls on high-value cash transactions as part of a broader push to crack down on financial crime. From October, cash deposits or withdrawals exceeding 5 million baht will require clear proof of the source of funds. วิไทรัตนากร Governor of the Bank of Thailand or BOT says the central bank is working with 11 financial sector organizations to strengthen measures against illegal financial transactions, money laundering and mule accounts. The measures include stronger customer identity and risk checks, closer monitoring of high-risk cash transactions, and advanced technology to detect suspicious activity.The initiative also includes developing a database of high-risk individuals and linking it to a central system to share information on financial transactions and suspicious accounts among financial institutions and relevant authorities. The BOT also plans to introduce standard guidelines for anti-money laundering operations and work with communities to strengthen financial awareness among vulnerable groups.One key measure expected to take effect in October will require people depositing or withdrawing more than 5 million baht in cash to provide clear evidence of the source of the funds. Authorities will also tighten controls on high-value cash purchases of gold bars and work with the Securities and Exchange Commission, or SEC, to regulate digital asset transfers and prevent funds from being moved overseas outside the formal financial system. Previous measures can reduce monthly cash withdrawals above 5 million baht from around 100 billion baht to 40 billion baht, while high-value cash purchases of gold bars have fallen by 70%.
1: เราจะยกระดับการกำกับการดูแลธุรกรรมเหล่านี้นะครับเราอาจจะไม่มีอำนาจในการไปตรวจจับหรือยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นได้นะครับแต่เรามีช่องทางที่เราสามารถสร้างความยากลำบากในการเข้ามาใช้บริการในการเงินโอนเงินเข้าบัญชียากขึ้นใช้เข้าเงินเข้ามาแล้วก็ออกยากขึ้นโอนออกยากขึ้นถอนเป็นเงินสดยากขึ้นถอนเป็นเงินสดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินอื่นยากขึ้นอันนี้เป็นความพยายามของเราครับความมุ่งหวังก็คืออยากให้ธุรกรรมที่เป็นเรื่องของเงินเทาทั้งหลายเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีพนันออนไลน์ฟรอดสแกมหรือคอร์รัปชันทั้งหลายเนี่ยมันมีความยากลำบากขึ้นแล้วก็จะลดลงหวังว่าจะลดลงในท้ายที่สุด
4: The flood situation along the Thai-Myanmar border has eased, with water levels in Mesai, Chiang Rai now below the critical level. However, authorities remain on alert as more rain is possible upstream in Myanmar. Water levels in the Sai River at the Thai-Myanmar Friendship Bridge No. 1 have fallen below the critical level and are now about 60 centimeters below the bridge. The area is currently dry with clear skies.At Ban Cho Ta Da Station, Myanmar, the water level stands at 1.82 meters, below the critical level of 2.7 meters. Light rain has been reported, with 51.5 millimeters of accumulated rainfall. Authorities are continuing to closely monitor water levels and rainfall, as more rain is possible upstream in Myanmar.At around 10 p.m. last night, a section of the Sai River embankment in Tha Ki Lek, Myanmar, broke, sending flood water into residential and commercial areas of Tha Ki Lek. The situation has since returned to normal. Meanwhile, the Jet Sao Noi Waterfall National Park in Saraburi Province has suspended all water activities for another day due to muddy rising water following heavy rain. Visitors can still walk around the park.สงขลา

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าวันนี้ป้ากะเฮาถึง2คนเจ้าน้องพี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจเจ้าก
0: ับข้าเจ้าอารตาแชร์ต่อเจ้า
1: ครูนะคะน่าจังกับขนาดเลยในวันนี้เนาะเฮาเตรียม energy boost energy มาบางคนนะกินข้าวแล้วเริ่มตาจะปิดแล้วคุณผู้ชมบ่ได้บ่ได้ตั้งเก๋าเปิดทีวีช่อง11มาติดตามรายการคลิปเด่นคนเมืองรับความบันเทิงกันก่อนนะเจ้าแน่นอนว่ารายการของเฮารวบรวมคลิปของคนเมืองอินฟลูเอนเซอร์ทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของคนเมืองกำอู้กำจ่าของคนเมืองรวมไปถึงกำกินรีวิวร้านอาหารลำลำร
0: ี
1: วิวร้านที่เพื่อนไว้ไปแอลปาครอบครัวไปแอลได้ในวันหยุดตัวคุณผู้ชมเจ้า
0: เจ้าและนอกจากนั้นแล้วนะเจ้าฝากติดตามกันเตยเนอร์กับรายการคลิปเด่นคนเมืองเน
1: า
0: ะก็มาป้ากันเป็นประจำกุ้งจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้า
1: และแน่นอนคุณผู้ชมก็จะได้ข่าวสารความบันเทิงครบรถครบเครื่องเลยเจ้าวันนี้มารอจ้าละปาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นกับเรื่องของกำเมืองกันก่อนละอ่อนบัดเดียวนะคุณผู้ชมเจ้าเวลาเราจะยัดความเป็นวัฒนธรรมของคนเมืองบางคนละอ่อนโตมากับ
0: ผ
1: ู้ภาษาไทยกลางเลยบางคนก็โตมาความเป็นเมืองแต่ๆกับปู่กับย่าเลย
0: ก็มีเหมือนกัน
1: แต่อันนี้เปิ้นจะมาอู้ถึงว่าละอ่อนบัดเดียวนี้นะเจ้าการจะคือเปิ้นสื่อสารภาษากำเมืองหรือว่าคือเฮาสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความเป็นคนเมืองเนี่ยม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องค่อยๆอู้จากกันอ่ะจะเป็นจะใดไปติดตามรายละเอียดจากคลิปนี้เจ้า
2: อุ้ยเอาหนูเปิ้นมาเลี้ยงเอาเมียงเปิ้นมาอม
3: เออ
2: พออู้ว่าเมียงอ่ะบ้านเฮาอ่ะใหญ่มายังตันเมียง
3: ตันเมียงอยู
2: ่เมียงแต่ละออนสมัยนี้อ่ะเขาใหญ่มาบางคนเขาบอกหวานเมียงยันแล้วพออู้ว่าเมียงเขาเข้าใจว่าเป็นเมียงคำ
3: เ
2: ขาก็งงว่าเมียงคำมันมีไว้เกี่ยวบอกอย่างมาอย่างมาอมต้องอย่างกูไปตั้งก็คือว่าเออเนี่ยเมียงตีไอ้น้องหันนั่นมันคือเมียงคำอันนั้นมันคือผักกลางแต่เมียงบ้านเฮาอ่ะมันจะเป็นใบชามัก
3: ใบเมียงเลย
2: เออใบเมียงเลยอ่าใบเมียงหนังตีนน่ะ
3: หยับๆไม่เคยเข้าไปได้
4: ที่เมื่อกี้นี่ผมนึกเพราะว่ายายใจไปซื้อเมียงแล้วปั่นรถหีไปตลอดน่ะปลาของเฮาแล้วก็ยืน
3: จ๊อกแก๊ก
4: อันนี้ก็น้องไงแกกูโอมนี่กันกินเข้าไปดิ
2: วันนี้มันใหญ่ตัดเล็บของเราพอของอู้เอี้ยสำนวนนั่นนะเฮามี
3: มี
2: แต่การเล่าเรื่องเราออนฟังอ่ะเฮาใจในบริบทที่เฮายังตัน
3: อ
2: ่ะเฮาบ่ต้องอธิบายแต่พอเฮาอยากสอนภาษาให้คนรุ่นใหม่อ่ะเฮาต้องค้นสอน
3: ต้องอธิบาย
2: ต้องอธิบายจังด้วยก็หมายความว่าถ้าอยากสอนกำเมืองเฮือละออนน่ะอู้ข้างฟังคือ1
3: เออ
2: 2คือเฮาต้องอัพสกิลตัวเราเฮาต้องมีไมด์เซตของการเป็นครูละก็คือว่าถ้าละออนมันฮะฮะฮะใจเนี่ยถ้าเป็นคนเฒ่าสมัยก่อนตะอีมึงก็บ่เ
4: นี่ยตะกอนผมโดนด้วยเนี่ย
2: อันกระต่ายไปเงี้ย
3: เออเฮ้ยยังยืน
4: ภาษาภาษากระต่าย
1: มันก็แต้คุณผู้ชมเจ้าละอ่อนบัดเดียวเนาะโตมากับยุค AI ดิจิทัลเนี่ยคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้าถึงง่ายเพราะฉะนั้นนะการจะคือความรู้ละอ่อนบัดเดียวนี่มันต้องควบคู่ไปกับความสร้างสรรค์เน
0: า
1: ะอย่างใช้ AI ให้เป็นประโยชน์อย่างทําคลิปจะอี้ก็ได้เป็นการสื่อสารทางอ้อมที่คือละอ่อนด้วยความรู้จริงเก
0: ี่
1: ยวกับคนเมืองแล้วต้องค่อยๆอู้นะ
0: ค
1: ีมิงเด็ดขาดเ
0: นาะจ้าละอ่อนบ่ค่อยอธิบาย
1: เน
0: าะละอ่อนบัดเดียวซ้ําถามนักเนาะบ่จะถามน้อย
1: ๆจ
0: ้าถ้าเฮาอู้คํานึงบ่เข้าใจก็จะเฮ็ดจะฮะอย่างที่เปิ้นว่าตะกี
1: ้
0: จ้าต้องค่อยๆอธิบายกันไปนะเจ้าคลิปต่อไปจะพาทุกท่านนะเจ้าไปพอเรื่องของกำเมือง
1: เจ้า
0: หนึ่งกำ
1: เนี่ยได
0: มีหลายความหมาย
1: โอ้แน่นอนกับเจ้ามันลื่นไหลภาษาเมืองของเขาแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันไปลองไปพอแล้วคุณผู้ชม
5: คนเหนือเราเป็นคนช่างเปรียบอย่างตาเจ็บตาแกนตาหมั่นไส้แกนตาขัดหูขัดตาแกนตาเห็นภาพบาดตาแกนตาไม่ชอบหน้าแกนกันตาหมั่นไส้เห็นลำคันตาสบตาอย่างตับเจ็บใจแกนตับช้ำใจแกนตับแขนใจแกนตับอีกเจ็บใจที่สุดมันปรี๊ดจี๊ดใจแกนตับแกนไตไปกูได้แป๊บซ้ำอย่างเอวคนเหนือจะเอาไว้แซวคนเหนือเล่นๆเวลาพูดไทยไม่คล่องมึงอู้เมืองไปปลาบนฟังได้มักอู้ไทยไปหยาบหยาบกูอู้คนเดียวเดี๋ยวเจ็บเอวเลยอีกอาหารหนูเอาไก่สองชิ้นค่ะขอทอดใหม่ได้ไหมคะหนูกลัวมันจะเย็นจะไม่ดีกินนะไม่ดีกินคนไทยแกนแอ
1: เออแกน L ขนาดเจ้าเออถ้าผู้ไทยฝันแรกจะอีกก็อุ้มเมืองเต้แต่ก่อมันคือสีสันมันคือเอกลักษณ์ของคนเมืองเนาะคุณผู้ชมจ้าก็เป็นความน่าฮักที่เฮาไปที่ไหนก็จะฮู้เลยว่าเป็นคนเมืองจ้า
0: แม่นเจ้าก็มีหลากหลายอาการได้การเนาะอย่างที่มันดีอู้กันไว้แต่กี้นะเจ้ายังแกนตาแกนตับเนี่ย
1: อ
0: ันก็ถ้าอู้ไปสีหน้าเปลี่ยนนี่ก็มีเนาะ
1: มีเหมือนกันมันหลายบริบทเนาะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยใจคือมันถูกต้องนะเจ
0: ้า
1: อ่ะเดี๋ยวจะปาไปพอวิธีสังเกตคนเมืองกันพ่องคุณผู้ชมการเป็นคนเมืองเนี่ยมันมีหลากหลายคือสังเกตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษากับเมืองการประแลดหรือว่าการกิริยาออกทางร่างกายคุณผู้ชมมันบอกได้นะว่าเป็นคนเมืองอย่างในคลิปเนี่ยเมื่อก่อนจะมาบอกเหมือนกันว่าประแลดกำไหนฮู้เลยว่าเป็นคนเมืองมีกำไหนพ่องไปฟังกันเลยเจ้า
6: เมื่อสาวเหนือมาเป็นคนกรุงเทพคำแรกที่หลุดคือ
7: เดี๋ยวหนูมานะคะเพราะว่าหนูลืมกุญแจรถขำไว้กุญแจรถขำขำเหี้ยอะไร
6: พี่อย่าเพิ่งเดินเร็วค่ะหนูเจ็บแข้ง
7: ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ไม่ได้
6: ก็ใช้ได้แข้งกับขาน่าจะเหมือนกัน
7: ลูกค้าคนไข้ค่ะเดี๋ยวหนูจดกระดุมให้นะก็น่าจะงงเลยแต่ก็แบบจดคืออะไรนี่เลย
6: อีกหนึ่งคำอุทาน
7: เออนั่นคืออาจจะเป็นอีสานแต่คนเหนือก็จะเป็น
6: เฮ้ออ
7: ะไร
6: อีกคำหนึ่งที่เราชอบพูดแบบไม่เตรียมว่าไปเรื่อย
1: นะคะเจ้าข้าเจ้ากล่าวว่ากันว่าว่าไปเลยนะมันก็คือคนเมืองนะมันคือสามเมืองนะข้าเจ้าก็จะให้มาตลอดนะเอา
0: ได้กินเนาะได้กินสามเมืองอยู่นะเจ้า
1: แม่
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาทุกท่านนะเจ้าไปพอเรื่องของชาเลน
1: จ์ชาเลนจ์กะ
0: แม่
1: ตื่นเต้นอะไรอย่าง
0: เงี้ยเมือง
1: เกมกะ
0: แม่จะเหมือนกันกี่โมงดีวะ
1: ไปพอเจ้า
8: หนึ่ง
9: ตาเป็นต
8: ออะไรที่สองคำนั้นมีร่วมกันนะพี่โ
9: อเป็นสายผีด้วยกันมัน
8: ซ้ำ
9: สีดำ
8: กระจกกับสีดำเฮ้ยมีซ้ำ
9: สุริยุปราคาได้นะสุริยุปราคากับฟิล์มอ่ะก็สองไง
8: อ๋อหนึ่ง
9: ตาเป็นตอก็ดูมันตาไม่เป็นตอพอที่ดักคุณตาเป็นตอเลย
8: หนึ่ง
9: เป็นตาได้ไหมมีตาร่วมกันอ่ะ
8: ไม่ได้
9: เว้นตากันอยู่นะเว้นตากันได้มาตา
8: สาย
9: ก็เนี่ยมาอยู่ครับ
8: จะต้องหูแล้วคำที่น้องคิดได้
9: เก
8: ี่
9: ยวกับน้องเมย์เลยเกี่ยวกับน้องเมย์เลย
8: หนึ่ง
9: หมอจักษุกับไปเอ็กซาเรย์แย่งหยั่งเอาคู่ไอ้หมอตาไปหมอเอ็กซาเรย์มั้งมึง
8: ก็เรียกว่าใช้ตาเลย
9: เอาละเอ็กซาเรย์ก็หมอตาเนี่ยได้ย
8: ินเอ็กซาเรย์กับ
9: ได้อันนี้ได้ได
8: ้
9: อยู่สามโรงพยาบาล
8: จับระบบประสาท
9: สามโรงพยาบาลสนดองโอ้ไปสมองมะมึงไปหมอสมองมะเดี๋ยวกูว่าวนหลับวอดละ
8: ระบบประสาท
9: มันมีหมออะไรบ้างวะ
8: โรงพยาบาลสวนดอกด้วยนะ
9: กูกลับมาไปโรงพยาบาลสวนดอก
8: สมองโรงพยาบาลสวนดอกพี่โอ
9: ไม่รู้แล้วนะข้างในกูไม่รู้แล้วกูไม่ใช่หมอนะ
8: ไม่โอ้คิดดีๆสมองกับโรงพยาบาลสวนดอกแต่
9: นี่มันอะไรอ่ะ
8: พี่โอ
9: กูไม่รู้ข้างในนะกูได้ยินข่าวยาไ
8: ม่หนึ่งโรงพยาบาลประสาท
9: โอ้ยกูจะไปรู้ได้ยังไงล่ะกูบอกพู่กูมาได้ในการพงยาสองสาม
8: สโต
9: OPD OPD โอ้โหสโต้กูคงรู้หรอกโอ้โห
8: หนึ่งพยาบาล
9: รถโรงพยาบาลกับพยาบาล
8: หนึ่งฉุกเฉิน
9: หมอฉุกเฉินก็ OPD ไง
8: หนึ่งหัวใจวายจริงๆมันต้องได้เลยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อดูละ
9: อะไรเนี่ย
8: ไม่เอาเดี๋ยวมันจะเป็นการใบ้เกิน
9: ใบ้เถอะ
8: 3 2 1 CPR ไฟอะไร
9: แล
8: ้
9: ว CPR กับปั๊มหัวใจมันไม่เหมือนกันหรออัน
10: เดียวก
8: ันก็อันเดียวกันไงครับ
9: แต่คนละคำ
8: คนละ
9: คำกูอยู่ในโรงพยาบาลยังไงนะกูคำแรกกูคืออะไรวะ
1: เก่งเก่งขนาดกว่าจะได้กรรมที่เหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเกมแฮมรูปแบบนึงเหมือนกันเนาะที่ใจ วัดความรวดเร็วสกิลแต่ละด้านคุณผู้ชมจ้าว่าเขามีความรู้ลึกล้ำแค่ไหนลองออกไปเล่นกันได้นะแต่ว่าจะเป็นเกมอื่นๆก็ได้อย่างเช่นทายกำเมืองเอี่ยคุณผู้ชมได้เหมือนกันนะส่งคลิปเอี่ยเข้ามากันได้เลยคุณผู้ชมผ่านเพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะเจ้า
0: แม่นเจ้าฝากติดตามกันต่อยนะเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายั้งกันสักกรรมเจ้าช่วงหน้ายังมีคลิปม่วนๆให้ติดตามกันต่อจะปายไปแอลหลายตีหลายตางเลยติดตามกันไว้นะเจ้า
0: จ้า

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
1: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสี่ยงภัยที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเอาออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็รู้ก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: เอาละทุกคนพร้อมแล้วมันก่อ
3: พร้อมแล้วเจ้า
2: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
3: บ้ากด
2: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
3: บ้า
2: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเงียบแต่ใด
3: ต้องดูบัญชีที่โอนบัตรติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
4: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
2: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องจะพอฮ
5: ืออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์
6: เอาละเจ้าช่วงนี้ยังอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันเนอกับรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
2: ในช่วงนี้คุณผู้ชมเจ้าจะปาไปพอคลิปม่วนๆกันต่อเจ้าบอกว่าจะเป็นเรื่องการแอลนอกสถานที่ท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมเจ้าก็จะเป็นคลิปจากเราอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าจะเป็นคลิปจากคุณผู้ชมเนี่ยส่งกันเข้ามาเจ้าผ่านเพจ Facebook NBT ภาคเหนือเดี๋ยวนี้ก็ยังส่งคลิปได้นะคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าเขาเปิดรับตลอด24ชั่วโมงเลยนะเจ้าเพราะว่ามีทีมงานรอรับคลิปคุณผู้ชมกันอยู่นะเจ้าคลิปต่อไปเนี่ยจะปาไปพอเรื่องของพักอ๋อเพราะว่าข้าเจ้าก็เป็นหนึ่งในฮันตี้บอกค่อยล่ำได้หูจากว่าพักอันเนี้ยกำเมืองของว่าจะไหนแต่ว่าในนี้เพิ่นบอกว่าเป็นคนกรุงเทพนะหูจากพักเมืองนะคุณผู้ชมลองไปพอแล้วเจ้าว่าจะมีพักชนิดไอหยังพ้องเจ้า
7: ใครพูดภาษากลางไม่ได้โดนตบพูดชื่อผักหนึ่งชนิดที่คุณรู้จัก
8: ผักชี
7: หนึ่งชนิดที่คุณรู้จัก
8: ผักปัง
7: ตัวตอบผิดพูดชื่อผักหนึ่งชนิด
8: มะแขวง
7: เขาผิดคุณคะชื่อฟังหนึ่งชนิด
8: อะไรวะอะไรผักละ
7: เขาผิดฉันจะให้โอกาสคุณครั้งที่สามบอกชื่อผักมาหนึ่งชนิด
8: อันนี้รู้จักแน่ทุกคนรู้จักแน่นะผักกาดซอ
7: ชื่อผักหนึ่งชนิดที่คนกรุงเทพรู้จักแน่นอนพูดมาแล้วรู้จักเลย
8: กรุงเทพรู้จักหรอที่มาเชียงใหม่แล้วต้องกินเลยนี่ผักหู
2: เอาเป็นว่าเป็นคนเมียงนะแต่ว่าแกล้งๆว่าได้คุณผู้ชมเจ้าก็ถือว่าเป็นพักที่ข้าเจ้ายังแบบมากอยู่อย่างพักปังข้าเจ้าก็มากแกงปังใส่จิ้มส้มเนี่ย
6: เจ้าพักพูดเนาะตะกี้บ้านว่าแล้วก็พักละพักละใส่เฮ็ดหูหนู
2: นี่เปิ้งค่ะนะคุณผู้ชม
6: พักละใส่เฮ็ดหูหนูนะล่ะเจ้าแกงเมือง
2: ๆพูดแล้วก็ขยันทำละก้าหากินข้าวนี่บ่ได้นะคุณผู้ชมเจ้า
6: เดี๋ยวได้กินกันแถมรอบนึงนะเจ้าช่วงนี้เจ้าจะพาทุกท่านไปที่สันกำแพงนะเจ้ากับไก่จากเมืองเชียงใหม
2: ่
6: ปั้นมีมินิซู
2: น่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมเป็นสวนสัตว์น้อยๆเนี่ยกะ
6: แม่นจ้าม
2: ีมินิซูแล้วก็จะมีของกินก็หาคุณผู้ชมลองไปแอลได้ตัวก่อ
6: แม่นต้องได้แน่นอนนะเจ้าไปพอกันก่อนจับ
9: ปัดหัวพูดหันอ่ะสัตว์อ่ะไปพอสัตว
10: ์เนี่ยด่าก่อน
9: ด่าอย่างตัว
11: คุณนี่ผมปลามาแอลร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็มีมินิซูน้อยๆอีโป้อีแม่เอาเราออนมาแอลได้บะเส้นสตาร์ก้าเข้าตุย
12: ไอ้แม่อย่างนั้น
11: หนูปุ๊กเนี่ยก้า
12: พี่มาล้างมือไหมอ่ะ
9: อุ้ยนะฮะก้า
11: เขาสามารถซื้ออาหารมาป้อนน้องได้ชุดละ30แล้วก็เตียวแอลเวทๆสวยลวดป้อนอาหารน้อน
9: น้อนน่าจะหิวข้าว
11: พอมันซักเอาซักเอาฮะนะ
9: ปอ
11: แล้
9: ว
11: บอกแล้วเอกเราออนไปต้องกลัวเลย
13: อร่อยไหมกันน้อง
11: ผมว่าละออนน่าจะชอบขนาดเลยนะคร
9: ับ เวลากินข้าวก็มีหงดำไหว้ไปไหว้มา
11: อันนี้ตุยให้บินมาขึ้น
9: ป้อนอาหารน้อนตัวก็ได
11: ้อันนี้แพ้ก็ว่าแกะก
9: ่อนเหมือนมาก
11: น้อนก็จะเตียวไปเตียวมา
9: จู้อุ้งเฮาป้อนอาหาร
11: สีท่าชุดเดียวเทพปออ
9: ุ้ยปี้อันนั้นล่อ
11: มาใจล่อนี
9: ่อันนี้เป็นห้องมันล่อประจาน
11: อันนี้เป็นห้องล่อ
9: เขาจะได้สัมผัสซัพอย่างไกลช
11: ิดที่ร้านนี่มาแข่งเกิร์กเดิร์กนี่มากินนะ
9: ที่ร้านจะเป็นมินิซูน้อยๆนะคร
11: ับ แต่ก็มีซัพเทอร์พอหลากหลาย
9: อุ้ยหมูแค่ก็มา
11: เขามีชื่อว่าเฮือนไหมในสวนนะคร
9: ับจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่
11: ที่มาไม่ตอนก็ได้แดดบ่ฮ้อน
9: เพราะว่ามีโฮมเขาไหมนะ
11: อยู่แถวตำบลแจ้จางอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่
9: คุณนี่กองระยะโปเป้ปลาลูกคนอื่นไหมแอลเตอร์ครับ
11: นอกจากที่ห้างจะมีเครื่องดื่ม
9: เขาสามารถเอาตองมาฝากที่นี่ได้
11: วันนี้เขาก็เลยสั่งมาหมานักตะได
9: แกว่าจะไปกินเล่น
14: ๆโอ้ยมาสั่งสับปะรดมากินเนี่ยผลไม้รวมพวกแกโอ้โห
10: อย่างนั้น
14: ออกอย่าง
10: โอ้มันกินง่ายเขาออกเ
14: น
10: ี่ยมัน
14: เปิ้ลอุตส่าห์เสิร์ฟไฟมาเนี่ย
10: เจือกอะ
9: เออ
11: ถ้าว่าละเซจะป้อนอาหารซะแง่นี่ก็สั่งมาแบบจัดเต็ม
13: กําเลยว่าเปิ้นไปให้แย่แต่ใดเปิ้นจะกินมกเล
11: ยเล่มแห่ยังมันเต็มโต๊ะขนาดนี
13: ้แต่ผมว่าร้านนี้มันหุ้มดี
11: มอกขนาดที่จะปาลูกๆหลานๆไปเอว
15: ผมชอบมากโดยเฉพาะมินิซู
11: ใครว่างลงไปเอวดูได้ครับ
13: แต่ผมว่าอีตัวน้อยนี่หายกันนะ
11: ตัวนี้แหละ
13: เจอหน้าแต่ไม่เอว
6: บรรยากาศดี
2: ถือว่าคือขนาดเพิ่มปลาลูกหลานปลาคนที่บ้านไปแอลไปกินกันคุณผู้ชม มันได้หลายอย่างเนาะตึงธรรมชาติตึงคอซัดเฮออาหารกิจกรรมนักละอ่อนก็ยังไปเล่นได้ตัวนะคุณผู้ชมมีของเล่นเพียบเลยเจ้าอาหารก็คือเนาะคุณผู้ชมอ
6: ัน
2: นี้คนท้องว่าเป็นที่ไหนก็เฮือนไหมในสวน
6: เจ้า
2: เป็นมินิซูตัว
6: มินิซูน้อย
2: อันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของละอ่อนได้เหมือนกันนะเจ้าเรื่องซัดเรื่องอย่างอีเน
6: า
2: ะ
6: เจ้าพ่อแม่ก็ต้องอันก็ดูแลลูกหลานของท่านให้ดีตัวนะเจ้าถ้าไม่เอาเนาะ
2: กว่าหายกว่าหายก็ตามสไตล์ละออนเน
6: า
2: ะเป็นวัยเปิดนะเจ้าอันนี้ปลาไปกันได้คุณผู้ชมเจ้าหน้าห้างหน้ามวลขนาดเลยอ่ะคุณผู้ชมไปพอแฮมตี้หนึ่งอันนี้เปิ้นบอกว่าเป็นเมนูแปลกโอ้เดี๋ยวเนอะเป็นเมนูแปลกที่คนเหนือยังงงอีว่ะเมนูอะไรอย่างค่ะคุณผู้ชมเจ้าข
6: ้
2: าเจ้าก็รู้สึกว่ามันมีหลายเมนูที่ข้าเจ้ายังรู้สึกแปลกอยู่แต่อันนี้เปิ้นบอกว่าแปลกขนาดคนเหนือยังงง
6: ไปพอกันเน
2: า
6: ะ
2: เจ
6: ้าม
16: าเจ้าวันนี้จะปลามากินยำกบเป็นยำกบแบบตีบะเกยกลิ่นแต่อยากลองปกติบ้านเฮาอ่ะก็จะเป็นแบบน้ำหน้าอีเนาะถ้าเกิดแบบใส่พริกลาบใส่แบบพวกผักไทยไอ้อย่างเงี้ยแต่นี่คือเปิ่นยำจะได้บ่ฮู้มาให้เฮามาลองกินกันว่าจะเป็นจะได้พอเนาะเปิ่นแย่อย่างไรพอนี้แต่คนเขาซื้อเยอะมากเลยนะเนี่ยดูเครื่องเคียงเขาจะประมาณนี้ฮักแข้งฮักขาไว้เนี่ย
17: เอาเผ็ดกลางก็ได้ค่ะ
16: นี่ถ้าเปิดก็จะใส่พริกตัวนี้บอกพูดเป็นพริกอย่างพริกเผาก็อย่างโม่แล้วก็เครื่องปรุงของเขาก็ตามที่เห็นเลยเนอะเจ้าใส่น้ำมะนาวใส่น้ำปลาใส่อะไรอย่างโม่น้ำอย่างโม่นี่นี่แล้วเปิดก็โกนเข้ากันเลยใส่พวกผักพวกอย่างด้วยใส่ใบโหระพาตัวนี่มีมะม่วงโต้ยยำกบใส่มะม่วงป้าขอซูมาเตยเนอร์คือบักเกยกินแต่แต่มันแบบสีมันน่ากินมากเลยนะน้ำลายแตก
6: เมนูใหม
2: ่เมนูแปลกใหม่ข้าเจ้าหันแล้วยังรู้สึกว่าเครื่องเหมือนยำหอยนางรมเลยนะ
6: เหมือนกัน
2: น้องใส่พริกเผาตัวแต่กบนี่เพิ่งทาจะนึ่งมาแล้วลวกน้ำมาแล้วน้องผู้ชมเจ้าอาจจะได้ก็ตามเนาะเป็นเมนูแปลกเมนูใหม่เฮาก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความแบบสะอาดปรุงสุกตัวเพราะว่าช่วงนี้ไข้หูดับมันมาแรงต
6: ้
2: องระวังกันให้ดีคนที่มักรู้มากมักตามักลาบอย่างผู้ชมเจ้าเน
6: า
2: ะอย่างไรก็กินสุกไว้ก่อนล้างมือด้วยนะเจ้า
6: เจ้าคลิปต่อไปจับปลาทุกท่านนะเจ้า

0: ข้าวโพดถือว่าเป็นอะไรที่ทรมานอย่างยิ่งเพราะช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่หลับมันออกเพื่อที่จะเงยดูว่าด้านในของข้าวโพดนั้นเม็ดของมันโดนแมงกัดกินเจลไลเซอร์เสร็จแล้วก็จะนำมาผ่านเอาแต่เม็ดข้าวโพดผ่านเอาแต่เม็ดส่วนแกนตรงกลางเอาขว้างอย่างเดียวครับวิธีทำอาจจะดูย่อยไม้ย่อยมือไปหน่อยแต่ถ้าทำเสร็จแล้วรับรองว่าอร่อยแน่นอนเมื่อผ่านเอาเม็ดข้าวโพดจนได้พอประมาณแล้วเราก็จะนำไปใส่คกตำอีกทีนึงหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ใส่เครื่องปั่นไปเลยทำไมต้องตำถ้าใส่เครื่องปั่นมันจะทำให้เม็ดข้าวโพดเหลวเกินไปเราจะใช้วิธีตำครับตำแบบมะหลากกะเกกตำปูนตำเพพอให้เหลือเม็ดข้าวโพดได้เกี่ยวบ้างเมื่อตำเม็ดข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการตำข้าวหมดอะไรตายอยากหรือว่าข้าวเบียร์ใส่ศูนย์ลงไปด้วยนี่ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเซิงซ้อนอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวเพิ่มความหอมให้กับเบเกอรี่ของเราด้วยการใส่กะทิผงลงไปหลังจากนั้นก็เพิ่มความหวานโดยการใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่พอประมาณกะเอาไม่มีสูตรตายตัวเสร็จแล้วก็ทำการย่อมหรือว่าฟันทุกอย่างศูนย์กันขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนำไปอบหรือว่าจะนำไปนึ่งให้สุกก่อนจะนำไปนึ่งเราก็ต้องตักใส่ภาชนะหรือว่าแม่พิมพ์ห่อให้เป็นจอกอย่างสวยงามเสียก่อนถ้าเราไม่ใส่แม่พิมพ์ห่อแบบนี้ตอนนึ่งมันอาจจะทำให้เพ้อเต็มไหและไม่สามารถที่จะเกาะเป็นก้อนเป็นรูปทรงที่สวยงามเช่นนี้ได้เมื่อห่อเป็นจอกเรียบร้อยและสวยงามแล้วเราก็นำไม้จิ้มเขี้ยวมือ1 นะครับไม่เอาไม้จิ้มเขี้ยวมือ2นะมาเสียบกะหริบให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันห่อเบเกอรี่ของเราอากาบงาบเวลานำไปนึ่งสำหรับเตานึ่งเบเกอรี่ที่เราจะใช้วันนี้นั้นจะเป็นเตานึ่งสไตล์แบบนอร์เวย์โมเดลที่มีป่องควันเอาไว้ให้ซานตาคลอสมุดลงมาแจกของขวัญในวันคริสต์มาสเมื่อดังภายในหายนึ่งจนลุกดีแล้วนำหายตื้นตันใจหรือว่าหายซึ้งย่องบนหม้อนึ่งได้เลยครับนำผาหม้อมาปิดมาหับให้เรียบร้อยสำหรับเวลาการนึ่งนั้นเราจะใช้เวลากะเอาสักประมาณจำล่ำดูที่ปริมาณการโซนหลัวเอาส่วนหลัวที่เราจะนำมาใช้โซนในวันนี้หลัวที่เหมาะที่สุดนั่นก็คือหลัวไม้โอ๊กที่มีอายุประมาณ30ปีขึ้นไปเพราะคุณยอดรักสลักใจได้กล่าวไว้ว่า30อย่างแจ๋วเมื่อหมดดุ้นหลัวไปสักประมาณ 3-4 เจนแล้วเราก็จะมาใจและไขผาหม้อดูถ้าใบตองเปลี่ยนสีแร่ขลาดแบบนี้แสดงว่าเบเกอรี่ของเราน่าจะสุกได้ที่แล้วหยิบมาเตดูด้านในสัก1ห่อถ้าเม็ดข้าวโพดเริ่มสุกแสดงว่าเบเกอรี่ก็สุกและรับประทานได้เลยสำหรับวิธีการกินเราก็นำสปูนหรือว่าช้อนมาตักกินได้เลยและเบเกอรี่ชนิดนี้มันก็มีชื่อว่าแอบข้าวโพดสาลี
1: น่ากิน
2: เจ้าถือว่ามีเรื่องราวมีสตอรี่เนาะอันนี้เป็นจุดขายได้เลยนะคุณผู้ชมเจ้าแต่บ่ได้แบบบางคนว่ามันเป็นของที่ไหนฮะนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมผู้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เนอะหรือจะส่งคลิปทำอาหารแปลกๆซะอีหรือว่าอาหารที่เราบ่ค่อยได้ลำกินบ่ค่อยได้หาละอย
1: ่าง
2: ส่งคลิปกันจะย่าเข้ามาได้ผ่านเพจ Facebook MBT ภาคเหนือนะเจ้าเพราะว่าน่าสนใจเนาะคู่กับเมืองจะย่าปะแลไทยพ่องเมืองพ่องก็เป็นเสน่ห์ของเฮาเนาะ
1: มีฝรั่งด้วยนะ
2: มีฝรั่งตัวสปูนนี่อินเตอร์เนชั่นแนลขนาดเลยคุณผู้ชมเจ
1: ้า
2: เหมาะขนาดคุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะพาไปวัดสกิลกันเป็นคนเมืองกันต่อในช่วงของคนเมืองแต่ก่อ
1: เจ้าคนเมืองแต่ก่อน
2: ขอเสนอคำว่า
1: สปะเจ้า
2: สปะถ้าเป็นคนเมืองนะต้องมีคำสร้อยสปะสเปดกุ้ยเต็ดมันละก่อน
1: แม่
2: คุณผู้ชมถ้าแปลเป็นภาษาไทยกลางแล้วก็แปลว่าหลากหลายรวมกันมากมายไก่กองเนี่ยเน
1: า
2: ะหลากหลายแบบมันอยู่ด้วยกันเยอะๆสปะสเปดแบบแต่ละชิ้นแต่ละอันมารวมกันประเภทหลายๆอย่างมารวมกันก็เลยฮ้องว่าสปะสเปด
1: ที่วันนี้ไปกาซื้ออย่างมาพ่อง
2: โอ้สปะสเปดถือว่าบางคู่จะอู้อย่างก่อนซื้อมันน่าเกิน
1: เนี่
2: ยได้เหมือนกันผู้ชมก็สามารถส่งคลิปกำเมืองอู้ม่วนจะย่าเข้ามาได้เหมือนกันนะเจ้าผ่านเพจ Facebook MT ภาคเหนือ คลิปอันนี้จะเอาไปออกเป็นซีซั่นในรายการเจ้านิติภาคเหนือเป็นละอ่อนอู้จากกำเมืองก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะแนะนำเฮาเกี่ยวกับกำเมืองกำมะเก่าเนาะเอามาออกรายการคลิปเด่นคนเมืองจะอี้ก็ได้เหมือนกันนะเจ้า
1: เจ้าแม่นเจ้าฝากติดตามกันตัวเนาะเจ้า
2: ผ่านเพจ Facebook MBT ภาคเหนือเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปติดตามกับเรา2คนได้นะเจ้
1: า
2: สำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงแห่แล้วเสียดายขนาดเลยแต่ในวันพรุ่งนี้ยังติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมเพราะว่าคลิปของเราเนี่ยรวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์รวมเหล่าคนที่เพิ่งส่งคลิปกันเข้ามาเกี่ยวกับเมืองมาก็ติดตามกันนะเจ้
1: า
2: ติดตามพอกันได้เลยสำหรับวันนี้น้องอุ้มอี้มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
1: เจ้ากับข้าเจ้า

0: นตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปสัมผัสกับเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านค่ะที่มีชื่อเรียกกันว่าตุ๊บเก่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุอุกาสะวัฏฐิตวาจาริยังอุปวันตรายยมญาสันติสาธุสาธุอุกาสะวัฏฐาปิเจติยังอุปวันตรายยมญาสันติสาธุสาธุอุกาสะคุณครูพลิศีตุตรกผาตุแก่ครูพระเจ้าตุเทียนชวราลุงกันมาสิทธิชวหะข้าพเจ้าจะขออาราธนาถึงพระมุนีศรีสารเพชรเสด็จไปนั่งอยู่เดินหน้าผาข้าพเจ้าขอเชิญพระพรหมมานั่งข้างซ้ายขอเชิญพระนารายณ์มาข้างขวาข้าพเจ้าจะขอเชิญพระคงคามาเป็นน้ำลายขอเชิญพระพายมาเป็นลมปากขอเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสังวานขอเชิญพระกายมาเป็นหัวใจข้าพเจ้าของการสิ่งแรกประสิทธิตุกอันเฟลาติพระพุทธคุณังพระธรรมคุณังพระสังฆคุณังประสิทธิให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดโพกลางบ้านป่าแดงตำบลป่าเหล่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความน่าสนใจของดนตรีพื้นบ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนวิถีชีวิตพิธีกรรมวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณนฤเทพแสงนกค่ะผู้ดูแลวงตุ๊กเก่งค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่น
2: ได้ครับชื่อติวครับ
0: คุณติวนะคะค่ะคุณติวทำไมถึงได้เข้ามาอยู่ในวงดนตรีตุ๊บเก่งวงดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ค่ะ
2: ดนตรีตุ๊บเก่งทุกผมเห็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้ก็คือเขาจะไปเล่นที่งานศพแถวบ้านก็เลยสนใจที่แรกยังไม่ได้เล่นตุ๊บเก่ง
0: ค่ะ
2: ก็เริ่มมีความสนใจก็คืออันดับแรกก็คือปี
0: ่ค่ะ
2: ปี่เนี่ยสนใจเพราะว่าสงสัยว่าเขาเป่ายังไงไม่ให้หยุดเป่าอยู่ตลอดยาวๆไปเรื่อยๆ
0: ค่ะตอนที่ได้เห็นได้ยินตอนนั้นความรู้สึกนอกจากความสงสัยแล้วความรู้สึกเป็นยังไงคะ
2: อยากลองที่นี่ตาก็ยังไม่สอนให้
0: ค่ะ
2: คือตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็เลยไม่สอนให้ก็เลยแอบทําปี
0: ่ค่ะ
2: เราสงสัยว่าเขาเป่ายังไงก็ลองฝึกดูจนเป่าได้จนพอเป่าได้ตาก็เลยให้มาลองปี่จริง
0: ๆค่ะคุณติวคะทําไมเขาถึงเรียกกันว่าตุ๊บเก่งอะคะ
2: ตุ๊บเก่งมาจากเสียงของกองกับกระแตเพราะว่าตุ๊บนี่เสียงจากกอง
0: ค่ะ
2: ตุ๊บตอนที่เขาจะยะอันนี้แหละต
0: ุ๊
2: บเก่งก็คือเสียงจากใบเล็กนี่ของกระแต
0: อ๋อก็เลยเป็นที่มาร
2: วมกันเป็นตุ๊บเก่งแต่ก่อนเขาไม่ได้เรียกตุ๊บเก่งตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันบางทีเขาเรียกวงคองเก่ง
0: อะไรนะคะ
2: คองเก่ง
0: คองเก่ง
2: ค่ะคือตุ๊บเม่งอะไรแต่บางที่ก็เรียกวงแอร์แต่ชื่อหลักๆก็คือตุ๊บเก่ง
0: ก็คือมีหลายชื่อเรียกกันมาแต่ว่าชื่อหลักเลยก็คือกลายมาเป็น
2: ตุ๊บเก่ง
0: ค่ะแล้วตอนนี้คุณติวทําหน้าที่อะไรในวงตุ๊บเก่งคะแล้วเล่นเครื่องดนตรีอะไร
2: เป็นผู้ดูแลวง
0: ค่ะ
2: ก็เขามาหางานก็ติดต่อผมบ้างอะไรบ้างก็ดูแลจัดทีมไปเล่น
0: ค่ะแล้วหนูเห็นมีตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
2: อันนี้คือของไหว้ครู
0: ค่ะ
2: คือก่อนจะเล่นทุกครั้งจะต้องมีของอันนี้มาไหว้ก่อนเล่นเวลาไปงานไปอะไรก็เจ้าภาพจะเตรียมมา
0: แล้ววงตุ๊บเก่งค่ะมีมานานแล้วหรือยังคะคุณ
2: วงตุ๊บเก่งมีน่าจะไม่ต่ำกว่า100 ปีแล้วอันนี้คือนับจากรุ่นสู่รุ่นที่สืบทอดกันมาไป
0: ค่ะ
2: 4-5 รุ่นก็ร้อยกว่าปีแล้วครับ
0: อันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะที่คุณติวเล่นอยู่กับ
2: รุ่นที่สี่
0: รุ่นที่สี่ใช่ไหมคะ
2: ที่นับได้แต่ก่อนนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามีใครบ้าง
0: แล้วเครื่องดนตรีค่ะในวงตุ๊บเก่งมีกี่ชนิดคะ

0: แบ่งเป็นชนิดก็คือเป็นสาม
1: ค่ะ
0: คือจะเป็นปีอันดับแรกเป็นปีอันที่สองก็เป็นกองสองใบ
1: ค่ะ
0: กองตุ๊กเก่งจะเป็นกองยืนกับกองหลอนสองใบตีคู่กัน
1: ค่ะ
0: อันที่สามก็คือคล้องกับกระแต
1: ค่ะ
0: ดังนั้นก็จะตีประกอบจังหวะ
1: ค่ะแล้วเครื่องดนตรีชิ้นไหนคะที่เป็นหัวใจหลักของวงตุ๊กเก่ง
0: หัวใจหลักของวงตุ๊กเก่งก็จะเป็นปีแต้
1: อืม
0: ปีแต้เนี่ยถ้าขาดปีก็คือวงก็ไปไม่ได้
1: ค่ะแล้วดนตรีตุ๊กเก่งของเราค่ะแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะถึงได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
0: คือวงตุ๊กเก่งเป็นวงพื้นบ้านที่ไม่เหมือนเขาจะเป็นวงปีกองประเภทวงเครื่องห้าก็ได้ว่าใช้คนเล่นแค่ห้าคนอ
1: ัน
0: นี้จะมีเพลงที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าไม่มีที่ไหนเหมือนเลย
1: ค่ะก็คือภาคเราจังหวัดเราก็จะใช้วงตุ๊กเก่งในการเล่นมีที่ไปเล่นในงานพิธีสำคัญของจังหวัดไหมคะเราได้ไปด้วยไหมคะ
0: งานพิธีสำคัญของจังหวัดเช่นงานพุ่งพระดำน้ำ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีช่วงขบวนแห่ทางบกก็จะเอาไปเล่นก็ใช้เพลงที่สนุกที่ใช้เล่นกันแล้วก็งานที่สองก็งานสมโภชศาลหลักเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะไปเล่นบ้าง
1: แล้วเห็นคุณติวบอกว่าตอนนี้เป็นรุ่นที่4ใช่ไหมคะมีรุ่นอื่นที่คุณติวไปสืบทอดไปต่อยอดอีกไหมคะ
0: อ๋อก็มีนักเรียนที่ผมได้ไปสอนที่โรงเรียนเทศบาล3ก็จะมีตอนนี้ได้เป็น2รุ่น2รุ่นแล้วค่ะ
1: ก็คือคุณติวก็ได้ไปเผยแพร่ให้กับเด็กรุ่นใหม่ด้วยเพื่อที่จะได้อนุรักษ์ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณติวค่ะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆหรือว่าคนรุ่นใหม่หรือเด็กๆให้ลองหันมาศึกษาสืบสานดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองของเราบ้างคะ
0: ก็อยากให้มาหัดเนี่ยดนตรีตุ๊กเก่งเพราะว่าเหลือวงสุดท้ายแล้ววงนี
1: ้ค่ะ
0: ก็อยากให้สืบทอดต่อกันไปเรื่อยๆอยากให้รุ่นหลังได้เห็น
1: ค่ะ
0: มันเป็นวงดนตรีที่ไม่เหมือนเขาไม่เหมือนใครด้วย
1: ค่ะขอบคุณคุณติวนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะเกี่ยวกับวงดนตรีตุ๊กเก่งค่ะดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะคะจะได้ช่วยกันสืบสานต่อยอดต่อไปให้ยังคงมีลมหายใจแบบนี้อยู่ในจังหวัดนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมการแสดงค่ะไปชมโชว์ของวงดนตรีตุ๊กเก่งกันค่ะ

0: ช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมมาฟังอีกหนึ่งเสียงสำคัญที่จะพาเราไปรู้จักกับเสน่ห์ของวงตุ๊กเก่งดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
1: ครับวงดนตรีตุ๊บเก่งเนี่ยนะครับก่อนอื่นจะขออธิบายถึงชื่อก่อนนะครับตุ๊บเนี่ยมาจากเสียงกลองนะครับที่ดังแล้วตีแล้วมันดังตุ๊บเนี่ยนะส่วนเก่งเนี่ยมันมาจากชื่อคล้องนะครับที่เรียกว่าคล้องกระแตนะครับเวลาตีเนี่ยชาวบ้านจะได้ยินเป็นเสียงเป็นเก้งเก้งเก้งเนี่ยครับเราก็เลยกลายเป็นว่าวงตุ๊บเก่งนะครับมีชื่อมาจากเสียงของเครื่องดนตรีนะครับวงดนตรีตุ๊บเก่งเนี่ยเป็นดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิมของพวกเราชาวเพชรบูรณ์นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นที่นิยมเล่นกันในหลายหมู่บ้านนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่มีมโหรสพต่างๆนะครับพอตกเย็นมาก็ไม่มีอะไรทำก็เล่นกันตอนเย็นก็คนได้ยินเสียงก็จะเดินมานะครับมาลำวงกันนะครับเพราะนั้นจึงเป็นการละเล่นที่แพร่หลายมากในสมัยก่อนเนี่ยนะครับดนตรีตุ๊บเก่งเนี่ยมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เล้าใจนะครับสามารถเล่นได้ทั้งจังหวะช้าและจังหวะเร็วนะครับสามารถที่จะลำวงประกอบได้นะครับแล้วเอาไปใช้ในงานพิธีต่างๆเสน่ห์ของมันอยู่ตรงที่ว่าการเป่าปี่จะมีเสียงที่แหลมนะครับแล้วก็เสียงที่สามารถจะเป่าแบบช้าก็ได้แบบไวก็ได้และที่สำคัญก็คือว่าเสียงปี่เนี่ยจะยาวต่อเนื่องกันเลยนะครับไม่ขาดช่วงเลยนะครับเสียงกองก็จะมีทั้งกองออกกองเดินทำให้เล้าใจแล้วก็เสียงคล้องก็จะทำควบคุมจังหวะต่างๆได้ตุ๊บเก่งเนี่ยนะครับอย่างที่เล่ามาว่าเดิมเคยเป็นที่นิยมกันนะครับในหมู่คนเพชรบูรณ์เล่นกันหลายหมู่บ้านนะครับแต่ต่อมาเนี่ยมีมโหสพต่างๆเข้ามานะครับในสิ่งที่เล้าใจมากกว่าเพราะฉะนั้นการเล่นพื้นบ้านต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆจางหายไปจากงานมงคลหรือนี้เหลือแค่เป็นงานอาวมงคลหรืองานศพเท่านั้นเองคนก็นิยมไปใช้แต่ในงานศพนะครับแล้วก็ผู้เล่นต่างๆเนี่ยมีแต่อายุมากๆนะครับค่อยๆทยอยหายไปนะครับก็เราก็เกรงว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะหายไปจากเพชรบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการหาแผนการที่จะอนุรักษ์ขึ้นมานะครับอย่างเช่นเรื่องการเล่นเรื่องการรำประกอบนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องเนื้อเพลงนะครับเรื่องทำนองเพลงอาจจะต้องมีการแต่งเพลงที่ทันสมัยขึ้นคนสามารถพอเล่นแล้วสามารถออกมาลำออกมาเต้นต่างๆได้ที่ฟังแล้วไม่น่าเบื่อมันยืดยานเกินไปอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการสร้างเพลงขึ้นมาใหม่โดยใช้เอกลักษณ์ของเราคือปี่แต้คล้องกระแตแล้วก็กองออกกองเดินเนี่ยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่แต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ให้มันเล้าใจครับวงดนตรีตุ๊บเก่งเนี่ยนะครับของเพชรบูรณ์เนี่ยได้รับการพิจารณาให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินะครับเป็นระดับชาติแล้วนะครับทีนี้ทุกคนก็จะต้องหันมาให้ความสนใจก่อนที่มันจะจางหายไปซึ่งขณะนี้เราทำได้ดีนะครับแล้วก็ออกมาในสิ่งที่เราได้วางแผนไว้เหลือแต่ว่าเราจะต้องค่อยๆเดินตามแผนนั้นไปนะครับกระจายเข้าไปสู่โรงเรียนต่างๆให้มีการฝึกวงดนตรีให้มีการฝึกลำขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะมาเป็นเอกลักษณ์นะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นั่นก็คือความหวังของเราว่าน่าจะต้องรักษาดนตรีพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของเพชรบูรณ์นะครับไม่ให้มันสูญหายไปตามกาลเวลา
0: ตอนนี้เราอยู่กับหนึ่งในสมาชิกของวงตุ๊บเก่งค่ะรุ่นเล็กรุ่นรองลงมาค่ะซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: ผมชื่อนายรัชบุญคำบุญตีชื่อเล่นชื่อกาฟิลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาล3ชาญวิทยาครับ
0: ทำไมเราถึงเลือกเล่นดนตรีตุ๊บเก่ง
2: ผมชอบดนตรีอยู่แล้วครับที่นี่ก็มีตุ๊บเก่งผมก็เลยเลือกที่จะเข้าชมรมตุ๊บเก่งครับ
0: คิดว่าอะไรมันคือเสน่ห์ของวงดนตรีตุ๊บเก่งที่ทำให้เราอยากเล่นและเราอยากชวนเพื่อนเรามาเล่น
2: เสน่ห์ก็คือปี่ครับปี่เป็นเสียงที่คุยหวนจะเป่าให้พอก็ได้จะเป่าให้เศร้าก็ได้ครับแล้วก็เสียบกองครับ
0: แล้วเราเล่นดนตรีอะไรครับ
2: ผมตอนแรกผมก็ตีคล้องตีกองครับตอนแล้วทีนี้คนปี่มีคนเดียวผมก็เลยอยากจะหัดปี่ผมก็เลยมาหัดครับ
0: มันเล่นยากไหมครับ
2: เล่นยากครับ
0: แล้วตอนนี้เราก็คือเล่นปี่ยาวเลยใช่ไหม
2: ครับ
0: เราชอบอะไรในความเป็นปี่ในการเป่าปี
2: ่ก็มันจะมีความหวานแล้วก็เป่าหวานแล้วก็เป่าแข็งครับแล้วแต่คนครับ
0: เรารู้สึกยังไงที่เราได้สืบสานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเรา
2: ก็รู้สึกว่าภูมิใจครับก็คือคนแก่ก็จะไม่อยู่กันแล้วผมก็เป็นรุ่นต่อไปครับ
0: มีอะไรอยากจะบอกน้องๆเพื่อนๆอยากจะชวนเข้ามาเล่นไหมคะ
2: ผมอยากให้เพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยช่วยอนุรักษ์ดนตรีทุบเก่งไว้ครับแล้วก็ช่วยกันมาเล่นเยอะๆครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสำคัญนะคะกับช่วงวัยรุ่นวัยเยาวชนค่ะที่เป็นความสำคัญที่จะช่วยสืบสานสืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านหรือดนตรีตุ๊บเก่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหลังจากที่เราได้ทราบถึงความเป็นมามุมมองต่างๆเสน่ห์และเอกลักษณ์ไปแล้วนั้นไม่รอช้าเรามาชมการแสดงของวงดนตรีตุ๊กเก่งจากเยาวชนรุ่นใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะ

ือที่บ้านป่าแดงตำบลป่าเหล่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้มาแค่ชมเสน่ห์ของวงดนตรีตุ๊กเก่งดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองของที่นี่เพียงอย่างเดียวแต่ยังได้มีส่วนในการช่วยกันผลักดันส่งเสริมวงดนตรีตุ๊กเก่งซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้คงอยู่สืบไปสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานรายการเมืองไทยดีๆต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: คนไทยเรานั้นแม้อยู่ในที่ห่างไกลก็มีความสามารถทางด้านศิลปะเป็นอย่างสูงเปรียบเสมือนคลังเก็บรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่างแท้จริงวันนี้พาทุกท่านมาที่พิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นแหล่งเรียนรู้ที่สืบสานงานในพระราชดำริของพระมารดาแห่งไหมไทยค่ะ
1: ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราช

0: จะดำเนินมายังจังหวัดขอนแก่นพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ความว่าผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าที่ทรงคุณค่าจนเริ่มต้นในครั้งนั้นได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านในอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นและเป็นสารตั้งต้นให้เกิดการเก็บรวบรวมผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายต่างๆมากที่สุดในประเทศไทยนำมาสู่การจัดตั้งสถานที่อันทรงคุณค่าแห่งนี
1: ้สำหรับความเป็นมาของศาลาไหมไทยก่อสร้างเมื่อปี2530โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์บัวบานอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นขณะนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งมีพระชนมายุครบ60พรรษาสำหรับโครงการศาลาไหมไทยเนี่ยจุดเริ่มต้นของการมีความคิดริเริ่มเนื่องจากว่าอำเภอชนบทเนี่ยเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่ชื่อมีชื่อเสียงมากมายในจังหวัดขอนแก่นนะครับ เราก็เป็นสถานศึกษาในขณะนั้นคือเป็นวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นซึ่งรับใช้ประชาชนอยู่แล้วนะครับก็เลยมีแนวความคิดว่าเราน่าจะมีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมลายผ้าไหมมัดหมี่ของอำเภอชนบทนะครับโดยจะทำอย่างไรถึงจะรวบรวมลายผ้าไหมมัดหมี่ที่เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นภูมิปัญญาของชาวบ้านมาเก็บรวบรวมไว้ในสถานศึกษานะครับก็เลยของบประมาณในการจัดสร้างศาลาไหมไทยเพื่อที่จะเก็บรวบรวมผ้าไหมเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยสำหรับการให้ความร่วมมือเนี่ยชุมชนประชาชนหรือแม้แต่คณะครูบาอาจารย์ที่เริ่มสร้างสรรค์เราก็ได้รับงบประมาณจากประชาชนด้วยจากกลุ่มอาชีพต่างๆแล้วก็จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ช่วยกันสนับสนุนจนออกมาเป็นรูปร่างศาลาไหมไทยแห่งนี้และได้มีการพัฒนาเรื่อยมานะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเป็นสถานศึกษาเนี่ยสมเด็จพระเทพพระองค์ก็คงจะอยากจะให้ไปเผยแพร่ลายผ้าไหมมัดหมี่ก็ไปดูหมู่บ้านที่ประชาชนที่ค่อนข้างจะยากจนแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งให้ไปส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งเป็นแรงหนึ่งที่จะช่วยประชาชนของพระองค์นะครับพอได้เป็นผืนผ้าแล้วเนี่ยก็กลับส่งกลับมาที่ศาลาไหมเพื่อจำหน่ายโดยสรุปแล้วศาลาไหมไทยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมลายผ้าไหมมัดหมี่มากกว่า200ลายและมีผืนผ้าไหมที่นี่มากกว่า400ผืนนะครับเป็นการสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าไหมมัดหมี่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอชนบทตามปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: นอกจากที่นี่จะเป็นศูนย์รวมแห่งมรดกทางวัฒนธรรมแล้วพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยอาคาร60พรรษามหาราชินีซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นยังทำหน้าที่เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาถ่ายทอดทักษะหัตถกรรมชั้นสูงสู่คนรุ่นหลังและชุมชนอย่างยั่งยืน
2: สำหรับศาลาไหมไทยนะครับถือว่าเป็นสถานที่นะครับหรือถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญนะครับของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับมากกว่า35ปีนะครับผมมองว่าศาลาไหมไทยเนี่ยนะครับเป็นห้องเรียนทางด้านวิชาชีพเป็นห้องเรียนมีชีวิตนะครับเพราะเหตุผลก็คือนอกจากนะครับศาลาไหมไทยเนี่ยจะเป็นแหล่งนะครับไอของวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับในเรื่องของผ้าไหมลายมัดหมี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรม

0: นะของชาวอำเภอชนบทของภาคอีสานแล้วก็ถือว่าเป็นของประเทศชาตินะครับการจัดการเรียนการสอนนะครับของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเนี่ยเราก็ได้บูรณาการนะครับศาลาไม้ไทยเนี่ยนะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของด้านหลักสูตรระยะสั้นนะครับเราก็มีรายวิชาที่จะฝึกฝนฝึกปฏิบัตินะครับตอบรับรูปแบบการจัดการเรียนสอนแบบ active learning ได้เลยนะครับเนื่องจากเด็กเหล่านี้นะครับนะได้เข้ามาศึกษานะครับได้มาลองลงมือปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการศึกษาตั้งแต่นั่นแหละนะครับการปลูกม่อนนะครับการเลี้ยงไหมนะการผลิตเส้นได้นะครับซึ่งวิทยาลัยเราเนี่ยนะครับก็ได้เปิดสาขาวิชาชีพด้านนี้นะครับนะโดยเฉพาะสาขาวิชาสิ่งทอนะในระดับปวช.นะครับซึ่งก็ได้จัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็บูรณาการให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรามีวัฒนธรรมที่คู่กับวิทยาลัยมาช้านานนะครับนอกจากจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับในสถานศึกษาแล้วเนี่ยทางศาลาไม้ไทยเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งศึกษาแหล่งค้นคว้านะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้สังกัดวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มาจากสายประถมมัธยมรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีความสนใจทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับผ้าไหมเนี่ยนะครับทางในฐานะที่ผมเป็นประสบนิกรชาวไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนนะครับของนักเรียนนักศึกษาคุณครูแล้วก็บุคลากรหรือแม้กระทั่งนะครับประชาชนในพื้นที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่มีส่วนช่วยสนับสนุนหรือผลักดันนะครับให้ศาลาไม้ไทยเนี่ยนะครับยังคงอยู่คู่กับวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นคู่กับอำเภอชนบทรวมถึงพื้นที่ภาคอีสานนะครับที่ช่วยรักษานะครับช่วยต่อยอดในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับให้มีความเจริญนะครับแล้วก็คู่กับชาวภาคอีสานต่อไป
1: เมื่อมาเยือนพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยจะเห็นทัศนียภาพแห่งความงดงามที่ถูกร้อยเรียงผ่านห้องจัดแสดงต่างๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์และที่พลาดไม่ได้คือกำแพงผ้าไหมมัดหมี่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่รวบรวมภูมิปัญญาอันบริสุทธิ์ไว้โดยไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยแม้แต่น้อย
2: ที่พิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยแห่งนี้นะคะก็จะมีอาคารหลักด้วยกันก็คืออาคารแห่งนี้จะเป็นอาคารแม่แล้วก็จะมีเรือนไทยอยู่ด้วยกันสองหลังแล้วก็จะมีโรงเลี้ยงสำหรับเลี้ยงหม่อนไหมอีกหนึ่งอาคารที่อยู่บริเวณด้านนอกแล้วก็จะมีต้นหม่อนที่เราปลูกเลี้ยงสำหรับเอาไว้เลี้ยงตัวหนอนเพื่อที่จะให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอเอาไว้เลี้ยงตัวหนอนนะคะและอาคารแห่งนี้เวลามีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีแขกมานะคะก็คือเวลามีแขกมาเยี่ยมที่ศาลาไหมที่นี่ก็จะมีเข้ามาห้องแรกเลยจะเป็นห้องบรมกษัตริยาพระวันวสาราชนิยมห้องแรกนี้ก็คือจะเป็นห้องที่จัดแสดงผ้าไหมมัดหมี่จำนวนทั้งหมดมีอยู่410ผืนแต่ว่าในการจัดแสดงนั้นเราจะไม่ได้แสดงโชว์ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะต้องมีการรักษาผ้าไหมเอาไว้ด้วยและก็จะมีกำแพงผ้าความยาวของกำแพงผ้านั้นก็คือสูง3เมตรยาว12เมตรนะคะทั้ง2ฝั่งก็จะประดับไปด้วยผ้าไหมมัดหมี่ถือว่าเป็นกำแพงผ้าที่ยาวและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เป็นกำแพงผ้าไหมมัดหมี่และบริเวณตรงกลางห้องก็จะเป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งชุดไทยพระราชนิยมนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ท่านทรงออกแบบเอาไว้ให้เราได้เป็นชุดของสุภาพสตรีเอาไว้ในใช้ในโอกาสต่างๆตอนท่านเสด็จประพาสยุโรปและชุดไทยพระราชนิยมนี้เนื่องจากว่าผู้ประกอบการในอำเภอชนบทได้รังสรรค์งานก่อนที่จะจัดทำชุดนั้นเราก็ได้มาคุยกันว่า

0: ชุดไทยพระราชนิยมที่จัดทำนั้นของพระองค์ท่านต้นฉบับของพระองค์ท่านเลยจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นผ้าไหมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นผ้ายกผ้าขิดผ้าชนิดต่างๆหลายแบบแต่ชนบทอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชนบทจริงๆแล้วจะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ก็เลยใช้ผ้าไหมมัดหมี่มารังสรรค์งานชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8ชุดนั้นโดยผู้ประกอบการในอำเภอชนบทก็จะเป็นคนเลือกว่าจะใช้ชุดไหนใช้สีอะไรใช้ลายอะไรในการรังสรรค์งานและผู้ประกอบการนั้นก็มอบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8ชุดเอาไว้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะก็จะเป็นห้องแรกส่วนห้องถัดมาก็จะเป็นห้องโถงห้องโถงจะเป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ว่าตั้งแต่กระบวนการนั้นตั้งแต่มีการมัดการย้อมชนิดต่างๆแต่ว่าถ้าหากว่ามาวันปกติเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่นี่เอาไว้คอยตอบหรือว่าคอยให้แขกผู้มาเยือนนั้นได้ซักถามว่ามีข้อคำถามอะไรในเกี่ยวกับการทำผ้าไหมมัดหมี่หรือสงสัยในเรื่องใดก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำและที่สำคัญในห้องข้างๆกันนะคะก็จะเป็นห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ด้วยแล้วก็ผ้าชิ้นอื่นๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้านี้ก็คือเนื่องจากว่าในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นแต่การสนับสนุนงบประมาณเนื่องจากว่าเราตั้งอยู่ในพื้นที่ของอาชีวศึกษาแต่ว่าการบริหารงานจะเป็นการบริหารงานแยกจากในส่วนของการจัดการเรียนการสอนความพิเศษของพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยเราต้องออกไปส่งเสริมชาวบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของการย้อมสีหรือการทำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหลังจากที่เราออกไปส่งเสริมเสร็จชาวบ้านก็จะมีการเอามาจำหน่ายเราก็จะรับซื้อผ้าจากชาวบ้านกำไรที่ได้จากการรับซื้อผ้าจากชาวบ้านเราก็ต้องเอามาสำหรับจ้างเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลเพราะว่าจะต้องมีค่าสำหรับดูแลพื้นที่ในการเพื่อที่จะไม่ให้มีสภาพเสื่อมโทรมด้วยนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่นี่2ท่านหลังจากที่เรามีห้องจำหน่ายอยู่ข้างล่างก็จะขึ้นไปชั้น2เพราะว่าอาคารหลักก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชั้นก็จะเป็นต่อด้วยห้องโถงห้องโถงนั้นตรงกลางจะแสดงประวัติเมืองขอนแก่นว่ากำเนิดเกิดมาเมืองขอนแก่นมาได้อย่างไรและบุคคลใดที่เป็นบุคคลสำคัญในการที่กำเนิดเมืองขอนแก่นก็คือจะมีลักษณะที่เราจัดแสดงเอาไว้ถัดจากห้องที่เป็นประวัติเมืองขอนแก่นแล้วก็จะเป็นห้องราชภัฏฏาภรณ์ชนบทนิกรบวรหัตถศิลป์ห้องนี้เกิดจากอะไรเกิดจากคณะกรรมการที่จัดทำปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยขึ้นมาเนี่ยก็คือต้องการคอนเซปต์ว่าเวลาเราที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่ามีเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะไปดูผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้านั้นจะต้องมีการเดินทางในภาคอีสานเข้าไปแล้วก็จะต้องมีบัตรผ่านประตูด้วยบัตรผ่านบัตรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แต่ว่าเราต้องการให้เป็นศูนย์ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคเพราะว่าที่นี่ในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยคนที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเข้ามาเยี่ยมชมได้เพราะว่าที่นี่เปิดทุกวันค่ะแล้วก็ห้องนี้ก็คือผ้าไหมไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ผ้าถุงที่เราสวมใส่เท่านั้นสามารถที่จะทำออกเป็นชุดเดรสหรือว่าชุดต่างๆได้ห้องราชภัฏฏาภรณ์ชนบทนิกรบวรหัตถศิลป์นี้ก็จะเป็นห้องที่เราจัดแสดงเอาไว้เพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจจากเวลาเราดูข่าวในพระราชสำนักก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านแต่ละพระองค์ก็จะสวมหรือว่าฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยแล้วเราก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเอาชุดไทยที่ท่านฉลองพระองค์เอามาตัดโดยที่เราให้ผู้ประกอบการในอำเภอชนบทช่วยในเรื่องของวัตถุจัดแสดงออกจากในห้องก็จะมีห้องข้างๆก็จะเป็นห้องที่เรายังเก็บรักษาเอาไว้ก็คือจะเป็นห้องทรงงานของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ท่านเสด็จที่นี่ตอนที่เสด็จเปิดในวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2538และเสด็จทรงงานอีกครั้งนึงในปี2538นะคะหลังจากห้องราชภัฏฏาภรณ์ก็จะมีห้องทางด้านทิศตะวันออกของอาคารแห่งนี้เป็นห้องสมณภูษาพุทธศาสนาโลกนาถเนื่องจากว่าในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยเปิดตั้งแต่ปี2538เป็นระยะเวลา จนถึงปัจจุบันก็คือ33ปีมีสภาพเสื่อมโทรมทำให้หลายพื้นที่ปวกไม่ว่าจะปวกหรือว่าทรุดโทรมไปได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมท่านเป็นต้นบุญในการปรับปรุงในครั้งนี้ห้องนั้นก็จะเป็นห้องสมณภูษาพุทธศาสนาโลกนาถครั้งแรกเนี่ยก็คือฟังชื่อแล้วก็จะเหมือนกับเป็นห้องอะไรก็คือเป็นห้องหลวงพ่อหรือว่าห้องผ้าพระในพุทธศาสนาเอาไว้ให้เด็กและเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ศึกษาว่าผ้าในพุทธศาสนานั้นมีผ้าอะไรบ้างอย่างเช่นผ้าพระบทผ้าพระเวทผ้ากราบผ้าพระบทนี่ก็คือจะเป็นผ้าโบราณผ้าโบราณที่สมัยตั้งแต่เวลาสมัยก่อนก็คือจะมีในห้อยในห้อยเวลาเดินทางเขาก็จะมีพระพุทธรูปที่เป็นวัตถุเอาไปด้วยเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับกราบไหว้ในวันสำคัญหรือว่าในวันพระแต่ว่าในการเดินทางนั้นก็จะมีโจรปล้นทำให้ไม่ปลอดภัยก็เลยเอาภาพนั้นเขียนเป็นอยู่ในผ้านะคะก็คือเวลามีวันพระก็จะเอาแทนที่จะเป็นพระพุทธรูปก็จะเป็นผ้าเขาก็เลยเรียกว่าผ้าพระบทในห้องนั้นนอกจากจะมีผ้าแล้วก็จะมีสมเด็จพระสังฆราชท่านได้พระราชทานผ้าไตรเอาไว้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยและได้รับความเมตตาจากหลวงปู่นะคะหลวงพ่ออินทวายท่านได้มอบประวัติและหนังสือของหลวงตาบัวเอาไว้ให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อาคารแห่งนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชั้นนะคะส่วนอาคารเรือนไทยอาคารเรือนไทยนั้นเป็นอาคารที่เราเอาไว้สำหรับแสดงกระบวนการหรือว่าทำกระบวนการเวลาที่ให้เด็กสิ่งทอทำในเรื่องของผ้าพื้นเมืองเพราะว่าสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอในประเทศไทยของอาชีวะจะมีแค่2ที่ก็คือมีที่วิทยาลัยเทคนิคโพธารามและที่2ก็คือที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นตอนนี้ยังเหลือแค่พื้นที่เหลือ2ที่ในประเทศถ้าหากว่า2ที่นี้ปิดไปไม่มีเด็กหรือว่าไม่มีเยาวชนเข้ามาก็คงจะไม่มีแล้วนะคะก็คือมี2ที่เท่านั้นแล้วเราก็ใช้พื้นที่ของเรือนไทยตรงนั้นเอาไว้สำหรับแสดงหรือว่าเอาไว้สำหรับจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการทอผ้าพื้นเมืองในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยเองนอกจากตัวพิพิธภัณฑ์ที่เอาไว้ให้แขกผู้มาเยือนเอาไว้ชมไว้ได้ศึกษาอีกภารกิจหนึ่งก็คือเราต้องออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านที่เขายังมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลวดลายหรือว่าการใช้สีต่างๆแล้วก็จะมีกลุ่มต่างๆที่เราออกไปส่งเสริมแล้วก็นำสินค้าเหล่านั้นกลับมาและในตัวพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยก็ยังเป็นวิสาหกิจชุมชนพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยและเราก็จะมีการตรวจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจผ้า GI เวลาจังหวัดเขามีงานไหมเราก็ต้องออกไปจำหน่ายผ้าไหมด้วยเหมือนกันกับว่าเราทำหลายภารกิจแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็คือเราทำเพื่อที่จะสืบสานรักษาต่อยอดพระปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงเอาไว้เพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราได้สืบทอดให้ยังคงอยู่กับชุมชนและคู่กันกับประเทศของเราต่อไปค่ะ
1: ความงดงามของพื้นผ้าไหมไม่ได้เกิดขึ้นเพียงบนกี่ทอผ้าหากแต่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจากการดูแลแปลงหม่อนเลี้ยงไหมและการเลือกใช้สีสันจากธรรมชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานในพื้นที
2: ่สำนักงานเกษตรมีบทบาทในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาลาไหมไทยก็คือเรามีการรวบรวมเกษตรกรที่กิจกรรมเดียวกันก็คือการทำผ้าไหมนะคะซึ่งอำเภอชนบทมีศักยภาพในการผลิตผ้าไหมมาอยู่แล้วแต่ต่างคนต่างทำเราก็มีนโยบายให้จับกลุ่มเพื่อที่จะมาจดวิสาหกิจชุมชนให้ถูกต้องในการดำเนินกิจกรรมและก็ได้รับรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาลาไหมไทยมีความเข้มแข็งในการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GI นกยุงต่างๆนะคะเป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและก็รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและการมีการลดการใช้การย้อมสีจากเคมีมาใช้สีธรรมชาติ

0: 46แล้วก็ปี2548นะครับตอนผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์รางวัลชนะเลิศคือหมายถึงที่1 นะครับก็ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับณตอนนั้นเนาะตอนนี้ก็คือสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับเข้าเฝ้าคือเราเป็นประชาชนเนาะเป็นประสงค์นิกรพอได้รู้ตัวว่าได้เข้าเฝ้านะครับแล้วก็ได้เข้าเฝ้าจริงมันรู้สึกว่ามีความสุขปราบปลื้มดีใจครับดีใจที่ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าได้เห็นตัวจริงของพระองค์เนาะเราก็ดีใจตื่นเต้นนะครับ
1: มีทุกวันนี้ก็ที่ได้จากพระองค์นั่นแหละค่ะได้ส่งลูกเรียนหนังสือส่งทำมาต่อยอดมาเรื่อยๆจนทุกวันนี
2: ้30ปีแล้วเนาะ20ปี
0: ปี2448ปีนี้ปี2560 69เนาะ20ปี
1: ทำต่อยอดมาเรื่อยๆจนมีวันนี
0: ้ทำไมคือรางวัลทำให้เรามีพลังมีกำลังใจ
1: มีต้นทุน
0: เหมือนกับว่าพระองค์เล็งเห็นคือพระองค์ช่วยเหลือนะครับในด้านนี้นะครับจะเป็นพอมีการประกวดมีรางวัลก็จะเป็นลักษณะถ้ารางวัลคือหมายถึงรางวัลเป็นเงินสดเป็นอะไรนี่ก็จะเป็นทุนให้เราเพราะเราเป็นชาวบ้านที่ทำผ้าไหมที่ไม่ได้เป็นคนที่มีทุนมาแต่ไหนแต่ไรพอได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านก็เป็นว่าได้
1: ทุน
0: ได้ทุนเยอะนะครับสมัยก่อนเป
1: ็
0: นสมัยก่อนมันก็เยอะเนาะ 60,000 เนาะสมัย20กว่าปีที่แล้วก็ทําให้เราได้มาซื้อเส้นไหมซื้อวัตถุดิบที่ดีนะครับแล้วก็มันเป็นส่วนนึงเป็นพลังให้เรานะครับให้เรามีความคิดที่ว่าสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนางานของเราให้มันต่อเนื่องมาเรื่อยๆคือคําพูดของพระองค์มันก้องอยู่ในหูอยู่เรื่อยว่า
1: ต่อยอด
0: ทําให้สวยๆทําให้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้เอาไปต่อยอดนะทำสวยนะอะไรประมาณนี้เรานึกถึงเนี่ยเราก็ปลื้มใจนะครับแล้วก็มีทำให้เรามีพลังตลอดเวลา
1: ขอบคุณพระองค์ที่ช่วย
0: ให้เรามีวันนี
1: ้ที่เราให้เรามีวันนี้แล้วก็มีกำลังใจตั้งแต่วันที่พระองค์ตรัสว่าให้ต่อยอดเอาไปทำให้สวยๆขึ้นต้นทุนต่อยอดขอบคุณพระองค์ท่าน
3: จากพระราชดำรัสที่ทรงมุ่งหวังให้ภูมิปัญญาไทยไม่สูญหายวันนี้สายธารแห่งมรดกผ้าไหมไทยได้ถูกส่งต่อมายังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานให้ยั่งยืนสืบไป
4: โมสนใจในด้านผ้าไหมค่ะคือตอนเด็กๆจะไปบ้านย่าค่ะเห็นคุณย่าทำก็เลยอยากรู้ว่าผ้าไหมแต่ละผ้าแต่ละผืนน่ะลวดลายออกมายังไงแล้วหนูสนใจอยากรู้ว่าเขาทํายังไงแต่ละวิธีจะมาเป็นผ้าไหมยังไงค่ะหนูรู้สึกดีใจค่ะที่ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของผ้าไหมไทย
5: เราสนใจเกี่ยวกับผ้าไหมครับเราชอบทางนี้มากก็คือเราก็จะมาเรียนเอาความรู้ตรงนี้แล้วเราก็จะไปประกอบอาชีพทำอยู่ที่บ้านครับทำผ้าไหมขายภูมิใจมากที่เราได้พอมาเรียนได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับภูมิใจครับขอบพระคุณท่านพระราชินีพระพันปีมากที่ทำให้ผ้าไหมไทยได้ดังไปถึงไกลระดับโลกคนทั่วโลกก็ได้รู้จักผ้าไหมไทยครับก็ขอบคุณพระมหากรุณาที่คุณ
3: จากพระราชวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไหมไทยทรงเปลี่ยนเส้นใหญ่เล็กๆให้กลายเป็นอาชีพอันมั่นคงและทรงยกย่องผ้าไหมมัดหมี่อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทรงคุณค่าพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์สถานแห่งพระบารมีที่ซึ่งหัวใจของชาวอำเภอชนบทและปวงชนชาวไทยได้ถักทอความจงรักภักดีพร้อมที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกอันล้ำค่านี้ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบทไม่เพียงแต่เป็นมรดกทางวัฒน

ณธรรมที่งดงามแต่คือผลลัพธ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดลวดลายบนผืนผ้าให้กลายเป็นอาชีพและความภาคภูมิใจที่จะถักทออยู่ในหัวใจชาวขอนแก่นและปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: เอาแล้วก็คนพร้อมแล้วมันก
1: ็พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีติโอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่หน้าใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊บป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮืออ
4: าเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือ

วัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยนะครับรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลถึงสาวกระทรวงครับมานำเสนอกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงครับติดตามรับข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลได้ผ่านดิจิทัลทีวีหมายเลข11กับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางคปภ.ครับเปิดจาฮื้อคุณผู้ชมมาทำความรู้จักสำหรับกรมธรรม์รูปแบบใหม่ที่เป็นแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับปลอดภัยใช้ได้จริงเพราะอย่าลืมว่าเวลาเขาทำประกันชีวิตมากรมธรรม์มันหนาเนาะเอกสารมันหนักมากๆถ้าเกิดมันน้ำท่วมมาหรือเกิดอย่างขึ้นมาแล้วไฟล์อันเอกสารมันหายไปเนี่ยจะได้ดีแต่ตอนนี้เปิดจะเก็บแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งสามารถ อยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดพอกรมธรรม์ของเขาได้ตัวเหมือนกันเดี๋ยวจะได้ไปทำความรู้จักกันสำหรับเรื่องนี้นะครับข่าวดีข่าวแรกคุณผู้ชมครับตอนนี้นโยบายทหารอาสานะครับตามแถลงต่อสภาก็ได้มีการเชิญชวนคนรุ่นใหม่นะครับสำหรับการสมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นแหมหนึ่งนโยบายตีนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับแถลงต่อรัฐสภาและผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยปีหน้าครับ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแห่งจูงใจและเส้นทางอนาคตให้กับผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นตึงการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและโอกาสในการพัฒนาตัวเก่าครับผู้ตีเข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญอันแรก

เมื่อชมโอกาสมีรายได้และสวัสดิการรับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมกับสิทธิ์รักษาพยาบาลช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและมีประกันชีวิตครับโอกาสที่2อึคือโอกาสพัฒนาตัวเก่าและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานแต่เสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ยะการได้ต่อไปโอกาสที่3โอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพิ่มตั้งเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าตีโอกาสที่4ครับโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวได้ครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่24มกราคมปีหน้าก็คือไปสมัครได้นะครับที่อันสัสดีอำเภอหรือสำนักงานสัสดีจังหวัดเป็นโครงการนี้นะครับสำหรับนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอนี่นะครับอายุตั้งแต่18ถึง35ปีโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีและตำแหน่งนายทหารประทวนนี่นะครับวุฒิม.6 ปวช.อายุ18ถึง30ปีก็สามารถสอบถามได้นะครับที่สำนักงานสัสดีจังหวัดหรือสัสดีอำเภอได้มีหลายโอกาสเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสเรื่องของทหารอาสานะครับสำหรับเป็นการเป็นทหารสมัครใจด้วยการสมัครใจอย่างน้อยก็คือเงินเดือน 15,000 แล้วนะถ้าเทียบกันครับบางตีอาจจะได้บัดถึงด้วยซ้ำไปแม่นก็ครับและมีโอกาสได้เป็นนายทหารอันนายซิปตัวเหมือนกันนะครับส่วนแฮมเรื่องคุณผู้ชมเรื่องของการรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันครับตอนนี้เปิ่นก่อจะเป็นการอำนวยความสะดวกแนะกวดสอบคุณสมบัติและทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะฮือถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลนะครับก็เร่งรัดให้กับคนที่ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลาดังกล่าวกรมการขนส่งต่างบกก็เลยเปิดพื้นที่สาธารณะนะครับเปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ขับเป็นแอปพลิเคชันโบสก่อนคุณผู้ชมโบสเนี่ยนะครับคือการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยกับทุกการเดินทางเพราะอย่าลืมว่าจังหวะเนี่ยเขาต้องยอมรับว่าเปิ่นต้องทำเวลาเนาะเปิ่นก็เลยต้องอาจจะขี่รถวอยน้อยเพื่อส่งของให้ตันเพื่อจะได้ไปรับของตัวอื่นจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันความปลอดภัยมันก็ต้องมีเหมือนกันแม่นก็ครับตรงนี้ก็ภายที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายและก็สอบภาคทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติและมีการกวดประวัติอาชญากรรมตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแฮมหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลเปิ่นจะได้ให้ความสำคัญตรงนี้แล้วแฮมอย่างหนึ่งเรื่องของสิทธิต่างๆโดยเฉพาะแบบประกันสังคมค่ะอย่างการตัวพ่อเป็นยังจะต้องแบบจ่ายเองหรือว่าใช้บัตรทองอยู่เพราะบางคนก็เป็นงานอิสระของเปิ่นเนี่ยนะครับแต่เปิ่นแบบเป็นงานที่เปิ่นยึดเป็นอาชีพหลักของเปิ่นเปิ่นก็เลยอยากมีสวัสดิการตรงนี้ตัวเหมือนกันซึ่งอนาคตผมบัดตั้งหน้าอาจจะแบบมีการได้หารือเพื่อให้เข้าในระบบประกันสังคมไปเลยดีกว่าก็จะได้ง่ายแฮมน้อยสำหรับตัวเปิ่นเองนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันยายนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เชิญชวนครับสำหรับการจ่ายจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งตอนนี้ครับยอดจ่ายสะสมก็ยังตีหันอยู่นะครับว่ากว่า138ล้านบาทนะครับซึ่งทางรัฐเองก็ยังคงสนับสนุนต่อนะครับสำหรับร้านก้ากว่า 70,000 ร้านนะครับตีเข้าห่วมโครงการดังกล่าวนี้นะครับตอนนี้มีตึงฟู้ดเดลิเวอรี่ตัวไว้นะครับรัฐบาลและก็ประชาชนก็สามารถใช้บริการดังกล่าวได้นะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วครับก็อย่าลืมกดสอบวงเงินเหลือกดสอบสิทธิ์แล้วก็วางแผนในการจ่ายในระยะเวลาตีกำหนดตัวเพราะการทุกใช้จ่ายบัดจ่อยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเต่าอันแต่ยังจ่อยส่งต่อรายได้เพื่อกับร้านค้ารายย่อย
ร้านอาหารกับผู้ประกอบการในชุมชนยะงือเม็ดเงินหมุนเวียนต่อในระบบเศรษฐกิจและกระจายลงพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศตัวไว้เหมือนกันครับหลายคนบอกว่าต้นเดือนมาถ้าใจตึงวันนี้ก็เสียงละใจเวลาแบบ 5-6 วันก็เสียงแล้วเหมือนก็ครับแต่บางคนอาจจะลืมไปน้อยนึงเพราะบางคนอาจจะแบบเน้นเหมือนของใจบางคนอาจจะเน้นเหมือนของกินก็แล้วแต่ครับแต่ว่ากันยายนคือเดือนสุดท้ายแล้วบริหารจัดการให้ดีเนอร์สำหรับการจ่ายเงินจากโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับแถมหนึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ชมครับกันยายนก็จะเป็นเดือนสุดท้ายที่มีการยื่นทบทวนสิทธิ์เนาะบอกว่าจะไปตังธนาคารกรุงไทยนะครับหรือธนาคารออมสินหรือทกสหรือทอสแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับโดยผู้ตีบัตรสามารถดำเนินการด้วยตัวเก่าสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เอกสารตีกำหนดครับหรือภัยสะดวกแอปพลิเคชันเป่าตังก็สามารถดำเนินการได้นะครับหากติยังมีข้อมูลต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลได้นะครับหรือประสานติศูนย์งาน One Stop Service ระดับอำเภอคือเนี่ยต้องฮื้อมันแล้วภายในสาวกันยายนครับก่อนตีกระทรวงการคลังจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนเสร็จแล้ว1ตุลาคมเป็นต้นไปเฮาจะได้ใจพร้อมกันสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เปิ้นมีการกดสอบอันอย่างนักน้อยหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลเองโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยากฮือคนตีลุดจากหลอบก่อนๆประมาณล้านกว่าคนเนี่ยครับโดยเฉพาะคนตีแบบมีโทรศัพท์มือถือผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางได้ใจโครงการนี้แบบ 100% สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยต้องมีการกวดสอบบางคนอาจจะมีการถูกตัดสิทธิ์ไปเพื่อจะเอาสิทธิ์เนี่ยไปให้คนที่เปิดเดือดห้อนแล้วก็ต้องจ่ายสตังค์แต่ๆตัวเหมือนกันนะครับ1ตุลาคมนี้พร้อมกันสำหรับการจ่ายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเดี๋ยวย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้าบอกว่าจะเป็นตั้งด้านของคอปพกดีหรือว่าตำรวจไซเบอร์ที่ออกมาเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพตัวเหมือนกันจะเป็นจะได้กันพ้องติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11ในแต่ละติดครับผมก็จะมีคลิปจากคปภ.ครับมานำเสนอกันเป็นประจำจะได้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักเรื่องของการทำประกันในด้านต่างๆตัวนะครับซึ่งวันนี้ทางคปภ.ครับเปิ่นก็จะนำเสนอเรื่องของการกรมธรรม์ที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สะดวกง่ายนะครับแล้วก็สามารถเปิดพอได้กุฏิกุเวลาเลยนะครับจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: เชื่อว่าทุกวันนี้ทุกอย่างได้อยู่บนโลกออนไลน์หรือว่าที่เรารู้จักกันว่าโลกดิจิทัลค่ะซึ่งไม่เว้นแม้แต่กรมธรรม์ประกันภัยที่ตอนนี้มีในรูปแบบของ e-policy หรือกรมธรรม์ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์กันแล้วนะคะสำนักงานคปภ.มีนโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยสู่ยุคดิจิทัลโดยส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าที่เรารู้จักกันว่า e-policy เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนค่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับ e-policy กันค่ะ e-policy คืออะไร e-policy คือกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกมาให้ใช้แทนกรมธรรม์ในรูปแบบกระดาษโดยบริษัทประกันภัยจะจัดทำเอกสารในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลหรือถ้าจะให้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือกรมธรรม์ประกันภัยจะออกมาในรูปแบบของ PDF ไฟล์และส่งต่อให้ผู้เอาประกันภัยผ่านระบบออนไลน์เช่นอีเมลหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันซึ่งมีความปลอดภัยและผู้เอาประกันภัยสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมค่ะเพราะ e-policy มีข้อดีมากมายไม่ว่าจะเป็น 1. ไม่ต้องกลัวกรมธรรม์ประกันภัยสูญหายหรือว่าชำรุด 2. สามารถเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัยได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมง 3. สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์มือถือหรือสามารถเปิดไฟล์ผ่านทางอีเมลได้เลยอย่างทันทีค่ะ 4. ยังเป็นการลดใช้กระดาษแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญระบบข้อมูลอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่สำนักงานคปภ.กำหนดเอาไว้อย่างเข้มงวดซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดประชาชนจะได้รับประโยชน์เต็มๆเพราะว่าสามารถจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของตัวเองได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุตรวจสอบความคุ้มครองหรือเคลมประกันภัยก็สามารถทำได้เพียงแค่ปลายนิ้วสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสสำนักงานคปภ.ส่งเสริม e-policy กรมธรรม์ยุคใหม่เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นของทุกคนค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะนอกจาก e-policy จะดีงามแล้วสำนักงานคปภ.ยังมีระบบฐานข้อมูลกลางการประกันภัยผู้ช่วยเก็บรักษากรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะไว้เดี๋ยวปิ่นมาเล่าให้ฟังในพีถัดไปจ้าและฝากกดติดตามโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ทุกช่องทางที่ OIC Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเรื่องการประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ค่ะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
0: ครับก็คปภ.คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเป็นต่างภาคเหนือเฮาจังหวัดเชียงใหม่ครับสำนักงานคปภ.ก็อยู่ที่ตำบลสันผีเสื้อถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ตรงข้ามครับหมู่บ้านเอื้ออาทรคุณผู้ชมสำนักงานจะอยู่ที่ฮั่นนะครับแต่ถ้าหากว่าจะติดต่อช่องทางออนไลน์ของคปภ.เชียงใหม่ก็นี่จื่อตามนี้เลยครับคปภ.จุดเชียงใหม่นะครับก็จะมีเพจของเปิ้นเฮาสามารถสอบถามเปิ้นได้กรณีที่อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำประกันภัยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็หารือกันได้ครับติดหน้าผมจะมีการนำเสนอของคปภ.ในด้านไหนก็สามารถติดตามกันครับรายการข่าวดีประเทศไทยซึ่งเป็นประจำครับนอกจากจะมีของคปภ.แล้วแถมอันหนึ่งตีจะได้มาฝากกันเป็นประจำนะครับเรื่องของการเตือนภัยจากตำรวจไซเบอร์ครับซึ่งตอนนี้ครับเป้าหมายลักๆของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็คือนักศึกษาครับพอนักศึกษาจุได้แล้วมันก็จะเชื่อมต่อไปยังผู้ปกครองในครอบครัวตัวเหมือนกันครับตำรวจไซเบอร์ครับเลยได้ออกมาตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็เลยได้ออกมาเตือนนักศึกษาเตือนครอบครัวเตือนคุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังมิจฉาชีพตัวเหมือนกันไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ภัยนักศึกษาหลอกซ้ำซ้อนจากเหยื่อ1คนนะครับสู่การหลอกเอาเงินทั้งครอบครัวปัจจุบันมิจฉาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงให้แนบเนียนและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่มีการหลอกเหยื่อเพียงคนเดียวแต่ครั้งนี้มีการใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือเพื่อหลอกเอาเงินคนในครอบครัวต่อสำหรับพฤติการนะครับมิจฉาชีพจะโทรหาเหยื่อโดยเน้นไปที่นิสิตนักศึกษาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือบอกว่าคุณไปเปิดเบอร์โทรศัพท์กระทำความผิดกฎหมายไว้ก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมนะครับข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจหากเหยื่อเชื่อและโอนเงินจนหมดตัวนะครับมิจฉาชีพจะหลอกให้โทรไปขอเงินพ่อแม่ต่อโดยให้หลอกพ่อแม่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการรับทุนการศึกษาพร้อมสั่งให้เหยื่อไปอยู่ห้องพักคนเดียวห้ามบอกใครและห้ามติดต่อครอบครัวเด็ดขาดจากนั้นมิจฉาชีพจะโทรไปหาพ่อแม่นะครับหลอกว่าเป็นอาจารย์ยืนยันว่าเหยื่อได้ทุนจริงๆทำให้พ่อแม่หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้ตามคำสั่ง วิธีการป้องกันง่ายๆนะครับหากมีคนโทรมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่สั่งให้โอนเงินนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนและอย่าทำตามคำสั่งเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆนะครับจะไม่มีการให้เปิดกล้องวิดีโอคอลรวมไปถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เด็ดขาดที่สำคัญนะครับอย่าตัดสายและอย่าขาดการติดต่อจากครอบครัวครับพอมิจฉาชีพอาจจะไม่ได้หวังเงินจากคุณเพียงคนเดียวนะครับแต่กำลังใช้คุณเป็นทางผ่านถึงคนที่คุณรักรู้ทันกลโกงมีสติไม่โอนไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
0: อยากส่งคลิปนี้ไปให้ละออนนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งเจอภัยอย่างอีขึ้นมาก็จะได้หูจากวิธีการป้องกันครับตัดสายจากมิจฉาชีพบัดนี้ตัดสายจากผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์นะครับกรณีตีถ้าเฮาหูว่าโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วนอกจากตีจะหลอกฮือบอกว่าได้ทุนการศึกษาแต่เอ๊ะเช็คประวัติแล้วอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขอตรวจสอบเงินแล้วก็โอนสายไปให้ตำรวจอันนี้ระวังหนึ่งเนาะสองคือบางคนอยากแบบมีงานทำอยากมีงานทำระวังเฮียนโดยตีบ่ต้องไปเปิ่งป่อแม่งเอียครับสนใจมาทำงานพาร์ทไทม์ครับอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้แต่น้องต้องไปอบรมนะเดี๋ยวเขาจะเอารถตู้มาฮับแล้วก็ปาเขาไปปุ๊บแล้วครับประเทศอันติดกับชายแดนเป็นเหตุเผื่อนบ้านสรุปแล้วก็คือกลายไปอยู่ในกระบวนการของมิจฉาชีพตัวไอ้ฉะนั้นมันต้องแบบตรวจสอบต้องถือเนี่ยอย่างต้องบอกป่อแม่ตัวไอ้เหมือนกันบาดีกว่าป่อแม่

0: จะดาจะหวานเนาะอย่างน้อยก็คือช่วยกันหาตังออกครับสำหรับเรื่องของการวันใดวันหนึ่งติดเจอมิจฉาชีพขึ้นมาย่ำกันนะครับว่าตำนวดบ่มีการติดจะมาวิดีโอคอลไลน์มาสอบสวนคดีกับเฮานะครับแฮมอันหนึ่งคุณผู้ชมครับอันดับหนึ่งที่มิจฉาชีพเล็งเป้าหมายไว้เดือนกันยายนครับเป็นเดือนแห่งการเกี้ยมการเกษียณอายุราชการครับบางคนได้เงินก้อนกันจำนวนนักขนาดเลยครับมิจฉาชีพก็เลยมุ่งเป้าไปสำหรับกลุ่มไวนี่ตัวนี้เหมือนกันตำรวจก็เลยออกมาเตือนภัยครับเตือนภัยวัยเกษียณรู้ทันกลลวงมิจฉาชีพต้องระวังกันเป็นพิเศษครับมิจฉาชีพจะมาหาวัยเกษียณในด้วยมุกแบบไหนจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: รู้ทันกลลวงมิจฉาชีพหลอกวัยเกษียณ
2: พี่แอมเมื่อกี้น้องอะโทรคุยกับแม่ใช่ปะแม่บอกว่ามีคนส่งข้อความมาบอกว่าพัสดุมีปัญหารีบกดลิงก์ดีนะโทรมาคุยกันก่อนอะ
1: โชคดีนะเนี่ยที่แม่ยังไม่กดลิงก์อะรู้ไหมเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพใช้มุกเนี้ยหลอกผู้สูงอายุกับวัยเกษียณบ่อยมาก
2: แค่เรื่องพัสดุเนี่ยนะยังหลอกกันได้อีกหรอ
1: ได้สิเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนะมักแอบอ้างเป็นบริษัทขนส่งไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานภาครัฐหลอกว่าพัสดุมีปัญหาแล้วให้กดลิงก์กรอกพวกข้อมูลส่วนตัวหรือบางทีหลอกให้โอนเงินไปเลยนะ
2: อืออย่างเงี้ยเราต้องเตือนผู้ใหญ่ที่บ้านแล้วนะจะได้ไม่โดนหลอก
1: อืมใช่ปัจจุบันมิจฉาชีพมักเลือกผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีการโทรศัพท์หรือส่งข้อความแอบอ้างเป็นหน่วยงานต่างๆหลอกให้โอนเงินหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวหากรู้ทันกลลวงก็จะช่วยป้องกันความเสียหายได้รู้ทันกลลวงมิจฉาชีพหลอกวัยเกษียณ 1. อ้างว่าเป็นบริษัทขนส่งหรือไปรษณีย์แจ้งว่าพัสดุมีปัญหาแล้วหลอกให้กดลิงก์หรือโอนเงินเพื่อตรวจสอบ 2. อ้างเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือบัญชีมีปัญหาเพื่อให้รีบโอนเงิน3. อ้างว่าเป็นหน่วยงานคุ้มครองเงินฝากหลอกให้โอนเงินบำนาญหรือเงินเก็บโดยอ้างว่าจะตรวจสอบหรือคุ้มครองเงินให้หากสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเผลอโอนเงินไปแล้วอย่ารอช้ารีบโทรสายด่วน AOC 1441เพื่อดำเนินการอายัดบัญชีให้เร็วที่สุดนะคะรู้ไว้ใช่ว่ารู้ทันกลลวงเช็คให้ชัวร์ก่อนเสียรู้มิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงยุติธรรมค่ะ
3: หากคุณตกเป็นเหยื่อหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อสายด่วนยุติธรรมได้ที่1111กด77
0: นอกจากทางด้านของตำนวดไซเบอร์ตำนวดสอบสวนกลางแล้วนะครับก็จะมีกระทรวงยุติธรรมนี่แหละครับที่จะทำคลิปมาเตือนภัยมิจฉาชีพในด้านต่างๆครับอย่างที่บอกว่าเดือนนี้กันยายนเป็นเดือนแห่งการเตรียมการเกษียณ1ตุลาคมครับก็จะแบบมีสตังก้อนนักนั่นคือเป้าหมายของมิจฉาชีพแต่ๆเลยแหละครับตีจะเข้ามาจุเอาสตังติวซาแบบเก็บหอมไว้ตั้งแต่ญาการมาหวังว่าเกษียณไปจะได้ใจสตังก้อนนี้ไปใจไปแอลไปฮักษาตัวเก่ากันแต่สุดท้ายมาก็คือโดนมิจฉาชีพหลอกครับนอกจากจะหลอกเรื่องของพัสดุอย่างตะกี้เรามันก่อนครับก็จะมีอาจจะแบบหลอกจนสตังเอาไปลงทุนไหนๆก็มีสตังก้อนแล้วเอามาลงทุนกันบ่จะได้เอาแบบเงินต่อเงินจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเอี้ยครับยะคือคนเกษียณก็อยากจะมีแบบสตังเพิ่มขึ้นไปแหมก็เลยโดนจุโดนหลอกเรื่องของลงทุน2คือหลอกให้รักสื่อออนไลน์เนี่ยครับบางทีอาจจะแบบด้วยความที่เฮาชินกับการยากการตึงวันเนาะพอเกษียณไปบางคนอาจจะอยู่คนเดียวก้าอยู่ไก่หลูกไก่หลานก้าอย่างเอี้ยครับพอมีคนแบบทักทายเข้ามาจุฮือรักจุฮือฮักจุฮือสงสารแล้วสุดท้ายมาก็จะด้วยความตีเป็นคนขี้สงสารอาจจะต้องแบบก่อยๆโอนเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายก็มดตัวเหมือนกันครับหลอกจากหน่วยงานสังกัดตัวเองบอกว่าเนี่ยมันบัญชีมีปัญหาเอกสารมีปัญหาต้นสังกัดแจ้งมาว่าต้องดำเนินการอย่างอีต้องมีเลขบัญชีต้องยันนั่นยันนี่ขึ้นมาอันนี้ก็โดนจุกันมาหลายรายแล้วก็โดนเจอกันมาเยอะเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะครับลึกไว้เสมอว่าก่อนที่จะโอนสตังเฮาเนี่ยฮือไผ่สักคนหนึ่งก็ต้องพิจารณาให้ดีกันละกันว่าเป็นคนจริงหรือว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับต้องพอกันตัวกันละกันครับไปพอด้านของตั้งด้านจังหวัดพะเยาคุณผู้ชมครับกระทรวงพาณิชย์เปิ่นจะปาเฮาไปทำความรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพามัดย่อมตีอำเภอบ้านแม่อิงนะครับจังหวัดพะเยาครับกรมการค้าภายในก็ได้มีการส่งเสริมไปต่อยอดพัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญาและก็เอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อจะสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั่นๆจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้ของกระทรวงพาณิชย์เลยครับ
4: Thank you. าลายน้ำไหลนะครับที่แม่งชิโบริเรียกเนี่ยดั้งเดิมเลยคือเทคนิคการทำอาราชิชิโบรินะครับเป็นการพันแกนด้วยวัตถุทรงกระบอกลายที่เกิดขึ้นพอเวลาที่เราแกะออกจากแบบแล้วเนี่ยแม่ก็เห็นเป็นลายริ้วซึ่งแม่บอกเลยว่ามันคือแสงระยิบระยับของแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันในแต่ละฤดูกาลของแม่น้ำอิงและกวานพะเยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตของเราตำบลแม่อิงเราเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแหล่งทอผ้าแหล่งใหญ่ของจังหวัดพะเยาแต่พอเวลาผ่านไปนะครับพออุ้ยแม่อุ้ยเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้มีการสืบสานต่อนะครับการทอผ้าเนี่ยหายไปแต่ภูมิปัญญาเรื่องการย้อมสีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสีธรรมชาติในชุมชนเส้นใยต่างๆนะครับก็ยังเป็นที่จดจำอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยฟื้นภูมิปัญญาโดยทางชุมชนเนี่ยเป็นคนเลือกว่าแทนที่จะฟื้นกลุ่มทอผ้าเราขอเป็นฟื้นกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบนเส้นใยธรรมชาติก็เป็นที่มาของการสร้างผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสไตล์ที่เรียกว่าชิโบริขึ้นมาเราพัฒนากระบวนการย้อมนะครับเทคนิคการย้อมการสร้างเฉดสีต่างๆรวมถึงการสร้างลวดลายสามารถที่จะปักแล้วก็เอาไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นมีการออกแบบที่ทันสมัยนะครับตัดเย็บแปรรูปโดยช่างฝีมือชาวนาที่เป็นเกษตรกรอยู่ในชุมชนทั้งหมดการทำงานผ้ามัดย้อมชิบุรีเนี่ยนะครับจริงๆมันมีอยู่2แบบไม่ว้าวก็ว้านะครับก็คือออกมาแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดมันเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติถ้าเราใช้วลีของญี่ปุ่นก็คือวาบิซาบิมันเป็นความสวยงามที่ไม่สมบูรณ์แบบมันคือชีวิตมันคือธรรมชาติผ้ามัดย้อมสไตล์ชิบุรีเนี่ยจะเป็นงานที่มีชิ้นเดียวในโลกยิ่งทำโดยช่างฝีมือชาวนาแล้วเนี่ยการมัดการย้อมการเย็บทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของช่างฝีมือท่านนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าเมื่อคนเห็นลายน้ำไหลเห็นลายผ้าของแม่อิงชิโบริก็รู้เลยทันทีนะครับว่ามาจากจังหวัดพะเยา

ีทาจะสบายดีเนาะคุณผู้ชมเนาะสำหรับการย่องผ้าธรรมชาติแบบชิโบริติตำบลแม่อิงจังหวัดพะเยานะครับก็ภายที่สนใจครับไม่ได้มีกาเตียวอย่างเดียวหรือเสื้ออย่างเดียวครับตอนนี้สินค้าหนึ่งอย่างครับเอาไปแปลงเป็นมวกแปลงเป็นกระเป๋าแปลงเป็นผ้าปันคอได้ตัวเหมือนกันนะครับทางกรมการค่าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะได้มีการส่งเสริมสินค้าแบบอีในแต่ละตีตัวเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นของดีจากจังหวัดพะเยาเพิ่งจะเฉลิมฉลองครบรอบปีตี49ในการสถาปนาตีแยกตัวจากจังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนสิงหาคมนี่เองเนาะซึ่งจังหวัดพะเยาเองแต่ก่อนอยู่กับเชียงรายแล้วก็ปี2518เนาะที่เปิ้นแยกจากอันเชียงรายมาเป็นจังหวัดพะเยาก็เฉลิมฉลองกันไปแล้วเรียบร้อย49ปีการสถาปนาจังหวัดพะเยาครับถึงหมดถึงเสี้ยงนี่คือข้อมูลต่างๆที่เอามานำเสนอกันครับกับรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่จะมีข่าวดีจากรัฐบาลกระทรวงไหนมาฝากกับคุณผู้ชมติดตามกันได้ใหม่วันนี้เวลาเสี้ยงแล้วครับผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหา

0: ถึงแค่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเครื่องทำงานของคนเมืองแพร่ได้พลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

กองพลทหารราบที่7กำหนดจัดการแข่งขันชกมวยการกุศลในรายการศึกยั้งทัพรุมพินีซุปเปอร์แชมป์ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 18:30 นณสนามมวยเวทีรุมพินีถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือกำลังพลตลอดจนครอบครัวของหน่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผ่านกิจกรรมการกุศลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 5329 8817

0: ีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะและจะได้แนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของมะเร็งนะคะเป็นก้อนเนื้อร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายของคนเรานะคะและถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะทำการรักษาได้หรือทำการรักษาช้าก็อาจจะทำให้ลุกลามไปถึงอวัยวะอื่นๆและอาจทำให้เสียชีวิตได้นะคะวันนี้ค่ะรายการของเราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโรคมะเร็งลำไส้ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นั้นถือว่าแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะเราจะได้มาเรียนรู้กันถึงสาเหตุของโรคมะเร็งลำไส้นะคะอาการเป็นแบบไหนนะคะปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างรวมไปถึงอาการที่แสดงออกมาจะเป็นอย่างไรและเราจะมีวิธีการป้องกันและรักษาได้อย่างไรกันบ้างวันนี้จะได้มาพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันค่ะและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้กับเราค่ะท่านเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์ธเนศชิตาพนารักษ์ค่ะอาจารย์หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนเราเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะคะค่ะคุณหมอคะเรื่องราวของโรคมะเร็งลำไส้ค่ะเห็นว่าปัจจุบันนี้แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่แล้วครับมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักนะครับเป็นโรคมะเร็งลำไส้ต้นๆของประเทศไทยจากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นอันดับที่3นะครับรองมาจากมะเร็งของตับและท่อน้ำดีแล้วก็มะเร็งปอดนะครับเมื่อพิจารณาอย่างแน่ของเพศเนี่ยครับพบว่าเพศชายเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าเพศหญิงนะครับมีอุปการประมาณ 18% เมื่อเทียบกับเพศหญิงคือ 9% ในเพศชายเนี่ยมะเร็งลำดับหนึ่งก็คือมะเร็งตับและท่อน้ำดีแล้วก็มะเร็งปอดส่วนเพศหญิงนะครับก็จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ปากมดลูกรองมาก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับผม
0: ค่ะถือว่าแนวโน้มก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ผม
0: ค่ะสาเหตุที่เกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิงมีสาเหตุมาจากอะไร
1: ก็มีข้อมูลยืนยันนะครับว่าอาจจะเกิดจากตัวฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยจะเป็นตัวคอยปกป้องไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ของเพศหญิงก็เลยน้อยกว่าเพศชายถึงประมาณ2 เท่า
0: แต่ก็จะไปเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเต้านมมากกว่
1: าขึ้นแล้วก็ปากมดลูกนะซึ่งผู้ชายไม่มีครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วเรื่องของอายุแล้วคุณหมอส่วนมากจะพบในอายุตั้งแต่ช่วงวัยขนาดไหนค่ะ
1: มะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับโดยปกติเนี่ยจะพบในอายุคนสูงวัยโดยเฉพาะที่มีอายุเกินกว่า50 ปีนะครับเพราะว่าอุบัติการณ์สูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอายุมากกว่า50 ปีก็จะมีความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับ
0: ค่ะค่ะเรื่องของมะเร็งล่ะค่ะสาเหตุของโรคจริงๆเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอ
1: ก็สาเหตุของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับก็เกิดเนื่องจากมีเซลล์ของเยื่อบุลำไส้ใหญ่เนี่ยมีการเติบโตผิดปกตินะครับจากเซลล์กลายเป็นติ่งเนื้อหรือที่ภาษาเรียกง่ายๆคือโพลิปนะครับเมื่อโพลิปหรือติ่งเนื้อโตขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่มีการหยุดยั้งก็กลายเป็นเนื้องอกเนื้องอกจะเปลี่ยนแปลงเป็นตัวมะเร็งในสุดท้ายนะครับเนี่ยปัจจุบันนะครับข้อมูลของเราก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเนี่ยประมาณวันละถึง44 คนต่อปีต่อวันนะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตถึง15 คนต่อวันนะครับค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับก็คงต้องระวังมะเร็งอันนี้เป็นอันดับต้นๆด้วยนะครับผม
0: ค่ะทีนี้เรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะคะคุณหมอมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างคะที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งลำไส
1: ้ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้นะครับมี2 ประการนะครับใหญ่ๆช่องกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกคือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถแก้ไขได้และปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้นะครับในกลุ่มที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับก็คืออาจจะเป็นจากอายุที่ได้กล่าวมาแล้วคือมากกว่า50 ปีเพศก็ไม่เกี่ยวกันนะครับคือแก้ไขไม่ได้นะครับแล้วก็พันธุกรรมนะครับซึ่งเกิดมาก็จะมีพันธุกรรมอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้นะครับก็คือการดูแลสุขภาพของเรานะครับเช่นหลีกเลี่ยงการกินอาหารปิ้งๆย่างๆนะครับก็หมูกระทะบ้านเราเนี่ยครับไม่ไหม้เกรียมๆกันก็น่าจะเป็นความเสี่ยง
0: หลายๆคนบอกของชอบเลยทีเดียวค่ะ
1: แต่ก็เนื้อสัตว์แปรรูปนะครับก็อาจจะเป็นพวกไส้อั่วนะครับของเนื้อ
0: ไส้กรอก
1: นะครับก็จะเป็นแปรรูปแล้วก็ของหมักของดองนะครับของที่เชียงใหม่เรานะครับมีข้อมูลยืนยันนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมหรือมลพิษทางอากาศเนี่ยแค่มีมลพิษทางอากาศเนี่ยเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยหรือมีความเสี่ยงของค่า AQI เป็นสีส้ม นะครับซึ่งเราดูทุกวันนะครับบ้านเชียงใหม่เราเนี่ยสีส้มอยู่ทุกวันจะมีโอกาสที่ทำให้บุคคลที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเสียชีวิตมากขึ้นถึง2เท่านะครับก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับซึ่งเราอาจจะแก้ไขได้คือหลีกเลี่ยงมลภาวะหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่สมควรทานนะครับอีกอันนึงคือการสูบบุหรี่ดื่มเหล้านะครับแล้วก็มีโรคอ้วนนะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขได้นะครับผม
0: ค่ะค่ะเพิ่งทราบมาเหมือนกันว่าเรื่องของ PM 2.5 ก็มีส่วนทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเหมือนกันอันนี้เกี่ยวข้องกันยังไงคะคุณหมอ
1: ครับก็ไอตัว PM 2.5 เป็นไอตัวพาร์ติเคิลเล็กๆนะครับซึ่งเมื่อสูดดมเข้าไปแล้วจะกระตุ้นการอักเสบของร่างกายเดี๋ยวทำให้การดูแลเซลล์ของร่างกายเนี้ยผิดปกติไปทำให้เกิดการก่อเป็นมะเร็งขึ้นได้นะครับผม
0: ค่ะไม่ใช่แค่กระทบ
1: เรื่อง
0: ของปอดอย่างเดียวแล้วตอนนี้กระทบถึงลำไส้ด้วย
1: ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะมีข้อมูลยืนยันว่าเสี่ยงสัมพันธ์กับมะเร็งของปอดมะเร็งของตับแล้วก็มะเร็งของลำไส้นะครับผมสำหรับมลภาวะคือ PM 2.5 นี
0: ้ค่ะค่ะเรื่องของปัจจัยเสี่ยงค่ะคุณหมอคะบางคนถามคำถามมาบอกว่าอาการที่แบบว่าท้องเสียหรือท้องผูกบ่อยๆอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยเหมือนกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับอาจจะ1ไม่มีอาการเลยก็ได้นะครับมาตรวจคัดกรองแล้วก็เจอเนื่องจากมีสารหรืออุจจาระมีเลือดแฝงก็สามารถเจอเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวก็อาการที่สำคัญที่เป็นสัญญาณเตือนนะครับก็คือ1ขับถ่ายผิดปกตินะครับเคยขับถ่ายเป็นท้องผูกท้องเสียสับกันก็เรียกว่าการขับถ่ายผิดปกติอย่างที่สองคือลักษณะอุจจาระซึ่งเคยเป็นลำกล้วยหอมดีๆสีน้ำตาลเปลี่ยนมาเป็นสีแดงสีน้ำตาลคล้ำนะครับหรือเป็นมูกเป็นเลือดอันนี้ก็เป็นลักษณะอุจจาระที่ผิดปกติไปอันที่สามคืออาการปวดท้องไม่ทราบสาเหตุมีน้ำตาลตัวลดลงอันที่สี่นะครับก็คือมีอาการอ่อนเพลียซีดนะครับที่เกิดอาการสูญเสียโลหิตเรื้อรังนะครับถ้าท่านมีอาการเช่นนี้นะครับอย่าเพิ่งกังวลว่าจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับให้มาพบแพทย์ก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะจะได้ทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะทีนี้เรื่องของอาการค่ะคุณหมอคะมันสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ระยะอะไรบ้างคะ
1: อาการของโรคนะครับก็คืออาจจะไม่มีอาการเลยหรือก็มีอาการที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนระยะของโรคนะครับก็แบ่งเป็น

0: 4ระยะง่ายๆนะครับระยะที่1ก็คือมีอาการเป็นติ่งเนื้อเล็กๆนะครับอาจจะไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยก็ได้นะครับเราก็ตรวจเช็คได้กับการส่องกล้องตรวจอันที่2ก็คือระยะที่2ก็คือมีอาการแล้วอาจจะมีลักษณะอุจจาระที่ผิดปกติไปนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็มีอาการลุกลามอาจจะมีอาการปวดท้องนะครับส่วนอันที่สุดท้ายก็คือแพร่กระจายนะครับอาจจะมีการแพร่กระจายไปที่ตับนะครับมีอาการดีซ่านมีอาการปวดท้องใต้ชายโครงขวาได้มีอาการแพร่กระจายที่ปอดมีอาการหอบเหนื่อยได้อันนั้นคือระยะที่แพร่กระจายซึ่งเป็นระยะสุดท้ายนะครับ
1: ค่ะค่ะอาการระยะสุดท้ายนี่ก็คือสามารถจะรักษาให้หายได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็โดยปกติแล้วเนี่ยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ตอนแรกนะครับตรวจเช็คระยะเริ่มต้นเราสามารถรักษาหายขาดได้นะครับโดยปกติข้อมูลเรามีว่าค่าระยะต้นๆของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมีอาการรอดชีวิตที่5ปีสูงถึง 90% แต่ถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยลดลงมาเหลือแค่ 10%
1: ค่ะ
0: ดังนั้นก็คือถ้าเรารู้ไวเราก็สามารถรักษาให้หายบางครั้งก็หายขาดได้นะครับถ้ายังไม่มีการลุกลามและแพร่กระจายของโร
1: ค
0: นะครับผม
1: ค่ะในกรณีเคสของผู้ป่วยที่เสียชีวิตค่ะคุณหมอคะเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
0: นะครับโดยปกติถ้าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับอาจจะเสียชีวิตได้2สาเหตุก็คือจากโรคมะเร็งเองนะครับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษานะครับโรคมะเร็งลุกลามก็จะมีโอกาสที่เสียชีวิตได้ภาวะแทรกซ้อนในการรักษาคือยาต่างๆที่คุณหมอให้การผ่าตัดนะครับที่จะรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งจะมีผลข้างเคียงร่วมด้วยลักษณะวางที่การรักษาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาจากร่างกายอ่อนแอนะครับอย่างนั้นในการรักษาเราก็จะมีการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับถ้าโรคสามารถผ่าตัดได้ถ้าโรคระยะลุกลามแล้วก็ให้ยาเคมีบำบัดนะครับการฉายแสงแต่ถ้าเป็นระยะสุดท้ายเนี่ยครับเราอาจจะบางทีก็สู้กับมะเร็งไม่ได้แล้วก็รักษาแบบประคับประคองนะครับครับผม
1: ค่ะค่ะทีนี้คุณหมอคะเรื่องของการตรวจคัดกรองค่ะใครบ้างที่ควรจะไปตรวจคัดกรองบ้างคะ
0: อันข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยครับของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะเรามีข้อมูลยืนยันว่าถ้าเรารู้โรคไวการรักษาได้ผลดีโอกาสหายขาดได้อย่างนั้นบุคคลที่ควรจะไปตรวจนะครับก็คือ1มีอาการที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น 4-5 ข้อนะครับก็คงไปพบแพทย์อย่างที่2คือเราจะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560ประเทศไทยมีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจอุจจาระ
1: ค่ะ
0: นะครับเขาเรียกว่าตรวจมีเลือดแฝงนะครับที่ชาวบ้านเรียกว่าฟิตเทสนะครับจะเป็นการตรวจว่ามีเลือดแฝงในอุจจาระเลือดแฝงในอุจจาระคือมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เราจะมาตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าจะมีเลือดในอุจจาระอย่างนั้นถ้ามีเลือดแฝงในอุจจาระแล้วก็สมควรจะมาส่องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อยืนยันภาวะผิดปกติของการตรวจพบเลือดแฝงในอุจจาระ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผม
1: ค่ะมีเรื่องของการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะคุณหมออันนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะ
0: ยังไม่ต้องกลัวนะครับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับเป็นการตรวจทางเวชภัณฑ์ปกติอยู่แล้วนะครับก็จะมีการเตรียมตัวก่อนส่องกล้องนะครับข้อบ่งชี้ได้กล่าวไปแล้วคือบุคคลที่มีเลือดแฝงที่คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็มีอาการนะครับก็จะมีขั้นตอนของการตรวจรักษาหรือการส่องกล้องนะครับก็จะมีตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนส่องกล้องนะครับช่วงที่ส่องกล้องแล้วก็ช่วงที่ต้องเตรียมตัวหลังจากการส่องกล้องไปนะครับผมอย่างเบื้องต้นนะครับก็ก่อนส่องกล้องนะครับเราก็จะมีการเตรียมเช่นอาจจะให้ผู้ป่วยหรือคนปกติทั่วไปเนี่ยงดอาหารบางอย่างนะครับที่ไม่มีกากใยนะครับเพื่อลดภาวะหรือมีอะไรในลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็เตรียมให้ยาระบายนะครับซึ่งสมัยปัจจุบันก็สามารถเตรียมส่องกล้องได้แค่1วันเองนะครับไม่จำเป็นต้องเตรียมเหมือนสมัยโบราณที่2ถึง3วันนะครับแล้วก็งดอาหารมานะครับอย่างเช้าวันที่ส่องกล้องนะครับก็จะมีการดูแลนะครับดูว่าลักษณะของอุจจาระสะอาดดีไหมนะครับแล้วก็ถ้าลักษณะอุจจาระสะอาดแล้วเราก็สามารถเริ่มการส่องกล้องได้นะครับการส่องกล้องปัจจุบันเราก็สามารถที่จะให้ยาที่ช่วยระงับความไม่สบายในช่วงที่ส่องกล้องนะครับอาจจะเป็นยาที่ทำให้ง่วงหลับนิดนึงแต่คนไข้ก็ยังมีสติอยู่บ้างนะครับแต่ก็ลดความไม่สบายนะครับก
1: ็
0: โดยปกติระยะเวลาในการส่องกล้องก็ประมาณแค่30นาทีนะครับแต่การส่องกล้องก็จะมีระยะพักฟื้นจากการที่ให้ยานะครับประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับดังนั้นมาคนไข้ก็สามารถลุกขึ้นมาได้พูดคุยกับแพทย์นะครับแล้วก็ปรึกษาผลการส่องกล้อง นะครับว่าผลการส่องกล้องเจออะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับผม
1: คือสามารถที่จะทราบผลได้ทันทีเลยหลังจากส่องกล้อง
0: แต่ถ้ามีการตรวจชิ้นเนื้อมีการตัดชิ้นเนื้อก็คงต้องส่งไปตรวจทางพยาธิวิทยาซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันนะครับผมอย่างนั้นการส่องกล้องไม่เป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวนะครับถ้าเรามีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องแล้วก็สามารถที่จะมาส่องกล้องให้ทางคณะแพทย์นะครับโรงพยาบาลมหาราชก็มีบริการให้การส่องกล้องนะครับในคนที่มีข้อบ่งชี้นะครับเขาสามารถบริการผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องมารับการส่องกล้องนะครับ
1: ค่ะหลายๆคนเป็นกังวลเรื่องของการส่องกล้องค่ะว่ากลัวว่าจะเจ็บไหมหรือจะใช้เวลานานหรือเปล่าก็คือไม่ต้องเป็นกังวลแล้วนะครับ
0: ไม่กังวลแล้วครับก็ปัจจุบันมีวิธีการเตรียมตัวมีคำแนะนำนะครับเดี๋ยวก็จะมีทีมแพทย์แล้วก็ทีมพยาบาลนะครับในการดูแลให้คำแนะนำในการเตรียมลำไส้นะครับให้คำแนะนำมันเกี่ยวกับเรื่องผลหรือการเตรียมตัวหรือการดูแลรักษาตัวเองหลังการส่องกล้องถ้าเรามีเหตุการณ์จำเป็นที่ต้องตัดติ่งเนื้อบางอย่างไปนะครับผม
1: ค่ะมีวิธีดูยังไงไหมคะว่าลำไส้ของเราสะอาดพอที่จะได้รับการส่องกล้องแล้วค่ะคุณหมอ
0: โดยปกติแล้วก็จะดูลักษณะอุจจาระว่าใสนะครับไม่มีกากใยนะครับสีอาจจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีใสก็ได้นะครับซึ่งการส่องกล้องก่อนส่องกล้องแล้วเนี่ยพยาบาลก็จะเข้ามาถามเราว่าลำไส้ของเราสะอาดเพียงพอที่จะการส่องกล้องหรือเปล่านะครับก็จะเป็นขั้นก่อนในช่วงที่ก่อนมาส่องกล้องนะครับครับ
1: ค่ะค่ะแล้วหลังจากการส่องกล้องแล้วคะคุณหมอเรามีวิธีปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะ
0: นะครับก็ถ้าสมมติว่าหลังจากการส่องกล้องไปแล้วนะครับปกติไม่มีโรคอะไรเลยนะครับถ้าถึงเกณฑ์ก็ประมาณ 5-10 ปีก็เราก็อาจจะมีความจำเป็นก็มาคัดกรอง3ดูนะครับแต่ถ้าส่องกล้องไปแล้วเจอสิ่งที่เรียกว่าติ่งเนื้อเล็กๆหรือโพลิปนะครับก็ดูชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาแพทย์ที่เป็นผู้ส่องกล้องก็จะให้คำแนะนำว่าจะต้องมาส่องกล้องซ้ำอีกทีเมื่อไหร่อาจจะเป็น 1-3 ปีแล้วแต่ชนิดของพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อนะครับผมแต่ก็ค่าส่องกล้องไปแล้วนะครับเป็นโรคนะครับหรือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็จะมีทีมแพทย์ที่ช่วยดูแลรักษาเดี๋ยวก็ประเมินระยะของโรคว่าเป็นระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3หรือ4นะครับเดี๋ยวก็จะมีการดูแลสุขภาพแล้วก็มีการดูแลรักษาต่อเนื่องครับผม
1: ค่ะค่ะมาถึงเรื่องของการรักษาค่ะคุณหมอคะมะเร็งลำไส้นะคะคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ครับก็โดยปกติจะมีวิธีรักษาอยู่3นะครับกรณีก็คือ1ก็คือการผ่าตัดในกรณีที่มันเป็นรอยโรคที่เล็กๆสามารถผ่าตัดได้ซึ่งอาจจะการผ่าตัดด้วยกล้องเลยถ้าเป็นติ่งเนื้อเล็กนะครับหรือไม่ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็อาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดด้วยมีดหรือการเจาะผ่านผนังหน้าท้องนะครับหลังการผ่าตัดหรือก่อนผ่าตัดอาจจะจำเป็นต้องให้ยาเคมีบำบัดนะครับร่วมกับการฉายแสงนะครับซึ่งจะช่วยลดหรือช่วยควบคุมรอยโรคถ้ามีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับเข้าเป็นระยะรุกรามนะครับอาจจะมีทีมแพทย์ที่ดูแลความเจ็บปวดนะครับอาจจะดูแลให้ยาไม่ให้ภาวะหรือโรคมะเร็งมันลุกลามมากขึ้นนะครับในการที่มีการแพร่กระจายนะครับผม
1: ค่ะในช่วงที่ทำการรักษาเนี่ยคุณหมอผู้ป่วยควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหนบ้างคะ
0: นะครับถ้าโชคไม่ดีครับเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับในช่วงในการรักษานะครับเนื่องจากมีการรักษามีการผ่าตัดมีการให้ยาเคมีบำบัดทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วยน้อยลงนะครับควรทานอาหารที่สุกๆและสะอาดนะครับมีกากใยมากขึ้นนะครับควรทานอาหารที่ย่อยง่ายนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไอ้สิ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุนะครับก็คือเนื้อสัตว์ปิ้งๆย่างๆนะครับในการดูแลนะครับผม
1: ค่ะเรื่องของการรักษาเนี่ยคุณหมอโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้มั้ยคะ
0: นะครับถูกต้องแล้วครับในปัจจุบันนี้โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้ารู้ไวรู้ตั้งแต่ระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับ 90% ของคนไข้นะครับที่อยู่ในระยะเริ่มต้นนะครับมีอายุถึง5ปีนะครับแต่ถ้าเป็นระยะสุดท้ายก็จะอายุน้อยลงนะครับคือประมาณ 10% นะครับถึง5ปีนะครับอย่างนั้นถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็รู้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกก็จะมีช่วงชีวิตที่ยาวนานขึ้นแล้วก็สามารถรักษาหายขาดได้
1: ค่ะค่ะผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษาแล้วและหายขาดไปแล้วสามารถที่จะกลับมาเป็นได้อีกไหมคะคุณหมอ
0: นะครับก็หลังจากการรักษาไปแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมีการตรวจคัดกรองต่อเนื่องว่าจะมีโอกาสมีการเกิดมะเร็งในลำไส้ต่อไหมนะครับมีการแพร่กระจายไปที่ไหนหรือเปล่านะครับก็จะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ว่าจะต้องตรวจส่องลำไส้ซ้ำหรือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับผมอย่างนั้นก็อยู่ในช่วงเฝ้าระวังนะครับก็จะได้ป้องกันการเกิดโรคซ้ำนะครับถ้ามีการเกิดโรคซ้ำเราก็สามารถให้ยาเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ขอให้ไม่เกิดดีกว่าครับผมนะครับโชคร้ายหนึ่งครั้งก็พอเพียงแล้วครับ
1: ค่ะก็อยู่ที่เรื่องของพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ป่วยคนนั้นด้วยนะคะค่ะเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับลำไส้คุณหมอนอกจากมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยค่ะยังมีโรคเกี่ยวกับลำไส้อะไรอีกบ้างที่เป็นกังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงค่ะคุณหมอ
0: ในปัจจุบันโรค

0: โรคท็อปฮิตนะครับเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ก็จะมีโรคลำไส้แปรปรวนนะครับก็อย่างหลายท่านคงเคยได้ยินนะครับโรคลำไส้แปรปรวนนะครับไม่ทราบว่าผู้ชมน่าจะเป็นอยู่บ้างนะครับก็จะมีอาการไม่สบายท้องนะครับจะก็มีอาการท้องผูกท้องเสียสลับกันนะครับผมนะครับอย่างที่สองคือโรคลำไส้อักเสบนะครับผมที่จะพบได้เป็นส่วนใหญ่นะครับผม
1: ค่ะค่ะเรื่องของลำไส้อุดตันนะคะคุณหมออาการเป็นยังไงคะ
0: ถ้ามีลำไส้อุดตันนะครับก็จะมีไม่มีการถ่ายไม่มีการผายลมนะครับก็จะมีสาเหตุได้หลายอย่างโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งอันของภาวะลำไส้อุดตันนะครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วเรื่องของลำไส้อักเสบเนี่ยคุณหมอมันสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับโรคลำไส้อักเสบเนี่ยครับเป็นหนึ่งในความเสี่ยงของคนไข้ที่เกิดเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับปัจจุบันก็จะพบโรคลำไส้อักเสบซึ่งอาจจะเป็นโรคลำไส้อักเสบแบบไม่มีสาเหตุนะครับก็จะมีการอักเสบของลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งเกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติไปก็เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับซึ่งจะพบมากในคนผิวขาวนะครับกับปัจจุบันคนในเอเชียก็สามารถพบนี้โรคนี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นสาเหตุอย่างนั้นถ้ามีอาการทางระบบทางเดินอาหารนะครับมีการขับถ่ายที่ผิดปกตินะครับมีภาวะท้องผูกหรือท้องเสียเกิดขึ้นมาใหม่นะครับควรมาพบแพทย์นะครับอย่างในกรณีที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนนะครับระยะเวลาของโรคอาจจะเกินกว่า6เดือนนะครับซึ่งถ้าเกินนานๆแล้วนี่โอกาสที่จะเป็นโรคร้ายแรงมันก็จะน้อยลงนะครับผม
1: ค่ะเรื่องของลำไส้แปรปรวนฟังดูเหมือนจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะคะคุณหมออาจจะเป็นแค่ภาวะหนึ่งเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้นะคะ
0: แต่ก็อย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับพอเรามีอายุเยอะขึ้นเราก็จะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับพออายุมากขึ้นถ้าเรามีข้อบ่งชี้นะครับมีอาการอะไรผิดปกติไปมากกว่าที่เราเคยเป็นเราก็คงน่าจะมาพบแพทย์เพื่อยืนยันถึงภาวะหรือโรคที่อาจจะเกิดในผู้ที่มีสูงวัยได้นะครับครับผม
1: ค่ะค่ะค่ะก็มาถึงช่วงท้ายของทางรายการแล้วค่ะก็อยากจะให้คุณหมอได้ฝากถึงท่านผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการดูแลตนเองไม่ให้เป็นโรคลำไส้รวมไปถึงเรื่องของโรคเกี่ยวกับลำไส้อื่นๆด้วยค่ะใช่ค่ะ
0: ครับผมก็ต้องขอสรุปนะครับว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้มีการตรวจคัดกรองนะครับการป้องกันคือการควบคุมอาหารนะครับหรือลดอาหารที่ปิ้งๆย่างๆนะครับแล้วก็อยู่ในที่ที่มีมลพิษภาวะทางอากาศที่น้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าเรามีการตรวจคัดกรองแล้วก็สามารถรักษาโรคหรือวินิจฉัยโรคได้เริ่มแรกนะครับดังที่ว่ารู้ไวทันรักษานะครับการตรวจการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับผม
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ธเนศชิตาพนารักษ์อาจารย์หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลความรู้เรื่องของโรคมะเร็งลำไส้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับผม
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของสุขภาพนั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดูแลนะคะเรื่องของอาหารการกินรวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะคะยิ่งเรื่องของโรคมะเร็งจะต้องดูแลกันให้ดีๆนะคะเรื่องของสุขภาพเมื่อทราบแล้วก็จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะช่วงเวลาของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
1: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะ

0: ต่อการทำงานไอ้ลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยัง
1: สามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษเพื่อให้มันเหมาะสมกับการกระทำความผิดค่ะ
2: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษามันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษาอาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มคำนิยามว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
3: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
4: การจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
5: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติคือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
6: มาม
5: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
4: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดทุกนี้
5: ใช่ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดงบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
6: มา
5: ช
6: ่
5: ว
6: ย
5: เอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
4: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
5: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
4: เราทำได้แน่นอนครับ
5: ทำได้ครับ
4: โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทาง

0: ้างกันดีกว่าพี
1: ่สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต๊ะสาต
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ไม่ทรงค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับทักทายแบบนี้แน่นอนคุณผู้ชมภาษาไทยใหญ่แปลว่าสวัสดีผมอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแต่ว่าจริงวันนี้แต่งกายเป็นหนุ่มม้งนะเพราะว่าม้งก็คนแม่ฮ่องสอนก็จะมีที่อำเภอเมืองอำเภอปายบางส่วนด้วยนะครับวันนี้ผมมาเช็คอินเริ่มต้นที่วัดพระนอนก่อนครับซึ่งวัดนี้ก็ตั้งแต่ปี2496ก็ประมาณ99กับ100ปีได้นะครับซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาแล้วนะครับโดยพระยาสิงหนาถราชาเจ้าผู้ครองเมืององค์แรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเหตุที่มีวัดพระนอนเพราะว่าด้วยที่พระยาสิงหนาถราชาผู้ที่เกิดวันอังคารด้วยใครที่มาเช็คอินที่แม่ฮ่องสอนเกิดวันอังคารก็สามารถมาสักการะที่นี่ได้นะครับที่สำคัญคือสิงคู่ตระหง่าสวยงามอยู่ตรงนี้แล้วมีบันไดเห็นไหมครับอยู่โน้นเลยฮะจริงๆบันไดอ่ะเราสามารถเดินไปทะลุดอยกองโมได้นะครับสำหรับที่ตั้งอ่ะเพราะว่ามันจะอยู่ก่อนขึ้นพระธาตุดอยกองโมเนาะคุณผู้ชมถ้าหากว่าขับรถมาสักการะดอยกองโมก็สามารถแวะสักการะพระนอนแวะเช็คอินแวะถ่ายภาพที่นี่ได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วผมนัดกับผอ.ททแม่ฮ่องสอนว่าจะหาที่จิบกาแฟวิวดีๆกันสักหน่อยนะครับ EP นี้เราจะอยู่กัน2อําเภอครับอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็ไหนบ้างนะครับติดตามกันแต่ก่อนที่มาถึงอําเภอเมืองอย่าลืมนะครับรับใบประกาศแบบนี้ด้วยนะครับผู้พิชิต 4,000 โค้งทะเลหมอกครับ4,088 โค้งโดยทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเอาจริงผมได้หลายใบแล้วนะแต่อันนี้อยากได้อีกรอบนึงเพราะว่าเขาออกแบบใหม่แวะไปรับได้นะครับที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ

0: คุณผู้ชมครับสายๆแบบนี้ผมนัดกับผอ.ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนนะครับเรานัดกันมาจิบกาแฟในยามสายๆชมวิวกับแม่ฮ่องสอนและตอนนี้ผมอยู่กับว่าที่ร้อยตรีพานุวัฒน์ขัดนาคผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ฮ่องสอนผอ.สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมพี่เอก
0: อันนี้เป็นคาเฟ่เปิดใหม
1: ่
0: ของแม่ฮ่องสอนด้วย
1: เป็นสายชุมชนฮะเป็นแนวออกแนว CBT ครับผม
0: แต่อยู่ในเมืองนะคุณผู้ชมหาง่ายๆเลยแล้วที่สำคัญคือเราจิบกาแฟแบบนี้แล้วเราเห็นวิวดอยกองงูด้วย
1: ครับ
0: ครับบรรยากาศแบบนี้ดีเลย
1: จิบกาแฟแลกองมู
0: เออจิบกาแฟแลกองมูใช่จริงๆด้วย
1: ผมเห็นชัดเจนเลย
0: เพราะแม่ฮ่องสอนก็เป็นเมืองกาแฟอยู่แล้วเหมือนกันนะหอเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้อากาศดีครับเช้าๆเนี่ยจริงๆเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าหมอกจะคลุมเต็มเมืองเลย
0: ครับจริงๆตอนนี้คือแม่ฮ่องสอนเราเนี่ยเที่ยวได้ทั้งปี
1: ครับ
0: จะหนาวจะซัมเมอร์จะช่วงหน้าฝน
1: ครับ
0: ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเรามีโครงการอะไรบ้างครับหอครับตอนน
1: ี้จริงๆในปี2568นี้เรามีโครงการหลักๆ3โครงการนะครับเป็นโครงการแรกเป็นโครงการแม่ฮ่องสอนซีนิครูท
0: ครับ
1: เพราะว่าจากการที่เราเช็คดูข้อมูลแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือผู้เยี่ยมเยียนส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า 80% ขับรถมาเองครับเดินทางท่องเที่ยวเอง
0: ครับด้วยความที่มันโค้งมันท้าทาย
1: ใช่
0: คนที่ชอบเส้นทางแบบนี้
1: ใช่แล้วเราสเวย์ข้อมูลดูแล้วลูกค้าอีกส่วนนึงก็คือมองว่าการที่มีโค้งเยอะก็จะเป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับแต่เราก็เลยเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งนะครับทำให้ดีไซน์เส้นทางท่องเที่ยวเนี่ยมีความสนุกสนานมีความท้าทายแล้วก็สามารถได้ชมวิวไปตามจุดต่างๆด้วยนะครับเราก็เลยออกแบบคู่มือหรือแผนที่ท่องเที่ยวตรงนี้ขึ้นมา
0: ครับ
1: รวมทั้ง7อำเภอเราเรียกว่าเป็นเส้นทางมังกรมาพิชิตเส้นทางมังกรนะครับ 4,088 โค้ง
0: ครับ
1: จริงๆนักเที่ยวไม่จำเป็นต้องเดินทางรวดเดียวถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้สามารถเดินทางท่องเที่ยวแวะตามอำเภอต่างๆนะครับเรามีทั้งหมด7อำเภอทางตอนเหนือก็มีอำเภอปายอำเภอปางมะผ้ามาถึงอำเภอเมืองนะครับลงไปที่ขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสรียงศพเมยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีทางเส้นทางเข้าออกได้ถึง6เส้นทางนะครับงั้นเส้นทางต่างๆเนี่ยก็จะถูกดีไซน์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันโดยเฉพาะแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันด้วยอย่างเช่นอำเภอปายเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็นเมืองแห่งความร่วมสมัยหรือเป็นคอนเทมโพราลีทาวน์นะครับมาเพราะว่ามีเรื่องของดนตรีศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงบนยมภัยหรือกิจกรรมรีแลกซิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนต่างๆมีน้ำพุร้อนมีน้ำตกนะมีถ้ำเยอะแยะมากมายนะครับส่วนปางมะผ้าเนี่ยก็เป็นเมืองแห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือเป็น prehistorical town นะครับก็เป็นเมืองที่เรียกว่ามีความสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันตั้งแต่ยุคหินมานะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเรามีถ้ำที่ยาวเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับมีหลุมยุบที่ใหญ่ที่สุดของของประเทศไทยนะครับที่เรียกว่าน้ําบ่อผีแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นหนองฮอฝ่าก็คือเป็นถ้ําที่เป็นไม่ใช่ว่าเป็นถ้ําเป็นหน้าผาหินที่เป็นโพรงเหมือนรูปหัวใจแล้วก็มีวิวสวยมากชมทะเลหมอก
0: มีถ้ำรอด
1: มีวัฒนธรรมลงผีแม่น
0: ครับ
1: อันนี้เป็นการขุดค้นทางโบราณคดีที่ดังไประดับโลกนะครับต่อมาที่อำเภอเมืองอำเภอเมืองเราก็เป็นเมืองแห่งเรียกว่าเป็นเมืองแห่งความศรัทธานะครับเพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมมันถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบของเทศกาลงานประเพณีหรือว่าเป็นโบราณสถานต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเร
0: ีย
1: กว่าเป็น City of Faith หรือเมืองแห่งความศรัทธาครับต่อไปที่ต่อจากอำเภอเมืองก็เป็นอำเภอขุนยวมขุนยวมก็จะเป็นดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยนะครับที่เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยหรือว่า The Land of the Rising Sun เนี่ยก็คือเป็นเมืองที่มีทุ่งดอกไม้สีทองนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นอาศัยเส้นทางเดินทัพเข้ามานะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอังสุมารินตัวจริงอยู่ที่นี่นะครับก็มีเป็นเรื่องราวแบบนี้นะครับเราก็ผูกโยงให้มีคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดขึ้นมานะครับลงไปที่แม่ลาน้อยก็แม่ลาน้อยเป็นอำเภอเล็กๆแต่เป็นอำเภอที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเราเรียกว่าเป็นเมืองฮิดเด้นเจมหรือเป็นความงดงามที่ถูกซ่อนอยู่นะครับโดยเฉพาะทุ่งนาขั้นบันไดที่แม่ลาน้อยนี่สวยมากนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของชาติพันธุ์ชาวละเวอชาวบ้านละอูบนะครับแล้วก็ชาวบ้านโดงนะครับรวมไปถึงบ้านห้วยห้อมที่มีกาแฟอร่อยอร่อย
0: ครับ
1: อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับนี่ก็คือแม่ลาน้อยนะครับ

0: ส่วนลงจากแม่ละน้อยไปก็จะเป็นอำเภอแม่เสรียงซึ่งเป็นอำเภอใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของตัวจังหวัดเนี่ยอำเภอแม่เสรียงเนี่ยก็จะเป็นเมืองดินแดนเกษตรที่สูงนะครับมีโครงการพระราชดำริเยอะนะครับมากมายนะครับที่นั่นนะครับรวมไปถึงมีท่าเรือที่สามารถที่จะไปชมแม่น้ำสารวินได้นะครับแม่สามแลบแล้วก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปถึงอำเภอศพเมยซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อยู่ทางตอนใต้นะครับมีเขตทางใต้ติดต่อกับทางจังหวัดตากก็มีเส้นทาง105เชื่อมโยงไปที่ท่าสองยางแม่ละมาดแม่สอดได้เส้นนี้ก็สวยงามนะครับแล้วก็ทางศพเมยเองจริงๆปีนี้ก็นักเที่ยวได้ความนิยมเดินทางมาเที่ยวเยอะมากเลยเพราะเรามีการเปิดคอเซโลนะครับจุดชมวิวชมทะเลหมอก2แผ่นดินข้ามดูดาวเช้าชมหมอกแล้วก็มีดอยคุ้ยโคนะครับที่สวยงามมีวิว360องศาทะเลหมอกสวยงามมาก
1: ก็อย่างที่พอบอกนะครับว่าเราสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแล้วการเดินทางก็คือสามารถ6ช่องทาง
0: ครับ
1: ที่จากเชียงใหม่แล้วสามารถแบบทะลุแล้วเที่ยวเป็นวงกลมได้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นวงกลมนี่เท่าไหร่นะครับพอ
0: 4,088
1: โค้ง
0: ใช่ครับ
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมกิจกรรมต่างๆการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆสามารถไปดูในเพจของททสำนักงานแม่ฮ่องสอนได้นะครับวันนี้ก็เราได้มาจิบกาแฟแลกองมูนะครับในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับเดี๋ยวเอกขออนุญาตไปเช็คอินจุดอื่นๆต่อเพราะวันนี้มีโปรแกรมแน่นทีเดียวขอบคุณพออย่างยิ่งครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเช็คอินตั้งใจว่าจะไปที่อำเภอปายต่อเพราะอำเภอปายนี่คือมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเอกมั่นใจว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสหรือเคยสัมผัสมาแล้วนะครับจะเป็นที่ไหนติดตามกันต่อกับเช็คอินที่เหนือครับคือขับรถจากตัวอำเภอปายเข้ามาที่เมืองแปงก็ประมาณ1ชั่วโมงแล้วครับตอนที่เราดีเซอร์บอร์ดแล้วเรามีเสื้อชูชีพแล้วเรากำลังขับรถเข้า

0: คุณผู้ชมครับผมอยู่กับคุณสิงห์ครับคุณสิงห์สวัสดีครับ
1: ครับ
0: เซิร์ฟบอร์ดของเราเปิดบริการมานานแล้วยังครับ
1: เปิดมาช่วงโควิดครับประมาณ 3-4 ปีแล้วครับ
0: ครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่แอดเวนเจอร์ของนักท่องเที่ยว
1: ใช่ครับ
0: ครับซึ่งจุดเนี้ยเป็นจุดที่ขึ้นคือ
1: เป็นจุดที่ลงซับ
0: ที่ลงซับ
1: ใช่ครับ
0: เราลงจุดหยุดอื่นไม่มีใช่มั้ยทําไมถึงเลือกจุดนี้
1: จุดนี้เป็นจุดที่เราดูว่ามันท่าน้ําอะไรเหมาะแล้วความเหมาะสมดูความเหมาะสมแล้วก็ระยะทางที่เราจะไปขึ้นที่ปลายทางอะไรเงี้ยเราดูความเหมาะสมแล้วว่าน่าจะโอเคแล้วครับ
0: จากตรงนี้ไปถึงปลายทางเราใช้ระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ
1: ระยะเวลา1-2ชั่วโมงนะครับระยะทางประมาณ4กิโลครับ
0: 4กิโลแต่ใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมง
1: ใช่ครับอันนี้แม่น้ําปายครับ
0: แม่น้ําปายใช่มั้ยครับแม่น้ําปายสมมุติถ้าเราล่องไปเรื่อยๆมันก็ไปโผล่ที่แม่ฮ่องสอนเลยมั้ย
1: ฮะใช่ครับไปโผล่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ออกพม่าเลยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหรอครับ
1: ครับใช่
0: ครับอ่ะมาถึงอุปกรณ์ของเราก็คืออันเนี้ย1คน
1: อันนี้1คนต่อ1บอร์ดครับ
0: ต่อ1บอร์ดเท่านั้น
1: 2ท่านก็ได้แต่บอร์ดจะกินน้ําลึกแล้วมันจะเวลาพายมันจะไม่เสถียรครับ
0: ครับแล้วก็มีไม้พาย
1: ใช่ครับไม้พาย
0: ไม้พายต้องความยาวความสั้นประมาณไหนครับ
1: ไม้พายคือแนะนํานะครับ
0: ครับ
1: อันนี้จะเรียกบอร์ดยืนพายแล้วก็ปรับนะครับปรับแล้วก็ให้ความสูงสุดปลายแขนเรานะครับ
0: ปรับแล้วสุดปลายแขนอุ้ยมันหลุด
1: ใช่
0: ประมาณงั้นเอกก็ประมาณนี้ก็พอแล้วมั้งฮะ
1: ได้ครับได้โอเคแล้วเวลายืนพายมันจะพอดีกับสรีระเราเลยครับ
0: มือก็จะจับอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่ก็เรามีชูชีพไว้บริการอยู่แล้ว
1: เซฟตี้ให้ลูกค้าอย่างดีครับ
0: ครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปดูแล้วจริงๆมันก็จะต้องแบบมัดกับแข้งเราอะ
1: ใช่ครับใช่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดู
0: ครับ
1: คร่าวๆก่อนหนึ่งบอร์ดครับ
0: บอร์ดจริงๆนี่มันพับได้เหรอพี่สิง
1: พับได้ครับถ้าปล่อยลมออกพับได้เลยครับ
0: อ๋อมันต้องปล่อยลมออกใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับโทษนะครับขออนุญาตยกขาอันนี้เราก็จะมัดที
0: ่ข้อเท้า
1: ใช่ครับข้อเท้าเราครับ
0: อันนี้มันรับน้ําหนักได้เท่าไหร่พี่สิงครับของเอกเยอะอยู่นะ
1: 150 200
0: เหรออ๋อ
1: คือถ้ายิ่งหนักบอร์ดมันจะกินน้ําลึกแล้วเวลาพายมันจะไม่สนุกไงไม่เสถียร

0: อ๋อใ
1: ช่อันเนี้ยไม้ไผ่ก็สายก็จะอยู่ที่ข้อเท้าแล้ว
0: ครับ
1: แล้วเวลาขึ้นเราก็เอาไม้ไผ่วางอย่างงี้ก่อนครับ
0: อือห
1: ือโอเค
0: แต่น้ํามันไหลตลอดเลยเนาะ
1: ใช่ครับแล้วเราก็แนะนําว่าถ้ามือใหม่ยังไม่คล่อง
0: ครับ
1: ให้ทําอย่างนี้ก่อนครับ
0: อ่าฮะ
1: นั่งคุกเข่าก่อน
0: อ๋อพายทวนน้ำไป
1: ใช่แล้วถ้าอย่างพอเราคล่องแล้วใช่ไหมเราค่อยยืนเนี่ยไม้พายที่เราปรับไว้มันก็จะได้ระดับพอดี
0: ควรยืนตรงเศษหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: เศษหนึ่งส่วนสี
1: ่ใช่
0: ยืนประมาณมาร์คที่สาม
1: ใช่ครับในถ้าท่านเดียวนั่งตรงนี้แต
0: ่
1: ท่านก็อยู่ประมาณหัวนี
0: ้ครับ
1: ครับหัวลูกศร
0: อ๋อตื่นเต้นเหมือนกันเนาะคือรายการเช็คอินทีเนี่ยคุณผู้ชมผมก็แค่ไปพายเรือแคนู
1: ครับ
0: อันนี้คือสูงสุดแล้วที่เคยเล่นมาเซิร์ฟบอร์ดนี่ผมไม่เคยอันนี้เป็นครั้งแรกของเราสําหรับรายการเช็คอินทีเหนือที่เราจะแบบมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดกัน
1: อันนี้ถ้าสมมุติใครมีสัมภาระใช่มั้ย
0: ครับ
1: ก็เกี่ยวไว้ที่หัวนี้ได้เลย
0: อ๋อไว้ตรงนี้ได้เลยโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
1: ครับแล้วก็ขึ้นถ้ายังไม่คล่องก็นั่งคุกเข่าไปก่อน
0: ผมกําลังลุ้นว่าถ้าเกิดแบบแล้วเราพยายามยืนแล้วมันล้มมาคุณผู้ชมเราจะทํายังไงพี่สิงห์เคยมีคนล้มมั้ย
1: ล้มส่วนใหญ่เล่นน้ํากันทุกคนเลยครับ
0: เหรอตั้งใจล้มเพื่ออยากเปียกเงี้ยเหรอ

กำลังลุยแล้วครับตอนนี้เอาจริงๆมันมาคับยากเหมือนกันนะครับมันผมว่ามันต่างกับตอนที่ผมไปพายเรือแคนูนมากเลยอ่ะ

0: พี่สิงตอนนี้คือเราครึ่งทางแล้ว
1: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วครับใช่
0: แต่คุณผู้ชมทุลักทุเลมากแล้วมันต้องเปียก
1: ใช่ครับ
0: มันต้องเปียกมันจะถึงสนุกคุณผู้ชม
1: คร
0: ับ
1: เพราะเรามาเจอน้ําเย็นแล้วไงเดี๋ยวเราไปออนเซ็นคือน้ําร้อนอย่างเงี้ยมันจะได้แบบยิ่งใหญ่ครับใช
0: ่จริงๆคือตอนนี้เห็นมั้ยครับมันพอเราได้เปียกแล้วเราก็สนุกคือมันต้องมีคนตก
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ตกนี่คือไม่สนุกเนาะ
1: ใช่ครับใช
0: ่แต่น้ําเย็นครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เรามาถ่ายรายการช่วงเดือนมกราคม
1: ครับ
0: ก็คือสบายแล้วสนุกมากจริงๆจริงๆตรงนี้เด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับพี่สิงห์ถึงเล่นได
1: ้เด็กตั้งแต่ถ้าใส่ชูชีพได้ก็สามารถมากับผู้ปกครองได้เลยครับ
0: ถ้าไม่ว่ายน้ําไม่เป็น
1: ว่ายน้ําไม่เป็นก็มีชูชีพมา
0: ก็มีชูชีพให้เพราะไม่มีปัญหาคุณผู้ชมผมก็ว่ายน้ําไม่เป็นเหมือนกัน
1: เพราะเรามีสตาฟคอยดูแลครับ
0: แบบคุณลุงอย่างนี้เก่งมากคุณลุงนี่คือเล่นห่วงยางบริการห่วงยางมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ใช่ลุงเป็นสตาฟรับติ้งด้วยครับ
0: สุดยอด
1: ใช่ประสบการณ์30ปี
0: โอ้ทีมงานเราเปียกทีมงานเราสนุกกันทุกคนจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่ามันสิ่งที่สําคัญที่สุดเอกว่ามันคือการบาลานซ์ตัวเอง
1: ใช่ครับได้ฝึกสมาธิ
0: ถ้าบาลานซ์ตัวเองได้สามารถยืนได้ภาพสวยได้คลิปสวยแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เราเปียกน้ําเย็นแล้วพี่สิงห์เดี๋ยวเราไปแช่ออนเซ็น
1: ครับ
0: ออนเซ็นของเราจะสู้ญี่ปุ่นได้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าออนเซ็นที่นี่เทียบกับญี่ปุ่นได้เลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปแช่ออนเซ็นต่อเลย

0: สังเกตได้ว่าก็จะเห็นแบบชาวต่างชาติมาแชร์กันแล้วก็วัยรุ่นแถวนี้คือมากันเป็นครอบครัวก็มีกัน
1: คือถ้าใครชอบแบบไข่ขาวแข็งขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มเป็น4นาที5นาที5นาทีนี้อาจจะแข็งหมดทั้งไข่แดงไข่ขาวแล้วครับ
0: ครับครับคือตรงนี้ใครตื่นเช้า
1: ใช่
0: ก็มาแช่ตอนเช้าก็ได
1: ้ครับ
0: หรือสะดวกมาตอนเย็นก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมครับแค่ไอของน้ํามันก็แบบทําให้เราอุ่นขึ้นเยอะจากที่เราหนาวกันมาเมื่อกี
1: ้ครับ
0: นั่งรถกระบะว่าหนาวมากจะบอกพี่สิงห์ว่ารายการเช็คอินของเอกอ่ะปกติเอกก็จะแบบแต่งตัวหล่อๆเข้าวัดสายมู
1: ใช่ผม
0: แต่งตัวเท่ๆไปคาเฟ่คุณผู้ชมไม่เคยมาจะแบบ
1: ครับ
0: แอดเวนเจอร์ขนาดนี้จะบอกลองลี่รองผอ.ททสำนักงานแม่ห้องสอนว่า2 EP ที่ลองลี่แนะนำมาเอกนั่งกระบะมาทั้ง2 EP เลยครับ EP ที่แล้วก็ได้นั่งกระบะข้างหลังมาเหมือนกันรอบนี้ก็ได้นั่งกระบะมาแอดเวนเจอร์มาก

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนผมพักอยู่ที่ปายนะครับก็หลังจากที่ไปแช่ออนเซ็นมาก็เข้าที่พักนะครับผมเรื่องที่พักอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูธรปายครับเพราะว่าที่นี่มีอาหารพื้นเมืองนะครับให้เราได้อิ่มหนำสำราญกันด้วยนะครับใครชอบน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มแกงฮังเลไส้อั่วแคบหมูมีครบเลยแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ถึงที่พักคือสลบจริงๆเพราะด้วยความที่เล่นน้ำเย็นมาแล้วก็ไปแช่ออนเซ็นด้วยแต่เช้านี้ครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมคุณผู้ชมครับที่ต้องแอดเวนเจอร์แล้วก็ต้องสนุกอีกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อยู่กับพี่สิงห์คนเดิมอรุณสวัสดิ์ครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอ
0: ันนี้คือสำนักงานพี่สิงห์เลยถ
1: ้
0: าหากว่าใครที่สนใจซับบอร์ดเมื่อวานออนเซ็นเมื่อวานกับวันนี้ ATV ก็แวะมาที่นี่ได
1: ้ได้ครับ
0: แล้วอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงข้ามกับวัด
1: อยู่หน้าวัดห้วยทรายเลยครับ
0: ครับซึ่งเป็นเส้นไปเชียงใหม
1: ่1095เส้นหลักเลยครับ
0: ถ้าเรามาจากเชียงใหม่ยังไงก็ต้องผ่านร
1: ้
0: านพี่สิงห์ใช่ไหมครับวันนี้เรา ATV
1: อันนี้จะมี UTV ให้พี่เอกขับแล้วก็มี ATV ครับ
0: U กับ A ต่างกันยังไงครับพี่สิงห
1: ์ U จะเป็นนั่งขับแบบรถยนต์ A จะขับแบบมอเตอร์ไซค์ครับ
0: แต่ถ้านั่งขับพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้าย
1: ใช่ครับเป็นรถนอกครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: จริงๆมันมีข้อห้ามข้อปฏิบัติไหมครับว่าก่อนลูกค้าจะขึ้นต้องมีข้อตกลงกันว่าอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้ครับพี่สิงห์
1: เราจะมีกฎข้อห้ามแล้วก็คําแนะนําในการขับขี่ครับ
0: ครับอย่างเช่นสิ่งนึงที่ต้องห้ามเลย
1: ก็พวกของมึนเมานะครับใช
0: ่
1: แล้วก็พวกกัญชาอะไรอย่างเงี้ย
0: ห้
1: ามครับใช่
0: ซึ่งถ้าบางคนขับรถยนต์ไม่เป็นก็ใช้ได้
1: เราจะมีสนามฝึกซ้อมอยู่คร
0: ับ อ๋อให้ทดลองก่อน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: สนามฝึกซ้อมก่อนออกครับ
0: พอเราออกจากตรงนี้เสร็จพี่สิงห์จะพานักท่องเที่ยวนี่ใช้เส้นทางอย่างยังไงฮะ
1: เราจะขึ้นถนน1095ประมาณสัก500เมตรครับแล้วก็เข้าเส้นทางป่าเลยครับ
0: เอาเลยครับ
1: ใช่ครับไปจุดชมวิวแล้วก็ไปอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมีที่สวยๆ
0: อ๋อ

0: ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี
1: ใช่ครับ
0: ระยะทางกี่กิโลครับพี่สิงห์ครับ
1: รูทนี้ประมาณ17กิโลครับ
0: 17กิโลใช้เวลาประมาณ
1: 1ชั่วโมง
0: 1ชั่วโมงเราจะทุลักทุเลเอ้ยไม่ใช่เราจะสนุกเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันแต่ว่าทุกคนจะต้องมีใส่หมวกนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อ๋อนี่หมวกคลุมผมไว้ก่อนแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกแบบนี้ไว้
1: ใช
0: ่โอเคครับพี่สิงห์เอกพร้อมแล้วครับ
1: โอเคลุยครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยครับอันนี้สมเลยใช่ไหม
1: ครับ

ถานีครับทริปต่อไปเป็นทริป M นะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือ17กิโลเมตรลักษณะเส้นทางครับเป็นเส้นทางธรรมชาติมีจุดแวะพักถึง2สถานีครับสถานีแรกเราจะแวะเช็คอินกันที่สถานีจุดชมวิวดอยปายและสถานีที่2คือสถานีอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมีที่ผมมาเช็คอินอยู่ตรงนี้เลยนะครับส่วนทริป L ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเลยแล้วครับหรือ30กิโลเมตรครับลักษณะเส้นทางเป็นเส้นทางธรรมชาติมีจุดแวะพักถึง4สถานีครับสถานีแรกนะครับเราจะพักกันที่จุดชมวิวดอยปายแวะกันต่อที่อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมีจุดที่3นะครับคือน้ำตกแฮม

0: ข้ามาแล้วก็ผ่านสวนยางด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือผ่านเส้นทางก็ไม่ได้โหดมากจนเกินไปกำลังพอดีกำลังสนุก
1: ใช่
0: ซึ่งเราก็ใช้ระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่นัก
1: ครับ
0: แต่จริงถ้ามีระยะทางที่เป็นฟูก็คือจะไปไกลกว่านี้อีกใช่ไหมครับพี่เจ๋ง
1: ไกลกว่านี้และสวยกว่านี
0: ้ครับแล้วเราก็มาถึงบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำ
1: ห้วยดีหมีครับ
0: อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี
1: ครับใช่
0: เดี๋ยวขากลับเราก็ต้องกลับอีกทางนึงไหมฮะหรือว่าเรากลับทางเดิม
1: ครับอีกทางนึง
0: ขากลับเราจะกลับอีกทางนึงนะครับซึ่งเมื่อกี้เราผ่านสวนยางแต่ขากลับเราจะผ่านป่าสัก
1: ใช่ป่าสักครับ
0: ครับพี่สิงห์ถ้าสมมุติว่าเราเอกมีเวลา1วันอย่างเงี้ยครับแล้วจะมาสนุกกับพี่สิงห์เนี่ยคนจะอะไรก่อนเริ่มตั้งแต่อะไรก่อน
1: แนะนํา ATV เช้าแล้วบ่ายไป
0: เราควรจะ ATV ก่อนใช่มั้ยครับเพราะว่าคุณผู้ชมดูหมอกเมื่อเช้าเราขี่มาเท่าไหร่11
1: องศาครับ
0: 11องศาแล้วดูหมอกขนาดนี้เหมือนต่างประเทศเลยคุณผู้ชมครับพอ ATV เสร็จแล้วก็พักเที่ยงแล้วก็ค่อยไป
1: ออนเซน
0: ไป
1: ออนเซนต่อ
0: ไปออนเซนแล้วก็ไปซับบอร์ดก็ได
1: ้
0: หรือจะซับบอร์ดแล้วออนเซนก็ได้แต่แนะนำว่าตอนเช้าควรจะเป็น ATV ก่อนแบบนี้ของพี่สิงห์มี ATV ประมาณกี่คัน
1: มี15คันครับ
0: 15คันก็ทริปเพื่อน
1: ใช
0: ่แก๊งเดียวกันครอบครัวที่ทำงานถ้าครอบครัวก็คือพ่อแม่ซ้อนได้ลูกซ้อนได
1: ้ของเราจะเน้น private ด้วย
0: ครับ
1: คือไม่มีจอยระหว่างบ้านอันนี้คือเหมือนครอบครัวพี่เอกมาก็จะครอบครัวพี่เอก
0: อย่างนั้นไปเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือกิจกรรมในวันนี้คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเราครบครันจริงๆอยู่กับพี่สิงห์มา2วันนะครับคุณผู้ชมกับกิจกรรมแบบนี้นะครับถ้าหากว่ามีโอกาสก็ลองมาเช็คอินแล้วก็มาเที่ยวตามผมได้เลยนะครับหรือไปดูในเพจของพี่สิงห์เดี๋ยวขึ้นเพจไว้นะครับว่าเผื่อจะติดต่อแล้วก็จองกันล่วงหน้านะครับวันนี้รายการเช็คอินทีเหนือนะครับต้องขอบคุณพี่สิงห์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางททสำนักงานแม่ฮ่องสอนครับเดี๋ยวผมจะขอเวลาถ่ายภาพตรงนี้แป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับไปจุดที่เดิมแต่ว่าจะเป็นเส้นทางใหม่ครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันได้ใหม่นะครับ Digital TV หมายเลข11สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกกดลิงก์จะลดกาไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีติโอนว่าติดแบ็กลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊บป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮื
4: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: กองทัพน้อยที่3จัดพิธีบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าราชการของหน่วยงานที่ล่วงลับไปแล้วในโอกาสครบรอบปีที่37วันสถาปนาสถานการณ์น้ำแม่สายจังหวัดเชียงรายลดระดับลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงขอให้ประชาชนริมน้ำสายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนมอบข่าวสาร1ตันช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่11กันยายน2569อยู่กับคุณคุปต์มรินทร์แล้วก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัยค่ะ
1: ครับติดตามข่าวสารได้เช่นเคยตลอด1ชั่วโมงเต็มกับทางทีวีที่ท่านหมายเลข11นะครับรวมไปถึง Facebook ของเรา NBT ภาคเหนือและคุณผู้ชมเองยังคงสามารถสแกน QR Code ทักทายพูดคุยในช่วงของ Facebook เราได้เช่นเคยนะครับข่าวของเราห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงจับตาเรื่องของฝนตกหนักเนื่องจากว่าหลายพื้นที่เดี๋ยวคุณผู้ชมคุณนิชนันครับน้ำเนี่ยอาจจะท่วมมาสักระยะหนึ่งแล้วพอกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็มีเรื่องของฝนเข้ามาซ้ำอีกแต่ก็โชคดีว่าสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วนั่นเอง
2: ใช่แล้วค่ะก็มีมาให้ติดตามกับข่าวภาคเหนือในวันนี้เราติดตามกันได้เลยค่ะ
1: ครับช่วงแรกนี้เราไปที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนนะครับโดยที่จังหวัดเชียงรายได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในกลุ่มที่2นะครับมุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนครับนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มที่2เชียงรายครั้งที่1ประจำปี2569และคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มที่2เชียงรายครั้งที่7 2569เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการประจำปี2569โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มที่2
2: นางสาวทินรัตน์พิทักษ์พงษ์เจริญรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงด้านหารพัฒนากล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คณะทำงานและหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าประจำปี2569รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและหารือแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป
1: ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญนะครับคือการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมสามารถขับเคลื่อนแผนงานโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการและบริบทของประชาชนในพื้นที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2: ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดไปดูกันในพื้นที่จังหวัดลำปางกันค่ะคุณผู้ชมได้มีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาศักดิ์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนายพัชรสิมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดลำปางโดยมีพอสวหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมในกิจกรรม
1: โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการตรวจรักษาและดูแลรักษาสุขภาพที่จำเป็นให้กับประชาชนในลักษณะแบบผสมผสานมีทั้งการบริการทางการแพทย์พื้นฐานรักษาโรคทั่วไปตรวจวัดความดันโลหิตตรวจความแข็งแรงของร่างกายรวมถึงให้คำปรึกษาด้านโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งเต้านมและโรคทางเดินระบบหายใจตลอดจนได้จัดให้มีงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยด้านทันตกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและบริการตัดผมฟรีครับ
2: กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวเป็นการร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะถือว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวไปลงพื้นที่ที่ไหนนะคะย่อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการเข้าถึงสาธารณสุขของชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างนั้นค่ะอย่างนี้เลยประชาชนก็จะเข้าถึงเรื่องของการแพทย์ได้ง่ายรักษาได้ไวขึ้นด้วยนะคะ
1: ครับไปทุกพื้นที่นะครับไปที่ภารกิจของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กันบ้าง นะครับล่าสุดนี้ได้จัดพิธีมังคลาภิเษกเหรียญโชคดี และพิธีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์นพเก้า12ราศีครับ ที่พระวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีมังคลาภิเษกเหรียญโชคดีและพิธีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์นพเคราะห์12ราศีโดยมีพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นำพระภาวนาจารย์รวม9รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
2: สำหรับพิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมมูมันที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความเชื่ออัตลักษณ์วิถีแห่งความศรัทธาของชาวล้านนาโดยเหรียญโชคดีจะนำไปมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมมูมันไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาสะสมตราประทับบนมูพาสปอร์ตประจำพระธาตุแต่ละแห่งค่ะ
1: โดยผู้สนใจครับสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ที่สำนักงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โรงแรมสุริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่รวมไปถึงบูธประชาสัมพันธ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ภายในท่าอากาศยานานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมไปถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่และร่วมเดินทางสะสมตาประทับได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้จนถึง31ธันวาคมตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีเลยก็ว่าได้นะครับ
2: ก็คือใช่ค่ะแล้วก็จะเดินทางไปรับตาประทับก็อย่าลืมไปรับเขาเรียกว่ามูพาสปอร์ตกันด้วยนะคะถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะ
1: ครับก็เป็นเรื่องของนโยบายภาคการท่องเที่ยวส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเชียงใหม่ทุกพื้นที่25อำเภอจริงๆ
2: ใช่ค่ะก็จะเน้นเรื่องของสายศรัทธาสายมูโดยเฉพาะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมพาไปกันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและยกระดับองค์ความรู้ด้านวินัยข้าราชการประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรม
1: ทั้งนี้จะ

0: แม่ฮ่องสอนได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการในสังกัดส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคพนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน100คนครับเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตร่วมกันครับไปต่อกันที่จังหวัดลำพูนคุณผู้ชมครับได้ประชุมสารพลังเครือข่ายนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของโครงการ Thailand Zero Dropout Plus นะครับในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนครับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสารพลังเครือข่ายสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ Thailand Zero Dropout Plus จังหวัดลำพูนประจำปี2569เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาครับ
1: การประชุมมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานในพื้นที่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดลำพูนตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอจนถึงตำบลค่ะ
0: โดยจังหวัดลำพูนได้คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบด้านการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout Plus ประจำปี2569แบ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบระดับยอดเยี่ยมจำนวน5แห่งและระดับดีเลิศนะครับจำนวน8แห่งเพื่อเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่นะครับนี่คือโอกาสที่ดีที่น้องๆเยาวชนแล้วก็เด็กเนี่ยนะครับที่เรามุ่งเน้นแก้ไขเรื่องของการศึกษาเนี่ยจะเข้าถึงทุกกลุ่มเยาวชนจริงๆในพื้นที่ของจังหวัดลำพูน
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือช่วงหน้าค่ะ
0: สักครู่ครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: อย่างที่เราเกริ่นกันไว้คุณผู้ชมครับเรื่องของฝนตกน้ำท่วมนะฮะช่วงนี้ก็มาแบบฉับพลันนะครับไปดูบรรยากาศที่ลำปางในช่วงของวานนี้ปรากฏว่าได้เกิดฝนถล่มกลางเมืองอย่างหนักในช่วงเที่ยงนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมในย่านเศรษฐกิจของตัวเมืองลำปางหลายแห่งนะครับล่าสุดนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับนี่คือสภาพน้ำที่ท่วมถนนประสาไมตรีตำบลศบตุยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางช่วงเที่ยงของวานนี้นะครับหลังจากที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักโดยเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็เกิดน้ำท่วมขังทันทีในย่านเศรษฐกิจของตัวเมืองลำปางจะรู้จักกันในชื่อย่านการค้าดอนปานนะครับก็ส่งผลให้น้ำล้นท่อระบายน้ำทำให้การสัญจรค่อนข้างยากลำบากครับ
0: จากการสำรวจพบว่ามีน้ำฝนไหลท่วมผิวจราจรเป็นบริเวณกว้างค่ะระดับน้ำประมาณ 20-30 เซนติเมตรบางจุดน้ำสูงปริ่มถึงขอบฟุตบาททำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วและใช้ความระมัดระวังขณะที่บางช่วงมีน้ำขังเต็มช่องทางส่งผลให้จราจรเคลื่อนตัวได้ช้าและมีรถติดสะสมเป็นระยะค่ะ
1: โดยที่ผ่านมาครับทางเทศบาลนครลำปางได้ขุดวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวังแล้วแต่เมื่อเกิดฝนตกหนักในเพียงแค่เวลาสั้นๆก็ยังพบว่ามีน้ำปริมาณสะสมอยู่บนผิวถนนต้องใช้เวลาในการระบายออกพอสมควรนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ายังมีอีกหลายจุดที่ประสบปัญหาเหมือนกันคือน้ำรอการระบายโดยเฉพาะจุดที่มักจะล้นท่วมทะลักเข้าสู่บ้านเรือนชาวบ้านเขตเทศบาลนครลำปางประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะรถเล็กอย่างรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กหลีกเลี่ยงการขับรถด้วยความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ลดการกระจายของน้ำเข้าบ้านเรือนและร้านค้าริมทางนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ต้องมีความระมัดระวังกันเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดก็ได้ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันกันต่อในพื้นที่ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาบ้านเรือนเสียหายถึง10หลังช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาวันที่11กันยายน2569เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเร่งฉีดล้างดินโคลนและแจกจ่ายกระสอบทรายช่วยเหลือเบื้องต้นล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: โดยจากการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นนะครับเราพบบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างน้อย10หลังคาเรือนด้วยกันโดยในช่วงเกิดเหตุนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนเร่งอพยพและขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงทันทีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ
0: ทางนี้ในช่วงเช้าวันที่11กันยายน2569ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางได้เดินทางลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนเพื่อตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวดและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุซ้ำซ้อนแม้ว่าล่าสุดระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงและเข้าสู่สภาวะปกติแต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนและอำเภอฝางยังคงตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับมือกับปริมาณฝนที่อาจตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะแม้จะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ว่าทางอำเภอร่วมกับอบต.แม่งอนยังคงตรึงกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังนะคะเพื่อความปลอดภัยและก็ในการเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุด้วยค่ะ
1: ครับต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์นี้หลายคนก็เตรียมเดินทางด้วย
0: ใช่ค่ะและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะ
1: อีกหนึ่งจุดที่หลายคนลุ้นเพราะว่าเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่มาเหมือนกันคือแม่น้ำแม่สายที่เชียงรายนะครับหลังจากที่มีน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดสถานการณ์น้ำแม่สายในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายก็ลดระดับลงไปแล้วนะครับท้องฟ้าโปร่งใสไม่มีฝนตกลงมาและได้มีรายงานอุทกภัยเพิ่มเติมครับโดยเช้าวันนี้นะครับสถานการณ์แม่น้ำสายในพื้นที่อำเภอแม่สายของจังหวัดเชียงรายนั้นระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับมีท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกและยังไม่มีรายงานอุทกภัยในพื้นที่เพิ่มเติมโดยที่สถานีบ้านโจตาดาระดับน้ำอยู่ที่1เมตร82เซนติเมตรซึ่งต่ำกว่าระดับเฝ้าระวังคือที่1เมตร94เซนติเมตร ถือว่ายังอยู่ในระดับปกติอยู่นะครับ
0: ส่วนที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำปัจจุบัน3เมตร603เซนติเมตรยังอยู่ในระดับปริมาณมากค่ะแต่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วและห่างจากใต้สะพานประมาณ60เซนติเมตรโดยรวมสถานการณ์ขณะนี้ยังคงปกติแต่ยังต้องขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำสายติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะเราจะชะล่าใจไม่ได้เลยนะคะไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงตอนไหนเพราะฉะนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะจากเพจหน่วยงานราชการด้วยนะคะ
1: ครับเพราะว่าน้ำมาเร็วนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปดูทางมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนค่ะมอบข้าวสาร 1,000 กิโลกรัมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะที่เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานรับมอบข้าวสารจากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนางสุดารัตน์แววบัณฑิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนรับมอบ
1: ทางนี้มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนครับได้มอบข้าวสารจำนวน 1,000 กิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจำนวน5อำเภอ21ตำบล117หมู่บ้านจำนวน 15,634 ครัวเรือนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ก็ได้รับความเสียหายจำนวนมากเช่นเดียวกันครับไปต่อกันที่ความร่วมมือระหว่างไทยและลาวกันบ้างนะครับเฉพาะเรื่องของปัญหาไฟป่าล่าสุดนี้เชียงใหม่เองได้นำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่านะครับแก่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและ

0: และสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับที่ห้องวอร์รูมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธัมภิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าแก่รองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะผู้ติดตามเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการทำงานร่วมกัน
1: ทางนี้ได้นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการเฝ้าระวังการติดตามสถานการณ์จุดความร้อนหรือฮอตสปอตแบบเรียลไทม์ตลอดจนมาตรการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคค่ะ
0: การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ในครั้งนี้ครับนับเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และสปป.ลาวโดยเฉพาะการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และภูมิภาคต่อไปครับ
1: ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะในการที่สองประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาร่วมไม้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะคะต้องเป็นทั้งสองประเทศหรือว่าประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมมือกันถึงจะเกิดอากาศสะอาดที่เป็นระยะยาวได้ค่ะ
0: ค
1: ุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตำบลกับข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ลับมาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้ไปที่ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการกับเครือข่ายผู้ระวังในระดับของพื้นที่ครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงรายศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2569จังหวัดเชียงรายรุ่นที่1ประจำปี2569ครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปขยายผลและสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน
0: สำหรับปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่องศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงรายจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้นค่ะ
1: นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองท้องที่และภาคประชาชนนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในระดับของพื้นที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งร่วมการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: คุณผู้ชมคะพาไปในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูนครั้งที่

0: และเหล่านี้เนี่ยเราก็จะนำไปสู่เรื่องของการสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนการดำเนินกิจการจังหวัดเชียงใหม่และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: โดยได้รับการสนับสนุนพัดลมจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายเรียบนราดีสอนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนบิดาของนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จำนวน45ตัวและงานบำเพ็ญกุศลศพของนายขจรศักดิ์จีนขจรซึ่งเป็นบุตรชายของนางธนวรรณจีนขจรกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน22ตัวรวม67ตัวโดยสำรวจความต้องการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง25อำเภอก่อนที่จะจัดสรรพัดลมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะ
0: นอกจากนี้ยังดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569สนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนตามความจำเป็นนะครับโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ38แห่งใน19อำเภอครอบคลุมพื้นที่ทั้ง6เขตการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยต่อไปครับ
1: พาไปดูอีกหนึ่งแลนด์มาร์คในพื้นที่จังหวัดลำปางกันค่ะเพราะว่าจังหวัดลำปางนะคะได้เปิดตลาดฮักนาไนท์มาร์เก็ตแอดลำปางเก็ตเอเวย์อำเภอเกาะคาให้เป็นจุดแวะพักและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมฮักนาไนท์มาร์เก็ตแอดลำปางเกตเวย์ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มทักษะอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและประชาชนในจังหวัดลำปางโดยมีนางสาวตวงรัตน์โรสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
0: กิจกรรมดังกล่าวนี้ครับจัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้เป็นจุดแวะพักและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ตลอดจนเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นะครับเปิดโอกาสให้กับเหล่าผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพเกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการรุ่นใหม่นำสินค้าโอท็อปงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ขยายช่องทางการตลาดและกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไปครับ
1: ในงานมีผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพเกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้ามากกว่า160ร้านค้าพร้อมกิจกรรมการแสดงความสร้างสรรค์ความบันเทิงตลอดการจัดงานโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่13กันยายน2569ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเกาะคานั่นเองค่ะ
0: ก็ยังมีเวลานะฮะจนถึงวันที่13กันยายนนี้ถ้าหลายท่านที่เคยผ่านไปช่วงของเชียงใหม่ลำปางหรือขึ้นไปทางเชียงรายเนี่ยผ่านจุดนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับ
1: ค
0: ือเขายังคงมีงานอยู่เป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจฐานรากนะครับเกาะคาอำเภอเมืองลำปางถือว่ามีสินค้าโอท็อปที่มีคุณภาพหลายอย่างด้วยกันนะครับไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมครับเชียงรายได้จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านห้วยสายขาวโดยทางชุมชนนั้นสัมผัสกับประสบการณ์ลงมือทำจริงดีโฮปนะครับที่บ้านห้วยทรายขาวตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือว่าดีโฮปโดยเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมวัดวาอารามที่มีความงดงามรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจภายในชุมชนด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพครับ
1: สำหรับการท่องเที่ยวบ้านห้วยทรายขาวมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนเพื่อให้สามารถคงอยู่และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นโอกาสสำคัญที่ชุมชนจะได้เผยแพร่ศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมทดลองและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองค่ะ
0: โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือบ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาวนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากสามารถแวะพักผ่อนสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติและผ่อนคลายด้วยน้ำพุร้อน

0: โดยบ้านห้วยไซขาวนี้พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับในการเข้ามาเรียนรู้ลงมือทำและสัมผัสกับเสน่ห์วิถีชุมชนอย่างใกล้ชิดผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่างและมีความหมายนะครับนี่นะที่เชียงรายบ้านห้วยไซขาวนะครับไปเที่ยวชมกันได้และนี่คือความเคลื่อนไหวของพื้นที่ภาคเหนือตำบลศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ส่งต่อไปยังศูนย์ข่าวพิษณุโลกอยู่กับคุณมินและคุณสัตย์ศรีพิมลนะครับทักทายสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณคุปคุณนิชนันท์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้จะพาไปติดตามการแถลงข่าวนะครับการจัดงานอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกครับ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ MBT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือผมมีงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกแน่นอนครับว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีอะไรเพิ่มเติมครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องของข่าวที่น่ายินดีกับวันสถาปนากองทัพน้อยที่3นะคะของกองทัพภาคที่3จังหวัดพิษณุโลกค่ะ
2: ครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดตากตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิเดินทางมาตรวจเยี่ยมรับฟังผลการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดตากโดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจนายอำเภอเมืองตากฝ่ายปกครองพร้อมหน่วยงานต่างๆร่วมให้การต้อนรับโอกาสนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาและคณะกรรมการมูลนิธิรับฟังรายงานผลการดำเนินของโครงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและการดำเนินการภายในเรือนจำกลางตากพร้อมติดตามการดูแลสุขภาพและการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังพร้อมมอบของและแว่นตาให้แก่ผู้ต้องขัง
3: จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากก่อนเดินทางไปยังอำเภอแม่สอดโดยมีนางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดและโรงพยาบาลแม่สอดตามลำดับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและยกระดับการดำเนินงานด้านสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดจนส่งเสริมการป้องกันโรคสุขอนามัยและระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ของจังหวัดตากค่ะไปติดตามกันนะคะกับงานครบรอบปีที่37วันสถาปนากองทัพน้อยที่3ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าราชการของหน่วยงานที่ล่วงลับไปแล้วค่ะวันนี้นะคะวันที่11กันยายน2569เป็นวันครบรอบปีที่37วันสถาปนากองทัพน้อยที่3ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่พลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3และร่วมเป็นเกียรติงานวันสถาปนากองทัพน้อยที่3ครบรอบปีที่37โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้วที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและประชาชนสืบสานเจตนารมณ์ในการปกป้องอธิปไตยและพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงรวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและกำลังพลในสังกัดร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
2: ทั้งนี้กองทัพน้อยที่3จะตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบกเฉพาะที่156/32ลงวันที่11กันยายนพุทธศักราช2532เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกต่อมากองทัพบกได้ออกคำสั่งกองทัพบกเฉพาะที่1/54ลงวันที่6มกราคม2554ให้กองทัพน้อยที่3เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3มีภารกิจในการบังคับบัญชาวางแผนควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติต่อหน่วยที่มาขึ้นการบังคับบัญชาในระดับกองพลดำเนินกลยุทธ์ไม่เกิน5กองพลปัจจุบันที่ตั้งปกติถาวรของกองบัญชาการกองทัพน้อยที่3อยู่ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ อีกภารกิจหนึ่งครับผู้บัญชาการมทบ39ครับเป็นประธานพิธีมอบพันกบนาพระราชทานจากโครงการฐานพันดีณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมพลตรีนพดลวัชระจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่39ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่39เป็นประธานในพิธีมอบพันกบนาพระราชทานจากโครงการทหารพันดีภายใต้กิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนสถานศึกษาขนาดใหญ่ณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมโดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกอรมนจังหวัดพิษณุโลกจอส904และสมาคมศิษย์เก่าพิษณุโลกวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมครับ
3: กิจกรรมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรของโรงเรียนโดยมอบพันกบนาพระราชทานพร้อมมอบมีการอบรมแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงดูแล้วก็การดูแลกบให้แก่นักเรียนพันธุ์ดีเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นทักษะชีวิตและอาชีพสร้างการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนให้กับน้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะไปดูกับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็นำทุกภาคส่วนนั้นร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 600,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันครบรอบ100ปีกรมประมงและวันประมงแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณบึงทุ่งทองค่ะที่บริเวณบึงทุ่งทองหมู่ที่11บ้านทรายทองตำบลทุ่งทองอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรท่านได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569และในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงโดยมีนายธนัทศรีคุ้มประมงจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาค7สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนายอำเภอทรายทองวัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีค่ะ
2: ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้อย่างยั่งยืนพร้อมขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันดังกล่าวสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการสนับสนุนปลาตะเพียนขาว 600,000 ตัวจากศูนย์วิจัยพิจิตรกำแพงเพชรและพิษณุโลกนำไปปล่อยลงบึงทุ่งทองพื้นที่กว่า248ไร่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพร้อมพัฒนาบึงทุ่งทองเป็นแหล่งพักผ่อนออกกำลังกายและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนต่อไปครับในส่วนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2519ส่งเสริมพลังเยาวชนร่วมพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์รับฟังคำกล่าวรายงานจากประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกล่าวเปิดงานและได้มีการมอบกิตติบัตรแก่เด็กและเยาวชนตลอดจนหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน
3: ภายหลังเปิดพิธีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนซึ่งนำเสนอผลงานสามารถแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถกิจกรรมต่างๆที่สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์การจัดงานดังกล่าวนั้นก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองมีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกตระหนักถึงบทบาทต่อสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดและประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะ
2: ไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
4: Q ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
3: สิบหกนาฬิกาสี่สิบนาทีคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะพาคุณผู้ชมไปพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้มีการจัดงานมรดกภูมิปัญญาสร้างคุณค่าอาหารถิ่นสืบสานศิลป์อาภรณ์ครั้งที่สองค่ะที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการจัดงานมรดกภูมิปัญญาสร้างคุณค่าอาหารถิ่นสืบสานศิลป์อาภรณ์ครั้งที่2โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์และเครือข่ายสภาวัฒนธรรมโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์นายแบบและนางแบบรวมถึงเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยเฉพาะมีการแต่งตัวนะคะในเรื่องของชุดไทยผ้าทอพื้นถิ่นแล้วก็ผ้าปักอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักในครั้งนี้เลยทีเดียวค่ะ
2: การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยชุดไทยพระราชนิยมเพื่อรักษาสืบสานและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมฟื้นฟูและยกระดับเมนูอาหารพื้นถิ่นที่กำลังเลือนหายให้กลับมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาอาหารของจังหวัดนครสวรรค์และต่อยอดสู่การสร้างรายได้และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนพลังสำคัญในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดและประเทศชาติสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความรักความหวงแหนและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติต่อไปที่จังหวัดสุโขทัยครับมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำปี2569ทดสอบความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่สนามบินสุโขทัยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้เรือโทภัทรชัยขันธหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำปี2569โดยมีคณะกรรมการแผนฉุกเฉินสนามบินสุโขทัยประจำปี2569พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจทหารสาธารณสุขโรงพยาบาลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมาคมกู้ภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนเจ้าหน้าที่สนามบินสุโขทัยเข้าร่วมการฝึกซ้อม
3: สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะเป็นการจำลองสถานการณ์สมมุติ2กรณีด้วยกันนั่นก็ได้แก่กรณีที่1เหตุฉุกเฉินในเที่ยวบินและกรณีที่2อากาศยานอุบัติเหตุในเขตสนามบินโดยเมื่อเกิดเหตุก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอาทิทีมแพทย์กู้ชีพหน่วยดับเพลิงตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบระบบบัญชาการการประสานงานการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตลอดจนการปฏิบัติภารกิจตามแผนแล้วก็อย่างแบบอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพตามที่องค์กรของแต่ละหน่วยงานนั้นได้เตรียมไว้ นอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการกำหนดให้แต่ละท่าอากาศยานนะคะมีการจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบแบบนี้เนี่ยอย่างน้อย1ครั้งในทุกๆ2ปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุโขทัยตลอดจนมีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการให้โอกาสทางทุนการศึกษานะคะปตท.สผ.โครงการ S1 ค่ะก็จัดงบประมาณกว่า10ล้านบาทมอบทุนการศึกษาปี2569พร้อมกับอัดฉีดพัฒนาท้องถิ่นลานกระบืออีก 2.9 ล้านบาทด้วยค่ะนายสวนิสุริยคุณณ อยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาปตท.สผ.โครงการ S1 ประจำปี2569และมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ณห้องประชุมเทศบาลตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือนะคะโดยนายอำเภอลานกระบือศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทปตท.สผ.แล้วก็มีในเรื่องของคุณนิวัฒน์นะคะพรมประดิษฐ์ผู้จัดการแผนกขนส่งน้ำมันและบริหารยานพาหนะรักษาการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการ S1และนางอิงอ่อนสร้อยสุวรรณผู้จัดการแผนองค์กรสัมพันธ์โครงการ S1 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: โดยในปีนี้บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตท.สผ.โครงการ S1 สรุปรายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะอำเภอลานกระบือเป็นการมอบทุนแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่รวม343ทุนงบประมาณกว่า 600,000 บาทอีกทั้งยังได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า10ล้านบาทครอบคลุมเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานและบุตรข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกและสุโขทัยตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงปริญญาตรีนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนโครงการพื้นฐานในพื้นที่อำเภอลานกระบืองบประมาณกว่า 2.9 ล้านบาทภายใต้โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเส้นทางสาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3แห่งได้แก่เทศบาลตำบลลานกระบือองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรดและองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือปตท.สผ.โครงการ S1 มุ่งเน้นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับสังคมนั่นเองครับเย็นๆอย่างนี้เริ่มหิวแล้วนะคุณศศิพิมลวันนี้จะมีชี้เป้าอะไรอร่อยบ้าง
3: วันนี้ก็จะพาไปชี้เป้ากับผัดไทยเจ้าเด็ดเจ้าดังนะคะซึ่งเจ้านี้เนี่ยต้องบอกว่ามีเปิดให้ร่วมกับโครงการคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยไม่ไปไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ

0: ทุกคนคะวันนี้นะคะปักหมุดของดี MBT ชี้เป้าวันนี้นะคะจะพาไปชี้เป้าร้านผัดไทยสุดอร่อยในราคา20บาทเท่านั้นค่ะจะอยู่ที่ไหนในพิษณุโลกวันนี้ไปแล้วพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับร้านผัดไทยเจ๊แต๋วนะคะ
0: เจ๊แต๋วคะต้องถามว่าเขาบอกว่าผัดไทยที่นี่เนี่ยเด็ดเรื่องของรสชาติแล้วก็บอกว่าเป็นผัดไทยโบราณด้วยใช่ไหมคะผ
1: ั
0: ดไทยโบราณนี่เป็นยังไงแล้วหนูฟังหน่อยได้ไหม
1: ผัดไทยโบราณนี้คือเรามีสูตรเฉพาะตัวของเราแล้วก็หนึ่งลูกค้าที่ติดใจก็คือว่าเราผัดเตาถ่านที่ร้านเราใช้เส้นจันทร์ค่ะแบบเส้นจันทร์อย่างดีเราใช้ระยะเวลาการผัดนานกว่าเส้นปกติมันทำให้ได้รสชาติที่เหนียวและนุ่ม
0: อันนี้จะแต๋วบอกหน่อยเขาบอกว่านอกจากอร่อยแล้วยังราคาถูกขายราคาเท่าไหร
1: ่ขายราคา20บาทค่ะ
0: ตั้งแต่เริ่มมาเลยเหรอ
1: ตั้งแต่เริ่มเลยค่ะ
0: แล้วถามว่า20บาทอะตอนนี้ข้าวของก็มีราคาขึ้นเนาะในหน้าเศรษฐกิจแบบนี้จะแต๋วอยู่ได้ไง
1: ใช้ไทยช่วยไทยค่ะลูกค้าเราก็ใช้ไทยช่วยไทยจะแต๋วก็ไปซื้อของไปซื้อไข่วัตถุดิบต่างๆค่ะ

0: และนี่นะคะก็คือชมหน้าของผัดไทยห่อใหญ่ๆ ในราคา20บาทเท่านั้นเองค่ะแถมใช้ไทยช่วยไทยเนี่ยเหลือราคาเพียงห่อละ8บาทเท่านั้นนะคะปักหมุดของดี NBT ชี้เป้าต้องที่นี่เลยค่ะผัดไทยเจ๊แต๋วค่ะ
1: อร่อยค่ะแล้วก็ใช้ไทยช่วยไทยได้ด้วยตกห่อละ8บาทเองค่ะ
2: ค่ะมาซื้อเป็นประจำเลยค่ะที่อยู่ใกล้ที่ทำงานราคาไม่แพงค่ะราคาแค่ห่อ20บาทเองค่ะ

0: เป็นไงล่ะหิวละสิ
1: ท้องร้องไปสักกลุ่มหนึ่งนะครับว่าดูจากลักษณะเส้นแล้วก็ลักษณะการให้เนี่ยคุ้มค่ากับราคาแล้วก็จากที่ชิมคราวก่อนก็ยังติดใจอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าวันจันทร์อีกทีหนึ่งเปิดวันทำงานก
0: ็
1: จะแวะไปอุดหนุนอีกสักครั้ง
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเย็นนี้ดิฉันไปซื้อมาไว้ให้คุณพรุ่งนี้เลยละกัน
1: ขอบคุณมากมากอันนี้ขอบคุณล่วงหน้าเลยไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำแถลงข่าวความพร้อมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปีนี้ครับที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569โดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ครับ
0: ภายในงานนะคะก็มีพิธีเสี่ยงทายโขนหัวเรือที่จะใช้ในการอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำณวัดโบสถ์ชนะมารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีเสี่ยงทายได้หัวโขนเรือการขออภัยค่ะการจะนาคานะคะก็จะนำไปใช้ประกอบในพิธีโดยในปีนี้นะคะก็คณะผู้ประกอบการในพิธีนะคะก็จะอุ้มพระดำน้ำก็จะประกอบไปด้วยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะเจ้าเมืองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นฝ่ายเวียงนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นฝ่ายวังผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่6เป็นฝ่ายคลังประธานสภาเกษตรสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นฝ่ายนารวมทั้งผู้ทำหน้าที่เทวดาผู้ลั่นคล้องผู้อ่านคำเสี่ยงทายและผู้อ่านคำอธิษฐานนะคะทั้งนี้ประเพณีอุ้มพระดำน้ำนั้นเป็นหนึ่งในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า400ปีสำหรับปี2569ก็กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคม2569นี้เองค่ะพาไปดูบรรยากาศน่ารักน่ารักของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกันค่ะคุณผู้ชมคะโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดกิจกรรมกีฬาสีดอกบัวเกม2026ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักรู้แคร์รู้ชนะรู้อภัยค่ะวันนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกนายนพคุณแถมพยัคฆ์นายกเทศมนตรีตำบลหมอรอเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีดอกบัวเกม2026ประจำปี2569โดยมีคณะครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษานะคะนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากการจัดงานกีฬาสีดอกบัวเกม2026นั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้แสดงออกทางด้านกีฬาตามความสามารถและความถนัดของตนเองตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้ครับจะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีความสามัคคีในหมู่คณะเคารพกติกาและรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคนซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วยังเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนอีกด้วยครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีๆกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนทางภาระจำยอมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
0: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ภาระจำยอมนั้นจะเกิดได้2 อย่างครับเกิดโดยผลของกฎหมายหรือโดยนิติกรรมปกติแล้วนะครับภาระจำยอมหมายความว่ามันจะมีที่ดิน2แปลงที่ดินแปลงหนึ่งถือเป็นทางที่เป็นภาระยะทรัพย์ซึ่งหมายความว่าที่ดินนั้นต้องยอมรับกรรมบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ที่ดินอีกที่หนึ่งที่ติดกันซึ่งเรียกว่าสามายทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นิตมาตรา1387ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการได้มาของทางภาระจำยอมภาระจำยอมเนี่ยสามารถได้มาคือหนึ่งก็คือโดยนิติกรรมนิติกรรมสามารถจับมือคู่กรณีที่เป็นทางภาระทรัพย์และทางสามัญทรัพย์ไปที่ที่ดินหรือสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนอีกทางหนึ่งก็คือโดยผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายนี่ก็คือจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1401ก็คืออาจได้ทางภาระจำยอมโดยอายุความอายุความได้สิทธิ์นี้เราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับสิทธิ์ของการครอบครองปรปักษ์จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1387ในการนับอายุความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เวลา10ปีในการครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นตัวอย่างเช่นมันมีที่ดินแปลงนึงครับของนายเออันนี้เป็นที่ดินไม่มีทางผ่านเลยครับสู่ถนนทางสาธารณะจะผ่านทางนี้ได้ต้องข้ามผ่านที่ดินของนายบีเพื่อจะออกสู่ทางสาธารณะได้นายเอจึงไปขอกับนายบีเพื่อไปจดทะเบียนให้นิติกรรมดังกล่าวครับขอให้เป็นภาระจำยอมโดยทางนิติกรรมถ้าเกิดโดยทางนิติกรรมก็ต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อจะให้มันมีผลในการที่จะใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าวโดยการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาครับว่าต้องเป็น10ปี5ปีแค่2ฝ่ายตกลงกันและจับมือกันไปที่ดินอาจจะมีค่าธรรมเนียมให้แก่กันเป็นรายปีก็ว่ากันไปตามที่ตกลงครับแต่สมมุติว่านาย A ไปขอนาย B แล้วนาย B ไม่โอเคครับที่ฉันไม่ผ่านแต่นาย A ก็เดินผ่านทุกวันสู่ทางสาธารณะทุกวันนาย A ซึ่งเดินผ่านเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วเดินผ่านโดยเปิดเผยสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นดินลูกรังหรือจะเป็นดินถนนซีเมนต์โดยสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของพ้นระยะเวลา10ปีอย่างเช่นเดินผ่านตั้งแต่ปี60ต่อมาเมื่อปี70ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่านาย A ได้ทางภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายแล้วครับ

0: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้นป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมกันเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
1: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
0: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

0: ียงใหม่ท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก
2: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
3: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร
4: ์สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลียคุณผู้ชมครับมีคำเตือนจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนจังหวัดอุทัยธานีแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลน้ำรอบอำเภอลานสักให้เพิ่มความระมัดระวังครับหลังพบรอยตีนเสือโคร่งในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้แจ้งเตือนชาวบ้านในตำบลน้ำรอบอำเภอลานสักให้เพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตประจำวันครับหลังพบรอยตีนเสือโคร่งนอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านบริเวณหมู่ที่13ตำบลน้ำรอบอำเภอลานสักพร้อมทั้งเร่งเตือนชาวบ้านให้เพิ่มไฟส่องแสงสว่างบริเวณรอบบ้านและจุดเสี่ยงเก็บหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงไปไว้ในคอกที่แข็งแรงปลอดภัยลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจดึงดูดสัตว์ป่าและสร้างความปลอดภัยแก่ชุมชนครับนางชยพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ระบุว่าจากการตรวจสอบทางวิชาการยืนยันนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นรอยตีนเสือโคร่งขนาดความกว้างอุ้มตีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรครับ 8-9 เซนติเมตรปรากฏแนวทางเดินระยะทางประมาณ100เมตรก่อนที่ร่องรอยได้ขาดหายไปครับจุดที่พบรอยตีนเสือโคร่งเป็นพื้นที่การเกษตรอยู่ห่างจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งประมาณ14กิโลเมตรครับและห่างจากแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนประมาณ12กิโลเมตรสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ได้ประสานงานร่วมกับปลัดอำเภอลานสักและผู้นำชุมชนในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้แก่ชาวบ้านโดยเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตประจำวันครับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งร่วมกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำได้เข้าตรวจสอบติดตามและสแกนพื้นที่หาทิศทางการเคลื่อนที่ของเสือโคร่งเพิ่มเติมอย่างละเอียดแล้วนะครับพร้อมทั้งจัดตั้งระบบเฝ้าระวังร่วมกับชุมชนเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีข้อสงสัยประชาชนสามารถแจ้งสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์1362โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับส่วนที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับช้างป่าตัวนี้เป็นช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าพลายแคระมันออกจากป่าครับเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนและรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องลักษณะพฤติกรรมมันไม่ดุร้ายครับมันเดินเข้าไปคล้ายกับสำรวจในพื้นที่รีสอร์ทและยังเดินลึกเข้าไปถึงด้านในของรีสอร์ทซึ่งเป็นห้องพักของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับและก็ไม่ได้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินก่อนเดินออกจากรีสอร์ทกลับเข้าป่าสู่พื้นที่ธรรมชาติตามเดิมครับ ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าพลายแคระเป็นช้างหนุ่มรูปร่างสันทัดแข็งแรงและมีงาที่สวยงามใบหูซ้ายของมันมีรอยแหว่งและงาซ้ายมีลักษณะเบี่ยงต่ำลงทำ

0: ไม่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่สามารถจดจำมันได้อย่างชัดเจนเมื่อมันโตขึ้นพลายแคระมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากช่วงวัยเด็กครับจากช้างที่เคยซนปัจจุบันเป็นช้างหนุ่มที่มีนิสัยค่อนข้างรักสงบไม่ก้าวร้าวคุ้นเคยกับพื้นที่รวมถึงผู้คนในชุมชนหมูสีด้วยคนในพื้นที่ยังพบเห็นพลายแคระเดินผ่านบริเวณบ้านพักรีสอร์ทหรือว่าสถานประกอบการเป็นครั้งคราวนะครับส่วนใหญ่เป็นลักษณะการเดินสำรวจและหากินไปตามเส้นทางที่มันคุ้นเคยโดยไม่มีพฤติกรรมที่มุ่งทำลายทรัพย์สินหรือว่าทำร้ายผู้คนเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าดูแลและต้องผลักดันให้มันออกจากพื้นที่ชุมชนช้างป่าตัวนี้ก็เดินออกจากพื้นที่อย่างสงบสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชนกับคนในชุมชนที่พบเห็นมันเป็นประจำครับคุณผู้ชมครับชาวสวนคนหนึ่งที่จังหวัดสตูลยึดอาชีพทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับปลูกพืชหลากหลายชนิดส่วนเศษหญ้าใบไม้และต้นกล้วยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเห็ดฟางผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีครับและก็ขายได้ราคาดีด้วยเห็ดฟางดอกใหญ่สมบูรณ์และขายได้ราคาดีเป็นผลผลิตของนายวัฒนาบุญพรมครับชาวบ้านหมู่ที่6ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับที่นำวัสดุเหลือใช้จากสวนเช่นเศษหญ้าใบไม้แห้งและต้นกล้วยมาเพาะเห็ดฟางจนประสบความสำเร็จสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวดีเลยแล้วครับคุณลุงวัฒนาเนี่ยมีอาชีพทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับคุณผู้ชมปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่ประมาณ4ไร่ครับที่น่าสนใจก็คือการนำเศษหญ้าที่ตัดในสวนและต้นกล้วยที่เหลือจากการตัดเครือกล้วยไปแล้วไปใช้เป็นวัสดุสำหรับเพาะเห็ดฟางครับโดยไม่ต้องลงทุนมากและการเพาะเห็ดฟางก็ทำง่ายด้วยให้ผลผลิตเร็วด้วยหลังจากโรยเชื้อเห็ดแล้วประมาณ7ถึง10วันเห็ดฟางจะเริ่มออกดอกและเริ่มเก็บขายได้กิโลกรัมละ100บาทครับ
1: ต่อหนึ่งลงเนี่ยต่อหนึ่งครั้งซึ่งเก็บไปได้เกือบเดือนไปนะประมาณ20กว่าวันกว่าจะหมดดอกแล้วก็ไปอวดหญ้ามาแล้วมาเชน้ำแล้วการรู้พันนีแล้วพันนีประมาณ4คืนจะเปิดดอกตัดจนใหญ่แบบนี้ก็ไม่เกิน10วันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะได้มีทุกวันโดยไม่เว้น
2: คือเก็บแต่ละวันได้ประมาณกี่กิโลได
1: ้กล้าคำนวณจักร้านเดียวโรงหรือเดียวเทวโรงกำหนดมานะลูกนะถ้าสิบโรงนะนี่ครับกำหนดว่าถ้าสิบโรงตั้งเป้าไว้ที่ช่วงสุดวันละ50โล
3: อันนี้ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับก็มีแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นวัชพืชหรือว่าวัสดุทางการเกษตรในไร่นาเนี่ยนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวหรือว่ากำจัดวัชพืชก็สามารถเอาวัชพืชเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่านะครับในการผลิตเห็ดหรือว่าเพิ่มมูลค่าในเรื่องของใช้วัชพืชทางการเกษตรให้คุ้มค่ามากที่สุด
0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันลุงวัฒนามีโรงเพาะเห็ดฟาง4โรงนะครับแต่ละโรงมีชั้นเพาะเห็ด4ชั้นและอยู่ระหว่างขยายเพิ่มอีก6โรงด้วยนะครับเนื่องจากเห็ดฟางเป็นเห็ดที่ตลาดต้องการต่อเนื่องครับส่วนใหญ่นำไปขายตลาดชุมชนและส่งให้พ่อค้าแม่ค้าที่ไปรับซื้อครับขณะที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูลระบุว่าการทำเกษตรของลุงวัฒนาเป็นตัวอย่างของการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปเพิ่มมูลค่าลดต้นทุนการผลิตสร้างอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงครับบ้านอีตองตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นชุมชนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มนะครับมีวิถีชีวิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์กลายเป็นจุดเด่นของชุมชนครับที่สร้างคุณค่าและรายได้จากการท่องเที่ยวติดตามจากรายงานครับ

0: ขุนเขาและสายหมอกของบ้านอีต่องอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความงดงามไม่ได้มีเพียงธรรมชาติหากแต่ยังซ่อนอยู่ในรากเหง้าของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งกะเหรี่ยงมอญพม่าเนปาลและไทยที่ต่างนำพาวิถีชีวิตภาษาวัฒนธรรมอาหารและเสียงดนตรีมาล้อมรวมจนกลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของบ้านอีต่อง
1: พื้นที่ตองเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงแล้วคนก็จะรู้จักในนามท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับนอกจากคนจะเข้าใจถึงในเรื่องการท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายเชื้อชาตินะครับรวมถึงอาหารที่เป็นแต่ละเชื้อชาตินะครับได้มารวมกันนะครับอาหารต่างๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะรับประทานก็ยังนึกถึงแต่รสชาติแต่ถ้าเราได้นึกถึงกินไอมันมีมาจากภูมิปัญญาของถิ่นมาจากวัตถุดิบในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสร้างเป็นสตอรี่สร้างเรื่องราวนะ
0: จากรากทางภูมิปัญญาสู่รสชาติของอาหารนี่เป็นหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่สร้างความทรงจำให้แก่ผู้มาเยือนแกงฮังเลพม่าเมนูที่หอมกลิ่นเครื่องเทศและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมหรือจะยำใบชาที่มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยใบชาหมักผสมผสานกับความจัดจ้านของเครื่องเคียงหลากหลายชนิดไม่ควรพลาดกับแกงหน่อไม้กะเหรี่ยงขนมจีนมอญเมนูที่สะท้อนวิถีการพึ่งพาธรรมชาติได้อย่างลงตัวและปิดท้ายกับข้าวหุงขมิ้นสีเหลืองทองหอมกรุ่นคลุกด้วยมะพร้าวที่มีรสชาติอร่อยโดนใจทุกจานจึงไม่ได้มีเพียงรสชาติแต่มีเรื่องราวของวิถีชีวิตที่ครบรสจนไม่รู้ลืม
2: จากรากสู่รสสืบสานกลุ่มชาติพันธุ์บ้านอีต่องที่ปิดล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนี้นะคะแนวคิดก็คือว่าเราใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะในการที่โดยแล้วก็ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เขาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์หรือชุมชนเนี่ยได้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของชุมชนเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตเขาการแต่งกายแล้วก็วิถีชีวิตประเพณีความเป็นอยู่มาจัดให้มันเด่นชัดมากขึ้นแสดงถึงวิถีที่เขามีโดยที่ไม่ลดคุณค่าความเป็นตัวตนนะคะแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเขา
0: อีกหนึ่งเสน่ห์ที่เป็นดังซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านอีต่องคือการแสดงดนตรีและการแต่งกายของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นภาษาทางวัฒนธรรมที่ใช้บอกเล่าตัวตนความเชื่อและวิถีชีวิตได้อย่างลงตัวค่ะ
3: สำหรับการต่อยอดทางวัฒนธรรมนะครับเราก็จะต้องพึ่งพาทางช่องทางต่างๆนะครับมันจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆรวมถึงการช่วยกันสืบสานสืบทอดต่อยอดด้วยในเรื่องของวัฒนธรรมชาติพันธุ์นะครับกลุ่มแกนนำรุ่นใหม่ๆที่พร้อมจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับวัฒนธรรมประเพณีทุกมิติเลยก็ท้ายที่สุดนะครับหมู่บ้านอีต่องนะครับชุมชนขนาดเล็กก็พร้อมยินดีต้อนรับทุกหนังได้อีต่องนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นชุมชนเล็กๆนะครับแต่น้ำใจของพวกเรานะครับใหญ่มากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวแล้วก็รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่พวกเราสืบทอดกันมาแต่ช้านานนะครับ
0: จากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานวันนี้กำลังถูกส่งต่อให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนจากอาหารชาติพันธุ์สู่เมนูซิกเนเจอร์จากเสียงดนตรีและภาษาสู่เรื่องราวที่ชวนให้จดจำจากการแต่งกายสู่การสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้คนเพราะเสน่ห์ของบ้านอีต่องไม่ได้มีเพียงธรรมชาติที่รอให้ผู้คนมาเยือนแต่คือรากของวัฒนธรรมสู่รสของอาหารสู่โอกาสในการสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน
4: NBT ทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าพาไปดูงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพที่จังหวัดอ่างทองครับสินค้าหลายอย่างขายดีมากผู้ชมครับโดยเฉพาะไข่ไก่ราคาพิเศษราคาประหยัด1ชั่วโมงขายหมดครับเดี๋ยวมาดูช่วงหน้าครับ

้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับผู้ชมครับจังหวัดอ่างทองจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าหลากหลายไปขายราคาพิเศษโดยเฉพาะเนื้อหมูและไข่ไก่ขายดีมากครับหมดภายใน1ชั่วโมงครับที่วัดสุธาดลตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองไข่ไก่กว่า300แผงครับคุณผู้ชมก็ขายแผงละ89บาทถูกขายหมดภายใน1ชั่วโมงครับในโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพที่อำเภอเมืองอ่างทองจัดขึ้นนะครับได้รับความสนใจจากชาวอ่างทองจำนวนมากเลยครับต่อแถวยาวรอซื้อเป็นสินค้าที่ขายดีมากครับขณะที่เนื้อหมูเนื้อแดงเนี่ย200กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ89บาทขายราคาประหยัดเช่นกันครับนอกจากนี้ยังมีสินค้าในครัวเรือนอีกหลายรายการที่ขายในราคาประหยัดและได้รับความนิยมจากประชาชนจำนวนมากครับนายจำนงมาลิอ่องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิดบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ต้องการช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดหลังราคาสินค้าในตลาดหลายรายการปรับสูงขึ้นครับโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในการนำสินค้าไปขายกับประชาชนประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์ครับณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยจะขายสินค้าจำเป็นต่างๆในราคาประหยัดลดสูงสุดตั้งแต่ 25% ถึง 58% คุณผู้ชมครับประชาชนที่ยะลาออกไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยเฉพาะร้านข้าวแกงและร้านค้ารายย่อยหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอำเภอเมืองยะลาครับผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าโครงการนี้ช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าและทำให้ยอดขายดีต่อเนื่องครับร้านค้าส่วนใหญ่พยายามตรึงราคาอาหารสินค้าที่ขายไว้เนี่ยไม่ให้สูงเกินนะครับเพราะว่าราคาพลังงานต้นทุนบางอย่างมันปรับสูงไปแล้วและขณะเดียวกันก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องในระยะยาว
1: ได้ให้ได้ไรายได้เพิ่มขึ้นและก็ลูกค้าก็เข้ามา เพิ่มขึ้นด้วยคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากสำหรับประชาชนทั่วไปราคาก็ได้ประโยชน์ด้วยก็ดีสนุนด้วยเพราะว่าเราก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: ก็ดีค่ะผลตอบรับดีเลยลูกค้าเพิ่มขึ้นเยอะค่ะก็คือยอดไม่ค่อยตกก็คือยอดโอเคเลยค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะสำหรับประชาชนก็คือถ้าได้ต่อหลายๆสำหรับแม่ค้าแล้วก็คนใช้ด้วย
0: คุณผู้ชมครับกระทรวงการคลังเนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายนนี้ครับข้อมูลจากกระทรวงการคลังล่าสุดเนี่ยตั้งแต่เริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัส60

0: 40เริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงปัจจุบันมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 150,000 ล้านบาทครับส่วนใหญ่ร้อยละ83ถึงร้อยละ84กระจายลงสู่ร้านค้ารายเล็กในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณร้อยละ16ร้อยละ17นะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์กว่า40ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ทั่วไป26ล้านคนหมายถึงในกลุ่มไทยช่วยไทยพลัสนะครับและกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ13ล้านคนครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดครับร่วมกับทางจังหวัดผู้ประกอบการและชุมชนเขาจัดประกวดอาหารเพื่อสุขภาพเป็นการยกระดับอาหารท้องถิ่นที่มีอย่างหลากหลายสู่มาตรฐานเมนูสุขภาพครับกังแก้วสดๆนึ่งร้อนๆคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเขาบอกว่ากินคู่กับน้ำพริกเกลือหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเมนูสุขภาพจากร้านริมทะเลซีฟู้ดอำเภอแหลมงอบครับนอกจากนี้ครับยังมีต้มส้มปลากระบอกน้ำพริกสับปะรดราดน้ำพริกสับปะรดตราดสีทองด้วยนะครับและอีกหลากหลายเมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นครับกลายเป็นของดีจังหวัดตราดที่ถูกนำมารังสรรค์และประกวดเมนูสุขภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองมาตรฐานเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ที่จังหวัดตราดครับเพื่อคัดกรองและรับรองอาหารคาวหวานอาหารว่างรวมถึงเครื่องดื่มครับยกระดับอาหารไทยสู่เมนูสุขภาพรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการและชุมชนด้วยนะครับในการประกวดเมนูสุขภาพครั้งนี้มีผู้ประกอบการและชุมชนต่างๆร่วมสาธิตทำอาหาร14รายการครับจังหวัดตราดคุณผู้ชมครับมีจุดเด่นเรื่องเมนูกินตามลมครับที่เขาบอกว่าใช้วัตถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาลนะครับอย่างเช่นช่วงลมตะโก้เนี่ยหรือว่าเป็นลมประจำถิ่นของประเทศไทยที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายหน้าฝนจะมีกุ้งและกั้งทะเลครับส่วนในช่วงหน้าฝนจะมีทั้งกุ้งหอยปูปลาและปลาย่ำสวัสดิ์ด้วย
1: กินทะเลซีฟู้ดขอเชิญพี่ใหญ่ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจากการแข่งขันประกวดมีผู้ผ่านการรับรองเมนูสุขภาพเนี่ยจะได้รับป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานเมนูอาหารประจำจังหวัดนะครับและมีโอกาสเป็นตัวแทนจังหวัดเผยแพร่เมนูในหนังสือมหัศจรรย์รสไทย770เมนูครับรวมถึงนำข้อมูลเข้าแอปพลิเคชัน PennDiagของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่สามารถแนะนำอาหารด้วยนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนลิ้มรสอาหารสุขภาพและเที่ยวตราดได้ทุกฤดูครับที่เรียกว่ากินเมนูตามลมอิ่มอร่อยปลอดภัยได้สุขภาพครับส่วนทางภาคใต้ก็มีเมนูที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสตูลข้าวยำเขาบอกคะข้าวยำของชุมชนบ้านทางงอตำบลควนสตออำเภอควนโดนแต่รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเช่นกันครับเขานำข้าวยำเนี่ยมาคลุกเคล้ากับผักพื้นบ้านและสมุนไพรหลายชนิดเลยนะครับที่หาได้ในชุมชนรวมถึงน้ำปรุงที่ได้รสชาติหอมและกลมกล่อมทางชุมชนนำภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านเหล่านี้แหละครับมาต่อยอดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้ภายใต้กิจกรรมคลุกเคล้าข้าวยำสมุนไพรให้นักท่องเที่ยวได้เลือกผักสมุนไพรลงมือทำข้าวยำด้วยตัวเองควบคู่กับเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นไปด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาเสิร์ฟกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและชุดที่พลอยสวมใส่วันนี้นะคะเป็นชุดไทยบรมพิมานหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่มีความสง่างามเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตัวเสื้อเป็นเสื้อคอตั้งติดคอแขนยาวจรดข้อมือผ่าด้านหลังเพื่อให้ด้านหน้าเรียบตึงสวยงามผ้านุ่งใช้ผ้าไหมยกทองหรือยกไหมมีลายเชิงหรือยกทั้งตัวตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าเวลาสวมใส่ต้องสวมเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยใช้ในงานพิธีการเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานพระราชพิธีรัฐพิธีงานพระราชทานเลี้ยงอาหารงานมงคลสมรสนิยมใช้เป็นชุดเจ้าสาวสำหรับพิธีรดน้ำสังหรือพิธีเช้าค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มกันด้วยความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงไทยโดยเฉพาะวงการเพลงซึ่งนักร้องหนุ่มเสียงดีสุดคิ้วขวัญใจสาววายอย่างหนุ่มบิลกิ้นพุทธิพงศ์ก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาใจแฟนๆด้อมบีไซด์อย่างเช็ดลิสต์ที่คว้ามิวนัชชามาร่วมแจมมิวสิกวิดีโอครั้งแรกอีกด้วยค่ะ

0: ทุกอย่างทันทีที่ปล่อยซิงเกิลเช็คลิสต์ออกมาก็ได้รับการตอบรับจากเหล่าบิซายอย่างล้นหลามที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันฟังทำให้ยอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนหนุ่มหล่อเสียงดีขวัญใจสาววายอย่างหนุ่มบิลกิ้นพุทธิพงศ์เจ้าของเพลงยิ้มไม่หยุดเลยล่ะค่ะโดยเช็คลิสต์นี้เป็นการร่วมงานกับอะตอมชนะกันศิลปินและนักแต่งเพลงมากฝีมือที่มาร่วมเขียนเนื้อร้องให้โดยไอเดียมาจากบิลกิ้นที่อยากมีเพลงจีบคนที่ชอบในสไตล์ที่เป็นของตัวเองพร้อมเจ้าตัวได้เข้ามาร่วมออกไอเดียและอยู่ในทุกกระบวนการมากขึ้นทั้งในพาร์ทของมิวสิกโปรดักชันและการช่วยแชร์ไอเดียท่าเต้นกับโคโรกราฟีของเพลงนี้ด้วยและอีกหนึ่งความน่าสนใจของเช็คลิสต์ก็คงเป็นมิวสิกวิดีโอที่คว้าตัวนางเอกสาวดาวรุ่งสุดฮอตอย่างมิวนัชชามาร่วมแสดงใน MV ครั้งนี้พร้อมเหล่าบีไซด์ก็จะได้เห็นบิลกิ้นในหลากหลายลุคหลากหลายคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเทสดีหนุ่มรักสุนัขหนุ่มวิศวะหนุ่มเชฟซึ่งเจ้าตัวพยายามเข้าไปจีบมิวโดยฝ่ายหญิงจะมีแอปหาคู่ที่มีชื่อว่าเช็คลิสต์สามารถเลือกสเปคที่ตัวเองชอบได้ดังนั้นหนุ่มบิลกิ้นเลยต้องเปลี่ยนหลายๆลุคเพื่อให้ตัวเองตรงสเปคนั้นเป็นที่มาของเรื่องในมิวสิกวิดีโอครั้งนี้นั่นเองค่ะแฟนๆเพลงก็ไปฟังไปชมได้แล้วนะคะทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและ YouTube Bilkin Entertainment ค่ะ
1: จากซิงเกิลใหม่ของหนุ่มบิลกิ้นนะคะเปลี่ยนไปเอาใจผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะงานดีไซน์กันบ้างค่ะนักออกแบบคนดังผู้ที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกผ่านคาแรคเตอร์สุดสร้างสรรค์ในนิทรรศการสาธิตโซโล่ Exhibition The Resume ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุ้นๆหรือรู้จักคาแรคเตอร์ที่เห็นอยู่นี้ไหมครับน้องชื่อมิสเตอร์พีนะครับโด่งดังมากๆตลอด30ปีที่ผ่านมาในระดับนานาชาติและหลายๆประเทศครับโดยศิลปินผู้สร้างเป็นศิลปินชาวไทยด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้มาเปิดนิทรรศการให้ชมกันอย่างใกล้ชิดในสาธิตโซโล่ Exhibition The Resume ครับ
3: ถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์การ์ตูนที่มีเอกลักษณ์กวนๆทาเลนต์และดูเหมือนจะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่กลับสร้างชื่อให้กับวงการดีไซน์ไทยหนึ่งในนั้นต้องมีมิสเตอร์พีกำเนิดขึ้นในปี2537ครับคาแรคเตอร์หน้าซื่อๆรูปร่างประหลาดที่นำความโง่หรือความไม่ซับซ้อนมาตีความใหม่จนกลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวเกิดจากแนวคิดสุดแหวกของทีมโพสต์พาแกนด้าแบรนด์ดีไซน์ไทยระดับโลกก่อตั้งโดยสาธิตการวันตะวานิชสู่นิทรรศการครั้งแรกในชีวิตที่รวบรวมผลงานความสำเร็จประสบการณ์ทั้งหมดของตัวเองมาจัดแสดงให้ได้ชมกันในชื่อสาธิตโซโร่ Exhibition The Resume เกิดขึ้นตั้งอยู่ทำต่อไปที่เปรียบเสมือนการยื่นใบสมัครในฐานะศิลปินอย่างจริงจังถ่ายทอดผลงานศิลปะที่ใช้ความรู้สึกในแต่ละช่วงวัยมาเล่าเรื่องภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่าความล้มเหลวในอดีตคือสิ่งเดียวที่หล่อหลอมปัจจุบันและการลงมือทำในปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่จะกำหนดอนาคตใช้ความผิดพลาดนำทางและข้อจำกัดทุกข้อจำกัดเป็นต้นกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์
2: เราอยากให้คนดูเห็นอะไรกัน
4: ก็จะเป็นงานเพ้นท์ทั้งหมดเลยจิตรกรรมแต่ว่าก็จะมีที่สอดแทรกอยู่ก็จะเป็นพวกสเกลเจอร์ซึ่งมักจะก็จะเป็นไม่ใช่มักอะก็คือจะเป็นพวกคาแรคเตอร์ซึ่งอยู่ในเพ้นติ้งนั่นแหละซึ่งก็ประกอบด้วยตอนนี้มันก็จะมีคาแรคเตอร์หลายอย่างนะฮะ
3: นอกจากคาแรคเตอร์มิสเตอร์พีที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกแล้วยังมีอีก3คาแรคเตอร์ที่เจ้าของนิทรรศการนำมาจัดแสดงให้รู้จักกันในครั้งนี้อีกด้วยอย่างสเปซดูดเด็กอวกาศที่กลายพันธุ์มาจากกบมีเพื่อนคู่ใจเป็นหมาหุ่นยนต์ตัวแทนของจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยของมนุษย์ที่พยายามก้าวข้ามขีดจำกัดของธรรมชาติและพร้อมเป็นมิตรกับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ดาวดวงไหนหรือสเนลคิดเด็กชายหอยทากสะท้อนความงดงามของเด็กที่รักธรรมชาติและมองโลกผ่านหัวใจของสัตว์อย่างแท้จริงซึ่งไม่ใช่แค่เด็กที่ชอบเล่นกลางแจ้งแต่เป็นเด็กที่มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆรอบตัวโดยเฉพาะหอยทากหรือบีเบ็ตตี้ภาพสะท้อนของเด็กหญิงที่มีมิติความเป็นมนุษย์สูงมากความน่าสนใจของคาแรคเตอร์นี้อยู่ที่ความขัดแย้งที่ลงตัวในตัวเองสามารถตีความบุคลิกออกเป็น3ด้านทั้งความดื้อรั้นความเห็นอกเห็นใจและความเชื่อมั่นครับ
4: บีเบ็ตตี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเป็นตัวแทนของคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าทาง2แพร่งแพร่งนึงคือฉันจะยืนหยัดลงไปในเรื่องของความถูกต้องหรือฉันจะปล่อยผ่านเลยแล้วก็ดำเนินชีวิตปกติต่อไปไม่ต้องเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนบางคนที่แบบน้องบางคนที่ลุกขึ้นมาในรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแล้วเถียงกับฝรั่งเนี่ยในความถูกต้องว่าเฮ้ยคุณไม่ควรหยาบคายไม่ควรส่งเสียงดังนะอะไรเงี้ย นั่นคือจิตวิญญาณของบีเบตตี
3: ้คุณผู้ชมที่สนใจงานศิลปะและเรื่องราวของคนทำงานสร้างสรรค์ก็ไปสัมผัสนิทรรศการสาธิตโซโล่เอ็กซิบิชันเดอะเรซูเม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ทำต่อไปกันได้นะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆให้กับตัวเองที่อาร์จีเวลชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4ตุลาคม2569ครับ
1: และอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่ารายการของเราเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ให้เหล่าศิลปินคนบันเทิงได้มาโชว์ผลงานพร้อมแสดงศักยภาพความสามารถในด้านต่างๆรวมถึงอัปเดตชีวิตความสำเร็จที่ก็เป็นคิวของอาจารย์แมนศิลปินนักร้องพิธีกรปลายยุค80ผู้แจ้งเกิดจากการร้องเพลงประกอบละครในยุคนั้นนอกเหนือจากงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ทำด้วยความประณีตมาโดยตลอดล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขานวัตกรรมการจัดการการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานับเป็นอีกหนึ่งรางวัลชีวิตที่การันตีความเป็นตัวจริงด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการสื่ออย่างทรงอิทธิพล
5: ในเรื่องราวของนวัตกรรมการสื่อสารนะครับการจัดการเนี่ยผมก็เรียกว่าอยากจะต่อยอดไปในเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะครับนำไปสู่สากลซึ่งทำมาต่อเนื่องหลายสิบปีแล้วนั่นก็คือการรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับบทเพลงนะครับเกี่ยวกับ เรียกว่าการเฉลิมพระเกียรตินะครับหรือว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยนะครับผมก็เป็นผู้ขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่9รัชกาลที่10ด้วยนะครับและล่าสุดนะครับที่จะเป็นต่อยอดนั่นก็คือการที่เมืองไทยนะครับภาคภูมิใจในการที่ยูเนสโกกำลังจะพิจารณาให้เป็นมรดกไทยอีกอย่างนึงนั่นก็คือการที่คนไทยจะภูมิใจกับชุดพระราชนิยม8แบบผมก็เลยได้แต่งเพลงแล้วก็ทำนองขึ้นมานะครับชื่อว่าไทยพระราชนิยมอัครมรดกสยามนะครับซึ่งไทยพระราชนิยมอัครมรดกสยามตอนจบเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับ
1: และนอกจากข่าวดีนะคะที่ได้เป็นด็อกเตอร์ป้ายแดงแล้วอาจารย์แมนยังตั้งใจส่งต่อแรงบันดาลใจจากความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยการฝากผลงานเพลงสุดประณีตในชื่อไทยพระราชนิยมอัครมรดกสยามผลงานดนตรีที่ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์และเชิดชูวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่แผ่นดินนำเสนอชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบของนางแบบกิตติมศักดิ์ทั้ง8ท่านประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยดุสิตชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งเจ้าตัวก็ได้โชว์เสียงร้องทรงพลังสุดไพเราะก้องกังวานให้ได้ฟังกันสดๆถึงสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของเราเลยล่ะค่ะ

0: และนี่คือเพลงไทยพระราชนิยมอัครมรดกสยามที่เป็นบทเพลงใหม่นะครับที่จะนำพาไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกและได้รับการยอมรับอย่างทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นผลงานล่าสุดของผมนะครับขอบพระคุณนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้ผมได้ปริญญาบัตรนะครับเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตนะครับกิตติศักดิ์นะครับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการการสื่อสารนะครับขอบคุณมากครับผมแมนวัชยุงมุ่งหมายครับ
1: ปิดท้ายข่าววันนี้กันด้วยข่าวดีของเหล่า K-Series จากแดนสมขาวประเทศเกาหลีใต้ค่ะเพราะว่าล่าสุดพระเอกโอป้าขวัญใจพี่สาวน้องสาวอย่างโซจีซบประกาศจัดแฟนมีตติ้งปักหมุด5เมืองใหญ่ในเอเชียใน2026โซจีซบเอเชียแฟนมีตติ้งทัวร์โซเมดเดอะไทม์เลสหลังเจ้าตัวคัมแบ็กวงการซีรีส์ในรอบ4ปีจนประสบความสำเร็จดังเตี้ยงปร้างอีกครั้งในบทบาทของคิมบูจังหรือหัวหน้าฝ่ายคิมจากซีรีส์เกาหลีที่ขึ้นอันดับ1ในหมวดซีรีส์ต่างประเทศในหลายๆประเทศและติดอันดับท็อป10จาก73ประเทศทั่วโลกที่เพิ่งลาจอไปได้ไม่นานสำหรับ Soulmate The Timeless เป็นแฟนมีตติ้งที่โซจีซบตั้งใจทำมาเพื่อพบปะแฟนๆที่อยู่ด้วยกันมานานและต้องการตอกย้ำว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่แต่เขาและแฟนๆยังมีความผูกพันแน่นแฟนกันเช่นเคยโดยพี่จีซบค่ะเตรียมมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตการทำงานเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์รวมถึงการแชร์โมเมนต์สุดพิเศษและการแสดงสุดเซอร์ไพรส์รับรองได้เลยว่าหาจากไหนไม่ได้แน่นอนค่ะแฟนๆที่ไม่อยากพลาดก็เตรียมมาพบกับเขากันได้นะคะในวันที่15พฤศจิกายนปลายปีนี้ที่ UOB Live M Sphere โดยจะเริ่มจำหน่ายบัตรพรีเซลในวันที่23กันยายนนี้และรอบทั่วไปในวันที่26กันยายนค่ะตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปทาง ticketmaster.co.th หรือสอบถามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.priceplate.com/music ค่ะและนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถรับชมได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยและทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬานะครับพบกับคุณวรุษวิเศษสิงห์และผมนิติพันธ์สมบุตรครับเราจะเริ่มที่ความพร้อมของกีฬาเอเชียนเกมส์กันก่อนเลยนะครับทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยก็พร้อมลุยเอเชียนเกมส์หวัง 1-2 เหรียญนำโดยรัชนกอินทนนท์ที่เตรียมลงแข่งขันเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายก่อนโฟกัสบนเส้นทางอาชีพครับนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวและประกาศความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยครั้งนี้ส่งไป20คนทั้งชายและหญิงฝ่ายชายนำโดยกลวุฒิวิทิสารพนิชพลธีระรัศกุลและเดชพลพัววรานุเคราะห์ส่วนฝ่ายหญิงจอมเก๋านำทีมโดยรัชนกอินทนนท์พรประวีช่อชูวงศ์และสุภนิดาเกตทองความพร้อมหลายคนนั้นลงแข่งขันระดับอาชีพต่อเนื่องตลอดทั้งปีจึงไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่กระบวนสภาพร่างกายกรำศึกหลายรายการติดต่อกันจึงต้องเช็คกันเป็นรายบุคคลเพื่อมีความพร้อมมากที่สุดพร้อมกับมั่นใจมีลุ้น 1-2 เหรียญจากทั้งบุคคลและทีมครับ
2: ในส่วนของเอเชียนเกมนะครับก็คงยังยืนยันนะครับตามที่เคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าก็คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญนะครับอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทองซึ่งก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยก็คงอยากเห็นว่าจากผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตออกมาว่าแบดมินตันก็เป็น1ใน91ใน10ซึ่งเป็นอยู่ในอันดับ9ที่คนไทยคาดหวังว่าจะได้เหรียญทองซึ่งเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้น

0: ด้านเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวขวัญใจชาวไทยพยายามฟื้นฟูร่างกายเรียกความฟิตหลังเพิ่งหายเจ็บจากศึกชิงแชมป์โลกโดยเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของตัวเองครับดีใจที่ได้กลับมาเป็นหนึ่งในทีมและครั้งนี้น่าจะเป็นเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายครับ
1: ก็อย่างที่ทราบมาคือช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเมย์ได้มีอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงรีคัฟเวอรี่แล้วก็พยายามฟิตเพื่อที่จะร่วมทีมไปแข่งขันที่รายการเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะจริงๆสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่4ของเมย์3ค่ะเพราะว่ามีรอบที่แล้วที่แข่งที่ประเทศจีนเมย์ไม่ได้ร่วมการแข่งขันเพราะว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีก1ครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็น1ในทีมแล้วก็เป็น1กำลังให้เค้าเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมในครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
0: สำหรับการแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกมจะชิงชัยวันที่20ถึง29กันยายนนี้ครับที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับส่วนผลงานทัพนักตบลูกขนไก่ไทยในมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่แล้วหางโจเกมคว้ามาได้1เหรียญทองแดงครับจากประเภททีมหญิงครับโปรเปโนอภิชยายุบลนำทัพนักกอล์ฟสาวไทยป้องกันแชมป์กีฬาเอเชียนเกมครับความเคลื่อนไหวนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬากอล์ฟมีโปรแกรมแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมครับที่คาสุไกคันทรีคลับโดยครั้งนี้มีการชิงชัย4เหรียญทองแบ่งเป็นบุคคลชายบุคคลหญิงทีมชายและทีมหญิงแต่ละชาติสามารถส่งนักกีฬาได้ทั้งหมด6คนแบ่งเป็นชายและหญิงอย่างละ3คนครับ
2: ทีมหญิงทีมชาติไทยก็จะนำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองบุคคลหญิงและทีมหญิงในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ยังมีพัชรจุฑาคงกระพันซึ่งอยู่ในชุดคว้าเหรียญทองทีมหญิงครั้งที่แล้วเช่นเดียวกันอีกคนก็คือณัฐกฤตาวงศ์ทวีลาภส่วนทีมชายนักกีฬา3คนประกอบด้วยสดมแก้วกาญจนาภูมิศักดิ์แสนสินและพงศพักเหล่าพักดีที่ยังเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นโดยมีนายปรีชาเสนาพรมและนายป้อมเพชรสารพุทธเป็นผู้ฝึกสอน
0: คู่แข่งที่น่ากลัวคือญี่ปุ่นครับซึ่งมีนักกีฬาฝีมือดีอยู่หลายคนอีกทั้งยังได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยสนามในฐานะเจ้าภาพนอกจากนี้ยังมีเกาหลีใต้และจีนที่ไม่สามารถมองข้ามได้อย่างไรก็ตามสมาคมมีความมั่นใจว่าฝีมือนักกอล์ฟไทยไม่เป็นรองคู่แข่งทุกชาติในเอเชียและอยู่ในระดับที่ได้ลุ้นเหรียญทองอีกครั้งครับ
2: สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ให้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีซึ่งความหวังสูงสุดก็อยู่ที่บิวภูริพลบุญสอนนะครับติดตามได้จากรายงาน

0: การแข่งขันกีฬาระดับทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026ในครั้งนี้สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญทองให้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีซึ่งความหวังสูงสุดอยู่ที่บิวภูริพลบุญสอนวัย20ปีในการแข่งขันประเภท100เมตรชายซึ่งถ้าทำได้สำเร็จจะเป็นเหรียญทองครั้งแรกของทีมกีฬาไทยหลังจากได้เหรียญทองครั้งสุดท้ายต้องย้อนไปในปี2010ที่เมืองกวางโจวประเทศจีนจากผลงานของทีมวิ่งผัดหญิง 4x100 เมตรโดยบิวภูริพลบุญสอนได้เหรียญเงินในการแข่งขันครั้งที่แล้วเมื่อ4ปีก่อนที่เมืองหางโจวประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศทำเวลา 10.02 วินาทีโดยแพ้ให้กับเจ้าของแชมป์เสียเจนเย่ลมกรดเจ้าภาพจีน 0.05 วินาทีแต่จากนั้นบิวภูริพลพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาภายใต้การดูแลของเจนที่แบดลี่โค้ชชาวอเมริกันได้ทำสถิติดีที่สุดของตัวเอง 9.94 วินาทีในกีฬาซีเกมปี2025ที่สนามสุพัชราไสยนับเป็นสถิติใหม่ประเทศไทยและกีฬาซีเกมอีกด้วยทำให้ในเอเชียนเกมที่จะถึงนี้บิวตั้งเป้าหมายมีลุ้นเหรียญทองลบความผิดหวังจากเมื่อ4ปีที่แล้วภูริพลบุญสอนบอกว่าก่อนแข่งขันเอเชียนเกมและตระเวนแข่งขันรายการต่างๆเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับนักกรีฑาทีมชาติไทยที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กเกือบ1เดือนเมื่อวันที่20กรกฎาคมถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคพัฒนาหลายอย่างทั้งการออกตัวทำให้มั่นใจพอสมควรในการคว้าเหรียญทอง
1: ก่อนแข่งขันหนึ่งเดือนช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่เข้มข้นมากครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมส์วันนี้ก็ถือว่าแล้วก็พัฒนาหลายจุดครับทั้งสปรินต์ช่วงต้นหรือหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งทุกอย่างก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับ
2: ความมั่นใจของทีมเองครับ
1: ก็มั่นใจพอสมควรครับผมเพราะว่าเราก็รอเอเชียนเกมส์มาก็ตั้งแต่หางโจวมาแล้วก็แบบผิดหวังมาตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เรียนกันมาก็มาพยายามผลัดตัวดันตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นครับ
3: การเตรียมพร้อมก็ตามนโยบายของท่านนายกสมาคมนะครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยอินดาในส่วนนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมพร้อมแล้วก็เก็บตัวนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องการที่จะยกมาตรฐานในเรื่องของการฝึกซ้อมของนักกีฬานะครับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยนักกีฬาของเราในระยะสปรินต์ทั้งหมดทั้งชายและหญิงเนี่ยก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ปรากประเทศเช็กนะครับ1เดือนเต็มก็เพิ่งกลับมาได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตามนโยบายของท่านนายกก็คือเราเตรียมพร้อมอย่างมากสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับตรงนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะครับคือเราก็มีความเด่นทางด้านของระยะสปรินต์นะครับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับซึ่งในส่วนนี้ในเรื่องของความคาดหวังเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยแต่ว่าแน่นอนเรามีบิวที่พร้อมนะครับในเรื่องของระยะ100เมตรแล้วก็200เมตรก็อันนี้ก็เป็นความคาดหวังของเราครับแต่ก็ไม่อยากที่จะเพรสเชอร์ให้กับน้องมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีความคาดหวังอยู่สูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเตรียมพร้อมน้อง
0: สำหรับบิวภูริพลนอกจากลงแข่งระยะ100เมตรแล้วยังวางแผนลงแข่งขันอีก2รายการก็คือ200เมตรซึ่งบิวทำสถิติดีที่สุดของนักวิ่งในเอเชียปีนี้และวิ่งผัด 4x100 เมตรชายโดยทีมวิ่งผัดไทยสถิติอยู่อันดับ3ของเอเชียทางด้านเจนที่แบดลี่โค้ชชาวอเมริกันกล่าวถึงการดูแลบิวภูริพลที่จะลงแข่งขัน3รายการว่าเราจะประเมินสภาพร่างกายของบิวทั้งก่อนแข่งและหลังแข่งว่าเป็นอย่างไรมีความพร้อมพื้นตัวได้ดีแค่ไหนเพื่อให้บิวทำผลงานได้ดีที่สุดโดยไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนทีมข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานครับ

0: ไปต่อกันที่งานวิ่งคอปรันนะครับลิเวอร์พูลร่วมกับกรุงไทยแอ็กซ่ารันริโอพร้อมต้อนรับสาวกของแดงและนักวิ่งนับหมื่นร่วมงานคอปรันแบงคอก2026ครับคุณสรัสวดีคุปตพงศ์ประธานเจ้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรสเดเลคเตอร์ของคอปรันแบงคอกและ CEO ของรันริโอไทยแลนด์ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานคอปรันแบงคอก2026โดยมีซามิฮูเปียตำนานและอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลทัชดาวีลิเวอร์พูล FC Women Ambassador และอดีตนักฟุตบอลหญิงของสโมสรเข้าร่วมงานครับงานคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงรอคอยการกลับมาถึง7ปีเปิดโอกาสให้เหล่าเรดได้ออกมาวิ่งเคียงข้างกันแบ่งปันความสุขและร่วมสร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันงานครั้งนี้ยังสะท้อนแนวคิดNo you can และจิตวิญญาณ you will never walk alone ครับ
1: นอกจากความคึกคักบนเส้นทางวิ่งแล้วผู้จัดยังเตรียมสร้างแฟนเฟสติวัลแอเรียที่ได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสนามแอนฟิลด์พร้อมกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟและจุดถ่ายภาพให้บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกลายเป็นพื้นที่รวมพลของคนหัวใจสีแดงที่จะได้ทั้งวิ่งเชียร์สนุกและสัมผัสบรรยากาศแบบลิเวอร์พูล FC ไปพร้อมกันสะท้อนทั้งความร้อนใจของวันแข่งขันมิตรภาพและความเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงสาวกโหงทั่วโลกเข้าด้วยกันงานนี้มีนักวิ่งรวมหมื่นคนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตร 7,000 คนปล่อยตัวเวลา 4:40 นาทีระยะ5กิโลเมตร 3,000 คนปล่อยตัวเวลา 5:00 นโดยทั้ง2ระยะมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยบริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถาน

0: ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งที่ต้องการท้าทายตัวเองหรือแฟนบอลที่อยากมาวิ่งสนุกกับเพื่อนและครอบครัวก็สามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์บนเส้นทางเดียวกันได้ครับพิชพงษ์จีนพันธ์นักเทนนิสไทยก็คว้าแชมป์เยาวชนเอเชียในรุ่นอายุ17ปีครับเทนนิสรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ Vitamil ATF Asian 14 at Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันอีกครั้งของคู่ชิงสนามแรกเมื่อสัปดาห์ก่อนระหว่างพิชพงษ์จีนพันธ์นักเทนนิสไทยรองแชมป์สนามแรกในหมวกสีขาวนะครับมือ3ของรายการเจอกับเซียเฉินยินแชมป์สนามแรกมือ7ของรายการจากไต้หวันเซตแรกนักกวดไต้หวันชนะไปก่อนนะครับ6ต่อ0แต่ว่าใน2เซตถัดมาพิชพงษ์มือ70ของเอเชียรุ่น14ปีพลิกกลับมาชนะ6ต่อ3และ7ต่อ5ทำให้เด็กไทยเฉินชนะ2ต่อ1เซตคว้าแชมป์ไปครองได้คะแนนสะสม200แต้มครับผลงานของพิชพงษ์จินพันธ์รอบแรกได้บายไม่ต้องลงแข่งขันรอบ2ชนะอินโดนีเซียมา2ต่อ0เซตรอบ8คนชนะนักกวดไทยด้วยกันนะครับการเรศครูสากยวงศ์2ต่อ0เซตและรอบรองชนะเลิศชนะพิวัฒน์เครือวัน2ต่อ0เซตและรอบชิงชนะนักเทนนิสไต้หวันครับ
1: ต่อที่เทนนิส US Open นะครับอารีนาสบาเลนกาเข้ารอบชิงชนะเลิศ Grand Slam US Open หนที่4ติดต่อกันไปลุ้นแชมป์สมัยที่3ครับเทนนิส Grand Slam รายการสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอารีนาสบาเลนกามือ1ของโลกและแชมป์เก่า2สมัยจากเบลารุสพบกับเจสสิก้าเปกูล่ามือ3ของโลกจากสหรัฐอเมริกาที่ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการนี้ได้เป็นปีที่3ติดต่อกันสถิติในการเจอกันก่อนหน้านี้สบาเลนกาเป็นเอาชนะไปได้9ครั้งและแพ้4ครั้งครับแมตช์นี้อารีนาสวาเรนกาที่กำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสหญิงคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้3ปีติดต่อกันนับตั้งแต่เซเรนาวิลเลียมเคยทำได้ในช่วงระหว่างปี2012ถึง2014ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งเสิร์ฟไป 7S ใช้เวลา1ชั่วโมง20นาทีหวดเอาชนะไป2เซตรวดครับ7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่4ครับ
0: ส่วนในคู่ครับเอเรน่าริบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานพบกับโคโกฟมือ4ของโลกแชมป์ปี2023สาวเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาคู่นี้เจอกันมา3ครั้งเป็นโคโกฟสถิติดีกว่าชนะ2แพ้1แต่การเจอกันล่าสุดเป็นทางฝั่งริบาคิน่าชนะได้ในรอบรองชนะเลิศที่แคนาดาเมื่อเดือนที่แล้ว2ต่อ1เซตแมตช์นี้ปรากฏว่าสถานการณ์ยังคงเหมือนเดิมครับริบาคิน่าแพ้ไปก่อนในเซตแรกก่อนจะฮึดแซงกลับมาชนะใน2เซตถัดมาครับ2ต่อ1เซต3 6 6 4และ6 4ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับอารีนาสบาเลนกาต่อไปครับส่วนกอล์ฟ DP World Tour ที่ไอร์แลนด์วันแรกวากินเนมันจากชิลีเป็นผู้นำครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ Irish Open ชิงรางวัลรวมประมาณ190ล้านบาทนะครับที่ Trump International Golf Link ประเทศไอร์แลนด์จบวันแรกวากินเนมันมือ42ของโลกจากชิลีขึ้นเป็นผู้นำโดยทำสกอร์5นึกว่า65จาก6เบอร์ดี้เสีย1โบกี้โดยมีชอนนอริสนะครับมือ99ของโลกจากแอฟริกาใต้พาราโตเรเรนาโตจากอิตาลีมาร์คซิมิเลียนสไตล์เลชเนอร์จากออสเตรียเอเทียนเมรองจากโปแลนด์และเชนลอรี่นักกอล์ฟเจ้าถิ่นตามมาอันดับ2ร่วมสกอร์3อันดับพาขณะที่ผลงานนักกอล์ฟไทยหนึ่งเดียวรายการนี้กระเด็นอภิบาลรัฐตีเกินไป4โอพายอยู่อันดับ91ร่วมครับ
1: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉลองการคัมแบ็กคืนเวทีแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกในรอบ3ปีได้อย่างสุดหรูนะครับหลังเปิดบ้านถล่มซาบา4ประตูต่อ0ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะซาบา FK 4ประตูต่อ0ครับสลาเวียปาร์กแพ้ลอง2ประตูต่อ3บาเยิร์นมิวนิกชนะโบโดกลิม5ประตูต่อ0โคโมชนะเอลเบไลซิก4ประตูต่อ1เฟเนบาเช่เสมอโรม่า1ประตูต่อ1 PSV เสมอกับชักต้าโดเนต1ประตูต่อ1ไมเคิลคาริกกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวหลังจากพาทีมเปิดบ้านเอาชนะซาบาทีมจากอาเซอร์ไบจาน4ประตู0ว่าชัยชนะเกมแรกในแชมเปี้ยนลีกเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ก็ต้องให้เครดิตกับซาบาด้วยเพราะพวกเขาเป็นคู่แข่งที่เล่นด้วยยากถึงแม้ผลการแข่งขันจะออกมาค่อนข้างห่างแต่รูปเกมมาได้เป็นแบบนั้นนะครับมันมาจากการที่พวกเราทำเรื่องดีๆมากมายทำให้ผลการแข่งขันออกมาดีรวมทั้งต้องชื่นชมคอบบี้เมนูกองกลางวัย21ปีที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมการมีเขาในทีมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะเมนูเป็นนักเตะที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดรวมทั้งแผงมิดฟิลด์ของเราก็มีนักเตะที่ดีหลายคนครับทั้งเมสันเมาส์อังเรซันโตพวกเขามีความสนิทสนมกันและเล่นเข้าขากันทำให้กองกลางของเราแข็งแกร่งครับ
0: คาริกไกรว่า

0: เบนจามินเชสโกกองหน้าของทีมก็สร้างความอันตรายได้ในรูปแบบที่แตกต่างนั่นคือข้อดีของเขานะครับเราดูดีว่าเขาสามารถให้อะไรกับทีมได้บ้างตั้งแต่ที่มีทั้งความแข็งแกร่งทางร่างกายเล่นอยู่ในแนวรับสุดท้ายของคู่แข่งและมีความเร็วในการวิ่งทะลุแนวรับแบบไม่ได้มีให้เห็นกันมากนักเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นเขานั้นกลับมาเล่นในระดับนี้นะครับหลังจากพยายามอย่างหนักเพื่อเรียกความฟิตกลับมาเขายิงได้2ประตูใน2นัดหลังสุดได้ลงเล่นเป็นเวลาที่ดีและเราทุกคนก็พอใจในผลงานของเชสโก้มากครับเกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่13กันยายนนี้ไปทายกันที่สปอร์ตออฟเดย์นะครับไปชมกันในแข่งจักรยานทางไกลรายการลาเบอร์ต้าเอสเปญญาสเตทที่18เป็นการแข่งแบบไทม์ทริอัลสเตฟานคังนักปั่นจากสวิตเซอร์แลนด์คว้าแชมป์ไปครองวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ

0: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ห้ามพลาดกกต.เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาท

ไตผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนนท์ภูมิเหมพีรันครับ
0: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้เราเริ่มกันที่คดีใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับพุทธศาสนิกชนนะคะกรณีตำรวจสอบสวนกลางจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ศรีกาคนสนิทเนื่องจากพบพฤติการไม่เหมาะสมแล้วก็ยังยักยอกเงินทำบุญของวัดกว่า100ล้านบาทนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่มีการแถลงผลปฏิบัติการที่เกิดขึ้นรวมถึงการตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายสำคัญสามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้รวมมูลค่ากว่า200ล้านบาทค่ะและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการนำตัวทั้ง2คนไปฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวนายอติโชตและนางสาวปุญญวีออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการปราบปรามหลังจากนำตัวทั้งสองคนมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะโดยนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติการหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะซึ่งในระหว่างที่นำตัวทั้งสองคนไปผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่ามีอะไรจะขอโทษไหมมีอะไรจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้ให้คำตอบใดๆนะคะในขณะเดียวกันเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะโดยทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามก็ได้มอบหมายให้กองกำกับการ1เข้าไปดำเนินการตรวจสอบแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่การตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำผิดต่อพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงและการตรวจสอบพฤติการเบียดบังเงินที่ควรเข้าวัดซึ่งพบว่าเมื่อมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่กลับหลีกเลี่ยงไม่นำเงินเข้าบัญชีวัดแล้วก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับนายอติโชตแล้วก็นางสาวปุญญวีพร้อมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ6จุดในหลายจังหวัดยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบได้จำนวนมากแต่ที่สำคัญนะคะหลังจากนี้คือขอให้ประชาชนแยกแยะพฤติกรรมส่วนตัวออกจากพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมศรัทธาค่ะ
2: พฤติกรรมของบุคคลเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคำสอนนะครับไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีอันดีงามหรือแนวปฏิบัติที่สังคมพุทธศาสนาเราดำเนินการมานะครับเป็นเพียงแค่พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็ต้องแยกระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับพุทธศาสนาของเรา
1: ด้านพลตรตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยลำดับเหตุการณ์นะครับเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีที่ไม่ประสงค์ออกนามมาร้องเรียนพฤติกรรมมิชอบของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งการตรวจสอบต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าที่วัดมีข้าราชการทหารตำรวจข้าบดีพ่อค้าประชาชนเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากจากการสืบสวนได้พบเส้นทางการเงินสำคัญ2เส้นทางในช่วงระยะเวลาเพียงประมาณ3เดือนได้แก่เงินจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล22รายการเป็นเงินกว่า2ล้าน8แสนบาทซึ่งสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดเงินบริจาคเพื่อทำนุบำรุงวัดสูงถึง89ล้านบาทเงิน2ส่วนนี้รวมกันมาก็90ถึง92ล้านบาทแล้วนะครับแต่พอเข้าไปตรวจสอบบัญชีวัดกลับไม่มีเงินเข้าบัญชีวัดเลยแม้แต่บาทเดียวครับ
3: พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน90ถึง92ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนเนี่ยจำนวนเกือบ100ล้านเนี่ยนะครับ ไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลย
4: แล้วมันเข้าไปบัญชีใครอ่ะที่บอกไม่
3: เข้าไปบัญชีจะเข้าบัญชีของมูลนิธินะครับที่เจ้าวาดตั้งมาแต่มูลนิธิตัวนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับก็โอนจากมูลนิธิเนี่ยมาเข้าบัญชีตัวเองนะครับ
4: แล้ว
3: อันนี้คือแผนประทุษกรรมเป็นอย่างนี้นะครับ
4: ไอ้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เจอเนี่ยตอนนี้เส้นเงินน่ะมันไปออกจากเจ้าอาวาสไปผู้หญิงเลยและไปสิ้นสุดที่ทรัพย์สินหรือว่ามันมีการนอมินีไปเส้นอื่นอีกฮะ
3: เอาเท่าที่ตรวจสอบพบนะครับมีทั้ง2ส่วนอยู่ที่เจ้าอาวาสส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผ่องออกไปที่ผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะต่อนะครับว่าจะไปถึงไหน
1: ส่วนผลการตรวจค้นเป้าหมาย6จุดใน4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีบุรีรัมย์เมื่อวานนี้นะครับสามารถอายัดทรัพย์สินที่แปรสภาพมาได้รวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทประกอบด้วยเงินสดกว่า144ล้านบาททองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 1,066 บาททองคำครับ
3: เบื้องต้นนะครับเราสามารถยึดนะครับเราสามารถยึดทรัพย์มาได้นะครับที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนนะครับมีมูลค่าถึง215ล้านบาทนะครับซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆในกุฏินะครับมีอะไรบ้างครับมีเงินสดนะครับมีทั้งสกุลไทยสกุลต่างประเทศกว่า144ล้านบาทนะครับซึ่งเราได้เอามาโชว์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทองคำแท่งนะครับและทองคำรูปพรรณน้ำหนักนะครับ 1,066 บาทนะครับแล้วก็พระเครื่องอีกมากมายนะครับพร้อมโฉนดที่ดินอีกจำนวน28รายการนะครับก็หลังจากนี้นะครับทางกองปราบแล้วก็สำนักพุทธนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับปปง.นะครับปปช.นะครับก็จะช่วยขยายผลต่อนะครับเพื่อที่จะหาบุคคลที่กระทำผิดเพิ่มเติมฝากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนนะครับไปถึงกลุ่มคน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มพุทธศาสนิกชนที่มีการบริจาคเงินให้วัดนะครับโดยผ่านบัญชีของเจ้าอาวาสนะครับถ้ารู้สึกว่าเงินของตัวเองเนี่ยบริจาคไปแล้วทางวัดเนี่ยใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับก็สามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้ที่กองปราบปรามนะครับได้ตลอดเวลานะครับในส่วนกลุ่มที่2ที่ผมจะฝากเตือนนะครับก็จะเป็นกลุ่มหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายนะครับที่ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่นะครับขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนะครับกองปราบตรวจพบนะครับผมไม่เอาไว้แน่นอนครับ
0: ขณะที่ว่าที่พันตำรวจเอกเจตนิพัฒน์สิริวัฒน์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามก็แถลงเพิ่มเติมนะคะว่าตำรวจดำเนินการเฉพาะในส่วนที่ละเมิดกฎหมายอาญาในกรณีเจ้าพนักงานทุจริตอันนี้เนี่ยไม่ได้ก้าวล่วงไปเรื่องประเด็นทางพระธรรมวินัยสงฆ์นะคะสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบก็คือในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีพบเงินหายไปจากวัดแล้วกว่า100ล้านบาทซึ่งหนึ่งในพฤติการผิดปกติชัดเจนนะคะก็คือเมื่อมีประชาชนมา

0: ทำบุญหรือว่ามาเช่าวัตถุมงคลเนี่ยกลับเป็นผู้ออกใบอนุโมทนาบัตรเงินเนี่ยไปเข้าบัญชีวัดบัญชีมูลนิธิวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วก็เพิ่งจะตั้งขึ้นมาด้วยค่ะ
1: กรณีที่หากสมมติว่าญาติโยมสาธุชนที่ท่านทำบุญที่วัดแห่งนี้ก่อนหน้านี้ไม่มั่นใจว่าเงินถึงวัดจริงหรือเปล่าขอความกรุณาครับเข้ามาที่สอบสวนกลางเข้ามาที่กองหนึ่งกองปราบมาให้ข้อมูลของเราในเบื้องต้นเราเห็นแค่ห่วงระยะเวลาแค่ไม่ถึงปีที่เงินหายไปจากวัดประมาณ100กว่าล้านบาทแต่ถ้าตั้งแต่ท่านก่อนเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565เป็นต้นมาเราก็ยังไม่ทราบว่าจะมีผู้เสียหายมากไปกว่านี้ไหมตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่สเต็ปขั้นตอนที่1ในการตรวจสอบในกรณีนี้ปรากฏว่าเงินไม่ได้ไปวัดบางครั้งเกิดในกรณีที่สั่งซื้อวัตถุมงคลและโอนเงินไปสู่องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งเรียกว่ามูลนิธิวันโชติมูลนิธินี้จะตั้งหลังจากมีเคสสำคัญเกิดขึ้นที่สำคัญมูลนิธิยังไม่สามารถที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรได้นั่นหมายความว่าเงินไม่เข้าวัดแต่วัดกลับออกใบอนุโมทนาบัตรออกมาให้
0: ผู้สื่อข่าวก็สอบถามถึงพฤติการของสีกาคนสนิทหรือว่านางสาวปุญญวีนะคะตำรวจก็ให้ข้อมูลว่าเข้ามาเป็นโยมอุปถากดูแลวัดตั้งแต่ประมาณปี2550และพอไปตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อปี2562แล้ว3ปีหลังจากนั้นสามารถปลดล้มละลายได้คือเป็นบุคคลล้มละลายปี62มาปลดล้มละลายปี65เวลาเพียง3ปีเนี่ยนะคะแล้วมีบ้านเพิ่มมา2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทแล้วก็ยังมีเงินสดแล้วก็ของมีค่าจำนวนมากทั้งที่ไม่ปรากฏการประกอบอาชีพชัดเจนค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ก็หูพูดถึงกันเยอะมากในสังคมเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของโต๊ะกลมที่เจ้าหน้าที่ยึดออกมาวันนี้ตำรวจตอบคำถามผู้สื่อข่าวแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าโต๊ะเนี่ยไม่ใช่พยานหลักฐานในคดีนะแต่ว่าที่เอามาจากวัดเนี่ยก็เพื่อเป็นการกวาดขยะสิ่งปฏิกูลออกจากวัดตามคำขอของพระผู้ใหญ่นะคะเพื่อไม่ให้ถูกนำไปสร้างความเสื่อมเสียแก่วัดรวมถึงสถานที่สำคัญด้วยค่ะ
1: โต๊ะนี่ด้วยเหมือนกันครับไม่ต่างจากขยะครับที่นั่นที่อยู่มันควรจะเป็นวัดครับมันมีโบราณสถานมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ้าจะมีคนแผงๆตามไปเช็คอินผมอยากให้ไปตามรอยในสิ่งที่มันสร้างสรรค์กลับมากรุงเทพถึงทราบว่ามันมีเรื่องวุ่นวายมากมายแต่ประเด็นเกี่ยวเรื่องที่มันไม่ใช่สาระสำคัญของการดำเนินคดีไม่มีเลยกลับเป็นเรื่องของโต๊ะของเก้าอี้ที่สังคมให้ความสำคัญเอามันออกไปจากวัดครับเอาสัญลักษณ์ที่มันไม่ดีออกไปในวงสนทนาของพระใหญ่ช่วงก่อนที่มีการนะครับบอกเขาออกมาเพิ่งมาทราบอยู่ที่กรุงเทพเองว่าเอามาเป็นของกลางในคดีอาญากลับไปคำตอบเดิมครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาแต่เป็นเรื่องของการเหมือนกับที่พวกผมทำอยู่ก็คือกวาดขยะกวาดสิ่งปฏิกูลออกจากในวัด
0: ในส่วนของคดีนะคะนางสาวปุญญวีเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาอ้างว่าเงินที่มีเนี่ยมาจากการทำมาหารายได้ค่ะส่วนอดีตเจ้าอาวาสวัดก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายก็มีการนำตัวไปฝากขังนะคะขณะที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายกฤษกรสนิทศักดียืนยันนะคะว่าอดีตเจ้าอาวาสไม่ได้ลาสิกขาด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นการลาสิกขาเนื่องจากต้องอาบัติปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาบรรพชาอุปสมบทได้อีกตลอดชีวิตค่ะอีกหนึ่งคำแนะนำสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะคือขอให้บริจาคเงินผ่านระบบ QR Code ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกวัดเกือบ 100% มีระบบนี้แล้วนะคะถ้าทำบุญในระบบนี้เงินก็จะเข้าบัญชีวัดทันทีแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เหมือนเดิมค่ะนอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจวัดที่มีรายได้สูงในกรุงเทพมหานครในปริมณฑลเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงระบบในอนาคตและย้ำว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นความเสื่อมเฉพาะตัวบุคคลนะคะประชาชนอย่าเอาความเสื่อมบุคคลมาทำลายศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะ
2: เจ้าวาดท่านนี้นะครับเหตุที่สุดไม่ใช่ด้วยความ

0: มัครใจนะครับเป็นเหตุปราชิกนะครับซึ่งไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้นะครับ
1: ด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ย้ำว่าคดีประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนหากสืบสวนพบหลักฐานและผิดวินัยถึงขั้นปาราชิกตำรวจก็จะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอน
2: ปัญหาที่พบเรื่องเงินทำบุญของวัดพุทธไทยสวรรค์แม้ว่าจะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรแต่ว่าเงินกลับไม่ได้เข้าวัดเนี่ยนะครับไปเข้าที่บัญชีส่วนตัวของนายอติโชติแล้วก็บุคคลอื่นแทนเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำงานเชิงรุกวางระบบบัญชีวัดเชื่อมโยงกับส่วนกลางป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติไม่เหมาะสมครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างศาสนากับความประพฤติของสงฆ์ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่การไม่มีกฎหมายแต่มันอยู่ที่จิตใจของคนทำนะครับหากภายในใจยังเต็มไปด้วยกิเลสการจะนุ่งห่มผ้าเหลืองก็ไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือการกล่อมกล่าวจิตใจให้กิเลสลดน้อยลงได้รองนายกเปรียบเทียบว่าปัญหานี้ก็ไม่ต่างจากกรณีการสอบทุจริตท้องถิ่นเพราะว่าเป็นการทำลายพื้นฐานของการปกครองในระดับท้องถิ่นเป็นเรื่องที่รัฐบาลรับไม่ได้เช่นเดียวกันทางนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศทำงานในเชิงรุกมากขึ้นรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำมอบหมายให้พศไปจัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายว่าวัดมีการรับหรือว่าใช้เงินรวมถึงทรัพย์สินต่างๆอย่างถูกต้องหรือเปล่าลองฟังเสียงรองนายกดูครับ
3: อันนี้ก็คือไม่ได้ต่างจากกองสอบท้องถิ่นเลยมันคือการทำลายศรัทธาในระบบพระศาสนายกตัวอย่างในเรื่องทรัพย์สินนะครับพศเขาได้รับมอบนโยบายจากผมไปแล้วว่าให้ไปทำระบบบัญชีของวัดที่ง่ายๆแล้วก็เชื่อมโยงกับส่วนกลางจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีการรับหรือใช้เงินหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่จะได้ตรวจสอบได้แล้วก็ปรามได้แต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราดีเทคเรื่องนี้ได้แต่เนิ่นๆเราสามารถที่จะรู้ว่าใครมีพฤติกรรมประมาณไหนนะครับแล้วสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นได้อีกอย่างเช่นไม่รับเงินแต่ใช้เงินเกินตัวบัญชีบอกอย่างนั้นเราก็รู้แล้วว่าตรงนี้ต้องมีปัญหาแน่น่าจะป้องกันไว้ก่อนได้สิ่งที่ทางคารวาสทำก็ทำได้ประมาณนี้ครับ
2: ส่วนการทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางจะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่เรื่องนี้รองนายกก็ระบุครับว่าระบบดังกล่าวเพิ่งได้รับงบประมาณในปีนี้ประมาณกว่า60ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันครับ
3: เพิ่งได้งบประมาณปีนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้60กว่าล้านมั้งเมื่อก่อนไม่มีฐานข้อมูลนี้อยู่เลยนะครับตอนนี้เรากำลังเริ่มทำฐานข้อมูลนี้ขึ้นเรื่องระบบบัญชีกลางที่จะเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันเราก็เพิ่งทำโอ้เพิ่งได้งบปีนี้เองเขาขอมาหลายปีแล้วยังไม่ได้เลย
4: ระหว่างนี้เราจะมีใจในตอนนี้เรื่องของเงินเดือนบัญชีวัด
3: ตอนนี้มีระบบบัญชีอยู่ครับแต่ทำด้วยมือต้องมีระบบรายงานขึ้นมาแต่ทำด้วยมือทำด้วยมือมันตรวจยากไงที่ผมบอกว่าทำด้วยมือนี่เหมือนกับใบญาติปืนนะมันทำด้วยมือแล้วส่งไม่ส่งบ้างไม่รู้ตัวแรกเป็นยังไงก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าไปลิงก์กับระบบอย่างเช่นระบบบริจาคอัตโนมัติของกรมสรรพากรเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเราก็พยายามใช้วิธีนี้ครับเข้ามาช่วยนะครับ
2: ยังมีประเด็นย่อยอื่นๆที่แตกออกมานะครับอย่างเช่นเรื่องวัตถุมงคลที่ก็มองว่าเป็นพุทธพาณิชย์แล้วก็นำไปสู่การแสวงหาประโยชน์เรื่องนี้รองนายกประกรณ์บอกว่าวัตถุมงคลมันเป็นเรื่องความเชื่อก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นส่วนอีกข้อเสนอนึงที่บอกว่าให้มีตำรวจไปประจำอยู่ตามวัดต่างๆเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกรองนายกก็บอกว่าเป็นแนวทางที่ไม่คุ้มค่าครับเพราะจะกลายเป็นว่าต้องมีตำรวจไปประจำอยู่ทุกพื้นที่ทุกวัดแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนนี่แหละครับ อีกท่านหนึ่งคือนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าวัดพุทธไทยสวรรค์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าย่อมมีประชาชนบางส่วนเกิดวิกฤตศรัทธาอยู่แล้วแต่ข่าวในวงการพระสงฆ์ก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบเดียวกันเกิดขึ้นมาหลายครั้งครับเชื่อว่ายังคงมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและเข้าวัดเพื่อไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตามปกติครับ
5: วิกฤตศรัทธาเกิดไหมแน่นอนเกิดอยู่แล้ววงการอะไรนะเกี่ยวกับพระเนี่ยไม่ใช่ว่ามีครั้งแรกเนาะมีต่อเนื่องเลยมีต่อเนื่องแล้วก็แต่ถ้าผมว่าเราศรัทธาส่วนใหญ่คนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่ได้มากับคนที่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเขาก็มีกลุ่มนึงที่อะไรศรัทธาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่อะไรเป็นของขลังอะไรก็ตามแต่ส่วนมากๆของคนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือมาไหว้พระนอนในวิหารมาชมโบราณสถานอย่างที่ผมบอกเพราะงั้นก็คนทำผิดก็ไม่ได้เกี่ยวกับองค์หลวงพ่อพระประธานท่านก็คงทำให้ทุกอย่างที่คลายได้ดีมั้งฮะมันถึงมีเรื่องใครไม่ดีก็ออกไปเพราะงั้นผมก็เชื่อว่ายังไงก็ยังเป็นแหล่งที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีคนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอยู่ดีครับ
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็ตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะที่หลายคนมองว่าเรื่องนี้เนี่ยใหญ่มากถึงขั้นมีการโยงถึงการฟอกเงินนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากที่เห็นเส้นเงินต่างๆงานนี้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องไปทำงานร่วมกันนะคะเพราะว่าเข้าข่ายของการยอกทรัพย์แล้วก็มีเรื่องของการหลอกลวงประชาชนซึ่งต้องไปตรวจสอบประเด็นนี้ด้วยว่ามีหรือไม่แต่ว่ายังไงก็ตามทั้งหมดเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายแน่นอนนะคะส่วนจะต้องไปตรวจสอบถึงวัดอื่นๆด้วยหรือไม่เพราะว่ามีเงินบริจาคเข้ามาที่วัดเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าน่าจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะ
6: ก็เห็นเส้นเงินต่างๆงานนี้ปปงปปอะไรไอ้ตำรวจนะครับปปงกับตำรวจก็ต้องเข้าไปร่วมมือทำร่วมกันทำเพราะว่ามันเข้าข่ายในเรื่องของยักยอกในเรื่องของอันนี้ก็ต้องดูว่ามีเรื่องของหลอกลวงประชาชนด้วยหรือเปล่ายักยอกทรัพย์ด้วยหรือเปล่าต้มตุ๋นด้วยหรือเปล่าแต่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับ
2: สลับมาติดตามความคืบหน้าการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันในกรุงเทพนะครับที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงหลังจากพบคราบน้ำมันปนเปื้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับทางกรุงเทพมหานครได้เริ่มทดสอบโดยการเพิ่มแรงดันท่อส่งน้ำมันในจุดที่คาดว่าจะเกิดการรั่วซึมแล้วนะครับโดยขอความร่วมมือประชาชนให้ออกจากพื้นที่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยซึ่งขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงพร้อมตรวจกลิ่นแล้วก็ไอระเหยทุกๆ30นาทีด้วยครับนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายสี่โมงที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เริ่มทำการทดสอบเพิ่มแรงดันในระบบท่อระบายน้ำแล้วก็ย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัยที่ต้องมาก่อนและให้การดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยได้ไปทำความเข้าใจแล้วก็แจ้งมาตรการความปลอดภัยกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆพื้นที่ปฏิบัติการมีทั้งหมดประมาณ93คนบางส่วนก็ย้ายไปพักกับญาติเลยบางส่วนก็ออกไปทำงานส่วนคนที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ไปประสานขอให้ออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยซึ่งกทม.เตรียมไว้ให้แล้วในช่วงบ่าย 4:00 น.จนถึง 5:00 น.ผอ.เขตคลองเตยบอกกับว่าการดำเนินการทดสอบกับท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง14นิ้วซึ่งมีฉนวนหุ้มใช้เวลาทดสอบจริงๆประมาณ30นาทีนะครับแต่ถ้ารวมขั้นตอนการเตรียมการด้วยแล้วทั้งหมดก็จะประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นจะเฝ้าระวังสถานการณ์ต่ออีก15นาทีแล้วก็จะประเมินความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วถึงแจ้งประชาชนให้กลับเข้าที่พักครับ
7: การทดสอบ pressure test ในตอน 16:00 น.นะครับขอให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบขอให้เซฟประชาชนนะครับทางศูนย์ประชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยก็ได้สร้างความเข้าใจกับประชาชนบริเวณในจุดที่ใกล้เรดโซนนะครับก็จำนวน93คนนะครับซึ่งให้ขอให้ พยพออกนอกสถานที่ในช่วง16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับตรงนั้นจะไม่มีท่านใดอยู่เลยนะครับตอนนี้แต่ละบ้านก็ทยอยไปบ้านญาติบางท่านก็ไปทำงานตามปกตินะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะ

0: ข้องส่วนความกังวลเรื่องมลพิษเรื่องกลิ่นแล้วก็ไอระเหยจากน้ำมันจะมี
1: ส่วนเรื่องของสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วนะคะมีการสั่งการให้เร่งตรวจสอบที่มาของ4ร่างที่นำมาฝังให้ได้ข้อสรุปภายในวันอาทิตย์นี้ค่ะพร้อมให้ปูพรมตรวจสุสานและชาปนกิจทั่วประเทศค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาและนายอำเภอบางคล้าลงพื้นที่ตรวจสอบสุสานชาวยิวในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าโดยมีประชาชนในพื้นที่มาถือป้ายเรียกร้องให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่เพราะกังวลเรื่องสุขอนามัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการเดินสำรวจพบร่างถูกนำมาฝังจริง4ร่างโดย3ร่างแรกโบกปูนปิดทับและสลักหินอ่อนระบุเสียชีวิตในปี2566 2568และ2569ส่วนอีก1ร่างอยู่ในเต็นท์ยังไม่ได้โบกปูนซึ่งสุสานแห่งนี้แม้เคยได้ใบอนุญาตไปเมื่อปี2564แต่ปี2566ไม่ได้รับการต่ออายุดังนั้นการนำร่างมาฝังจึงผิดกฎหมายชัดเจนแม้บริษัทจะประสานขอย้ายร่างไปยังสุสานย่านเจริญกรุงแต่ได้สั่งระงับการย้ายจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าทั้ง4ร่างคือใครเสียชีวิตจากสาเหตุใดเพราะไม่มีการแจ้งตายกับหน่วยตามป้ายหินอ่อนจริงหรือไม่เพื่อป้องกันการอำพรางศพส่วนผู้ถือครองที่ดินคือบริษัทการชาบาดมีผู้ถือหุ้น3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทยซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ที่ชลบุรีด้วยขณะนี้กรมการปกครอง DSI และปปง.กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบเป็นนอมินีหรือฟอกเงินก็พร้อมยึดทรัพย์เพิกถอนสัญชาติและผลักดันออกนอกประเทศ
2: ประเด็นการย้ายตอนนี้ไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับผมตอนนี้สาระสำคัญสำหรับผมก็คือว่าทั้ง4ร่างที่อยู่ข้างในนั้นเป็นคนต่างชาติจริงหรือไม่2ก็คือชื่อที่โบกปูนไว้แล้วก็มีการสลักชื่อหินอ่อนไว้เนี่ยใช่บุคคลที่อยู่ข้างล่างจริงหรือไม่เพราะว่าตอนนี้โดยข้อมูลของท้องที่และท้องถิ่นเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเสียอย่างไรและเป็นต่างชาติจริงหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าข้างล่างไม่ใช่ร่างของต่างชาติจริงๆแต่ใดเป็นคนไทยแล้วเราจะยังไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทางบริษัทที่นำร่างมาเนี่ยได้เอาเอกสารต่างๆนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนย้ายด้วยนะครับเราไม่ได้ห้ามให้ย้ายแต่แจ้งเราด้วยว่าคนที่ฝังอยู่เนี่ยคือใครเสียชีวิตอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบไปอีกเบื้องต้นเขาก็แจ้งว่าเขาอยากจะย้ายทั้ง3ร่างไปที่เจริญกรุงนะครับที่มีสุสานอยู่ตรงนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทนี้หรือผู้ถือหุ้นบริษัทนี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นในฉบับที่เราไปที่ป่าตองด้วยซึ่งตอนนี้ตัวกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกับกรม DSI แล้วก็ปปง.เราก็กำลังขยายเครือข่ายนี้อยู่นะครับว่าที่มาของเงินแหล่งมาของเงินการเงินต่างๆที่จะมาดูแลรักษาหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างแล้วก็บริษัทนี้นะครับหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่ชลบุรีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ท่านวรศิษฐ์เรืองประสิทธิ์มท.4เนี่ยได้ไปจับกลุ่มได้ไปไม่ใช่ได้ไปค้นสถานที่นะครับที่ชลบุรีประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วแล้วตอนนี้ DSI ก็ออกหมายเรียกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีความเชื่อมโยงกันจริงนะครับก็เราก็ต้องตรวจสอบเข้มข้นกว่านี้นะครับแล้วก็เป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการทำความผิดจริงมีการฟอกเงินธุรกิจสีเทาหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายจริงเนี่ยเราสามารถถอนสัญชาติได้นะครับ
1: จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวยิวณที่ว่าการอำเภอบางคล้านะคะโดยเน้นย้ำให้ตรวจสอบทั้ง4ร่างที่นำมาฝังว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เข้ามาไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ถือวีซ่าชนิดใดและเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดรวมไปถึงที่มาของสุสานโดยให้เปรียบเทียบคำขออนุญาตปี2564กับคำขอต่อใบอนุญาตปี2567ว่าสภาพพื้นที่เนี่ยต่างกันอย่างไรคือผิดตั้งแต่ปี2564หรือมีการปรับเปลี่ยนจนทำให้ไม่ได้ต่อใบอนุญาตในส่วนของการย้ายร่างหากเจ้าของสุสานและญาติยังไม่ย้ายร่างออกใน7วันจังหวัดก็จะต้องวางมาตรการดำเนินการหากเป็นผู้ย้ายเองจะย้ายทั้ง4ร่างไปไว้ที่ใดก็ต้องสรุปข้อมูลทั้งหมดภายในวันที่13กันยายนนี
2: ้วันอาทิตย์นี้ก็ต้องสรุปให้ได้ว่าเหตุของการเสียชีวิตวิธีการฆ่า

0: เข้าวีซ่าเป็นยังไงเทศจริงหรือเป็นคนไทยต้องเอาให้จบนะครับทีนี้ประเด็นที่สองก็คือว่าถ้าเขาไม่ย้ายภายใน7วันมันจะใช้กฎหมายเดียวกับที่เราไปรื้ออาคารและเราต้องไปคิดค่าใช้จ่ายหรือไม
1: ่กฎหมายเดียวกัน
0: กฎหมายเดียวกันทีนี้อาทิตย์นะครับท่านต้องสรุปแล้ววันนี้ท่านต้องคิดในใจแล้วเอ้ยในเมื่อพิธีทางการศาสนาเขาไม่ได้เผาฝังแล้วถ้าเกิดเราต้องย้ายออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นของผิดกฎหมายแต่จริงๆแล้วมันก็วงเล็บว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ผิดกฎหมายท่านจะย้ายไปไหนเราก็ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับอยู่ดีเราขุดมาแล้วเราล่องแม่น้ำไม่ได้นะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องมีแผน1แผน2แผน3
2: นอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้กรมการปกครองสรุปยอดสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมา
3: พักกันหน่อยสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

ะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

กระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแก่2เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่พบพฤติกรรมเป็นตัวกลางรับส่งเงินในขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับโดยย้ำชัดครับว่าคนทำผิดต้องรับโทษไม่มีละเว้นโดยเด็ดขาดตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้นำหมายจับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ2รายนะครับรายแรกก็คือนายอิทธิพลจับกุมได้ที่จังหวัดชลบุรีส่วนรายที่2คือนายอนุรักษ์เป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจับกุมได้ที่บ้านพักในกรุงเทพมหานครครับจากนั้นได้ขยายผลตรวจค้นบ้านพักย่านดอนเมืองมูลค่ากว่า20ล้านบาทเพิ่งจะซื้อและตอนนี้ยังตกแต่งอยู่เลยนะครับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากชุดสืบสวนไปพบพยานหลักฐานครับว่า2คนที่จับเนี่ยไปเชื่อมโยงกับคดีของนายกเฮงหรือว่านายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.กรณีเรียกรับเงินอ้างว่าช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ระหว่างที่ควบคุมตัวนายอนุรักษ์มาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าตัวสวมหมวกแล้วก็หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้านะครับพยายามที่จะวิ่งหนีสื่อมวลชนจนเนี่ยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนในที่สุดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขึ้นไปสอบสวนแบบนี้จากการสอบสวนขยายผลนายประวิตรหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องได้นำหลักฐานเข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนครับยืนยันว่าตนเองถูกนายอิทธิพลชักชวนให้อ้างชื่อบอสผู้มีอำนาจคุมการจัดสอบเพื่อเปิดรับโควต้าพิเศษแล้วก็ให้นายประวิตรช่วยหาคนมาสมัครสอบก่อนจะพากันไปพบกับนายอนุรักษ์เพื่อตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายกันจากนั้นก็มีการรวบรวมเงินมัดจำจากผู้สมัครสอบทั้ง701รายเป็นเงิน55ล้านบาทมาส่งมอบให้กับนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์ถึง2ครั้งเมื่อได้พยานหลักฐานชัดเจนแล้วตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตภาค3นะครับออกหมายจับแล้วก็นำกำลังเข้าไปจับกุมทั้ง2คนนี้ได้ในที่สุดครับเบื้องต้น

0: ผู้ต้องหาทั้งคู่ก็ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับแต่ตำรวจปปปยืนยันครับว่าได้มีความพร้อมในการคุ้มครองพยานหลักฐานและขอให้ประชาชนที่เคยตกเป็นเหยื่อในกระบวนการนี้ออกมาให้ข้อมูลเพื่อจะได้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและจากการขยายผลก็พบหลักฐานสำคัญนะครับว่าเจ้าหน้าที่ DSI ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการก็คือ2รายที่จับไปนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งเงินจากเครือข่ายในหน้าในพื้นที่แล้วก็ส่งต่อไปยังบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครล่าสุดทางกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้อธิบดี DSI ดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนสั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้ง2รายออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบแล้วก็ย้ำจุดยืนครับว่าไม่มีนโยบายจะช่วยเหลือคนผิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับไหนก็ตามในกระทรวงหากผลสอบสวนชี้ชัดว่าทำผิดจริงก็ต้องลงโทษทั้งทางวินัยและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าคนของกระทรวงทำผิดก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกันกับทุกคนไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างแน่นอนครับ
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นะคะโดยบอกว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขยายผลในทุกรูปแบบที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนผู้ที่มีความผิดปกติออกจากตำแหน่งแล้วก็แจ้งชื่อทั้งหมดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งใดโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้อย่างต่อเนื่องจริงจังเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองโดยสุจริตพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที
2: ่ถือโอกาสนี้นะครับยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นผู้ใดทั้งสิ้นรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองโดยสุจริตโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและยึดมั่นในหลักความถูกต้องการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปราบปรามผู้กระทำผิดแต่เป็นการปกป้องหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมของระบบราชการไทย
1: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าตั้งแต่เริ่มมีคดีก็ได้ดำเนินการมาแล้วทั้งการดำเนินคดีการย้ายผู้เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่งหน้าที่ที่กำกับดูแลในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบและการส่งเรื่องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและทางวินัยเบื้องต้นก็มีการจับกุมผู้ต้องหาขยายผลเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล
0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOA กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของประเทศไทยตามมาตรฐานสากลโดยตั้งเป้าผลักดันให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ให้สำเร็จภายในปี2571ครับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้จัดเวทีสัมมนาภายใต้หัวข้อการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของประเทศไทยตามมาตรฐาน OECD โดยมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมระบุว่ารัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีความตั้งใจเป็นแกนหลักในการบัญญัติกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระสำคัญระดับโลกโดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างธรรมาภิบาลและจิตสำนึกของคนเพื่อให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ
3: สภาแห่งนี้ก็เป็นถ้าว่าไปแล้วก็เป็นหลักในการที่จะบัญญัติกฎหมายเพื่อการป้องกันเพื่อการแก้ไขการปัญหาคอร์รัปชันทุจริตของภาคส่วนที่ได้นำเงินประชาชนมาบริหารก็คืองบประมาณเจตนารมณ์ที่เราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะทำเรื่องนี้และในขณะเดียวกันประเทศไทยเราก็มีความมุ่งหวังที่จะทำเตรียมการหรือเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ให้ได้
0: ในงานยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOA ระหว่างคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเพื่อเดินหน้าทำงานร่วมกันในการยกระดับความโปร่งใสสร้างธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งและพาประเทศไทยก้าวไปสู่มาตรฐานสากลด้านนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการกล่าวย้ำถึงเป้าหมายโดยต้องการร่วมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ให้สำเร็จภายในปี2571ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในทุกมิติเช่นเดียวกับนายวิเชียรพงษ์สะทอนรองประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยยืนยันว่าพร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐและจะเป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างรัฐและประชาชนสร้างการตระหนักรู้เฝ้าระวังและขับเคลื่อนกลไกข้อตกลงให้เกิดผลสำเร็จ
1: ด้านปปท.เดินหน้ารณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการทุจริตภาครัฐนะคะโดยจับมือกับกรมประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตครั้งที่3/2569เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแนวทางสร้างการรับรู้เชิงรุกในการป้องกันการทุจริตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีนายอภินันท์จันทรังสีประธานอนุกรรมการเป็นประธานพร้อมด้วยนายเอกชัยเกษมสุขทวัฒน์รองเลขาธิการปปท.ร่วมโดยผู้บริหารเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาทิกรมประชาสัมพันธ์ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้นเยาวชนไทยต้านภัยทุจริตรวมถึงกรอบแนวทางการดำเนินรายการ NBT มีคำตอบซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือสำคัญระหว่างสำนักงานปปท.และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับและขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างอย่างเข้าถึงและมีประสิทธิภาพ
0: สลับไปดูภารกิจของกองทัพเรือในการส่งเรือหลวงมันในนะครับเร่งลำเลียงน้ำสะอาดไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บนเกาะเต่าหลังจากที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงกระทบต่อทั้งการอุปโภคบริโภคแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวซึ่งภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าทัพเรือภาคที่2ส่งเรือหลวงมันในสนับสนุนการลำเลียงน้ำสะอาดไปยังเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับการประสานจากจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ว่าเกาะเต่ากำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการครับสำหรับภารกิจนี้ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่10กันยายนเรือหลวงมันในได้เข้าท่อสมอที่ด้านใต้ของเกาะเต่าแล้วก็เริ่มส่งน้ำเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าสามารถลำเลียงน้ำสะอาดได้90ตันหรือประมาณกว่า 90,000 ลิตรก่อนออกจากพื้นที่ในเวลาเที่ยงและกลับเข้าเทียบท่าเรือแหลมทวดอำเภอดอนสักในเวลา 18:00 น.ภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางนี้กองทัพเรือเตรียมสนับสนุนน้ำสะอาดรวมประมาณ 600,000 ลิตรเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำสำรองและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาคการท่องเที่ยวบนเกาะเต่าด้วย
1: ถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่กังวลเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินถล่มมากที่สุดนะคะแต่ว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งมั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนที่ถูกต้องและทันเวลาค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่37เรื่องเสียงประชาชนต่อภัยใกล้ตัวและความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 2,000 ตัวอย่างพบว่า 27.3% กังวลเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มมากที่สุดรองลงมาคือไฟไหม้บ้านเรือนหรือชุมชนและตามด้วยแผ่นดินไหวดินทรุดหรืออาคารถล่มเมื่อแยกออกตามพื้นที่พบว่ากรุงเทพมหานครกังวลเรื่องแผ่นดินไหวดินทรุดหรืออาคารถล่มมากที่สุดนะคะขณะที่ภาคใต้ก็กังวลเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มส่วนความพร้อมรับมือกับภัยกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกประเมินความพร้อมของชุมชนอยู่ในระดับปานกลางขณะที่ภูมิภาคอื่นส่วนใหญ่ประเมินว่ามีความพร้อมในระดับมากที่น่าสนใจก็คือ 49.6% มั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลแจ้งเตือนที่ถูกต้องและทันเวลาแต่ว่าอีก 47.1% บอกว่ายังไม่มั่นใจซึ่งสิ่งนี้สะท้อนช่องว่างด้านความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัยสำหรับช่องทางที่ประชาชนมองว่าแจ้งเตือนได้เร็วที่สุดอันดับ1ก็คือสื่อออนไลน์และแอปพลิเคชันอย่าง LINE และ Facebook ตามมาด้วยเซลล์บรอดแคสต์และหอกระจายข่าวในชุมชนค่ะ
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับมือกับกระทรวงกลาโหมนำเทคโนโลยีป้องกันประเทศยกระดับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการบุกรุกและรับมือไฟป่ารวมถึงลดความเสี่ยงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าด้วยครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทป.เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและควบคุมไฟป่าโดยเฉพาะการนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมยกระดับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านายสุชาติกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสทป.เข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีอีกทั้งยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย
4: ต้องยอมรับว่าเรื่องอากาศยานและคนขับซึ่งเขามีคนขับให้เราเพราะอย่าลืมว่าเราสมมุติเราไปซื้อโดนหรืออะไรที่ดับไฟได้แต่เราก็ต้องมาเรียนรู้คนของเราอีกเยอะนะครับกว่าที่จะขับโดนได้แต่ถ้าเราซื้อหรือทำความร่วมมือกันเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานให้เราหมดเลย
0: ด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบและประเมินผลเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการป่าไม้และไฟป่ารวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติและประเมินความเสียหายในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสำหรับความร่วมมือมีระยะเวลา5ปีตั้งแต่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปดูความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียน1ตุลาคมนี้ตอนนี้มีรายละเอียดออกมาคร่าวๆแล้วนะคะว่ารัฐจะเข้ามาช่วยจ่ายค่าที่พักเท่าไหร่คูปองค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: ือโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้อัปเดตโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะครับที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่22กันยายนนี้แล้วครับไทยเที่ยวไทย plus จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในอดีตนะครับเพราะว่าครั้งนี้จะช่วยค่าที่พักโรงแรมรวม1ล้านสิทธิ์1คนได้ไม่เกิน5สิทธิ์ด้วยสูตรช่วยจ่ายแบบคงที่หรือ flat rate ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนหมายความว่าถ้าค่าที่พักไม่เกิน 2,000 บาทรัฐช่วยจ่ายตามจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิน 2,000 คุณผู้ชมต้องจ่ายส่วนต่างที่เหลือเองอีกส่วนหนึ่งคือคูปองค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวครับครั้งนี้ครอบคลุมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะแค่ร้านอาหารแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้ได้ทั้งร้านนวดสปาร้านขายของที่ระลึกและแพ็กเกจท่องเที่ยวดำน้ำล่องเรือและอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวส่วนร่วมจ่ายจะเป็นแบบคนละครึ่งครับรัฐบาล 50% คุณผู้ชมจ่ายเอง 50% 1คนได้ไม่เกิน50เช่นกันครับแล้วก็มีรายละเอียดเรื่องเมืองหลักด้วยนะครับ1สิทธิ์จะมีมูลค่า 1,500 บาทส่วนเมืองรองได้มากกว่าครับอยู่ที่ 2,000 บาทอีกหนึ่งประเด็นก็คือช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์นะครับคุณผู้ชมซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมแล้วก็จะเว้นช่วงปีใหม่ไป1เดือนครับกลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่ง16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วที่สุด1ตุลาคมนี้ครับ
1: ช่วงเวลาลงทะเบียนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมเดี๋ยวเขากำหนดคือต้นเดือนตุลาแน่นอนฮะคาดว่าจะเป็น1ตุลาเพื่อให้ประชาชนได้เริ่มลงทะเบียนนะครับส่วนใช้ได้จริงนะครับหมายถึงว่าลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่มใช้ได้จริงคือ1พฤศจิกา2569ในช่วงแรกคือ1พฤศจิกา2569ไปจนถึง15ธันวาคม2569แล้วก็จะเป็นช่วงที่งดการใช้ในช่วงปีใหม่1เดือนหมายถึงว่าช่วงปีใหม่ก็จะใช้ไม่ได้หมายถึงว่าช่วงแรกเนี่ยใช้1พฤศจิกาจนถึง15ธันวาและช่วงที่2มาเริ่มใช้ได้อีกคือ16มกราจนถึง28กุมภาพันธ์กระทรวงการคลังก็เชื่อว่าการเป็นflat rateจะทำให้การขึ้นราคามันหมายถึงว่าจ่ายอยู่เท่านี้อยู่แล้วถึงจะขึ้นหนีก็ไม่มีประโยชน์ที่จะขึ้นหนีแต่เมื่อก่อนนะครับพอจ่ายคนละครึ่งเนี่ยขึ้นหนีก็เหมือนกับว่ารัฐก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะงั้นก็อาจจะเป็นวิธีการที่ป้องกันการขึ้นราคาของที่พักในช่วงที่โครงการนี้เกิดขึ้นครับ
0: คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าเตรียมเสนอโครงการไทยเที่ยวไทย plus ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่22กันยายนนี้เพื่อขอใช้งบประมาณจากกฎหมายกู้เงินวงเงิน 4,000 ล้านบาทสนับสนุนค่าที่พัก1สิทธิ์จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทอีกทั้งยังมีคูปอง1สิทธิ์ 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองเตรียมเปิดลงทะเบียนเดือนตุลาคมนะครับและเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนเว้นช่วงปีใหม่และกลับมาเปิดใช้สิทธิ์อีกครั้ง16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570คาดการณ์ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทส่วนมาตรการป้องกันการขึ้นราคาที่พักนั้นที่ผ่านมามีผู้ประกอบการและผู้ใช้สิทธิ์โครงการลักษณะเดียวกันนี้ถูกแบล็คลิสต์มากกว่า 1,000 รายนะครับไม่สามารถเข้าร่วมไทยเที่ยวไทย plus ครั้งนี้ได้และครั้งนี้ก็จะเปิดให้ผู้ประกอบการนำเอกสารยืนยันราคามาลงทะเบียนเพื่อให้ตรวจสอบก่อนเข้าร่วมโครงการและหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในภายหลังตำรวจท่องเที่ยวก็จะเข้าไปดำเนินการครับททเปิดโครงการชามออฟโลเวอร์นอร์ทเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวนะครับชวนเที่ยว5เมืองภาคเหนือตอนล่างเปลี่ยนเมืองทันผ่านให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหวังดึงนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 20,000 คนสร้างรายได้30ล้านบาทครับคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท

เปิดตัวโครงการ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้แก่พิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์เพชรบูรณ์และอุทัยธานีระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้นะครับโครงการนี้มุ่งเปลี่ยน5จังหวัดเมืองทางผ่านให้เป็นเมืองน่าพักตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันประเทศไทยสู่ Destination Thailand หรือจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันพร้อมยกระดับสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงโดยมุ่งสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายและยั่งยืนให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตทททคาดว่าตลอดระยะเวลาโครงการจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่กว่า 20,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า30ล้านบาทนะครับสำหรับกิจกรรมนำร่องจะจัดขึ้น2จังหวัดนะครับก็คือที่อุทัยธานีวันที่25ถึง27กันยายนนี้บริเวณลานริมแม่น้ำวัดอุโปสถารามและจังหวัดพิจิตรครับวันที่14ถึง18ตุลาคมที่บึงสีไฟภายในงานประกอบด้วยโซนอาร์ตแอนด์คราฟต์โซนอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นรวมถึงการแสดงจากศิลปินท้องถิ่นและศิลปินระดับประเทศพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป DIY เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของพื้นที่ผ่านประสบการณ์จริงครับสวช.ร่วมกับอพท.ลงนามการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างนะครับมุ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการฟื้นฟูธรรมชาติและคุณภาพชีวิตชุมชนครับคุณสุรชัยสถิตคุณารัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช.และคุณสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.ลงนามสนับสนุนการดำเนินงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างความร่วมมือครั้งนี้จะนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวจริงโดยมุ่งให้การท่องเที่ยวสร้างประโยชน์กลับคืนสู่พื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลกรอบความร่วมมือจะครอบคลุม4ด้านนะครับได้แก่การพัฒนานโยบายและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและชุมชนการพัฒนาเกณฑ์วัดผลตามหลักวิทยาศาสตร์รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการเป้าหมายสำคัญคือการเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวจากการใช้ทรัพยากรมาเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าและฟื้นฟูพื้นที่ทำให้รายได้กระจายสู่ชุมชนทรัพยากรได้รับการดูแลและเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างยั่งยืนเบื้องต้นอพท.เตรียมพัฒนาพื้นที่นำร่อง4แห่งนะครับได้แก่พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพื้นที่พิเศษเชียงรายและพื้นที่พิเศษคุ้งบางกระเจ้าครับกรมการค้าภายในร่วมกับ4สถานีบริการน้ำมันรายใหญ่นะครับจัดกิจกรรมรับซื้อผลผลิตมังคุดภาคใต้ทำโปรโมชั่นแจกผู้เติมน้ำมันปริมาณรวม300ตันครับคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้สาขาวิภาวดี1เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายผลไม้สู่ตลาดศักยภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ผ่านสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ได้แก่ PTT Station บางจาก PT และ Sasco ซึ่งรับซื้อมังคุดราคาเฉลี่ย 15-20 บาทจากเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชปริมาณรวม300ตันจากนั้นสถานีบริการน้ำมันจะนำไปจัดทำโปรโมชั่นนะครับเติมน้ำมัน500บาทรับมังคุดฟรี500กรัมนำร่องพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมกว่า800สาขาตั้งแต่11ถึง13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดขณะนี้มังคุดภาคใต้ออกสู่ตลาดเกิน 60% แล้วนะครับซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดการผลผลิตที่ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 75% ได้
นอกจากนี้ยังได้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปดูแลเรื่องคุณภาพมังคุดเพื่อยกระดับราคา

0: พร้อมเชิญชวนประชาชนครับร่วมกันรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรครับ
1: ผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะครับเติมน้ำมันเพียง500บาทนะครับสามารถที่จะได้รับนะครับตัวแพ็คของตัวมังคุดนะครับที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงนะครับเอาไปบริโภคได้ซึ่งเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ก็อยากฝากถึงนะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องคุณภาพนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยดูแลนะครับคัดสรรของดีมีคุณภาพเพื่อจะเอามาจำหน่ายนะครับและทางเรานะครับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศนะครับเราก็จะช่วยกันหาตลาดนะครับในการกระจายสินค้าดีมีคุณภาพของไทยต่อเนื่องต่อไปครับ
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

คลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444

0: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ทั้งเรื่องที่ดินทำกินและการบริหารจัดการขยะครับนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่โรงเรียนมัญจาคีรีศึกษาจังหวัดขอนแก่นซึ่งกิจกรรมมีทั้งการจัดหน่วยให้บริการประชาชนการจัดรถโมบายเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ2560โดยมีการมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วยนายสุจินยังได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามปัญหาร้องเรียนของประชาชน2เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในจังหวัดขอนแก่นและปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการอยู่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาให้ได้ข้อยุติ
1: ถ้าพื้นที่ป่าตรวจแล้วมีการอยู่อาศัยก่อนก็ต้องคืนสิทธิ์ให้ประชาชนก่อนประกาศเขตป่าครับก็2ปัญหาเนี้ยปัญหาที่2นี้คิดว่าน่าจะปิดได้ก็คือในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าจังหวัดได้ทำงานได้ละเอียดอยู่แล้วแล้วหน่วยราชการที่เป็นป่าไม้อุทยานที่ดินหรือการจัดสรรอะไรต่างๆสปกประสานงานกันได้ดีอยู่แล้วจังหวัดบริหารงานได้ดีเราก็จะเติมเต็มส่วนนี้ไปให้ปิดประเด็นได้ส่วนไฟฟ้าที่เรื่องขยะก็สั้นๆก็คือทำยังไงให้สามารถกำจัดขยะของขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบที่ท้องถิ่นเป็นคนเลือกว่าจะใช้ระบบใดผู้ตรวจการแผ่นดินจะมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดอยู่แล้วก็เสริมให้

0: แล้วก็อาจจะถ้าเกิดเป็นประเด็นที่เป็นขนาดใหญ่แล้วก็จะนำเสนอรัฐบาล
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งล่าสุดมีความก้าวหน้าจัดทำต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์แล้ว3เล่มนะคะพร้อมเร่งดำเนินการให้ครบ45เล่มและเตรียมจัดทำในรูปแบบอีบุ๊กเพื่อเผยแผ่หลักธรรมสู่สากลค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะสงฆ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการโครงการนี้ดำเนินการในนามรัฐบาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนมุ่งเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่สากลสำหรับเป้าหมายของโครงการคือการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษจำนวน45เล่มซึ่งล่าสุดคณะอนุกรรมการซึ่งมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานได้จัดทำต้นฉบับที่เป็นรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว3เล่มจาก3หมวดได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกหมดละ1เล่มในระยะต่อไปจะเร่งรัดกระบวนการแปลและการบรรณาธิการให้มีความถูกต้องสมบูรณ์พร้อมทั้งเตรียมจัดพิมพ์และจัดทำในรูปแบบอีบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในยุคดิจิทัลโดยมุ่งหวังให้พระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเป็นมรดกทางธรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
2: วปอ.จัดพิธีปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือวปอ.บอ.รุ่นที่3ครับซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจภาคเอกชนในระดับผู้บริหารรวม230คนเข้าร่วมอบรมโดยมีผลงานการศึกษาไทยรถแมพมุมมองอนาคตประเทศไทยจากผู้บริหารแห่งอนาคตโดยทั้งหมดเข้ารับมอบรางวัลประกาศนียบัตรและโล่รางวัลจากพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาโดยเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันการเป็นผู้บริหารแห่งอนาคตต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลสามารถเชื่อมโยงปัญหาวิเคราะห์ผลกระทบหลายมิติตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3: ภัยคุกคามในปัจจุบันมิได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารหากแต่ครอบคลุมถึงภัยไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญตลอดจนภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความเชื่อมั่นของประชาชนได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในอนาคตจึงจำเป็นต้องอาศัยการมองการไกลการเตรียมความพร้อมและการบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ
2: ทั้งนี้ขอให้ทุกคนนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
1: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่านวัตกรรมสังคมและความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืนหรือว่า KUVIPS รุ่นที่4ค่ะในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการนวัตกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนในหัวข้อ KUVIPS 4 Nexus Model เชื่อมโยงความคิดเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนจากตัวแทนผู้เข้าอบรม5กลุ่มที่ได้ลงพื้นที่นำองค์ความรู้ไปต่อยอดในสังคมจริงอาทิการจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติและระบบจัดการขยะชุมชนริมน้ำจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบด้วย

0: ผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวม37คนพร้อมให้โอวาทว่าการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมโดยอาศัยองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนจะนำมาซึ่งความยั่งยืนที่แท้จริงมากกว่ามุ่งเน้นเพียงผลกำไรและนวัตกรรมสังคมจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าให้แก่สังคมโอกาสนี้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอุทยานการแพทย์เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์การวิจัยนวัตกรรมสุขภาพและยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขไทยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
1: ยังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ใน NBT Recap ครับ

เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการปฐมพยาบาลให้เข้าถึงทุกกลุ่มโดยจัดกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลกประจำปี2569เน้นแนวคิดการปฐมพยาบาลกับการย้ายถิ่นเพื่อสร้างทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินและส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสุขภาพพยาบาลวิชาชีพเฉลาศรีเสงี่ยมรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและสุขอนามัยสภากาชาดไทยระบุว่าวันปฐมพยาบาลโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี2545โดยแต่ละปีจะมีแนวคิดแตกต่างกันไปสำหรับปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมที่เทศบาลบางปลาจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีประชากรต่างด้าวอาศัยอยู่และทำงานเป็นจำนวนมากโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีสภากาชาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยและนำไปสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาวะสำหรับทุกคนและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสถานธนานุเคราะห์สาขาที่52จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐอย่างสะดวกและเป็นธรรมหวังช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าการเปิดสาขาใหม่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าถึงบริการรับจำนำของรัฐได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าเดินทางและได้รับสินเชื่ออย่างโปร่งใสเป็นธรรมขณะเดียวกันสถานธนานุเคราะห์สาขา52ได้จัดโปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่อุ่นใจฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับผู้ใช้บริการรับจำนำภายในเดือนกันยายน2569จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นดอกเบี้ยเป็นเวลา1เดือนนับจากวันที่รับจำนำเชื่อว่าสาขาแห่งนี้จะช่วยสร้างสภาพคล่องให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ชาวนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานมอบรางวัลและกิตติบัตรแก่บุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่นประจำปี2569ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลรวม68รางวัลแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย18รางวัลงานกวาด12รางวัลงานสวนสาธารณะ15รางวัลงานบริการสิ่งปฏิกูลไขมันและสุขา12รางวัลและงานบริการน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงล้างทำความสะอาดถนนและสะพานลอยรถยนต์ข้ามอีก11รางวัลโครงการนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าคนเพียงคนเดียวไม่สามารถทำให้กรุงเทพมหานครดีขึ้นได้หากขาดความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนโดยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเททำงานในทุกพื้นที่และขอให้รักษามาตรฐานการทำงานเพื่อร่วมกันทำให้กรุงเทพมหานครสะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NVT ค่ะ
1: สวัสดีครับเช้าวันนี้หลายพื้นที่ทางตอนบนของไทยรวมทั้งชาวกรุงเทพมหานครอาจจะรู้สึกว่าทำไมอากาศเย็นๆหนาวๆนะครับบางพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาด้วย

นั่นก็เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเริ่มส่งผลต่อสภาพอากาศในบ้านเราซึ่งถือว่าปีนี้มาเร็วกว่าปกติด้วยครับ11ถึง13กันยายนนี้ครับมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะครับอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยปัจจัยเหล่านี้ครับส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงครับคุณผู้ชมครับการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นในตอนนี้นั้นถือว่ามาเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่าตามปกติแล้วจะเริ่มแผ่ลงมาในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปีทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากปัจจัยเรื่องของเอลนินโญครับทำให้ทะเลจีนใต้บริเวณแถบประเทศฟิลิปปินส์มีการจมตัวนะครับน้ำทะเลเย็นทำให้มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาได้ง่ายอีกปัจจัยหนึ่งก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดแถวเกาะไฮลัมและไทเปอย่างต่อเนื่องทำให้มีลมเลี้ยงพายุดึงมวลอากาศเย็นให้ลงมาที่ละติจูดต่ำได้ด้วยเช่นกันครับทีนี้ไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับมาต่อกันที่ภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตกหนักมากบางแห่งที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผลกระทบหมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียนะครับทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในเวลาเพียงสัปดาห์เศษครับข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันพิษจากไฟป่าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงสัปดาห์เศษโดยมีจำนวนอยู่ที่ 113,336 คนจากเดิม 5,891 คนเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาขณะที่มีประชาชนกว่า 12,500,000 คนได้รับผลกระทบจากหมอกทางการได้จัดส่งหน้ากากอนามัยไปให้แล้วเกือบ1ล้านชิ้นพร้อมเครื่องผลิตออกซิเจนหลายร้อยเครื่องและยังระดมบุคลากรทางการแพทย์หลายพันคนลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยขณะเดียวกันหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอินโดนีเซียเปิดเผยว่าญี่ปุ่นได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ CH-47 ชินุก 3 ลำมาช่วยรับมือกับไฟป่าซึ่งได้ทำการบินทดสอบเมื่อวานนี้และจะเริ่มปฏิบัติการในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดกาลิมันตันตะวันตกบนเกาะบอร์เนียว
1: คณะกรรมการอภัยโทษมาเลเซียเลื่อนพิจารณาคำ

0: ร้องขออภัยโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักโดยแถลงการจากสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิมอิสกันดาในฐานะองค์ประธานคณะกรรมการอภัยโทษทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เลื่อนการพิจารณาคำขอของนายนาจิบไปในการประชุมครั้งหน้าแต่ไม่ได้ระบุว่าการประชุมจะจัดขึ้นเมื่อใดส่วนในการประชุมล่าสุดนี้พระองค์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อภัยโทษและปล่อยตัวนักโทษ65คนโดยนักโทษที่ไม่ใช่ชาวมาเลเซียจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางภายใน6เดือนหลังได้รับการปล่อยตัวคำร้องครั้งนี้ถือเป็นการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่2ของนายนาจิบวัย73ปีซึ่งรับโทษจำคุกตั้งแต่ปี2565หลังถูกตัดสินความผิดฐานทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาแห่งชาติหรือ1MDB ซึ่งสร้างความเสียหายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 33,000 ล้านบาท
1: กลุ่มกบฏฮูตีพยายามจะขยายอิทธิพลเพื่อควบคุมทะเลแดงซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือสำคัญที่สุดของโลกเพื่อช่วยอิหร่านรับมือสหรัฐด้วยการรุกคืบไปตามแนวชายฝั่งล่าสุดสามารถยึดเมืองท่าโมคาทางตะวันตกของเยเมนได้แล้วแหล่งข่าวทางทหารในรัฐบาลเยเมนระบุว่าการรุกคืบดังกล่าวทำให้กลุ่มกบฏฮูตีมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นเหนือช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นทางออกด้านใต้ของทะเลแดงหากกลุ่มกบฏฮูตีควบคุมเส้นทางนี้ได้ก็จะยิ่งทำให้อิหร่านได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญในสงครามกับสหรัฐทางนี้เมืองโมคาตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดบประมาณ80กิโลเมตรเป็นเส้นทางน้ำทางยุทธศาสตร์ระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดนกลุ่มกบฏฮูตีพยายามยึดชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดเพื่อเปิดศึกแนวหน้าแห่งที่2ในความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและกดดันให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
0: ราคาน้ำมันโลกก็ปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะหลังจากกลุ่มกบฏฮูตียึดเมืองท่าโมคาในเยเมนโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์และเวสเท็กซัสปรับขึ้นกว่า 6% แต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ4เดือนทั้งนี้การยึดเมืองท่าดังกล่าวทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งพลังงานในขณะที่การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสยังคงชะงักนักวิเคราะห์ชี้ว่าความเสี่ยงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่องแคบฮอร์มุสอีกต่อไปแต่ว่าครอบคลุมเส้นทางส่งออกแหล่งผลิตน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันความยั่งยืนของการปรับขึ้นราคาน้ำมันจะขึ้นอยู่กับจีนซึ่งเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่โดยจีนเพิ่มการซื้อน้ำมันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังอุปสงค์ซบเซามาหลายเดือนจึงอาจหนุนราคาน้ำมันให้สูงขึ้นหากการนำเข้ายังคงฟื้นตัว
1: ห้างสรรพสินค้าในเมืองพาฟโลฟราสในแคว้นเดนีโปรเปตรอฟสก์ทางตอนกลางของยูเครนถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีกกว่า60คนการโจมตีเกิดขึ้นในช่วงกลางวันซึ่งท้องถนนเต็มไปด้วยผู้คนและนับเป็นห้างแห่งที่3ที่ตกเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียในรอบสัปดาห์ส่วนยูเครนก็ส่งโดรนไปโจมตีเมืองหลายแห่งของรัสเซียเช่นกันซึ่งรวมถึงเมืองโซชิซึ่งเป็นเมืองตากอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับ10คนทางนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีแต่ละฝ่ายในขณะที่ความพยายามทางการทูตไร้ความก้าวหน้าแม้ว่าคณะทูตของสหรัฐจะเดินทางไปเจรจากับผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เพื่อหาทางยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปี
0: กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าได้ทำลายโครงสร้างใต้ดินและเครือข่ายอุโมงค์สำคัญของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์บริเวณใต้สันเขาอาลีอัลทาเฮอร์ในจังหวัดบานาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนโดยเครือข่ายอุโมงค์ดังกล่าวมีความยาวกว่า2กิโลเมตรภายในพบจรวดและขีปนาวุธที่ผลิตในอิหร่านรวมถึงอากาศยานไร้คนขับปืนกลขีปนาวุธต่อต้านรถถังหลาย10ลูกตลอดจนทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดอีกหลายร้อยรายการสื่อในเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้จุดระเบิดครั้งใหญ่บริเวณสันเขาทำให้ประชาชนในเมืองนาบาติเยและพื้นที่โดยรอบรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนและได้ยินเสียงระเบิดรุนแรงขณะที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐตรวจพบแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.1 ในบริเวณนั้น
1: รถโดยสารนำเที่ยวประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำทางตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงเย็นวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนจุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนระหว่างเมืองซุชกับเมืองเซอร์เนสในแคว้นเกราบุนเดนตำรวจท้องที่เปิดเผยว่ารถโดยสารนำเที่ยวคันดังกล่าวได้ชนกับแผงกั้นก่อนจะพลิกคว่ำตกไหลทางบนรถมีผู้โดยสาร48คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวดัตช์อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้แน่นอนสำหรับรถ

0: สารสำคัญ NBT
1: ต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนและก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณวัศกร
0: ผู้ชมครับในช่วงที่โลกของเรานั้นนะครับกำลังก้าวผ่านเรื่องของเทคโนโลยีนะครับและที่สำคัญในขณะนี้คือเรื่องของ AI เรื่องของ Data Center ที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันของเราสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในการผลิตนะฮะทั้ง AI ทั้ง Data Center นั่นคือเรื่องของพลังงานครับเราใช้พลังงานแบบมหาศาลจริงๆนะครับตลอด24ชั่วโมงโจทย์ใหญ่ก็คือว่าจะทำอย่างไรให้พวกเรานั้นสามารถที่จะมีพลังงานในการใช้ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมและที่สำคัญจะต้องเป็นพลังงานที่สะอาดและเกิดความมั่นใจกับผู้บริโภคนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้กันนะครับจะมาไขข้อข้องใจว่ามีโจทย์นะครับแล้วก็มีทางออกอย่างไรกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเรื่องของพลังงานนะครับกับท่านรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับท่านทวีวรรณด่านวิไลนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2: คร
1: ับขออนุญาตเริ่มที่ชื่อตำแหน่งของท่านรองก่อนเท่มากรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง
0: ครับ
1: เป็นอะไรครับอันนี้ทำอะไรเชื้อเพลิง
0: ต้องหาอะไรบ้าง
2: ตรงตัวเลยค่ะก็คือมีหน้าที่จัดหาเชื้อเพลิงเพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าของกฟผ.นะ
0: ค
2: ะเชื้อเพลิงก็หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซธรรมชาติไปจนกระทั่งถ่านหินที่เราก็มีอยู่นะคะ
1: ปีนหน่อยเวลาครับพูดถึงนิวเคลียร์ก็ต้องนิวเคลียร์ด้วย
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราค่อยๆถามกันแต่มันจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นในช่วง 14-17 กันยายนนี้ Gas Tech 2026
2: ค่ะ
1: งานนี้กฟผ.ไปมีส่วนร่วมอะไรเขาไหมครับ
2: เนื่องจากเราร่วมกับทางกระทรวงพลังงานนะคะกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพแล้วก็กฟผ.เองก็ได้ไปเป็นเจ้าภาพร่วม
1: ครับ
2: เนื่องจากปีนี้เองทาง Gas Tech นะคะได้ขยายวงจรของผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมสัมมนาเนี่ยไปถึงเรื่องของพลังงานด้วยแต่เดิมว่ากันด้วยเรื่องของ LNG เป็นธุรกิจธุรกรรมของชาวที่ดูแลเรื่อง LNG นะคะผู้ขายผู้ซื้ออะไรต่างๆปีนี้

0: นี่ได้ขยายมาเรื่องของพลังงานเพราะนั้นก็หลีกไม่พ้นที่กพ.นะคะก็เข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วม
1: ร
0: ับผิดชอบในส่วนที่เรียกว่า electrification theater นะคะก็คือจะดูเรื่องของนำเสนอแล้วก็ทำให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้เข้าใจถึงกระบวนการทางด้านการผลิตการส่งแล้วก็การจำหน่ายไฟฟ้าด้วย
1: เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดเลยเพราะบทบาทก็จะเยอะทั้งเป็นงานก่อนๆแก๊สเซกก่อนๆเนี่ยก็จะพูดถึงก๊าซธรรมชาติที่ซื้อขายกันแต่ว่าปีนี้มีเรื่องไฟฟ้าเข้าทางเราเลย
2: เข้าทางเลยเห็นบอกว่าจะมีบูธโดยเฉพาะเลยสำหรับของกฟผ.ในปีนี
0: ้ก็เรามีพื้นที่จัดบูธใหญ่แล้วก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะว่าถ้าว่าเรื่องของแก๊สเทคเองเนี่ยเราพยายามตั้งเนื้อหาอย่างนี้ค่ะเป็นเรื่องของการบทบาทของกพ.ในการเชื่อมโยงเชื่อมโยงอะไรบ้างนะคะว่าเชื่อมโยงพลังงานไปสู่อนาคตใน3มุมมองสำคัญนะคะอันแรกก็คือเชื่อไม่เห็นถึงเขาเรียกว่าความมั่นคงด้านพลังงานเราก็จะนำคุยในเรื่องของ LNG ซึ่งให้ตรงกับคอนเซปต์ของงานนะคะ LNG ยังมีบทบาทสำคัญอย่างไรในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเชื่อมที่2ก็เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อไปสู่พลังงานที่เป็นรอยต่อระหว่างปัจจุบันกับอนาคตนะคะเราก็มองไปถึงเรื่องของไฮโดรเจนและไบโอแมสนะคะอันนี้ก็จะมีนำเสนอในเรื่องเหล่านี้ให้ผู้สนใจได้เข้าชมด้วยแล้วก็เชื่อมที่3ก็คือเชื่อมไปสู่อนาคตอันนี้เราก็จะนำพระเอกของเราก็คือเราจะนำเสนอในเรื่องของ SMR เชื่อว่าทั้งสองท่านคงเคยได้ยินแล้ว
1: เคยได้ยินแล้ว
0: SMR นะคะมาจาก small modular reactor นะคะก็คือกระบวนการเครื่องปฏิกรณ์ที่มีการผลิตพลังงานที่เราเรียกว่านิวเคลียร์นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นขนาดที่ย่อมลงแล้วก็มีกระบวนการปิดป้องการรั่วไหลต่างๆเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวของเขานะคะอันนี้ก็จะนำเสนอเทคโนโลยีตรงนี้ให้พวกเราได้เห็นกัน
1: ก็จะมี3เรื่องหลักๆที่จะพูดถึงตรงนี้ทีนี้พูดถึง LNG ก่อนเพราะเกี่ยวแก๊สเทคด้วยนะครับ LNG คือก๊าซธรรมชาตินะครับที่ทำให้มันเหลวแล้วก็มาผลิตไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ใช้เป็นเชื้อเพลิงของกฟผ.สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากรวมๆแล้วเนี่ย
0: ในส่วนของกฟผ.นะคะในวงจรของกฟผ.ทั้งหมดเนี่ยน่าจะตกประมาณ 60%
1: 60%
0: 60% ค่ะเรายังต้องพึ่งพิงในส่วนของก๊าซธรรมชาติอยู
1: ่ครับ
0: อีกประมาณ 25% ก็จะเป็นถ่านหินแล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะเป็นพลังงานที่เรียกพลังงานทดแทนก็คือพลังงานสะอาดที่ใช้น้ำใช้ลมใช้แดดอะไรพวกนี้ค่ะ
1: แต่ LNG ยังเป็น
0: ยังเป็นพลังงานหลักค่ะ
2: เกินครึ่งเลย 60%
0: ที่ก็พวกเราอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่ว่าก็เป็นการตั้งคำถามนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยสงครามความขัดแย้งต่างๆก็เริ่มมีคนกังวลมากว่าถ้าเรายังต้องพึ่งพิงเชื้อเพลิงลักษณะนี้อยู่เป็นจำนวนมากขนาดนี้เราจะไหวไหมจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะก็อันนี้ในฝั่งของกฟผ.เองนะคะจริงๆต้องทราบก่อนว่าในการจัดหา LNG เข้ามาในใช้งานในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยกฟผ.ดูแลแค่ส่วนของโรงไฟฟ้าบางส่วนอีกก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราซื้อจากทางปตท.นะคะซึ่งเขาก็คงจะต้องบริหารจัดการ
1: ต้องมีวิธีแหละ
0: แต่ฝั่งของกฟผ.เราทำยังไงก็คือว่าเราใช้วิธีจัดหาจากหลากหลายแหล่งให้ทางเลือกแก่ผู้ขายในการที่จะนำมาจากที่อื่นๆนอกเหนือจากช่องแคบหอมมูสอะไรต่างๆ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่ารอดค่ะเอาตัวรอดได
1: ้คือพูดง่ายๆเมืองไทยยังไม่เคยมีไฟดับเหมือนประเทศอื่นนะจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกว่ากฟผ.เนี่ยยังสามารถมีไฟให้คนไทยทั้งคนทั้งธุรกิจได้ใช้อย่างไม่เคยขาดไม่เคยมีปัญหาว่าต้องดับไฟอะไรดียังไม่เคยมีนะผมว่านี่เป็นจุดที่น่าชื่นชม
2: ทีนี้ปัญหาใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเรื่องของการใช้พลังงานของไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้น อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการ AI เรื่อง Data Center ต้องใช้แล้วเราก็ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเรื่องของ AI เนี่ยทีนี้เรามีแผนยังไงบ้างครับที่จะรองรับตรงนี
0: ้ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าต้องอยากจะเรียนให้ทราบว่าบทบาทของกฟผ.นะคะในการที่จะดูแลในเรื่องของธุรกิจไฟฟ้าของประเทศเนี่ยเราทำในบทบาทอะไรบ้างนะคะจริงๆความท้าทายในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกฟผ.นะคะใดๆเลยเนี่ยเขาจะมีเรื่องที่เรียกว่าความท้าทาย3ด้าน Energy Trilemma นะคะเขาเรียกอย่างนั้นก็คือว่า อันดับที่1นะคะเราต้องสร้างสมดุลให้ได้ใน3ส่วนเหล่านี้ก็คือ1ความมั่นคงด้านพลังงานแน่นอนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไฟต้องไม่ดับนะคะอันดับที่2ก็คือการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรร
1: ม
0: ไม่ใช่แพงเท่าไหร่ก็ได้เพราะเราต้องมองถึงเศรษฐกิจภาพรวมมองถึงความพร้อมของการจ่ายของประชาชนถูกไหมคะที่เรามีเรื่องค่าฟงค่าไฟอะไรกันเยอะแยะนะคะและมิติที่3ก็คือเรื่องของพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
0: อันนี้ก็คือเทรนด์ของโลกซึ่งกลุ่มผู้ผลิตพลังงานจะทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้เพราะทราบใช่ไหมคะว่าพลังงานคือธุรกิจที่อุตสาหกรรมที่มีการปล่อย CO2 เป็นก้อนใหญ
1: ่
0: ๆนะคะเพราะนั้นถ้าจะให้เกิดการลดอย่างมีผลอย่างมีนัยยะก็ต้องมาดูแลในเรื่องนี้ในธุรกิจเรา
1: ครับครับมี3ด้าน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นอย่างอื่นเวลาเขาตัดสินใจยากเล็กไดเลมม่าอันนี้ไทรเลมม่า TRI นี่ไทรแปลว่า3ใช่มั้ยฮะไทรเลมม่า3เนี่ยไทรเลมม่า1ต้องมั่นคงต้องมีพลังงานเพียงพอให้ในประเทศได้ใช้กันอันที่2ราคาต้องดีด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่ว่าแพงคนเข้าไม่ถึงก็ลำบากอีกใช่ไหมครับอันที่3ต้องไม่กระทบสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องเป็นพลังงานสีเขียวต้องยั่งยืนโอ้นี่ก็ไม่ง่ายนะ3จุดพูดเหมือนง่ายๆแต่ว่าจะทำให้3ด้านนี้มันสมดุลกันเนี่ยไม่ง่าย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าอย่างบ้านเราเองเนี่ยถ้าเรามองถึงเศรษฐกิจอย่างที่ว่านะคะจะใช้พลังงานสะอาดแบบที่ต้องจ่ายด้วยราคาแพงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ธุรกิจหรือเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเจอค่าไฟแพงมันก็เดินยากนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทาย3ด้านที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้ได
1: ้แล้วคำถามที่คุณวัชกรถามอ่ะล่ะมันต้องมี3ด้านนี้แต่ว่าตอนนี้เราอ่านข่าวทุกวันแล้วก็รู้แล้ว data center ใช้ไฟมหาศาลแล้วก็กังวลก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าตกลงบ้านเราเนี่ยไฟพอสำหรับรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างพวกนี้ไหมครับ
0: ก่อนหน้านี้พวกเราคงเคยได้ยินอยู่บ้านใช่ไหมคะว่าโอ้ประเทศไทยหรือกพ.เองเนี่ยจัดให้มีไฟสำรองที่อาจจะเรียกว่าส
1: ู
0: งเวอร์เยอะไปเปล่า 30% อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วโดยทั่วไปน่าจะลงมาต่ำกว่านี
1: ้
0: จริงๆแล้วมันก็มีตัวเลขอันนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดรายละเอียดทางเทคนิคเยอะแยะแต่เพียงว่าถามว่าวันนี้ถ้า AI เข้าโทษ data center เข้าใช่ไหมคะเราจะเพียงพอหรือไม่มันก็มีประเด็นอยู่เยอะเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามหน้าที่ของกพ.ก็คือว่าเราต้องเตรียมความพร้อมในการจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องผลิตนะคะต้องมองถึงการส่งด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เพราะนั้น data center ควรจะอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ในจุดที่มันมีความพร้อมในทั้งเรื่องของระบบผลิตและระบบส่งอย่างไรอันนี้จริงๆเข้าใจว่ารัฐบาลคงต้องตอนนี้เห็นว่าถอยมานิดนึงเพื่อที่เราจะมาดูว่าเราพร้อมแค่ไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องผลิตไฟส่งไฟนะคะมันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของน้ำอะไรพวกเราทราบดีก็จริงๆส่วนตัวก็เห็นด้วยว่าต้องตั้งหลักให้ดีค่ะเพราะว่าถ้ามาแล้วก็จะสวมเข้าไปดำเนินการอะไรบางอย่างเลยเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีผลกระทบแต่กพ.เองก็ต้องดูตรงนี้ว่าถ้าเข้ามาแล้วภาพที่ต้องบริการโดยปกติต้องไม่กระทบนะคะ
1: แปลว่าพอ
0: ก็อาจจะต้องมีแปลว่าพอตรงนี้พอก่อนแล้วกันได้ว่าพอก่อนแล้วกัน
1: ตอนนี้พอถ้าสภาพที่เห็นอยู่แต่ถ้าเกิดมากันหนักๆเนี่ยก็คงจะต้องเพิ่มปริมาณจำลองไฟฟ้าขึ้นมานั้นแต่ส่วนประเด็นที่ท่านรองพูดน่าสนใจนะคุณวัชกรมันตั้งอยู่ที่ไหนแล้วไฟส่งไปยังไงกระทบกับสิ่งแวดล้อมไหมแล้วมันมีเรื่องน้ำนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องว่ากัน
2: ซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็พยายามให้ความสำคัญแล้วกับเรื่องของโครงการที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆคือต้องลงไปตรวจสอบด้วยนะครับว่าที่มาที่ไปอะไรเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นภาพใหญ่ที่จะเกิดขึ้น
1: ทีนี้ตอนนี้ที่ท่านรองบอกว่าตอนนี้เราใช้ 60% เป็น LNG 25% เป็นถ่านหินที่เหลือก็เป็นพลังงานอื่นๆเนี่ยในอนาคตสัดส่วนนี้มันควรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับ
0: อันนี้จริงๆต้องให้ทางกระทรวงพลังงานแล้วก็ทางregulator นะคะแต่ในมุมอย่างนี้ค่ะก็คือว่าแน่นอนถ้าเรายังพึ่งพิงในสัดส่วนมากๆสำหรับส่วนที่เราต้องนำเข้าถูกไหมคะบ้านเราไม่มี LNG นะคะถ่านเรามีแต่ว่ามันก็เดี๋ยวก็จะหมดไปและถ่านก็ไม่ค่อยเป็นที
1: ่
0: ชื่นชอบนะคะสำหรับกลุ่มเขียวเท่าไหร่ก็จะบอกว่าสิ่งที่แน่นอนใน PDP ที่กำลังจะออกปี2026ฉบับนี้นะคะมีการปรับอะไรหลายๆส่วนซึ่งเท่าที่ทราบมันยังไม่ไฟนอลนะคะเท่าที่ทราบสัดส่วนในเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดก็จะมากขึ้นส่วนให้ฟังนิดนึงว่ามุมที่กพ.จะสนับสนุนในเรื่องพลังงานสะอาดตรงนี้ได้คืออะไรเรามีไม่เชิงว่าเป็นนวัตกรรมอะไรมากมายนะคะแต่ว่า เราใช้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาษาถ้าเราเข้าใจง่ายเหมือนกับเชิงไฮ
1: บริ
0: ดเอาพลังงานแดดที่อยู่ในเขื่อนของกปภ.มาร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เรามีอยู่แล้วใช้งานเชื่อมโยงร่วมกันก็เรียกว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู
1: ่
0: เอาเทคโนโลยีเรื่องของไฟฟ้าสะอาดเข้าไปใส่นะคะเราก็ลงทุนที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากถ
1: ึ
0: งแม้เรามีอ่างน้ำเยอะแยะนะคะส่วนที่กปภ.ทำตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าจะเข้าไปอยู่ในแผน PDP ในปริมาณที่พอสมควร
1: พอสมควรพูดง่ายคือเขื่อนที่เรากักเก็บน้ำเพื่อทำกระแสไฟฟ้าเนี่ยพื้นน้ำเยอะก็เอาโซลาร์เซลล์ไปลอยไว้ผลิตไฟเพิ่มพูดง่ายๆ
0: เคยไปดูกันบ้างไหม
1: ผมได้เห็นภาพอยู่ได้เห็นภาพอยู
2: ่
0: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้มี2เขื่อนแล้วเป็นเขาเรียกว่าเมกะวัตต์อาจจะไม่ได้มากนะที่เห็นนั้นยังไม่ได้มากนะคะในแผน PDP ที่วางไว้จะทำเนี่ยเราทำใน3เขื่อนใหญ่ที่จะทำนะคะเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์อันนี้เป็นเขื่อนใหญ่นะคะซึ่งเฟสแรกเนี่ยเราจะทำระดับ100เมกะวัตต
1: ์100เมกะวัตต
0: ์ก็จะมีแผงเยอะเลยแต่ว่าโดยศักยภาพทำได้มากกว่านี
1: ้ทำได้มากกว่านี้
0: ณสิ้นแผน PDP ตามที่วางไว้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ลอยอยู่ในอ่างตรงนี้อีกพอสมควร
1: มันจะเพิ่มสัดส่วนไฟตรงนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาของไฟรวมๆที่เคยผลิตได
0: ้จริงๆตัวอันนี้จะจำตัวเลขได้ไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์แต่ว่ามันจะค่อนข้างให้ตัวเลขในส่วนนี้ขึ้นมาเยอะเลยเหมือนกันค่ะพอสมควร
1: ครับทีนี้ในแผน PDP ที่ท่านรองพูดเนี่ยถ้าพูดภาษาไทยคือมันคือร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยชอบหลังๆเนี่ยมันมีใส่เรื่อง SMR เข้าไป
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: พูดง่ายๆคือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก
2: ครับ
1: เนี่ยนะครับมันใส่เข้าไปพอถึงตรงนี้ท่านเป็นรองผู้ว่าเชื้อเพลิงเนี่ยท่านต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยใช่ไหม
0: ก็ด้วยค่ะเพียงแต่ว่าจะเรียนอย่างนี้ค่ะเนื่องจากในการจัดหาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เรียกว่า SMR เนี่ยนะคะตัวเชื้อเพลิงเองเนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวโรงหมายถึงว่าในกระบวนการสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเชื้อเพลิงแพ็คมาเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องจัดหาไปเติมมันล็อกอยู่ในนั้นอยู่แล้วอาจจะเรียกว่าไม่ได้ซื้อเชื้อเพลิง LNG ปฏิกรณ์ต่างๆเข้า
1: ไม่ได้มาซื้อแยก
0: ไม่ได้ซื้อแยก
1: แต่ทีนี้พอพูดถึงนิวเคลียร์คุณน้องซะก่อน
2: ทุกคนก็อาจจะตาลุกวาวนะอาจจะ
1: ก็กลัว
2: ใจกลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศก็ทราบว่ามีพลังงานเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับมีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นของไทยเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนถ้าสมมติ SMR จะต้องมาใช้ในประเทศไทย
0: พูดถึงความกังวลนิดนึงก่อนนะคะ SMR เองเนี่ยอย่างที่พวกเราถ้าเอาฟังในยุคพวกเราที่อาจจะยุคอาจารย์แล้วกัน
1: ยุคผมได
0: ้ก็ไปในยุคเก่าๆนิดนึงเนี่ยพอได้ยินคำว่านิวเคลียร์เราจะกังวล
2: ตกใจ
0: เพราะเรากลัวระเบิดเรากลัวอะไรก็แล้วแต่
1: เราเห็นข่าว
0: เรากลัวเชอร์โนบิลเรากลัวที่ญี่ปุ่นนะคะแต่จะบอกว่าเนี่ยค่ะเรือรบสหรัฐที่มาจอดๆเนี่ยก็มีไอ้อย่างเงี้ยเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอยู
1: ่
0: เรามีการเค้าเรียกอะไรคะในโลกนี้มีการใช้ตัว SMR เนี่ยอยู่ในหลากหลายที่เรือตัดน้ำแข็งอะไรพวกนี้ค่ะก็เพราะนั้นก็มันจะบอกด้วยเทคโนโลยีที่มีมาถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำเป็นชุดเล็กๆแล้วก็จัดวางแล้วพื้นที่ในบริเวณรายรอบที่อาจจะต้องดูแลเนี่ยมันจะลดลงเยอะมากหมายถึงว่าจะเหลือเพียงหลักเป็นน้อยลงเป็นหลักกิโลที่น้อยลงมากถ้าเทียบกับสมัยก่อนถ้าเราจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบสมัยเก่าเนี่ยเราจะต้องมีพื้นที่เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยเนี่ย
1: ใหญ
0: ่โตมโหฬารเพราะนั้นทุกคนก็จะบอกว่าไปตั้งที่ไหนก็ได้แต่ไม่ได้อยู่แถวๆบ้านดิฉัน
1: แต่ SMR นี่มันจะเริ่มเล็กลง
0: เล็กลงเยอะ
1: ค่ะผมอ่านข้อมูลเหมือนมา1ใน3ของโรงงานปกติโรงงาน
0: เล็กมากเลยค่ะถ้าเข้าใจผิดน่าจะสักประมาณ300เมกะวัตต์นะแท่งนึงหลอดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับทีนี้พอเล็กแบบเนี้ยผมอ่านผมไม่ทราบเข้าใจถูกนะครับด้วยความเล็กของมันเนี่ยด้วยระบบสมัยใหม่ของมันเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสเรียกว่าระเบิดเหมือนโรงงานขนาดใหญ่เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นการลดความร้อนการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันดูแลเบ็ดเสร็จอยู่ในตัว
0: ใช่ค่ะอย่างนั้นแหละค่ะอย่างนั้นแหละค่ะเปิ้ลอาจจะไม่ได้ชำนาญในส่วนของเทคนิคโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะแต่ว่าก็เท่าที่ทีมเขาก็อธิบายเล่าให้ฟังมามันก็อย่างนั้นแหละมันอยู่ในนั้นเสร็จเลยไม่มีกระบวนการเข้าไปเปลี่ยนอะไรที่ซ้ำไปเพราะนั้นมันยกชุดของมันอย่างน
2: ั้นนี่ก็คือการจัดหาพลังงานนั่นเองนะครับเรื่องของ SMR มาแน่ในอนาคตนะครับเรื่องของพลังงาน พลังงานสะอาดต่างๆก็จะมีอีกอันนึงที่เรามีการทำความร่วมมือนะครับกับกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับก็คือเรื่องของอาเซียนพาวเวอร์กริดอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เห็นว่าก็มีมาสักระยะหนึ่งแล้วมันจะส่งผลดีกับประเทศไทยยังไงครับ
0: นั้นต้องท้าความอย่างนี้ก่อนค่ะนอกจากบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแล้วเนี่ยกพ.ยังดูแลระบบส่งไฟฟ้าที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่กระจายไปทั่วประเทศนะคะแล้วก็เพื่อจะส่งต่อให้หน่วยไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้งภูมิภาคแล้วก็นครหลวงเพราะนั้นเรามีโครงข่ายตรงนี้อย่างมั่นคงอยู่ในประเทศนะก็มีการพัฒนาปรับปรุงกันโดยลำดับทีนี้ภาพที่มันใหญ่กว่านั้นคืออะไรคือว่าแนวคิดที่จะเชื่อมโยงระบบส่งเหล่านี้เกินกว่าประเทศของเราคือเรามองเห็นว่าศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากทางลาวเขาจะมีลักษณะของซัพพลายจะเยอะใช่ไหมคะขณะที
1: ่
0: ขณะนี้ถ้าเรามองไหลลงไปข้างล่างทางมาเลย์หรือแม้กระทั่งทางสิงคโปร์ประเทศเล็กๆนั้นอ่ะไม่ได้มีแหล่งเลยเพราะนั้นถ้ามันมีการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าจากลาวลงไปสู่นี่เป็นที่มาของโครงการที่เราทำมาระยะใหญ่นานแล้วค่ะแล
1: ้
0: วก็ที่มีการเขาเรียกฮะแลกเปลี่ยนกันที่เห็นอย่างเป็นชัดเจนนะคะก็คือจุดระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะก็จะมีแต่อันนี้มันเป็นภาพอย่างนี้ค่ะถ้าอนาคตประเทศไทยและอาเซียนเราคุยกันในภาพใหญ่ๆเนี่ยทำเหมือนทางยุโรปทำเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงเป็นอาเซียนกริดนะคะมันก็จะได้ลักษณะของการเชื่อมโยงการใช้การผลิตไฟแบบเป็นภาพที่ใหญ่ต้นทุนในการดำเนินการมันก็จะ
1: ถูกลง
0: ใช่ค่ะอย่างนั้นนะคะอาจารย
1: ์แต่ว่าถ้าเกิดเราเชื่อมโยงแล้วแบบนี้เนี่ยความมั่นคงของทั้งภูมิภาคมันก็จะสูงขึ้น
0: จะเป็นภาพที่
1: ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีปัญหาแล้วยังช่วยกันได้เสริมกันได้แต่ขอความรู้หน่อยเวลาไฟมันส่งไปไกลๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะสูญเสียระหว่างทางไหมครับ
0: มีแน่นอนค่ะมีเขาเรียกในภาษานี้เขาเรียกว่
1: า
0: loss นะคะซึ่งนั่นเป็นเหตุที่ว่ามีคนบอกว่าเออเราผลิตไฟไว้เยอะๆแล้วก็จัดเก็บคล้ายๆกับมองภาพว่าเหมือนกระเซฟในสายในแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็มีเทคโนโลยีอย่างนั้นแต่โดยหลักการต้องเข้าใจก่อนว่าพลังงานไฟฟ้ามันเป็นสิ่งที่ผลิตแล้วควรจะใช้เลยเพราะว่าถ้าเก็บหรือกระทั่งไปไกลๆอย่างที่บอกเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานเซฟที่สุดดีสุดก็คือต้องอยู่ในพื้นที่นะคะเพราะนั้นเหล่านี้มันจะเป็นกระบวนการที่โลกและประเทศไทยเองก็ต้องพัฒนาไปอีกเรื่อยๆนะคะในแง่ของการระบบจัดเก็บที่จะต้องดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องตอนนี้กพ.เองก็ได้มีการทดลองทำระบบแบตเตอรี
1: ่
0: ไม่ใช่แบตเตอรี่ถ่านเล็กๆนะคะเป็นเก็บเป็นภาพใหญ่ๆนะคะเราทดลองทำอยู่น่าจะเป็นที่ชัยบาดาลลพบุรีค่ะก็เหมือนกับเก็บข้อมูลทำจริงแล้วก็เก็บข้อมูลด้วย
1: ผมเคยอ่านหนังสือคุณวัชกรบิลเกตเขียนหนังสือไว้นะบอกว่าสมมติโตเกียวเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดหมดเลยเป็นกังหันหมดเลยลมแรงทำได้เนี่ยนะเก็บไฟทั้งหมดเลยผลิตไฟสะอาดทั้งหมดแต่ถ้าแบบมีพายุจะมากังหันทำงานไม่ได
2: ้
1: ต้องเก็บไฟไว้เนี่ยนะครับ3วันเนี่ยเขาบอกใช้แบตเตอรี่ทั้งโลก ที่ผลิตมาทุกก้อนทั้งโลกนะ แล้วเอาคูณ10เข้าไปยังไม่พอเก็บไฟเลย เพราะนั้นไอ้การที่ท่านรองบอกว่าผลิตไฟแล้วเก็บไว้ใช้ในแบตเตอรี่นั้นเป็นอะไรที
2: ่ ยาก
1: มาก ใช่ไหมครับ อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ก็ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะผลิตจริงๆหลักของไฟฟ้าคือผลิตแล้วก็ใช้เพราะนั้นแปลว่าอะไรมันก็ต้องอยู่ในบริเวณพื้นที
1: ่
0: มันไม่ใช่ของที่จะแพ็คใส่กระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยไปใช้ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักของมันเป็นแบบนั้น
2: ไม่เหมือน power bank ไม่เหมือน
1: ผมสั้นๆนิดนึงมันมีเรื่องไฮโดรเจนซึ่งท่านรองพูดมากับ biomass อยากขยายให้ท่านขยายนิดว่าเราไปถึงไหนและความก้าวหน้า
0: ในส่วนที่กพ.ดำเนินการอยู่แยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนของ biomass ก็คือเรามีแผนที่จะนำเอา biomass ที่จะแปรรูปมาเป็นที่เรียกว่า wood pellet เคยได้ยินใช่ไหมคะเป็นชิ้นไม้ที่เป็นตัวเชื้อเพลิงเอาไปผสมกับถ่านหินที่แม่เหมาะที่เรามีอยู
1: ่
0: ในสัดส่วนที่ไม่ได้ทำให้เราต้องมาปรับเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรในกระบวนการผลิตไฟนะคะแล้วก็เอาเข้าไปเผาก็ได้สอง
1: แพงอยู
0: ่ยังแพงอยู่แต่จะบอกว่ามันจะมีแอมโมเต็มที่เลยก็มีแล้วนะคะ
1: เพียงแต่ว่
0: าใช่ค่ะ
1: มาทำไฟฟ้า
0: ค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการผลิตทางด้านเคมีอันนี้ไม่ได้จบเคมีเหมือนกันแต่ก็จะบอกว่า กพ.เองหรือแม้กระทั่งว่าถ้าแผน PDP ยังไม่ได้มีเรื่องเหล่านี้ปรากฏอย่างชัดเจน
1: คร
0: ับ กพ.มีหน้าที่อะไรก็คือเราต้องศึกษาจนวันนึงที่มันอาจจะสามารถเค้าเรียกอะไรคะทำแล้วมันภาษาหนึ่งก็เรียกฟีด หรือมัน
1: เหมาะสม
0: ในมุมทุกอย่างก
1: ็
0: จะได้เอามาใช้งานได้เลย
1: อันนี้ก็ชัดเจนนะคุณน้องสอนไตรเลม่าของการไฟฟ้าคือหนึ่งต้องมีความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้ามีให้ใช้สองทุกคนเข้าถึงได้ในราคาที่ย่อมเยาในราคาประหยัดและอันที่สามต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: ต้องสีเขียวด้วย
1: ต้องสีเขียวนะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็ชัดเจนกับกปภในวันนี
0: ้
2: ครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญนะครับเรื่องราวของพลังงานที่เรามีความจำเป็นที่ต้องใช้อย่างยิ่งนะครับวันนี้ฟัง

0: างด้านของกฟผ.ทำให้ทุกท่านได้สบายใจแล้วนะครับว่าไม่ว่าความต้องการจะมากมายขนาดไหนแต่แผนในการรองรับความต้องการของเรานั้นนะครับถือว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะครับท่านทวิวรรณด่านวิไลนะครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์
0: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออก

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ที่อยากรู้
2: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆ
3: การกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความซ้ำคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
5: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
6: กลับมาลูกรักแม่ลูก
7: ญาติคนไข้ช้าคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
5: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
8: พลาดกกต.เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
9: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารี

สิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนยมนมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งมันรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา 10:00 น.ณ ศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจําปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

ขมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อันหนึ่งในวันเดียวกันช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสารรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสารแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง

และปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่พื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสวยงามมีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์พร้อมคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหไกรสรวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวรราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุศาสตร์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัทไวท์ลาเอ็กซิคิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครวัดนิมนต์คุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระที่ทำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ในอดีตลำปะรูเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรูได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางกระถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรูแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ

0: จากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปะรูตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรูเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: อันนี้คือได้ชัวร์แล
2: ้
1: ว
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆอันเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันมัดต่อมา
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
6: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้าทาง NBT 2HD

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงยอดพระกรณียกิจสำคัญและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระ

0: ทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ท่านก็ส่งของพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายกับความช่วยเหลือจะมารับเสด็จก็คงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระบุรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการส่งงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทัณฑสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการรัชทันปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนใดที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพ

0: ลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
1: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นก็อาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
2: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
3: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการพระราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะนี้เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้
4: คุณนะคะตรวจตาหรือว่าสลิปแลมทำให้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล
5: ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดแล้วก็อันดับสองก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซีน
6: ก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
7: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลเขาหายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
8: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
9: ต
8: ั
9: วเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายๆคนที่หาที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือให้เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้ว
10: งานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
11: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมา

0: ้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
1: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
2: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่ายผ่าน4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาคอยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชธรรมปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
3: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนูชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

0: พระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งตลอดช่วงปี2551ถึง2564ยังคงติดตราตรึงอยู่ภายในใจของนางศศิสุรีแสนวิเศษกุลผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จและถวายงานรับใช้พระองค์เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมเยือนทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งโดยสิ่งที่ยังคงประทับอยู่ภายในใจคือความรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจในพระจริยวัตรของพระองค์ที่เป็นกันเองกับทุกคนรวมถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง
1: ก็ได้อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่6ค่ะแต่ว่าใน2ครั้งคือครั้งที่4กับครั้งที่5ที่พระองค์ท่านเสด็จได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะก็ได้เห็นว่าพระองค์ท่านก็คือแบบมีพูดจาเป็นกันเองแล้วก็น้ำเสียงแบบเมตตาแล้วท่านก็ได้ทรงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำพูดแบบเป็นกันเองมากๆเลยค่ะจนแบบว่ายังรู้สึกแบบถึงแม้ว่าณวันนั้นที่จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกรักพระองค์มากๆอย่างเงี้ยค่ะรักพระองค์มากๆค่ะ
0: เช่นเดียวกับนางสาวอัชรากันธรเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดถึง2ครั้งซึ่งแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงไม่นานแต่ก็ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นความห่วงใยในสวัสดิการของผู้ต้องขังและความเป็นกันเองของราษฎรของพระองค์ซึ่งแม้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์แล้วแต่ตนเองจะยังคงสานต่อพระปณิธานของพระองค์ในการดูแลผู้ต้องขังต่อไป
2: ประทับใจทั้ง2ครั้งค่ะครั้งแรกที่พระองค์มาคือได้รับเสด็จแบบใกล้ชิดมากได้พูดคุยกับพระองค์เป็นกันเองมากจะสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะทั้งราชทานปันสุขโครงการกำลังใจของพระองค์ท่านค่ะ
0: การเสด็จเยี่ยมเยือนทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการเยี่ยมเยือนติดตามผลการดำเนินโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยได้พบปะให้กำลังใจกับบุคลากรของทัณฑสถานและผู้ต้องขังซึ่งเป็นน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ราดลดลงบนหัวใจที่แตกสลายสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังหญิงหลังกำแพงที่ถูกจำกัดอิสรภาพแห่งนี้ให้รู้สึกมีคุณค่าอีกครั้ง
3: รับเสด็จมา3ครั้งที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้รับเสด็จมา3ครั้งแต่ว่าที่รับเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยคือครั้งหลังสุดที่ท่านมาสอนเพราะว่าท่านจะไม่ถือองค์เลยแม้แต่พูดท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์แต่ท่านก็ไม่ถือองค์เลยท่านสอนให้ตัดผ้าเย็บผ้าคือทำด้วยกันกับท่านเลยท่านเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ใจดีมากถ้าอยู่ที่นี่แม่ก็จะทำงานจุดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านได้ให้ความรู้แม่มาและถ้าวันหนึ่งที่แม่ออกไปจากที่นี่แม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นคนดีและแม่ก็จะเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองจะเป็นคนดีกับสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาหรือว่าจะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอีก
4: ความรู้สึกในตอนนั้นคือหนูยังรู้สึกว่าหนูตื้นตันค่ะหนูไม่คิดว่าชีวิตเล็กๆของหนูอะค่ะพระองค์ท่านจะมาสนใจใส่ใจชีวิตผู้ต้องขังอย่างเราค่ะหนูยังคิดว่าหนูเป็นผู้ต้องขังนะแล้วพระองค์ท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านจะมาทรงใส่ใจอะไรเราเนี่ยค่ะแต่ท่านก็เสด็จมาจริงๆค่ะหนูจำได้ตอนนั้นพระองค์เดินมาจับแขนลูกหนูค่ะก็ถามว่าน้องได้กี่เดือนแล้วคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างได้รับวัคซีนครบหรือเปล่าค่ะตอนนั้นหนูตื้นตันใจมากค่ะค่ะหนูอยากจะกลับตัวเป็นคนดีค่ะอยากจะทำตัวให้เป็นอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเพื่อตอบแทนในพระเมตตาของพระองค์ค่ะ
0: ความรู้สึกและเรื่องเล่าหลังกำแพงถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้เป็นดั่งนางฟ้าของเหล่าผู้ต้องขังผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ต้องขังและพระราชทานโครงการที่แก้ไขปัญหาคืนความเป็นคนให้กับผู้ต้องขังให้กลับมายืนหยัดในสังคมได้อย่างเข้มแข็งโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบนัดแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและสายพระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: ET Not ช่อง11
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ฟ้องได้นะครับเนาะ
1: ครับผมได้คำเดียวครับสวัสดีครับคุณผู้ชม
0: สวัสดีครับ
2: ยินดีต้อนรับนะฮะ
1: ยินดีต้อนรับ
3: ต้อนรับก็ต้อนอยู
1: ่วันนี้เพลงฮักห้อมดอยผมโดนแย่งซีนไปแล้วครับ
2: คิดก่อนเดี๋ยวมันจะว่า
3: หูตันไปแล้วเน
2: า
3: ะ
2: หูตันละ
1: ยังอยู่กับน้องโลดหรือว่าน้องแซววีอยู่
0: ครับ
1: เปิ้นของว่าเก่าปัดฝุ่นเอามาทำใหม่
2: แล้วก็มีของใหม่ๆนะอันอย่างก็ซึ้งคอเฮานะคร
1: ับมือ

0: ี่คุณ
1: สลอ
2: ครับผมแล้วก็มือกองเข้ามาวันนี้ครับน้อง BEN ครับ
3: น้องเบนน้องครับ
2: ครับผมน้องเบนครับ
4: ชื่อว่าอย่างมายาว BEN
2: ก็แปลว่าเบนไง
4: ครับผม
2: ถ้าอ่าน
0: เป็นสะกด
2: A บนก็เป็นว่าเบนเหมือนกันครับวันนี้แต่ละคนนี่มีที่ไปที่มาหมดครับอย่างน้องเบนนี่ติดตามช่องทางของน้องเบนนี่ไปตังห่างโดงเข้ามอนอตแล้วก็
0: ใช่ใช่ใช่เอาโซเชียลกับโซเชียลโซเชียลโลกโซเชียล
2: อ๋อนึกว่าช่องทาง
0: เฟซบุ๊กยูทูบเนี่ยทูมูฟเนี่ยประมาณ
2: เฟซบุ๊กแฟนเพจพิมพ์เข้าไปคำว่าเบนและคุณจะเจอเลยมือกองคนนี้ครับสำหรับไอล่า
4: ครับ
2: เบิ้มการันตี
4: อันนี้ไปตังใดเพื่อนของหูจัก
2: เงินเดือนเข้าหน่ะว่ามันซื้อ
4: เงินเดือนเพื่อสูงอายุอ่ะ
2: เอาแม่นอ่ะแล้วทำไมแกอันนี้แกยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพอ่ะ
0: ห้ามพ้องว่าลุง
2: อะ
0: ไม่ก็ห้ามพ้องว่าลุง
2: กำก่อนลุงสองกำก่อนลุงเจ็บในหุ่งเพลงตัวเก่าได้จับได้เด้อ
0: ไปท่องมาให้ดีๆนะ
2: ครับผมครับ
0: พร้อมแล้วห้องจะฟ้าไปอัดกับสิบล้อ
2: ครับอัดเสียงอัดท่าน
4: อัดเสียงอัดเสียง
2: ของไอ้หนึ่งนี่ครับติดตามไอ้หนึ่งในช่องทางไหนเอ่ย
4: Facebook Fanpage ครับ1 The Slaw ครับผ
2: ม
4: Fanpage นะครับแล้วก็ YouTube ก็1 The Slaw ครับทุกช่องทางครับผม
2: ครับผมกวีเมียนาย
4: บ่แจ้อันนั้น
2: แล้วก็ไอ้สันเด
4: ครับ
0: ไอ้สันเดสลอโอ้บ่แจ้ครับ
4: ยินดีต้อนรับ
2: ไอ้สันสุดไอ้ลุซิชน
4: ครับ
2: ครับผมติดตามได้เลยหลายๆช่องทางครับวันนี้ก็อย่างที่ว่านะครับเอาความฮักความดี
0: เดี๋ยวกับศิลปินฮอลล์ติดตามตรงไหนนะ
4: แม่ละครับ
0: แซมบีฮอลล
2: ์อ๋อติดตามเลี้ยวขวาที่แยกไม่สวยขึ้นไปประมาณ12กิโลบ้านแจ่มเจริญ
0: บ้านแสนเจริญ
2: บ้านแสนเจริญ
4: เล่าดีมากนะครับก่อนจะถึงฟาร์มแกะนะครับจะมีมอนแซะนะครับถือว่าติดกันที่ฟาร์มแกะเลยนะครับ
2: ครับผม
4: อาคาวิวนะครับเป็นหมู่คล้ายๆว่าเป็นส่วนเกษตรนะครับผม
2: ครับผมครับผม
4: มอนแซะจะอยู่ตรงนั้น
2: ครับผมแต่ผมบอกให้ไปอ่ะของ
0: เ
2: น
0: ี่
2: ยมาผมไปเมื่อใดโดนแซะ
0: โดนแซะตลอดนะมันน่าเปิดเส้นทางเลยอ่ะเนาะ
4: ไปแคมป
0: ์ไปติดไม่สวยไปแคมปิ้งกันมาแล้วนะฮะ
4: ครับ
0: เคยไปสัญจรกัน
4: ผมยังไม่ได้ไปอ่ะ
0: บำเมินถ้าบำเมินจะได้ไปอยู
4: ่โอเคครับ
0: บำเมิน
2: แล้วในช่วงนี้ก็ย้ำว่าฤดูฝนกำลังจะเข้ามาลมแห้งเข้ามาระวังตัวกิ่งไม้กิ่งตอกอย่างมันนักขนาดตกใส่เฮาระวังอันตรายอย่างยิ่งใจรถจะถนนอันนี้เอาขอยกมือสิบนิ้วไหว้ถึงครั้งหนึ่งครับจะเย็นๆหน่อยถ้าเพิ่นจะแทรกเข้ามานะก็เบาให้เพิ่นแทรกเข้ามาเ
0: ถอะ
2: ครับผมถ้ามันต่ำมันขืดไปนะมันมาจบที่ห้านไผ่พ่องบ่าใครขึ้นลงขึ้นสารเพราะฉะนั้นมันเป็นที่ไปกับเพลงต่อไปนี้เลยครับที่ระมัดระวังไว
4: ้เข้ากับเพลงนี้เลยไหมครับ
2: มันจะต้องอยู่เคียงข้างกันนะ
0: จัดไป
2: ครับ
4: เป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุแล้วก็โลกมนุษย์เฮานะครับ
2: ครับผม
4: ส่งมาแบบเข้ามากอ่ะเพลงนี้ครับลองไปฟังดูนะครับขอเพียงได้เคียงข้างเธอครับผม

0: ื่นชมในความภาคในจิตใจที่บริสุทธิ์ส่องดวงเพื่อนหนึ่งบอกว่าอุปสรรคมันพาเฮือบฝ่าฟันมากว่าจะถึงจุดนี
1: ้ครับ
0: แบบเพลงของหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในขนมคกเลย
2: ฮะ
0: ขนมคกนี่คือขนมคนรักกันคอรอก
1: อคอรอ
2: คนรักกันคนลึกเขาต้องไปเสิร์ชในกูเกิลเห็นละ
0: อ๋อมาต้อง
2: เสิร์ชนี่แปลว่าใดอ่ะ
0: เสิร์ชนี่บ่มีเลยเพราะว่าสองชีวิตหนุ่มสาวนะหนุ่มชื่อกะทิสาวชื่อแป้งเพราะว่าหนุ่มเนี่ยเป็นคนตุกสาวเป็นลูกเศรษฐีใหญ่ด้วยกันในชนบทใหญ่ๆขึ้นมาจนใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยากจะเอากันไอ้กะทินี่มาทำงานเพื่อเก็บเงินไว้ไปขอแป้งแต่พ่อของแป้งพ่อเศรษฐีเปิ้นมาชอบอะเปิ้ลเลยไปมั่นประหลาดไว้ฮือ
2: เ
0: หี้
2: ย
0: แล้วทีนี้ด้วยความใจใหญ่เนาะใจใหญ่ที่อยากจะฮือแฟนสาวของตัวเก่าไปได้ดีฮือกะทิไปได้ดีฮือแป้งไปได้ดีก็ยอมฮือแต่งงานแต่ก่อนที่จะเข้าหอน้องแป้งเนี่ยบอกว่ากะทิวันพรุ่งนี้มาหาได้ก่อขอกอดสักครั้งนี่แล้ววันพรุ่งมาเจ้าเนี่ยกะทิมันก็ตื่นฟั่งโลดมาหาแป้งแต่หารู้ไหมว่าป้อเศรษฐีได้ขุดหลุมใส่ขวากหนามไว้ที่หน้าบ้านหรอ
1: โอ้ไปกับดักไว
0: ้แป้งกะทิมาแล้วกะทิมาแล้วพอว่าพอห้องไปอี้นะเพราะแป้งก็ฟั่งลงเฮือนมากะทิก็ปะตกใส่โมงฮะน่ะโดนขวากหนามแป้งก็ตกเข้าใส
2: ่
0: ใส่ตดหลุมโดยการท่านเดียเนี่ยเวลาเปิ้นแปลงขนมโคก
1: ที่มาของขนมโคก
0: ใช่ขนมโคก
2: ที่รักกันมาก
0: เปิ้นงานบุญเนี่ยเปิ้นคือว่าคนรักกันอันนึงเปิ้นยังไงอันนึงเปิ้นจะคว่ำติดกันเลยเรามีหวานมาเน
2: ี่ยพ่อแม่ฟังไว้นะครับขนมโคกนะ
0: เนี่ยมันก็เหมือนขออยู่เคียงข้างเธอเนี่ยมันก็อยู่เปิ้นว่ามาผมก็ว่าไปได้ไปได้ก็คงคุ้มครับ
2: แต่ที่รายการรายการ
0: แต่ที่ได้แน่ตอนนี
1: ้ครับ
0: น้องแป้งเกิดมาแล้ว
1: เกิดมาละ
0: กะทิก็เกิดมาแล้ว
1: ครับ
0: แต่กะทิกับไม่อยู่ตะข้างคือแซะวาวีแต่น้องแป้งสาวน้อยที่อยู่ในจ
2: ออ๋อ
0: เรามาฟังกะทิเล่าถึงแป้งในเพลงนี้กับสาวน้อยกันอ๋อ

0: นะ
1: เพลงขนมคกจบไปแล้วครับ
2: เพลงขนมคกเพลงขนมคกจบไปแล้วครับ
1: ยังมาอยู่ยังมาอยู
0: ่ฟังเป็นสองเวอร์ชันตีหมูเห่า
1: เพลงขนมคกแต่แต่
3: ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่
2: ตีหมูเฮาเสนอนะครับ
0: ตีหมูเฮาหอมซองแล้วก็พยายามเอามาทำคือมันสนุกสนานกันขึ้นมันต้องไปขึ้นอย่างนักครับ
1: ครับ
0: อายุคนเฮาถึงปอร้อย
1: ครับ
0: เป็นหนี้ก็บ่มีก็ต้องแซ่เตี้ยถ้ามีก็แซ่ถ้าผ่ายมีลูกหนี้นี่นะมันต้องไปแจ้งเขาว่าโอ้ไอ้นี่มันแซ่จังหวัดเดียวของมันปั้นชิบะอย่างมันต้องไปแจ้งขอของอวยพรมันซะตู้ของมัน
3: รวยรวย
0: ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถ้าร่ำรวยแล้วก็มาแซ่พงเตอร์
2: ถูกต้องอันนี้ต้องอวยพรให้เขาอีกครับถ
0: ้
2: าไปแจ้งเขาชิบหายนะเฮาจะบ่ได้สักบาทอ่ะ
4: ผมขอยืมสักร้อยหน่อยก่อน
0: อ่ะบ่มีเด้อขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสุดท้ายท้ายสุดวันนี้ครับวงหอมซองแล้วก็
1: ครับ
0: เพลงฮักข้อมดอย
1: ครับ
0: ผมเบิ้มการันตีครับ
5: ครับผมเชนลาเชนนะครับ
4: ผมสันลุศิชนครับ
0: ครับ
6: ผมเซวาวีครับ
7: หนึ่งเดอะสลอครับ
0: และก็น้องบ่าวสุดที่ฮักกับน้องเบน
7: ครับ
2: วันนี้มาช่วยตีกลองด้วยนะฮะ
0: ครับผมมีการมีงานเอื้อนเอ่ยบอกกันได้และกับปะกันครับวันนี้ลา

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

ชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ

0: ี้น้องเขาเตรียม energy boost energy มาบางคนนะกินข้าวแล้วเริ่มตาจะปิดแล้วคุณผู้ชมบัดได้บัดได้ตั้งเก๋าเปิดทีวีช่อง11มาติดตามรายการคลิปเด่นคนเมืองรับความบันเทิงกันก่อนนะเจ้าแน่นอนว่ารายการของเฮารวบรวมคลิปของคนเมืองอินฟลูเอนเซอร์ทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของคนเมืองกำอู้กำจ่าของคนเมืองรวมไปถึงกำกินรีวิวร้านอาหารลำลำรีวิวร้านที่เพื่อนไว้ไปแอลปาครอบครัวไปแอลได้ในวันหยุดตัวคุณผู้ชมเจ้า
1: เจ้าและนอกจากนั้นแล้วนะเจ้าฝากติดตามกันเตยเนอร์กับรายการคลิปเด่นคนเมืองเนาะก็มาป้ากันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้า
0: และแน่นอนคุณผู้ชมก็จะได้ข่าวสารความบันเทิงครบรถครบเครื่องเลยเจ้าวันนี้มารอจ้าละปาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นกับเรื่องของกำเมืองกันก่อนละอ่อนบัดเดียวนะคุณผู้ชมเจ้าเวลาเราจะยัดความเป็นวัฒนธรรมของคนเมืองบางคนละอ่อนโตมากับผู้ภาษาไทยกลางเลยบางคนก็โตมาความเป็นเมืองแต่กับปู่กับย่าเลย
1: ก็มีเหมือนกัน
0: แต่อันนี้เปิ้นจะมาอู้ถึงว่าละอ่อนบัดเดียวนี้นะเจ้าการจะคือเปิ้นสื่อสารภาษากำเมืองหรือว่าคือเฮาสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความเป็นคนเมืองเนี่ยมันต้องค่อยๆอู้จากกันจะเป็นจะใดไปติดตามรายละเอียดจากคลิปนี้เจ้า
2: อุ้ยเอาหนูเปิ้นมาเลี้ยงเอาเมียงเปิ้นมาอมพออู้ว่าเมียงอ่ะบ้านเฮาอ่ะใหญ่มาอย่างตันเมียง
3: ตันเมียงอยู
2: ่เมียงแต่ละออนสมัยนี้อ่ะเขาใหญ่มาบางคนเขาบ่หันเมียงยันแล้วพออู้ว่าเมียงเขาเข้าใจว่าเป็นเมียงคํา
3: เ
2: ขาก็งงว่าเมียงคํามันมีไว้เกี่ยวบ่ก
3: ัน
2: อย่างมาอย่างมาอมต้องอย่างอย่างกูไปตั้งก็คือแบบเนี่ยเมียงตีน้องหันน่ะมันคือเมียงคําอันนั้นมันคือผักกลางแต่เมียงบ้านเฮาอ่ะมันจะเป็นใบชามัก
3: ใบเมียงเลย
2: ใบเมียงเลยใบเมียงหนังตีนน่ะยำ
3: ไม่เคยเขาไปได้
4: ที่เมื่อกี้นี่เหตุผลนึงเพราะว่ายายเจ๋งซื้อเมียงแล้วปั่นรถหีบไปตลอดอ่ะไปคนเฒ่าแล้วกัน
2: ถ้าละออนมันฮะใครเนี่ยถ้าเป็นคนเฒ่าสมัยก่อนแต่เฮ้มึงกับมึง
4: เนี่ยตะกอนผมล้นที่เนี่ย
2: อันกระต่ายไปเนี่ย
3: ไม่เจอยังยืน
4: ภาษา
2: ภาษากระต่าย
0: โตมากับยุค AI ดิจิทัลเนี่ยคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้าถึงง่ายเพราะฉะนั้นนะการเป็นประโยชน์อยากทำคลิปจะอี้ก็ได้เป็นการสื่อสารทางอ้อมที่คือละอ่อนด้วยความรู้จริงเกี่ยวกับคนเมืองแล้วต้องค่อยๆอู้นะห้ามขี้มิ่งเด็ดขาดเนอะ
1: แม่นเจ้าต้องค่อยๆอธิบายเนาะละอ่อนบ่ได้ซ้ําถามนักเนอะบ่ใช่ถามน้อย
0: ๆเ
1: จ้าถ้าเฮาอู้คํานึงบ่เข้าใจก็จะเฮ็ดจะห้าอย่างที่เปิ้นว่าตะกี
0: ้
1: เจ้าต้องค่อยๆอธิบายกันไปนะเจ้าคลิปต่อไปจะพาทุกท่านนะเจ้าไปพอเรื่องของกําเมือง
0: เจ้า
1: 1กํา
0: เนี่ยได
1: ้มีหลายความหมาย
0: โอ้แน่นอนกับเจ้ามันลื่นไหลภาษาเมืองของเฮาแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันไปลองไปพอแล้วคุณผู้ชม
5: คนเหนือเราเป็นคนช่างเปรียบอย่างตาเจ็บตาแกนตาหมั่นไส้แกนตาขัดหูขัดตาแกนตาเห็นภาพบาดตาแกนตาไม่ชอบหน้าแกนกันหมั่นไส้เห็นลำคันตาสบตาอย่างตั้งแกนตับช้ำใจแกนตับไปกูได้แปมซ้ำอย่างเอเล่นเวลาพูดไทยไม่คล่องมึงอู้เมืองไปปลาบนฟังได้มักอู้ไทยไปหยาบหยาบกูอู้คนเดียวเดี๋ยวเจ็บเอวเลยอีกนะคะหนูเอาไก่สองชิ้นค่ะขอทอดใหม่ได้ไหมคะหนูกลัวมันจะเย็นมันจะไม่ดีกินนะไม่ดีกินคนไทยแกน
0: แอลแกนแอลขนาดเจ้าถ้าผู้ไทยปันแรกจะอีกก็อู้เมืองเต้แต่ก็มันคือสีสันมันคือเอกลักษณ์ของคนเมืองเนาะคุณผู้ชมเจ้าก็เป็นความน่าฮักที่เฮาไปที่ไหนก็จะฮู้เลยว่าเป็นคนเมืองเจ้า
1: แม่นเจ้าก็มีหลากหลายอาการด้วยกันเนาะอย่างที่มันได้อู้กันไว้แต่กี้นะเจ้ายังแกนตาแกนตับเนี่ย
0: อ
1: ันก็ถ้าอู้ไปสีหน้าเปลี่ยนนี่ก็มีเนอะ
0: มีเหมือนกันมันหลายบริบทเนาะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยใจคือมันถูกต้องการเป็นคนเมืองเนี่ยมันมีหลากหลายคือสังเกตเพราะว่าจะเป็นเรื่องของภาษากำเมืองการปลัดหรือว่าการกิริยาออกทางร่างกายคุณผู้ชมมันบอกได้นะว่าเป็นคนเมืองอย่างในคลิปเนี่ยเมื่อก่อนจะมาบอกเหมือนกันว่าปลัด

0: กรรมไหนฮู้เลยว่าเป็นคนเมืองมีกรรมไหนพ่องไปฟังกันเลยเจ้า
1: เมื่อสาวเหนือมาเป็นคนกรุงเทพคำแรกที่หลุดคือ
2: เดี๋ยวหนูมานะคะเพราะว่าหนูลืมกุญแจรถขำไว
1: ้กุญแจรถเกินเร็วค่ะหนูเจ็บแข้ง
2: ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ไม่ได
1: ้ก็ใช้ได้แข้งกับขาน่าจะเหมือนกัน
2: เดี๋ยวหนูจดกระดุมให้นะเออก็น่าจะงงเลยแต่ก็แบบจดคืออะไรนี่เลย
1: อีกหนึ่งคำอุทาน
2: นั่นคืออาจจะเป็นอีสานแต่คนเหนือก็จะเป็น
1: เฮ้ออะไรอีกคำหนึ่งที่เราชอบพูด
3: เนาะได้กินสามเมืองอยู่นะเจ้า
2: แม่
3: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาทุกท่านนะเจ้าไปพอเรื่องของชาเลนจ์
0: ชาเลนจ์กะ
3: แม่
0: ตื่นเต้นอะอย่าง
3: อ่ะอู้เมือง
0: เกมกะ
3: แม่จะเหมือนกันกี่โมงดีวะ
0: ไปพอเจ้า
4: หนึ่ง
5: ตาเป็นต
4: ่ออะไรที่สองคำนั้นมีร่วมกันนะพี่โ
5: อเป็นสายผีด้วยกันมัน
4: ซ้ำ
5: สีดำ
4: กระจกกับสีดำเฮ้ยมีซ้ำ
5: ซียกราคาได้นะซียกราคากับฟิล์มอ่ะก็สองไง
4: อ๋อหนึ่ง
5: ตาเป็นต้อก็ดูมันตาไม่เป็นต้อพอที่จะกูตาเป็นต้อ
4: หนึ่ง
5: แว่นตา
4: ไม่ได้
5: เว้นตากันอยู่นะเว้นตากันได้ตา
4: สาย
5: ก็เนี่ยมาอยู่ครับ
4: จะปองหูแล้วคำที่น้องคิดได้
5: เกี่ยวกับน้องเลยเกี่ยวกับน้องเลย
4: หนึ่ง
5: หมอจักษุกับไปเอ็กซเรย์แง่หยั่งเอาคู่อ่านหมอตาไปหมอเอ็กซเรย์มั้งมึง
4: ก็เรียกว่าสายตาเลย
5: เอาละเอ็กซเรย์ก็หมอตาเนี่ยได้ย
4: ินเอ็กซเรย์กับ
5: ได้อันนี้ได้ค่ะอยู่3โรงพยาบาล
4: ทำระบบประสาท
5: 3โรงพยาบาลสนดองโหไปสมองหมอมึงไปหมอสมองหมอเดี๋ยวกูวนหลับวอดละ
4: ระบบประสาท
5: มันมีหมออะไรบ้างวะ
4: โรงพยาบาลสนดองด้วยนะ
5: กูกลับมาเป็นห้องว่าสนดอง
4: สมองโรงพยาบาลสนดองพี่โอ้
5: กูไม่รู้แล้วนะข้างในกูไม่รู้แล้วกูไม่ใช่หมอนะ
4: ไม่โอ้คิดดีๆสมองกับโรงพยาบาลสนดองแต่
5: นี่มันอะไรอ่ะ
4: พี่โอ
5: ้กูไม่รู้ข้างในนะกูไม่ได้ยัดถ่ายโรงพยาบาล
4: ไม่ได้แน่นะ
5: ไม่แน
4: ่1โรงพยาบาลประสาท
5: สองสาม
4: สต
5: OPD
4: ส
5: ต OPD โอ้โหสต๊อกคงรู้หรอกโอ้โ
4: หหนึ่งพยาบาล
5: รถโรงพยาบาลกับพยาบาล
4: หนึ่งฉุกเฉิน
5: หมอฉุกเฉินก็ OPD ไง
4: หนึ่งหัวใจวายจริงๆมันต้องได้เลยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อรู้ละ
5: อะไรเนี่ย
4: ไม่เอาเดี๋ยวมันจะเป็นการใบ้เกิน
5: ใบ้เถอะ
4: 3 2 1 CPR Finally
5: แล้ว CPR กับปั๊มหัวใจมันไม่เหมือนกันหรออ
6: ันเดียวก
4: ันก็อันเดียวกันไงครับ
5: แต่คนละคำ
4: คนละ
5: ค
4: ำ
5: กูอยู่ในโรงพยาบาลยังไงนะกูคำแรกกูคืออะไรวะ
0: เก่งเก่งขนาดกว่าจะได้กรรมที่เหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเกมแห่งรูปแบบนึงเหมือนกันเนาะที่ใช้วัดความรวดเร็วสกิลแต่ละด้านคุณผู้ชมจ้าว่าเขามีความหูลึกล้ำแค่ไหนอ
3: ่
0: ะลองเอาไปเล่นกันได้นะแต่ว่าจะเป็นเกมอื่นก็ได้อย่างเช่นทายกรรมเมืองเอ๊ะคุณผู้ชมได้เหมือนกันนะส่งคลิปเอ๊ะเข้ามากันได้เลยคุณผู้ชมผ่านเพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะเจ้า
3: แม่นจ้าฝากติดตามกันต่อยนะเจ้า
0: คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกันสกรรมเจ้าช่วงหน้ายังมีคลิปม่วนๆให้ติดตามกันต่อจะปายไปแอลหลายตีหลายตางเลยติดตามกันไว้นะเจ้า
3: จ้า

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
1: สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาตุ
2: ไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โอ้เสียงไผ่

0: นี
1: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
2: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
1: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
2: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
1: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
3: พร้อมแล้วเจ้า
2: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จากรถกาไฟบ้าน
4: บ้าก
2: ดถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
4: บ้า
2: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
4: ต้องดูบัญชีติโอนบัตรติดแบ็กลิสต์หรือเปล่า
5: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอตต้องเช็คก่อนโอน
2: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮือได
6: ้อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์
7: เอาละเจ้าช่วงนี้ยังอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันเนอร์กับรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
2: ในช่วงนี้คุณผู้ชมเจ้าจะปาไปพอคลิปม่วนๆกันต่อเจ้าบอกว่าจะเป็นเรื่องการแอลนอกสถานที่ท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมเจ้าก็จะเป็นคลิปจากเราอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าจะเป็นคลิปจากคุณผู้ชมเนี่ยส่งกันเข้ามาเจ้าผ่านเพจ Facebook NVT ภาคเหนือเดี๋ยวนี้ก็ยังส่งคลิปได้นะคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าเขาเปิดรับตลอด24ชั่วโมงเลยนะเจ้าเพราะว่ามีทีมงานรอรับคลิปคุณผู้ชมกันอยู่นะเจ้าคลิปต่อไปเนี่ยจะปาไปพอเรื่องของพักอ๋อเพราะว่าเจ้าก็เป็นหนึ่งในฮันที่บอกค่อยล่ำได้หูจักว่าพักอันเนี้ยกำเมืองของว่าจะไรแต่ว่าในนี้เพิ่นบอกว่าเป็นคนกรุงเทพนะหูจักพักเมืองนะคุณผู้ชมอ่ะลองไปพอแล้วเจ้าว่าจะมีพักชนิดไออย่างพ้องเจ้า
7: เจ้า
8: ใครพูดภาษากลางไม่ได้โดนตบพูดชื่อผักหนึ่งชนิดที่คุณรู้จัก
9: ผักชี
8: หนึ่งชนิดที่คุณรู้จัก
9: ผักปัง
8: ตัวตอบผิดพูดชื่อผักหนึ่งชนิด
9: มะแขวง
8: ตอบผิดคุณคะชื่อผักหนึ่งชนิด
9: อะไรวะอะไรผักละ
8: ตอบผิดฉันจะให้โอกาสคุณครั้งที่3บอกชื่อผักมา1ชนิด
9: อันนี้รู้จักแน่ทุกคนรู้จักแน่นะผักกาดซอ
8: ชื่อผักหนึ่งชนิดที่คนกรุงเทพรู้จักแน่นอนพูดมาแล้วรู้จักเลย
9: กรุงเทพรู้จักหรอที่มาเชียงใหม่แล้วต้องกินเลยนี่ผักหู
2: เอาเป็นว่าเป็นคนเมียงนะแต่ว่าแกล้งว่าได้คุณผู้ชมเจ้าก็ถือว่าเป็นพักที่ข้าเจ้ายังแบบมักอยู่อย่างพักปังข้าเจ้าก็มักแกงปังใส่จีส้มเนี่ย
7: เจ้าพักพูดเนาะตะกี้เปิ้นว่าแล้วก็พักละพักละใส่เฮ็ดหูหนู
2: พัก
7: ละใส่เฮ็ดหูหนูนะล่ะเจ้าแกงเมือง
2: ๆพูดแล้วก็ขยันทำละกาหากินข้าวนี่บ่ได้นะคุณผู้ชมเจ้า
7: เดี๋ยวได้กินกันแถมรอบนึงนะเจ้าช่วงนี้เจ้าจะพาทุกท่านไปที่สันกำแพงนะเจ้ากับไก่จากเมืองเชียงใหม
2: ่เ
7: ปิ้นมีมินิซู
2: น่าสนใจอะคุณผู้ชมเป็นสวนสัตว์น้อยๆนะกะ
7: แม่นจ้าม
2: ีมินิซูแล้วก็จะมีของกินก็หาคุณผู้ชมลองไปแอลได้ตัวก่อ
7: แม่นต้องได้แน่นอนนะเจ้าไปพอกันก่อนจับ
10: ตัดหัวพูดอันน่ะสัตว์อะไปให้พ่อสัตว
11: ์เนี่ยหัวดาก่อน
10: ได้ยังตัวว
12: ันนี้ผมพามาแอลร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็มีมินิซูน้อยๆอีโป้อีแม่เอาละอ่อนมาแอลได้แบบเส้นสตาร์ก็เข้าตุยเอ็นแม่อย่างนั้นหนูปุ๊กไงก้า
11: พี่มาล้างมือไหมอ่ะ
10: อุ้ยนะฮะก้า
12: เขาสามารถซื้ออาหารมาป้อนน้องได้ชุดละ30แล้วก็เตียวแอลเวทๆสวยลวดป้อนอาหารน้อน
10: น้อนน่าจะหิวข้าว
12: พอมันซักเอาซักเอาฮะนะป้อนแล้วบอกแล้วเอกละอ่อนแบบต้องกลัวเลย
13: อร่อยไหมกันน้อง
12: ผมว่าละอ่อนน่าจะชอบขนาดเลยนะครับเวลากินข้าวก็มีหงดำไหว้ไปไหว้แม่
10: อ
12: ัน
10: นี้ตุยให้บินมาค
12: ืนป้อนอาหารน้อนตุยก็ได้อ
10: ันนี้แพ้ก็ว่าแกะก็
14: เหมือนมาก
12: น้อนก็จะเตียวไปเตียวมา
10: จุ๊งเฮาป้อนอาหาร
12: สีท่าชุดเดียวเทพป
10: ออุ้ยปี้อันนั้นล่อ
12: มาใจล่อนี่อันนี้เป็นหองมันล่อปัจจัย
10: อันนี้เป็นหองล่อ
12: เขาจะได้สัมผัสซัดอย่างใกล้ชิด
10: ที่ราบนี่มาแข่งเกิร์กเดิร์กนี่มากินนะ
12: ที่ราบจะเป็นมินิซูน้อยๆนะครับ
10: จะบอกก็มีซัดเท่าพอหลักแหละ
12: อุ้ยหมูแค่ก็มา
10: เขามีชื่อว่าเฮือนไหมในสวนนะคร
12: ับจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่
10: ที่มาไม่ตอนก็ได้แดดบังฮอน
12: เพราะว่ามีโฮมเขาไหมนะ
10: อยู่แถวตำบลแจ้จางอำเภอสักกำแพงเชียงใหม่
12: วันนี้กองระยะโปเป้ปลาลูกคนอื่นไหมแอลตะคร
10: ับนอกจากที่แห่จะมีเครื่องดื่ม
12: เขาสามารถเอาตองมาฝากที่นี่ได้
10: วันนี้เขาก็เลยสั่งมาหมานักตะได
12: กะว่าจะไปกินเล่น
15: ๆโอ้ยมาสั่งสับปะรดมากินเนี่ยผลไม้รวมพวกแกโอ้โหโหโ
11: หอย่างนั้น
15: ออกอย่าง
11: โอ้มันกินง่ายเขาออกเนี่ยมัน
15: เปิดหนูสั่งเสิร์ฟไฟมาเนี่ย
11: เออเจือกอะ
12: ถ้าว่าละเสียจะป้อนอาหารซะแง่นี่ก็สั่งมาแบบจัดเต็ม
3: กําเรียกว่าเปิ้นไปแค่อยากแต่ใดเปิ้นจะกินมอกเล
12: ยเล่มแห่ยังมาเต็มโต๊ะขนาดนี
3: ้แต่ผมว่าร้านนี่มันหุ้มดี
12: มอกขนาดที่จะปลาลูกๆหลานๆไปเอง
3: ผมชอบมากโดยเฉพาะมินิซู
12: ใครว่างลงไปแอลดูได้ครับ
3: แต่ผมว่าอีตัวน้อยนี่หายขนาด
12: ตัวนี้แหละ
3: เจอหน้าจะไม่แอล
7: บรรยากาศดี
2: ถือว่าคือขนาดเติมปลาลูกหลานปลาคนที่บ้านไปแอลไปกินกันคุณผู้ชม มันได้หลายอย่างเนาะตึงธรรมชาติตึงคอซาเธออาหารกิจกรรมนั่นแล้วอ่อนก็ยังไปเล่นได้ตัวนะคุณผู้ชมมีของเล่นเพียบเลยเจ้าอาหารก็คือเนาะคุณผู้ชมอ
7: ัน
2: นี้คนท้องว่าเป็นที่ไหนก็เฮือนไหมในสวน
7: เจ้า
2: เป็นมินิซูตัว
7: มินิซูแน่นอน
2: อันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของละอ่อนได้เหมือนกันนะเจ้าเรื่องซัดเรื่องอะไรอย่างนี้เน
7: า
2: ะ
7: เจ้าพ่อแม่ก็ต้องอันก็ดูแลลูกหลานของท่านให้ดีตัวนะเจ้าถ้าไปแอล
2: กว่าหายกว่าหายก็ตามสไตล์ละออนเน
7: า
2: ะเป็นไวของเปิ้ลนะเจ้าอันนี้ปลาไปกันได้คุณผู้ชมเจ้าหน้าห้างหน้ามวลขนาดเลยอ่ะคุณผู้ชมไปพอแฮมตี้หนึ่งอันนี้เปิ้ลบอกว่าเป็นเมนูแปลก
7: โอ้เดี๋ยวเนอะ
2: เป็นเมนูแปลกที่คนเหนือยังงง
7: อ
2: ีว่าเมนูอะไรอย่างค่ะคุณผู้ชมเจ้
7: า
2: ข
7: ้
2: าเจ้าก็รู้สึกว่ามันมีหลายเมนูที่ข้าเจ้ายังรู้สึกแปลกอยู่แต่อันนี้เปิ้ลบอกว่าแปลกขนาดคนเหนือยังงง
7: ไปพอกันเน
2: า
7: ะ
2: เจ้าม
13: าเจ้าวันนี้จะปลามากินยำกบเป็นยำกบแบบตีบักเกยกลิ่นแต่อยากลองปกติบ้านเฮาอ่ะก็จะเป็นแบบน้ำหน้ามีเนาะแล้วก็แบบใส่พริกลาบใส่แบบพวกผักไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเปิ่นยำจะได้บ่ฮู้มาเฮามาลองกินกันว่าจะเป็นจะได้พอเนาะว่าเปิ่นแย่อย่างใดพวกนี้แต่คนเขาซื้อเยอะมากเลยนะเนี่ยดูเครื่องเคียงเขาจะประมาณนี้ฮักแข็งฮักขาไว
16: ้เอาเผ็ดไหมคร
17: ับเอาเผ็ดกลางก็ได้ค่ะ
13: นี่ถ้าเปิดก็จะใส่พริกตัวนี้บอกว่าเป็นพริกอย่างพริกเผาอย่างโฮแล้วก็เครื่องปรุงของเขาก็ตามที่เห็นเลยนะเจ้าใส่น้ำมะนาวใส่น้ำปลาใส่อะไรอย่างมะฮั่วน้ำอย่างมะฮั่วนี่ทีแล้วเปิดก็โกนเข้ากันเลยใส่พวกผักพวกอย่างด้วยใส่ใบโหระพาตัวนี่มีมะม่วงโต้ยยำกบใส่มะม่วงป๊าดขอซูมาเตยเนอร์คือบักเกยกินแต่มันแบบสีมันน่ากินมากเลยนะน้ำลายแตก
7: เมนูใหม
2: ่เมนูแปลกใหม่ข้าเจ้าหันแล้วยังรู้สึกว่าเครื่องเหมือนยำหอยนางรมเลยนะ
7: เหมือนก
2: ันต้องใส่พริกเผาตัวแต่กบนี่เพิ่งถ้าจะนึ่งมาแล้วลวกน้ำมาแล้วเนาะคุณผู้ชมเจ้าอาจจะได้ก็ตามเนาะเป็นเมนูแปลกเมนูใหม่เขาก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความแบบสะอาดปรุงสุกตัวเพราะว่าช่วงนี้ไข้หูดับมันมาแรงต
7: ้
2: องระวังกันให้ดีคนที่มักรู้มากมักซ่ามักลาบอย่างคุณผู้ชมเจ้าเน
7: า
2: ะอย่างไรก็กินสุกไว้ก่อนล้างมือด้วยนะเจ้า
7: เจ้าคลิปต่อไปจับปลาทุกท่านนะเจ้าไปพออันอย่างก็แอปปนว่าแอปอันอย่างก็ข้าวโพดเนี่ย
2: แอปข้าวโพด
7: แอปข้าวโพดข้าวปังอ่ะ
2: ถ้าแอปหมู
7: ถ้าตอนปิดจะห้องว่าข้าวปัง
2: ข้าวปังอันนี้ที่ไหน
7: ข้าวปังข้าวสารอันก็แม่สะเลียง
2: แม่สะเลียงอ๋อจ้าผมเคยหันแอปนี่กำเตื้อแปลงยากกว่าฮะ
7: นั่นนาการนั่นนาการต้องไปพอไปกันเจ้าน
18: ี่คือเบเกอรี่ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฝรั่งเศสการทำเบเกอรี่ชนิดนี้ที่ปารีสถือว่าเป็นที่นิยมกันอย่างมากด้วยความที่อร่อยและรสชาติที่ล้ำลึกสถาบันสอนการทำอาหารอย่างเลอกอร์ดองเบลจึงได้เพิ่มและบรรจุเข้าสู่คอร์สการเรียนการสอนของสถาบันวัตถุดิบหลักของเบเกอรี่ชนิดนี้เราจะใช้ซาตินคอนหรือว่าข้าวโพดสาลีการตื่นนอนขึ้นมาตอนตีห้าเพื่อที่จะลุกมาหักข้าวโพดถือว่าเป็นอะไรที่ทรมานอย่างยิ่งเพราะช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่หลับเหมาะและกำลังฝันดีเลยทีเดียวเชียวถุงหรือว่ากระเป๋าบาเลนเซียก้าสีขาวรุ่นไฮโซไวท์มักจะถูกนำออกมาสปายแล่งเพื่อที่จะหักเอาข้าวโพดใส่ถ้าใส่ข้าวโพดเต็มถุงแล้วก็จะเปะเมียบ้านได้อย่างสบายก่อนจะนำข้าวโพดสาลีไปทำเป็นเบเกอรี่นั้นเราจะต้องแกะและเลอะเปียกด้านนอกของมันออกเพื่อที่จะเยงดูว่าด้านในของข้าวโพดนั้นเม็ดของมันโดนแมงกัดกินหรือเปล่าหลังจากที่เลอะเปียกออกและเยงดูจนแน่ใจแล้วเราก็จะนำซาตินคอนหรือว่าข้าวโพดสาลีมาซ่อยน้ำให้สะอาดและทำการไซส์เอามอยเจอร์ไลเซอร์เสร็จแล้วก็จะนำมาผ่านเอาแต่เม็ดข้าวโพดผ่านเอาแต่เม็ดส่วนแกนตรงกลางเอาขว้างอย่างเดียวครับวิธีทำอาจจะดูย่อยไม้ย่อยมือไปหน่อยแต่ถ้าทำเสร็จแล้วรับรองว่าอร่อยแน่นอนเมื่อผ่านเอาเม็ดข้าวโพดจนได้พอประมาณแล้วเราก็จะนำไปใส่คกตำอีกทีนึงหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ใส่เครื่องปั่นไปเลยทำไมต้องตำถ้าใส่เครื่องปั่นมันจะทำให้เม็ดข้าวโพดเหลวเกินไปเราจะใช้วิธีตำครับตำแบบมะลากะเกะกับเบเกอรี่ของเราด้วยการใส่กะทิผงลงไปหลังจากนั้น ก็เพิ่มความหวานโดยการใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่พอประมาณกะเอาไม่มีสูตรตายตัวเสร็จแล้วก็ทำการย่อมหรือว่าฝันทุกอย่างสูญกันขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนำไปอบหรือว่าจะนำไปนึ่งให้สุกก่อนจะนำไปนึ่งเราก็ต้องตักใส่ภาชนะหรือว่าแม่พิมพ์ห่อให้เป็นจอกอย่างสวยงามเสียก่อนถ้าเราไม่ใส่แม่พิมพ์ห่อแบบนี้ตอนนึ่งมันอาจจะทำให้เพ้อเต็มไหและไม่สามารถที่จะเกาะเป็นก้อนเป็นรูปทรงที่สวยงามเช่นนี้ได้เมื่อห่อเป็นจอกเรียบร้อยและสวยงามแล้วเราก็นำไม้จิ้มเขี้ยวมือ1 นะครับไม่เอาไม้จิ้มเขี้ยวมือ2นะมาเสียบกะหรี่ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันห่อเบเกอรี่ของเราอ้ากับงาบเวลานำไปนึ่งสำหรับเตานึ่งเบเกอรี่ที่เราจะใช้วันนี้นั้นจะเป็นเตานึ่งสไตล์แบบนอร์เวย์โมเดลที่มีป่องควันเอาไว้ให้ซานตาคลอสมุดลงมาแจกของขวัญในวันคริสต์มาสเมื่อดังภายในหายนึ่งจนลุกดีแล้วนำหายตื้นตันใจหรือว่าหายซึ้งย่องบนหม้อนึ่งได้เลยครับนำผาหม้อมาปิดมาหับให้เรียบร้อยสำหรับเวลาการนึ่งนั้นเราจะใช้เวลากะเอาสักประมาณจำล่ำดูที่ปริมาณการโซนหลัวเอาส่วนหลัวที่เราจะนำมาใช้โซนในวันนี้หลัวที่เหมาะที่สุดนั่นก็คือหลัวไม้อกที่มีอายุประมาณ30ปีขึ้นไปเพราะคุณยอดรักสลักใจได้กล่าวไว้ว่า30อย่างแจ๋วเมื่อหมดดุ้นหลัวไปสักประมาณ 3-4 เจนแล้วเราก็จะมาใจและไขผาหม้อดูถ้าใบตองเปลี่ยนสีแลคราดแบบนี้แสดงว่าเบเกอรี่ของเราน่าจะสุกได้ที่แล้วหยิบมาเตดูด้านในสัก1ห่อถ้าเม็ดข้าวโพดเริ่มสุกแสดงว่าเบเกอรี่ก็สุกและรับประทานได้เลยสำหรับวิธีการกินเราก็นำสปูนหรือว่าช้อนมาตักกินได้เลยและเบเกอรี่ชนิดนี้มันก็มีชื่อว่าแอบข้าวโพดสาลี
7: น่ากิน
2: เจ้าถือว่ามีเรื่องราวมีสตอรี่เนาะอันนี้เป็นจุดขายได้เลยนะคุณผู้ชมเจ้าแต่บาได้แบบเมาส์ว่ามันเป็นของที่ไหนฮะนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมพวกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เนอะหรือจะส่งคลิปทำอาหารแปลกๆซะอีหรือว่าอาหารที่เราบอกค่อยได้ลำกินบอกค่อยได้หันละ
7: เ
2: อ
7: ีย
2: ดส่งคลิปกันจะย่าเข้ามาได้ผ่านเพจ Facebook MBT ภาคเหนือนะเจ้าเพราะว่าน่าสนใจเนาะกับเมืองจะย่าปะแลไทยพ่องเมืองพ่องก็เป็นเสน่ห์ของเราเนาะ
7: มีฝรั่งด้วยนะ
2: มีฝรั่งตัวสปูนนี่อินเตอร์เนชั่นแนลขนาดเลยคุณผู้ชมเจ
7: ้า
2: หม้อขนาดอ่ะคุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะพาไปวัดสกิลกันเป็นคนเมืองกันต่อในช่วงของคนเมืองแต่ก่อ
7: ช่วงนี้เจ้าคนเมืองแต่ก่อน
2: ขอเสนอคำว่า
7: สปะเจ้า
2: สปะถ้าเป็นคนเมืองนะต้องมีคำสร้อยสปะสเปดกุ้ยเต็ดมันละก่อน
7: แม่แม่แม่แม่
2: ถ้าแปลเป็นภาษาไทยกลางแล้วก็แปลว่าหลากหลายรวมกันมากมายไก่กองเนี่ยเน
7: า
2: ะหลากหลายแบบมันอยู่ด้วยกันเยอะๆสปะสเปดแบบแต่ละชิ้นแต่ละอันมารวมกันประเภทหลายๆอย่างมารวมกันก็เลยห้องว่าสปะสเปด
7: วันนี้ไปกาซื้ออย่างมาพ่อง
2: โอ้สปะสเปด
7: เออเปิ้ล
2: ถือว่ามาหู้จะอู้อย่างก่อนซื้อมันน่าเกิน
7: เนี่ย
2: ได้เหมือนกันผู้ชมก็สามารถส่งคลิปกำเมืองอู้ม่วนจะย่าเข้ามาได้เหมือนกันนะเจ้าผ่านเพจ Facebook MT ภาคเหนือ คลิปอันเนี้ยจะเอาไปออกเป็นซีซั่นในรายการเจ้านิติภาคเหนือเป็นละอ่อนอู้จากกำเมืองก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะแนะนำเฮาเกี่ยวกับกำเมืองกำมะเก่าเนาะเอามาออกรายการคลิปเด่นคนเมืองจะอี้ก็ได้เหมือนกันนะเจ้า
7: เจ้าแม่นเจ้าฝากติดตามกันตัวเนาะเจ้า
2: ผ่านเพจ Facebook MBT ภาคเหนือเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปติดตามกับเรา2คนได้นะเจ้
7: า
2: สำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงแห่แล้วเสียดายขนาดเลยแต่ในวันพรุ่งนี้ยังติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมเพราะว่าคลิปของเราเนี่ยรวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์รวมเหล่าคนที่เพิ่งส่งคลิปกันเข้ามาเกี่ยวกับคนเมืองมาติดตามกันนะ
7: เจ้า
2: ติดตามพอกันได้เลยสำหรับวันนี้น้องอุ้มอี้มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
7: เจ้ากับข้าเจ้าอาราแตแชร์ต่อเจ้า
2: ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
7: สวัสดีเจ้า

0: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆจะ
1: มีอารมณ์ขันแต่ไม่สูงที่ลูกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
2: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
3: ขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
4: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
5: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
6: บทเพลงไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลกดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
7: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่
8: สากลเย
7: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมาย RD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
9: หยดน้ำร่วมโลกกลมๆบอกเราเสมอจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบอภิวาการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2560
10: วันนี้พาทุกคนมากันที่จังหวัดอุทัยธานีสถานที่แห่งนี้ศูนย์วงเดือนอาคมค่ะเป็นสถานที่ให้ความรู้อบรมอาชีพให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศที่นี่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างไรบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: ในช่วงแรกของรายการนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาทราบถึงบทบาทภาระหน้าที่ของศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันกันก่อนนะคะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนั่นคือครูไก่ค่ะรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันสวัสดีค่ะครูไก่ค่ะ
1: สวัสดี
0: ขออนุญาตเรียกครูไก่นะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าลูกศิษย์ทุกคนที่มาอบรมที่นี่ก็เรียกครูไก่กันด้วยความคุ้นเคย
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยค่ะครูไก่ค่ะให้ครูไก่ค่ะแนะนํานะคะศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันแห่งนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักด้วยค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันนะคะมีความเป็นมาก็คือเป็นศูนย์ของสมเด็จพระกนิษฐาเทพเจ้าก็คือกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้นะคะเข้ามาขับเคลื่อนงานให้กับพระองค์ท่านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะ

0: ในการประกอบอาชีพด้วยค่ะค่ะแล้วก็พระองค์ใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างศูนย์แห่งนี้10,600,000 บาทค่ะโดยคุณยายวงเดือนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินให้กับพระองค์ท่าน3 งาน 31 ตารางวา
1: ค่ะบทบาทภาระหน้าที่
0: ค่ะในส่วนของบทบาทหน้าที่ของเรานะคะเป็นจัดฝึกอบรมตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็คือกรมสมเด็จพระเทพนะคะเป็นผู้ให้เราได้คิดริเริ่มในการจัดอาชีพให้กับประชาชนอันที่2นะคะเป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาในเรื่องของการศึกษาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ตามพระราชดำริของพระองค์ท่านค่ะในส่วนที่3นะคะเป็นศูนย์สาธิตแสดงวิจัยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ร้านค้าของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันแล้วก็พละตัวที่4นะคะก็คือเป็นศูนย์ที่จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบค่ะในภารกิจที่5เป็นศูนย์ส่งเสริมหน่วยงานนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษาเพื่ออาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีและตัวสุดท้ายนะคะเป็นศูนย์ส่งเสริมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จัดวิชาชีพในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะให้กับประชาชนทุกรูปแบบเช่นกันค่ะ
1: ค่ะแล้วพื้นที่รับผิดชอบของเราเพียงแค่อุทัยธานีจังหวัดเดียวหรือว่าทั่วทั้งประเทศคะ
0: อ๋อสําหรับพื้นที่นะคะให้บริการของศูนย์ของเรานะคะให้บริการทั่วประเทศก็คือ77 จังหวัดค่ะใช่ค่ะ
1: วัตถุประสงค์นั่นคือการส่งเสริมด้านอาชีพให้เกิดความยั่งยืนด้านอาชีพนั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: จากวันแรกจนถึงวันนี้ในการจัดตั้งศูนย์ของเราสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วยังไงบ้างคะ
0: ในส่วนของบทบาทภารกิจของเรานะคะศูนย์ของเราเริ่มเปิดเมื่อวันที่10 มกราคม 61นะคะตอนนี้ก็8 ปีเต็มนะคะก็คือเมื่อวันที่10 มกราคม พ.ศ. 2569นะคะในส่วนของบทบาทภารกิจของเราฝึกอาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าเป็นเยาวชนสตรีแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการแล้วก็ในส่วนของประชาชนก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทั้ง77 จังหวัด
1: ค่ะ
0: ใช
1: ่ตอนนี้ใครที่มาจังหวัดอุทัยธานีสถานที่แห่งนี้ถือว่าพลาดไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ต้องมา
0: ค่ะเส้นทางก็ง่ายๆนะคะถ้าเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะคะระยะทางก็ประมาณ230 กิโลเมตรถึง 250 กิโลเมตรนะคะแล้วก็สามารถถ้าเดินทางโดยรถส่วนตัวนะคะก็ใช้ระยะทางในการเดินทางนะคะประมาณ3 ชั่วโมงถึง 3 ชั่วโมงครึ่งอันนี้รถส่วนตัวนะคะถ้ามารถโดยสารประจำทางนะคะขึ้นที่สถานีขนส่งหมอชิตนะคะก็ใช้ระยะเวลา3 ชั่วโมงครึ่งถึง 4 ชั่วโมงเช่นกันทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรนะคะบนท้องถนนแล้วก็เส้นทางที่เลือกด้วย
1: ค่ะถ้ามาที่นี่นะคะนอกจากการฝึกอบรมด้านอาชีพที่เป็นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะคะเรายังมีบริการด้านไหนอีกบ้างคะ
0: ค่ะเราบริการในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะจากที่ท่านเห็นนะคะได้เข้ามานะคะเรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นในเรื่องของการเพาะถั่วงอกคอนโดนั่นเองนะคะซึ่งประชาชนที่เข้ามานะคะจะเป็นกลุ่มสูงอายุที่เข้ามาเรียนกับเรานะคะก็จะมีชุดอุปกรณ์สำเร็จนะคะที่เราทำนะคะก็จะเป็นมีถังนะคะการปลูกเพาะถั่วงอกคอนโดนะคะง่ายนะคะใช้ระยะเวลาแค่4 วันก็สามารถที่จะได้ผลผลิตแล้วก็สามารถเอาไปปรุงอาหารได้นะคะส่วนประกอบก็จะมีถังสีดำนะคะแล้วก็จะมีไม้ตะเกียบนะคะแล้วก็มีตะแกรงแล้วก็มีกระสอบป่านนะคะก็เท่านี้นะคะแล้วก็มีถั่วสร้างอาชีพได้แล้วค่ะ
1: ทำไมที่นี่ถึงเป็นอาชีพที่ใกล้ตัวมากๆหาได้ในห้องครัวได้หมดเลยใกล้ตัวไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเสียเงิน
0: ก็เกิดจากพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะท่านก็ยกตัวอย่างถึงนำเอาพวกเศษวัสดุพวกถ้วยถังกะละมังเก่าต่างๆนะคะเอามาใช้ก็จะสังเกตได้ว่าศูนย์ของเรามีเนื้อที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนเพียงแค่3 งาน 31 ตารางวาพื้นที่ในการเพาะปลูกในเรื่องของการเกษตรเรามีเพียง56 ตารางวาเท่านั้นแต่เราใช้พื้นที่คุ้มค่าโดยใช้หลักการ5 ป.1ประดับตกแต่งสวยงามประหยัดงบประมาณประหยัดน้ำประหยัดพื้นที่แล้วก็สามารถเดินดูได้ด้วยความปลอดภัยนั่นเองใช่ค่ะ
1: นอกจากการที่มีอาชีพนะคะด้านการเกษตรแนะนำแล้วมีเรื่องอื่นๆอีกบ้างไหมคะ
0: อ๋อถ้ามาในเรื่องของเชิงอนุรักษ์นะคะทุกปีนะคะเราจะมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาก็คือวันที่2 เมษายนนั่นเองนะคะเราก็จะมีจัดในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะก็ในเรื่องของการจัดหยวกนะคะแทงหยวกเครื่องแขวนแล้วก็การร้อยมาลัยขั้นสูงนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่2 กลุ่มนะคะก็จะเป็นศิลปะประดิษฐ์จากการปักผ้าด้วยสะดึงซึ่งเป็นกลุ่มของสูงอายุนั่นเองค่ะ
1: ค่ะนะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ส่วนของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้พี่น้องประชาชนที่มาอบรมเนี่ยเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
0: ก็รู้สึกดีใจนะคะรู้สึกปลื้มใจมากกว่านะคะที่ได้มาสนองงานพระองค์ท่านด้วยนะคะน้อยคนนะคะที่จะได้มาในจุดนี้นะคะเพราะว่าอุทัยธานีนะคะเป็นเมืองที่ทุกคนนะคะอิจฉานะคะหนึ่งได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิดใช่ค่ะแล้วก็เรามีอาชีพที่หลากหลายนะคะประชาชนคือหนึ่งเรามีหลักสูตรที่ดีที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับก็คือใครมาเรียนกับศูนย์ของเราสามารถนำหลักสูตรตัวนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยค่ะประมาณนี
1: ้ดูแลทั่วทั้งประเทศด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะเรามีระบบการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนคือเราตามผู้เรียน 100% นะคะไม่ว่าจะช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามใน Facebook แล้วก็ LINE นะคะแล้วก็ TikTokนะคะแล้วก็มี YouTube ของศูนย์บุญเดือนอาคมสุรทันด้วย
1: นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครูกันมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเข้ามาฝึกอบรมเป็นจำนวนมากจะเป็นหลักสูตรอะไรไปติดตามกันต่อเลยค่ะ

0: ในช่วงแรกของรายการนะคะเราได้ทำความรู้จักกับศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันกันไปแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับหลักสูตรของที่นี่กันนะคะว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือครูเด่นค่ะสวัสดีค่ะครูเด่น
1: สวัสดีครับ
0: คุณครูเด่นนะคะเป็นครูของศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามครูเด่นเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยหลักสูตรของเราเป็นยังไงที่ทราบมามีความโดดเด่นมากๆ
1: ครับพี่อ้อมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันของเราเนี่ยมีหลักสูตรที่หลากหลายครับมากตอนนี้เรามีหลักสูตรถึง600หลักสูตรนะครับโดยแบ่งเป็นหลักสูตรตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับองค์ท่านมีพระราชดำริที่จะให้เราอ่ะส่งเสริมในเรื่องอาชีพอะไรเราก็ต้องส่งเสริมครับเช่นในเรื่องการแทงยัวการทำอาหารขนมโบราณต่างๆเราก็ต้องสอนครับหลักสูตรที่สองเลยก็คือหลักสูตรตามที่ผู้เรียนต้องการครับผู้เรียนอยากเรียนอะไรเราก็จะมีการสำรวจความต้องการของผู้เรียนแล้วก็จัดให้และหลักสูตรท้ายเลยก็คือเป็นหลักสูตรที่เพื่อการมีงานทำหลักสูตรอะไรที่กำลังเป็นที่นิยมเราก็จะมาสอนเช่นตอนนี้เค้กไข่ทองคำอะไรเงี้ยเราก็ทำใช่ครับเราก็ทำหลักสูตรตัวเนี้ยที่หลากหลาย
0: แล้วเราเลือกหลักสูตรยังไงเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราค่อนข้างหลากหลายประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุนะคะคนที่ตก
1: คนพิการด้วย
0: กลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้พิการเราแบ่งหลักสูตรยังไงคะครูเด่น
1: โอ้อันนี้ก็เราก็ตามใจผู้เรียนเลยครับเราก็จะมีหลักสูตรเนี่ยเสนอให้ผู้เรียนเนี่ยได้เลือกเรียน600กว่าหลักสูตรนั่นแหละที่ได้นำเรียนไปนะครับเราก็จะมีการจัดลำดับว่าผู้เรียนต้องการหลักสูตรอะไรมากที่สุดเราก็จะจัดอันนั้นเป็นระดับแรกก่อนแล้วก็ค่อยไล่ลงไปนะครับจากนั้นเราก็เปิดรับสมัครครับผ่าน Facebook แล้วก็ผ่าน LINE แล้วก็ใครที่ไม่มีสื่อโซเชียลก็สามารถมาสมัครเรียนที่ศูนย์ได
0: ้นะคะแล้วภารกิจของเรานั่นคือดูแลการฝึกอาชีพเนี่ยทั่วทั้งประเทศอันนี้คือเป็นสำหรับภาคประชาชนที่ walk in เข้ามาหาเราและสำหรับเป็นประชาชนจังหวัดอื่นๆล่ะคะเราสามารถเข้าไปส่งเสริมด้านอาชีพเขายังไงได้บ้าง
1: อ๋อจังหวัดอื่นๆนะครับเราก็ไปตามความต้องการเลยครับพี่อ้อมเนื่องจากว่าศูนย์วงเดือนอาคมแล้วนะครับก็มีหลากหลายที่นะครับที่มาขอความรู้ความวิทยากรจากเราอย่างเช่นเราเคยไปสอนที่ลำปางก็จะสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการจักหยวกหรือการแทงหยวกนะครับที่นครสวรรค์เราก็ไปส่งเสริมให้กับคนพิการนะครับอันนี้เราก็ได้รับการเรียกร้องมาว่าต้องการเรียนต้องการให้ทางศูนย์นะไปช่วยเรื่องอะไรเราก็ยินดีแล้วก็ส่งวิทยากรไป
0: ครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้หลักสูตรไหนที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้มารับการอบรมของเราคะ
1: แน่นอนครับว่าอุทัยอ่ะเป็นจังหวัดที่ขนมหวานโดดเด่นในเรื่องขนมหวานคุณอุทัยชอบทานขนมหวานนะครับ
0: ฉะนั้น
1: ชอบใช่ไหมครับฉะนั้นหลักสูตรที่โดดเด่นเลยคือเป็นหลักสูตรขนมไทยนะครับโดยเฉพาะหนึ่งหลักสูตรที่อยากจะบอกพี่อ้อมเลยนะครับก็คือหลักสูตร

0: ขนมวงเดือนดาราครับ
1: คืออะไรคะคุณเด่น
0: ขนมวงเดือนดาราก็เป็นชื่อขนมที่สมเด็จพระกนิษฐาพระราชทานชื่อให้ครับเป็นหลักสูตรที่เราได้ปรับประยุกต์มาจากขนมทองเอกครับแต่พิเศษกว่าขนมทองเอกนั่นคือเราใส่เม็ดบัวหลวงลงไปผสมในตัวแป้งด้วย
1: เพิ่มความเป็นอุทัยธานีเข้าไปอยู่ในเมนูนี้
0: ใช่ครับเพราะอุทัยธานีเป็นเมืองใส่น้ำเนาะเรามีแม่น้ำสแกลกลางไหลผ่านฉะนั้นเราก็ใช้วัตถุดิบที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองนี่แหละครับมาเป็นส่วนผสมก็คือเม็ดบัวหลวงนั่นเองซึ่งได้รับการนิยมมากเราไปสอนทั่วประเทศนะครับทั้งล่าสุดเราไปสอนที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปสอนที่ชลบุรีนะครับเราก็เคยไปสอน
1: แล้วที่สำคัญคือสอนแล้วสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพของคุณได้เราไม่ห่วงสูตร
0: ถูกต้องไม่ห่วงครับไม่ห่วงใช่ผู้เรียนสามารถเอาไปทำขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องนำเรียนว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยรสชาติในการรับประทานรสนิยมในการรับประทานก็จะแตกต่างกันแต่ปกติแล้วขนมที่สุดของเดือนของเราอ่ะก็จะมีความหวานแต่หวานน้อยนะครับแต่ละท้องที่ถ้าสมมติผู้เรียนจะไปปรับเพิ่มความหวานหรือลดความหวานลงอันนี้เราก็ไม่จำกัดไม่เป็นไรผู้เรียนสามารถเอาไปทำแล้วสามารถประกอบอาชีพได้เราก็ยินดีครับ
1: ใช่นะคะเหมือนกับที่อยู่ด้านหลังของเราสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เขากำลังอบรมอาชีพอะไรกันอยู่คะ
0: วันนี้นะคะก็เป็นหลักสูตรข้าวต้มมันแล้วก็ข้าวต้มลูกโยนครับ
1: พี่ยอง
0: เคยเห็นไหมครับแบบนี้เลยอันนี้เราจะใช้ใบตาลนะครับยอดใบตาลอ่อนในการยอดใบตาลอ่อนนะครับในการห่อข้าวต้มมีความสำคัญกับจังหวัดอุทัยธานียังไงบ้างเพราะว่าเรามีประเพณีออกพรรษานะครับเราจะมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยของประเทศเราจะใช้ข้าวต้มลูกโยนนี่แหละครับในการใส่บาตรให้กับพระที่บิณฑบาตลงมาจากยอดเขาสแกกลางซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทำไมถึงเรียกข้าวต้มลูกโยนเพราะว่าประชาชนมาทำบุญเนี่ยเยอะมาก
1: เบียดกันแน่ๆ
0: ต้องใช้ตัวข้าวต้มนี่แหละโยนเข้าไปครับ
1: มีชายแบบนี้ให้เอาไว้
0: จะได้โยนได้สมัยก่อนไม่สามารถใส่ได้ต้องโยนครับเพราะคนเยอะแต่ณปัจจุบันนี้ก็มีโยนบ้างแต่เราก็คนไทยเราเดี๋ยวเรามีน้ำใจเนาะใครใส่เสร็จก็ถอยออกแล้วก็หยิบใส่นะครับ
1: แล้วไม่ได้มีเมนูเดียว
0: ใช่
1: คือข้าวต้ม
0: อันนี้ข้าวต้มมัดครับ
1: ข้าวต้มหมูตำมิมากค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วสูตรข้าวต้มมัดกับข้าวต้มลูกโยนของศูนย์วงเดือนอาคมสุรธานีแตกต่างจากที่อื่นยังไง
0: ในเรื่องของข้าวเหนียวกับถั่วเราจะมีความมันเราใช้กะทิสดเดี๋ยวนี้กะทิสดหายทานยาก
1: เพราะว่า
0: ใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้จะใช้แต่กะทิกล่องฉะนั้นความหอมก็จะแตกต่างกันแล้วข้าวต้มมันอันนี้เราใส่กล้วยลงไปด้วยกล้วยสุกแล้วก็มีถั่วดำด้วยนะครับบางที่ก็จะเป็นถั่วลิสงอะไรเงี้ยก็จะต่างกันไป
1: และทราบมาว่าศูนย์วงเดือนของเรานะคะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างความมั่นคงในการสร้างอาชีพกับประชาชนที่มาฝึกอบรมเราทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะ
0: โอ้เยอะมากเลยนะคะพี่อ้อมเรามี MOU กับหน่วยงานราชการทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยถึง60กว่าหน่วยงานนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในเรื่องหลักสูตรเราก็ต้องมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนาะจากสถาบันครูวิชาชีพเราสามารถนำหลักสูตรที่เรียนจากเราอ่ะโดยที่เป็นหลักสูตรที่ผ่านจากสถาบันครูวิชาชีพเนี่ยไปต่อยอดในการเรียนต่อได้นะครับแล้วก็กำลังหลักสำคัญเลยในการทำหลักสูตรเลยก็คือเราได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ครับส่งคณะคุณครูอาจารย์เนี่ยมาช่วยในการทำหลักสูตรจากนั้นเราก็ได้วิทยากรครับจากอาชีวศึกษานครสวรรค์นะครับก็จะมาช่วยเป็นวิทยากรให้
1: ค่ะหากคุณผู้ชมได้ชมรายการของเราอยู่สนใจจะมาฝึกอบรมอาชีพที่นี่ติดต่อได้ช่องทางไหนอะไรยังไงคะหลักสูตรเป็นยังไงเงื่อนไขเป็นยังไงเชิญค่ะ
0: ครับทุกท่านที่สนใจเรียนอาชีพกับเรานะครับถ้านึกถึงอาชีพแล้วต้องนึกถึงศูนย์วงเดือนนะครับสามารถติดตาม Facebook ของเราได้เลยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะว่าศูนย์วงเดือนอาคมสุรธานเราจะเปิดรับสมัครผู้เรียนผ่าน Facebook ง่ายที่สุดเลยนะครับเราก็จะรับประกาศแล้วก็ผู้เรียนก็สามารถไปลงชื่อเบอร์โทรได้ตามตัวใบประกาศที่เรารับสมัครได้เลยหรือติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะครับ0565106688นะครับแล้วก็ต่อ15นะครับก็ถ้าไม่ว่างที่จะสมัครที่ Facebook หรือไม่มีสื่ออะไรก็สามารถโทรสมัครกับเราได้หรือถ้าจะสะดวกใครอยู่ใกล้ๆนะครับก็มาเขียนใบสมัครได้เราก็แต่ว่าพี่อ้อมครับคนเรียนกับเราเนี่ยเยอะมากแต่เราสามารถเปิดคอร์สนึงหลักสูตรนึงเนี่ย5ชั่วโมงเนี่ยเพียงแค่6ถึง10คนเท่านั้นเราจะต้องมีคณะกรรมการเลือกครับเราจะมีคณะกรรมการจากภาคีเครือข่ายนะครับจากอบจ.จากฝีมือแรงงานนะครับแล้วก็ทางสกล.ประจําจังหวัดมาเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้เรียนเลือกจากอะไรบ้าง1ผู้เรียนใหม่ๆสด

0: ดเลยที่ไม่เคยเรียนกับเราครึ่งนึงนะครับ2ผู้เรียนเก่าที่เรียนกับเราแต่จะต้องส่งการบ้านด้วยนะครับใครไม่ส่งการบ้านเราไม่ให้เรียนนะครับพี่อ้อมใช่ฉะนั้นเราจะมีการติดตามผู้เรียน 100% นะครับผ่านทางไลน์โทรศัพท์แล้วก็ไปตามถึงบ้านเลยถ้าใครส่งงานไม่มีครับเรียนฟรีตลอดหลักสูตรครับพี่อ้อม
1: เพราะฉะนั้นนึกถึงอาชีพ
0: นึกถึงศูนย์วงเดือนครับ
1: สำหรับวันนี้ขอบคุณครูเด่นมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการ NBT Today วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้พูดคุยกับครูเด่นได้เห็นหลักสูตรกันไปแล้วนะคะในช่วงต่อไปค่ะอ้อมจะพาทุกคนนะคะไปพูดคุยกับนักเรียนที่มาฝึกอบรมที่นี่มีทั้งนักเรียนใหม่และนักเรียนที่จบหลักสูตรไปแล้วนะคะตลอดจนผลิตภัณฑ์เด่นๆของศูนย์วงเดือนอาคมสุรธานจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยค่ะ

0: ที่จะไปพบกับสินค้าเด่นของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับผู้ที่เคยฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพที่นี่กันก่อนนะคะดังคามออมค่ะนั่นคืออาจารย์กฤษณานะคะแล้วก็คืออาจารย์แดงค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะอาจารย์กฤษณาค่ะเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนเลยนะคะว่าอยู่ดีๆเราเนี่ยอยากมาฝึกอาชีพที่นี่ได้ยังไงคะ
1: ตอนสมัยก่อนเนี่ยยังรับราชการครูอยู่แล้วก็รู้ว่าพระองค์สมเด็จพระเทพเนี่ยท่านมาเปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพให้ประชาชนคือศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันนี
0: ้
1: ก็ตั้งใจไว้เลยว่าเมื่อไรที่เราเกษียณเราจะต้องมามีส่วนร่วมในนี้ให้ได้แล้วในที่สุดพอปี63เกษียณมาก็มาเลยมาเรียนสารพัดวิชามาเรียนสัตว์ตั้งแต่อาหารงานประดิษฐ์อะไรต่างๆเยอะแยะในที่สุดก็มาถูกจริตกับงานปักผ้า
0: จนเป็นกลุ่มอะไรคะ
1: จนเป็น
0: กลุ่มว่า
1: จนเป็นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปักผ้าพาเพลิน
0: ปักผ้าพาเพลิน
1: เราก็รวมกลุ่มคนที่มีใจรักในงานปักเหมือนเราเพราะว่าพระองค์ท่านน่ะพูดว่าพระองค์ท่านบอกว่างานปักผ้าด้วยมือเนี่ยกําลังจะสูญหายไปขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ก็พอดีกับตรงกับพวกเราแล้วก็เลยทําเป็นการทํามือทุกชิ้นแล้วพอทําแล้วเนี่ยก็มีความสุขใจที่ได้นอกจากได้เพื่อนกลุ่มวัยเดียวกันคะได้ความรู้ใหม่ๆแปลกๆอย่างที่เราเคยสมัยก่อนแค่ปักชื่อที่หน้าเสื้อใช่มั้ยคะตอนหลังมาคุณครูก็สอนปักทึบปักเดินเส้นปักสารพัดแบบจนกระทั่งสร้างเป็นชิ้นงานเนี่ยแล้วก็พอขายได้ชิ้นมันดีใจมีความสุขเพราะว่าการรายได้เนี่ยมันไม่มากแต่ความสุขใจมีมาก
0: นี่แหละค่ะที่ประทับใจนะคะแล้วอาจารย์แดงล่ะคะเข้ามาฝึกอบรมอาชีพที่นี่ได้ยังไงคะ
2: ค่ะเช่นเดียวกันนะคะเป็นคุณครูนะคะพอปลดเกษียณแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่ศูนย์เนี่ยนะคะเป็นศูนย์ของพระเทพนะคะเป็นศูนย์ของพระคณิษฐาแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าที่เนี่ยสอนมีปฏิบัติจริงนะคะมีอุปกรณ์มีวัตถุดิบต่างๆสามารถให้ผู้เรียนนะคะได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็นําไปสร้างอาชีพได้ก็เลยเข้ามาฝึกเข้ามาเรียนนะคะพอเรียนแล้วเนี่ยที่จริงเรียนหลายอย่างนะคะแต่ว่ามาถูกใจกับชิ้นงานของการแปรรูป
0: นะคะ
2: ทําขนม
0: ชื่อกลุ่มอะไรคะ
2: กลุ่มวิสาหกิจวงเดือนพารวยค่ะเป็นชื่อที่ท่านผอ.อุทัยวันเนี่ยนะคะเป็นคนตั้งให้ผอ.คนเดิมนะคะเราก็เลยใช้ชื่อนี้มาแล้วเราก็รวมกลุ่มกันนะคะโดยการสนับสนุนของศูนย์นะคะจัดตั้งกลุ่มให้ค่ะแล้วก็ออกบูธต่างๆมีร้านจําหน่ายคือวันจันทร์วันศุกร์เนี่ยเราจําหน่ายที่ศาลากลางวันอังคารกับวันพฤหัสเนี่ยเราได้รับบูธที่โรงพยาบาลส่วนวันอาทิตย์เราจะจําหน่ายที่ตลาดรู้ใจนะคะหน้าศาลากลางค่ะ
0: สามารถไปอุดหนุนกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่เลยค่ะคือความสุขนะคะที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มาฝึกอบรมที่ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันนะคะต่อไปเราพาทุกคนไปพบกับของดีที่นี่กันต่อดีกว่าที่นี่จะมีสินค้าอะไรน่าสนใจกันบ้างไปกันต่อเลยค่ะ

0: และทุกคนรอคอยแล้วนะคะที่จะได้ทำความรู้จักกับของดีเมื่อท่านมาที่ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันนะคะผู้ที่จะมาแนะนำจุดนี้อยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนาย
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำตรงนี้คุณผู้ชมรู้จักไหมคะ
1: ครับตรงนี้คือห้องจำหน่ายสินค้าของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันครับโดยรวบรวมสินค้าจากผู้เรียนแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจแล้วก็ของภูมิปัญญาผ้าทอที่เราได้เปิดสอนแล้วก็มาวางขายที่ห้องจำหน่ายห้องนี้ครับ
0: ค่ะเรามาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกันก่อนเลยดีกว่านะคะตรงนี้ที่อยู่ด้านหน้าของเราแหมพี่อ้อมพูดไปก็คือน้ำลายไปมีอะไรบ้างคะ
1: อันดับแรกเลยคือ1ขนมวงเดือนดาราครับอันนี้เลยขนมที่พระองค์ท่านพระทานชื่อให้ครับชื่อขนมวงเดือนดาราครับทำมาจากไข่แดงของไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดเม็ดบัวน้ำตาลทรายกะทิครับอันนี้คือจะมีความหวานน้อยแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยครับที่มีองค์ท่านทรงประทานชื่อให้ครับ
0: สินค้าขายดีนะคะตัวนี้ recommend จริงๆค่ะ
1: เรามีขนมพวกขนมลูกชุบขนมชั้นขนมเปี๊ยะครับแล้วก็ขนมอรัวอัดพิมพ์แบบแห้งครับแล้วก็เรามีขนมมากมายหลายอย่างที่เรามาวางขายในห้องนี้โดยผู้เรียนเราในการสอนแล้วก็นำมาวางขายห้องนี้ครับ
0: ใช่ค่ะและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่สวยมากมาอุทัยธานีสิ่งนี้พลาดไม่ได้นั่นก็คือ
1: ผ้าทออุทัยธานีครับมีราคาแต่หลักพันถึงหลักหมื่นครับเป็นผ้าทอที่เป็นชาวเราเวียงเราข้างในการทอมีลักษณะเด่นคือตีนจกที่เป็นสีแดงแล้วก็ลวดลายที่เอกลักษณ์ของไทยธานีเราครับมีลายดอกกุหลาบลายเต่าลายหมาลายสุนัขลายต่างๆที่เรารวบรวมมาที่เราได้นำมาวางขายที่ห้องสำนักสินค้าห้องนี้
0: ลายไหนขายดีที่สุดคะคุณนาย
1: ส่วนใหญ่เป็นโดยรวมนะครับเขาเน้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะถือแบบว่าเน้นแบบลายแบบเด่นๆสีไม่ได้แบบใส่ยากครับสีแดงโทนแดงๆครับใช่
0: แล้วคืออุทัยธานีสิ่งนี้พลาดไม่ได้นะคะผ้าทอค่ะไปกันต่อเลยค่ะ
1: ต่อมาเป็นสินค้าของผู้เรียนครับเป็นการแปรรูปผ้าทอครับเป็นพวกกระเป๋าย่ามถุงเงินถุงทองครับเป็นการแปรรูปผ้าทอโดยคนจะนำเป็นของฝากของที่ระลึกได้ครับใช่แล้วก็จะเป็นพวกการปักอย่างกับกลุ่มปักสะดึงเรามีกลุ่มวิสาหกิจด้วยก็นำสินค้าของกลุ่มมาจำหน่ายด้วยครับเป็นพวกหมวกกันนาฬิกากระเป๋าครับ
0: ไม่น่าเชื่อนี่คือฝีมือจากลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเรา
1: ใช่ครับเป็นผลงานที่แบบว่าเราคัดสรรแล้วจากกรรมการของเราครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็รวบรวมเอาไว้หมดเลย
1: ใช่ครับมีทั้งยาหม่องสมุนไพรข้าวเกรียบปลาแรดอุทัยเราคือเด็ดดังเรื่องปลาแรดชาจะมีข้าวเกรียบปลาแรดแหนมปลาแรดปลาด่วนน้ำพริกนรกปลาแรดครับแต่ละอย่าง
0: คือน้ำลายไปนะคะเข้าสู่เรือร้อนสักชามนึงนะคะ
1: แล้วก็สินค้าตรงนี้เป็นสินค้าโครงการหลวงเขาจะเป็นพัดดอยคำภูฟ้าอมก่อยเขาจะเป็นพวกกระเป๋ากาแฟเครื่องดื่มถุงกาแฟแบบครีมบำรุงมือแล้วก็ทำน้ำมันไผ่ครับ
0: อ๋อนะคะแล้วส่วนใหญ่อะค่ะลูกค้าที่มาที่นี่นะคะเขาชอบซื้อสินค้าประเภทไหนมากที่สุด
1: ถ้าหลักๆคือขนมไทยเพราะเราเด่นขนมไทยทั้งอธิบดีเราทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปก็มาครั้งแรกพอซื้อไปติดใจกลับมาบอกว่าขนมที่สุดอร่อยเพราะว่าหวานน้อยก็กลับมาซื้อขนมวงเดือนดาราขนมชั้นลูกชุบครับแล้วก็พวกงานฝีมือของผู้เรียนเราก็ลูกค้าชอบว่าเป็นแฮนด์เมดเหมือนกันทุกคนชอบแล้วก็ผ้าทอติ๊กเกอร์เจอคือผ้าทอเพราะทุกคนชอบผ้าทอไทยธานีครับ
0: แล้วที่นี่เนี่ยเปิดตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนเปิดทุกวันไหมคะสำหรับนักท่องเที่ยว
1: ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง 16.30 ถ้าบางวันก็เลยถึง 17.00 นนะครับเปิดจันทร์ถึงวันเสาร์ครับใช่มาชอบเที่ยวได้ครับ
0: ค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะความสำคัญของจุดนี้นั่นคือการทำให้ผู้ที่มาฝึกอบรมที่นี่เกิดความยั่งยืนด้านอาชีพ
1: ใช่ครับ
0: เรารับสินค้าของนักเรียนของเราแล้วก็เอามาริมาขายที่นี่
1: ใช่ครับ
0: นะคะผลตอบรับกระแสเป็นยังไงบ้างคะพวกเราบอกว่าอันนี้เป็นชิ้นงานของนักเรียนเรานะ
1: ใช่ครับคือเป็นผลงานที่ผู้เรียนภาคภูมิใจเพราะว่าทุกอย่างที่เรามาวางขายห้องนี้องค์ท่านทรงทอดพระเนตรหมดทรงรับรู้รักของใครเป็นของกลุ่มไหนบ้างมีลูกค้ามาซื้อตามตลอดอย่างเช่นข้าวเก็บปลาแรดองค์ท่านได้ส่งซื้อแล้วลูกค้าเข้ามาก็ซื้อตามเหมาหมดเลยใช่ทุกผู้เรียนก็ภูมิใจที่องค์ท่านส่งซื้อของผู้เรียนครับ
0: ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากจะซื้อสินค้าของเราค่ะเรามีช่องทางการขายที่ให้ลูกค้าต่างจังหวัดเขาสามารถเข้าถึงสินค้าของเราได้
1: ไหมครับเป็นเฟซบุ๊กส่วนเลยครับเฟซบุ๊กของส่วนเรามีชื่อว่าเฟซบุ๊กส่วนองค์อาคมสุรทันครับ
0: ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะว่าสินค้าของเรานี่มีเพียงพอแน่นอนอยากให้ทุกท่านนะคะได้มาลิ้มรสนะคะอาหารรสชาติอร่อยขนมรสชาติที่หาทานที่อื่นไม่ได้แต่มีที่นี่ที่เดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะในรายการ NBT Today วันนี้นะคะอยากให้ครูนายเป็นตัวแทนของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะให้มาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันได้เชิญค่ะ
1: ก็ส่งเลยขอทุกท่านที่เป็นลูกค้าท่องเที่ยวทั่วไปมาเยี่ยมชมมาซื้อสินค้าของศูนย์วงเดือนเราด้วยคุณภาพแล้วก็การันตีด้วย ผลงานของผู้เรียนรสชาติที่ไม่เคยแพ้หนึ่งในของกลุ่มอื่นเลยมาเที่ยวมาช็อปมาชิมได้ครับ
0: มาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพของศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณครูไนมากมากเลยนะคะที่มาแนะนำสินค้าดีมีคุณภาพนะคะให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าเวลาท่านมาที่อุทัยธานีสถานที่แห่งนี้ต้องห้ามนะคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการ NBT Today วันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและก็เพลิดเพลินไปกับรายการของเรานะคะวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่ายุให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่นก็ติดต่อมาเพิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้า
0: เ
1: ราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยกะโหแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเฮือล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย

0: ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้อง
1: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 2:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยนะครับรายการตีนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลตึงซาวกระทรวงครับมานำเสนอกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงครับติดตามรับข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลได้ผ่านดิจิทัลทีวีหมายเลข11กับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางคปภ.ครับเปิ่นจาฮื้อคุณผู้ชมมาทำความรู้จักสำหรับกรมธรรม์รูปแบบใหม่ที่เป็นแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับปลอดภัยใช้ได้จริงเพราะอย่าลืมว่าเวลาเขาทำประกันชีวิตมากรมธรรม์มันหนาเนาะเอกสารมันหนักมากๆถ้าเกิดมันน้ำท่วมมาหรือเกิดอย่างขึ้นมาแล้วไฟล์อันเอกสารมันหายไปเนี่ยจะได้ดีแต่ตอนนี้เปิ่นจะเก็บแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งสามารถอยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดพอกรมธรรม์ของเขาได้ตัวเหมือนกันเดี๋ยวจะได้ไปทำความรู้จักกันสำหรับเรื่องนี้นะครับข่าวดีข่าวแรกคุณผู้ชมครับตอนนี้นโยบายทหารอาสานะครับตามแถลงต่อสภาก็ได้มีการเจริญจวนคนรุ่นใหม่นะครับสำหรับการสมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นแหมหนึ่งนโยบายตีนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับแถลงต่อรัฐสภาและผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยปีหน้าครับ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแห่งจูงใจและเส้นทางอนาคตให้กับผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นตึงการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและโอกาสในการพัฒนาตัวเก่าครับผู้ตีเข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญอันแรกคุณผู้ชมโอกาสมีรายได้และสวัสดิการรับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมกับสิทธิ์รักษาพยาบาลช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและมีประกันชีวิตครับโอกาสที่2อึคือโอกาสพัฒนาตัวเก่าและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานแต่เสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการได้ต่อไปโอกาสที่3โอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าตีโอกาสที่4ครับโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวได้ครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่24มกราคมปีหน้าก็คือไปสมัครได้นะครับที่อันสัสดีอำเภอหรือสำนักงานสัสดีจังหวัดเป็นโครงการนี้นะครับสำหรับนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอนี่นะครับอายุตั้งแต่18ถึง35ปีโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีและตำแหน่งนายทหารประทวนนี่นะครับวุฒิม.6 ปวช.อายุ18ถึง30ปีก็สามารถสอบถามได้นะครับที่

0: สำนักงานศัสดีจังหวัดหรือศัสดีอำเภอได้มีหลายโอกาสเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสเรื่องของทหารอาสานะครับสำหรับเป็นการเป็นทหารสมัครใจด้วยการสมัครใจอย่างน้อยก็คือเงินเดือน 15,000 แล้วนะถ้าเทียบกันครับบางตีอาจจะได้บ่ถึงด้วยซ้ำไปแม่นก็ครับและมีโอกาสได้เป็นนายทหารอันนายซิปตัวเหมือนกันนะครับส่วนแถมเรื่องคุณผู้ชมเรื่องของการรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันครับตอนนี้เปิ่นก่อจะเป็นการอำนวยความสะดวกแนะกวดสอบคุณสมบัติและทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะฮือถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างลักษณ์ประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลนะครับก็เร่งรัดเฮือกับคนตีขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลาดังกล่าวกรมการขนส่งต่างบกก็เลยเปิดพื้นที่สาธารณะนะครับเปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกเฮือกับสมาชิกตีครับเป็นแอปพลิเคชันโบสก่อนคุณผู้ชมโบสเนี่ยนะครับเฮือการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเพื่อตีจะเฮือความปลอดภัยกับทุกการเดินทางเพราะอย่าลืมว่าจังหวะเนี่ยเขาต้องยอมรับว่าเปิ่นต้องทำเวลาเนาะเปิ่นก็เลยต้องอาจจะขี่รถวอยน้อยเพื่อส่งของฮือตันเพื่อจะได้ไปรับของติอื่นจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันความปลอดภัยมันก็ต้องมีเหมือนกันแม่นก็ครับตรงนี้ก็ภัยที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายและก็สอบภาคทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติและมีการกวดประวัติอาชญากรรมตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแฮมหนึ่งเรื่องตีรัฐบาลเปิ่นจะได้ให้ความสำคัญตรงนี้แล้วแฮมอย่างหนึ่งเรื่องของสิทธิต่างๆโดยเฉพาะแบบประกันสังคมค่ะอย่างกาตัวพ่อเป็นยังจะต้องแบบจ่ายเองหรือว่าจ่ายบัตรทองอยู่เพราะบางคนก็เป็นงานอิสระของเปิ่นเนี่ยนะครับแต่เปิ่นแบบเป็นงานตีเปิ่นยึดเป็นอาชีพหลักของเปิ่นเปิ่นก็เลยอยากมีสวัสดิการตรงนี้ตัวเหมือนกันซึ่งอนาคตผมว่าตั้งหน้าอาจจะแบบมีการได้หารือเพื่อให้เข้าในระบบประกันสังคมไปเลยดีกว่าก็จะได้ง่ายแฮมน้อยสำหรับตัวเปิ่นเองนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันยายนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เชิญชวนครับสำหรับการจ่ายจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งตอนนี้ครับยอดจ่ายสะสมก็ยังตีหันอยู่นะครับว่ากว่า138ล้านบาทนะครับซึ่งทางรัฐเองก็ยังคงสนับสนุนต่อนะครับสำหรับร้านก้ากว่า 70,000 ร้านนะครับตีเข้าห่วมโครงการดังกล่าวนี้นะครับตอนนี้มีตึงฟู้ดเดลิเวอรี่ตัวไว้นะครับรัฐบาลและก็ประชาชนก็สามารถจ่ายบริการดังกล่าวได้นะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วครับก็อย่าลืมกดสอบวงเงินเหลือกดสอบสิทธิ์แล้วก็วางแผนในการจ่ายในระยะเวลาตีกำหนดตัวเพราะการทุกใช้จ่ายบัดจ่วยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเต่าอันแต่ยังจ่วยส่งต่อรายได้เพื่อกับร้านค้ารายย่อยร้านอาหารกับผู้ประกอบการในชุมชนยะฮือเม็ดเงินหมุนเวียนต่อในระบบเศรษฐกิจและกระจายลงพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศตัวเหมือนกันครับหลายคนบอกว่าต้นเดือนมาถ้าจ่ายตึงวันนี้ก็เสี่ยงละจ่ายเวลาแบบ 5-6 วันก็เสี่ยงแล้วเหมือนก็ครับแต่บางคนอาจจะลืมไปน้อยหนึ่งเพราะบางคนอาจจะแบบเน้นเป็นของจ่ายบางคนอาจจะเน้นเป็นของกินก็แล้วแต่ครับแต่ว่ากันยายนคือเดือนสุดท้ายแล้วบริหารจัดการให้ดีเนอร์สำหรับการจ่ายเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแถมนึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ชมครับกันยายนก็จะเป็นเดือนสุดท้ายที่มีการยื่นทบทวนสิทธิ์เนาะบอกว่าจะไปทางธนาคารกรุงไทยนะครับหรือธนาคารออมสินหรือทกสหรือทอสและก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับโดยผู้ตีบัตรสามารถดำเนินการด้วยตัวเก่าสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์และก็เอกสารตีกำหนดครับหรือภัยสะดวกแอปพลิเคชันเป่าตังก็สามารถดำเนินการได้นะครับหากตียังมีข้อมูลต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลได้นะครับหรือประสานตีศูนย์งาน One Stop Service ระดับอำเภอคือเนี่ยต้องฮื้อมันแล้วภายในสาวกันยายนครับก่อนตีกระทรวงการคลังจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนเสร็จแล้ว1ตุลาคมเป็นต้นไปเฮาจะได้ใจพร้อมกันสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เปิ้นมีการกวดสอบอันอย่างนักน้อยหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลเองโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยากให้คนตีลุด หลุดจากกรอบก่อนๆประมาณล้านกว่าคนเนี่ยครับโดยเฉพาะคนที่แบบมีโทรศัพท์มือถือผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางได้ใจโครงการนี้แบบ 100% สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยต้องมีการกวดสอบบางคนอาจจะมีการถูกตัดสิทธิ์ไปเผื่อจะเอาสิทธิ์เนี่ยเป็นให้คนติดเปิ่นเดือดห้อแล้วก็ต้องจ่ายสตังค์แต่ตัวเหมือนกันนะครับ1ตุลาคมนี้พร้อมกันสำหรับการจ่ายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเดี๋ยวย่างกันก
1: ่อน 10:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:00 เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11ในแต่ละติดครับผมก็จะมีคลิปจากคปพ.ครับมานำเสนอกันเป็นประจำจะได้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักเรื่องของการทำประกันในด้านต่างๆตัวเองนะครับซึ่งวันนี้ทางคปพ.ครับเปิ้นก็จะนำเสนอเรื่องของการกรมธรรม์ที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สะดวกง่ายนะครับแล้วก็สามารถเปิดพอได้กุฏิกุเวลาเลยนะครับจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: เชื่อว่าทุกวันนี้ทุกอย่างได้อยู่บนโลกออนไลน์หรือว่าที่เรารู้จักกันว่าโลกดิจิทัลค่ะซึ่งไม่เว้นแม้แต่กรมธรรม์ประกันภัยที่ตอนนี้มีในรูปแบบของ e-policy หรือกรมธรรม์ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์กันแล้วนะคะสำนักงานคปพ.มีนโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยสู่ยุคดิจิทัลโดยส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าที่เรารู้จักกันว่า e-policy เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนค่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับ e-policy กันค่ะ e-policy คืออะไร e-policy คือกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกมาให้ใช้แทนกรมธรรม์ในรูปแบบกระดาษโดยบริษัทประกันภัยจะจัดทำเอกสารในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลหรือถ้าจะให้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือกรมธรรม์ประกันภัยจะออกมาในรูปแบบของ PDF ไฟล์และส่งต่อให้ผู้เอาประกันภัยผ่านระบบออนไลน์เช่นอีเมลหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันซึ่งมีความปลอดภัยและผู้เอาประกันภัยสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมค่ะเพราะ e-policy มีข้อดีมากมายไม่ว่าจะเป็น 1. ไม่ต้องกลัวกรมธรรม์ประกันภัยสูญหายหรือว่าชำรุด 2. สามารถเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัยได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมง 3. สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์มือถือหรือสามารถเปิดไฟล์ผ่านทางอีเมลได้เลยอย่างทันทีค่ะ 4. ยังเป็นการลดใช้กระดาษแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญระบบข้อมูลอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่สำนักงานคปพ.กำหนดเอาไว้อย่างเข้มงวดซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดประชาชนจะได้รับประโยชน์เต็มๆเพราะว่าสามารถจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของตัวเองได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุตรวจสอบความคุ้มครองหรือเคลมประกันภัยก็สามารถทำได้เพียงแค่ปลายนิ้วสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสสำนักงานคปพ.ส่งเสริม e-policy กรมธรรม์ยุคใหม่เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นของทุกคนค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะนอกจาก e-policy จะดีงามแล้วสำนักงานคปพ.ยังมีระบบฐานข้อมูลกลางการประกันภัยผู้ช่วยเก็บรักษากรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะไว้เดี๋ยวปิ่นมาเล่าให้ฟังในปีถัดไปจ้าและฝากกดติดตามโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปพ.ทุกช่องทางที่ OIC Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเรื่องการประกันภัยจากสำนักงานคปพ.ค่ะคปพ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
0: ครับก็คปพ.คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเป็นต่างภาคเหนือเฮาจังหวัดเชียงใหม่ครับสำนักงานคปพ.ก็อยู่ที่ตำบลสันผีเสื้อถนนสมโพธิเชียงใหม่700ปีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ตรงข้ามครับหมู่บ้านเอื้ออาทรคุณผู้ชมสำนักงานจะอยู่ที่ฮั่นนะครับแต่ถ้าหากว่าจะติดต่อช่องทางออนไลน์ของคปพ.เชียงใหม่ก็นี่จื่อตามนี้เลยครับคปพ.จุดเชียงใหม่นะครับก็จะมีเพจของเปิ้นเฮาสามารถสอบถามเปิ้นได้กรณีที่อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำประกันภัยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็หารือกันได้ครับติดหน้าผมจะมีการนำเสนอของคปพ.ในด้านไหนก็สามารถติดตามกันครับรายการข่าวดีประเทศไทยซึ่งเป็นประจำครับนอกจากจะมีของคปพ.แล้วแถมอันหนึ่งที่จะได้มาฝากกันเป็นประจำนะครับเรื่องของการเตือนภัยจากตำรวจไซเบอร์ครับซึ่งตอนนี้ครับเป้าหมายลักๆของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็คือนักศึกษาครับพอนักศึกษาจุได้แล้วมันก็จะเชื่อมต่อไปยังผู้ปกครองในครอบครัวตัวเหมือนกันครับตำรวจไซเบอร์ครับเลยได้ออกมาตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็เลยได้ออกมาเตือนนักศึกษาเตือนครอบครัวเตือนคุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังมิจฉาชีพตัวเหมือนกันไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ใครนัก

0: าหลอกซ้ำซ้อนจากเหยื่อ1คนนะครับสู่การหลอกเอาเงินทั้งครอบครัวปัจจุบันมิจฉาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงให้แนบเนียนและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่มีการหลอกเหยื่อเพียงคนเดียวแต่ครั้งนี้มีการใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือเพื่อหลอกเอาเงินคนในครอบครัวต่อสำหรับพฤติการนะครับมิจฉาชีพจะโทรหาเหยื่อโดยเน้นไปที่นิสิตนักศึกษาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือบอกว่าคุณไปเปิดเบอร์โทรศัพท์กระทำความผิดกฎหมายไว้ก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมนะครับข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจหากเหยื่อเชื่อและโอนเงินจนหมดตัวนะครับมิจฉาชีพจะหลอกให้โทรไปขอเงินพ่อแม่ต่อโดยให้หลอกพ่อแม่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการรับทุนการศึกษาพร้อมสั่งให้เหยื่อไปอยู่ห้องพักคนเดียวห้ามบอกใครและห้ามติดต่อครอบครัวเด็ดขาดจากนั้นมิจฉาชีพจะโทรไปหาพ่อแม่นะครับหลอกว่าเป็นอาจารย์ยืนยันว่าเหยื่อได้ทุนจริงๆทำให้พ่อแม่หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้ตามคำสั่งวิธีการป้องกันง่ายๆนะครับหากมีคนโทรมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่สั่งให้โอนเงินนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนและอย่าทำตามคำสั่งเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆนะครับจะไม่มีการให้เปิดกล้องวิดีโอคอลรวมไปถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เด็ดขาดที่สำคัญนะครับอย่าตัดสายและอย่าขาดการติดต่อจากครอบครัวครับพอมิจฉาชีพอาจจะไม่ได้หวังเงินจากคุณเพียงคนเดียวนะครับแต่กำลังใช้คุณเป็นทางผ่านถึงคนที่คุณรักรู้ทันกลโกงมีสติไม่โอนไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
1: อยากส่งคลิปนี้ไปให้เราออนนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งเจอภัยอย่างอีขึ้นมาก็จะได้หูจากวิธีการป้องกันครับตัดสายจากมิจฉาชีพบัดนี้ตัดสายจากผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์นะครับกรณีตีถ้าเฮาหูว่าโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วนอกจากตีจะหลอกฮือบอกว่าได้ทุนการศึกษาแต่เอ๊ะเช็คประวัติแล้วอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขอตรวจสอบเงินแล้วก็โอนสายไปให้ตำรวจอันนี้ระวังหนึ่งเนาะสองคือบางคนอยากแบบมีงานทำอยากมีงานทำระวังเฮียนโดยตีบ่ต้องไปเปิ่งป่อแม่งเอียครับสนใจมาทำงานพาร์ทไทม์ครับอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้แต่น้องต้องไปอบรมนะเดี๋ยวเขาจะเอารถตู้มาฮักแล้วก็ปาเขาไปปุ๊บแล้วครับประเทศอันติดกับชายแดนเป็นเหตุเพื่อนบ้านสรุปแล้วก็คือกลายไปอยู่ในกระบวนการของมิจฉาชีพตัวไว้ฉะนั้นมันต้องแบบตรวจสอบต้องถือเนี่ยอย่างต้องบอกป่อแม่ตัวเหมือนกันบาดีกว่าป่อแม่จะด่าจะว่าเนาะอย่างน้อยก็คือช่วยกันหาตังออกครับสำหรับเรื่องของการวันใดวันหนึ่งติเจอมิจฉาชีพขึ้นมาย่ำกันนะครับว่าตำรวจบ่มีการติจะมาวิดีโอคอลไลน์มาสอบสวนคดีกับเฮานะครับแฮมอันหนึ่งคุณผู้ชมครับอันดับหนึ่งที่มิจฉาชีพเล็งเป้าหมายไว้เดือนกันยายนครับเป็นเดือนแห่งการเกี้ยมการเกษียณอายุราชการครับบางคนได้เงินก้อนกันจำนวนนักขนาดเลยครับมิจฉาชีพก็เลยมุ่งเป้าไปสำหรับกลุ่มไวนี่ตัวเหมือนกันตำรวจก็เลยออกมาเตือนภัยครับเตือนภัยวัยเกษียณรู้ทันกลลวงมิจฉาชีพต้องระวังกันเป็นพิเศษครับมิจฉาชีพจะมาหาวัยเกษียณในด้วยมุกแบบไหนจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: รู้ทันกลลวงมิจฉาชีพหลอกวัยเกษียณ
3: พี่แอมเมื่อกี้น้องโทรคุยกับแม่ใช่ปะแม่บอกว่ามีคนส่งข้อความมาบอกว่าพัสดุมีปัญหาให้รีบกดลิงก์ดีนะโทรมาคุยกันก่อนนะ
2: โชคดีนะเนี่ยที่แม่ยังไม่กดลิงก์อ่ะรู้ไหมเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพใช้มุกนี้หลอกผู้สูงอายุกับวัยเกษียณบ่อยมาก
3: แค่เรื่องพัสดุเนี่ยนะยังหลอกกันได้อีกหรอ
2: ได้สิเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนะมักแอบอ้างเป็นบริษัทขนส่งไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานภาครัฐหลอกว่าพัสดุมีปัญหาแล้วให้กดลิงก์กรอกพวกข้อมูลส่วนตัวหรือบางทีหลอกให้โอนเงินไปเลยนะ
3: อืมอย่างเงี้ยเราต้องเตือนผู้ใหญ่ที่บ้านแล้วนะจะได้ไม่โดนหลอก
2: อืมปัจจุบันมิจฉาชีพมักเลือกผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีการโทรศัพท์หรือส่งข้อความแอบอ้างเป็นหน่วยงานต่างๆหลอกให้โอนเงินหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวหากรู้ทันกลลวงก็จะช่วยป้องกันความเสียหายได้รู้ทันกลลวงมิจฉาชีพหลอกวัยเกษียณ 1. อ้างว่าเป็นบริษัทขนส่งหรือไปรษณีย์แจ้งว่าพัสดุมีปัญหาแล้วหลอกให้กดลิงก์หรือโอนเงินเพื่อตรวจสอบ 2. อ้างเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือบัญชีมีปัญหาเพื่อให้รีบโอนเงิน 3. อ้างว่าเป็นหน่วยงานคุ้มครองเงินฝากหลอกให้โอนเงินบำนาญหรือเงินเก็บโดยอ้างว่าจะตรวจสอบหรือคุ้มครองเงินให้หากสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเผลอโอนเงินไปแล้วอย่ารอช้ารีบโทรสายด่วน AOC 1441เพื่อดำเนินการอายัดบัญชีให้เร็วที่สุดนะคะรู้ไว้ใช่ว่ารู้ทันกลลวงเช็คให้ชัวร์ก่อนเสียรู้มิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงยุติธรรมค่ะ
4: หากคุณตกเป็นเหยื่อหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อสายด่วนยุติธรรมได้ที่1111กด77
1: นอกจาก

0: ทางด้านของตำรวจไซเบอร์ตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะครับก็จะมีกระทรวงยุติธรรมนี่แหละครับที่จะทำคลิปมาเตือนภัยมิจฉาชีพในด้านต่างๆครับอย่างที่บอกว่าเดือนนี้กันยายนเป็นเดือนแห่งการเตรียมการเกษียณ1ตุลาคมครับก็จะแบบมีสตังค์ก้อนนักนั่นคือเป้าหมายของมิจฉาชีพแต่ๆเลยแหละครับที่จะเข้ามาจุเอาสตังค์ติวซาแบบเก็บหอมไว้ตั้งแต่ยาการมาหวังว่าเกษียณไปจะได้ใจสตังค์ก้อนนี้ไปใจไปแอลไปรักษาตัวเก่ากันแต่สุดท้ายมาก็คือโดนมิจฉาชีพหลอกครับนอกจากจะหลอกเรื่องของพัสดุอย่างตะกี้เรามังกรครับก็จะมีอาจจะแบบหลอกจนสตังค์เอาไปลงทุนไหนๆก็มีสตังค์ก้อนแล้วเอามาลงทุนกันบ่จะได้เอาแบบเงินต่อเงินจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเอี้ยครับยะคือคนเกษียณก็อยากจะมีแบบสตังค์เพิ่มขึ้นไปแหมก็เลยโดนจุโดนหลอกเรื่องของลงทุน2คือหลอกให้รักสื่อออนไลน์เนี่ยครับบางทีอาจจะแบบด้วยความที่เฮาชินกับการยากการตึงวันเนาะพอเกษียณไปบางคนอาจจะอยู่คนเดียวก้าอยู่ไก่หลูไก่หลานก้าอย่างเอี้ยครับพอมีคนแบบทักทายเข้ามาจุฮือรักจุฮือฮักจุฮือสงสารแล้วสุดท้ายมาก็จะด้วยความตีเป็นคนขี้สงสารอาจจะต้องแบบก่อยๆโอนเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายก็มดตัวเหมือนกันครับหลอกจากหน่วยงานสังกัดตัวเองบอกว่าเนี่ยมันบัญชีมีปัญหาเอกสารมีปัญหาต้นสังกัดแจ้งมาว่าต้องดำเนินการอย่างอีต้องมีเลขบัญชีต้องแย่นั่นแย่นี่ขึ้นมาอันนี้ก็โดนจุกันมาหลายรายแล้วก็เดินโดนเจอกันมาเยอะเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะครับและลึกไว้เสมอว่าก่อนที่จะโอนสตางค์เฮาเนี่ยฮือไผ่สักคนหนึ่งก็ต้องพิจารณาให้ดีกันละกันว่าเป็นคนจริงหรือว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับต้องพอกันตัวกันละกันครับไปพอด้านของทางด้านจังหวัดพะเยาคุณผู้ชมครับกระทรวงพาณิชย์เปิ่นจะปาเฮาไปทำความรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมตีอำเภอบ้านแม่อิงนะครับจังหวัดพะเยาครับกรมการค้าภายในก็ได้มีการส่งเสริมไปต่อยอดพัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญาและก็เอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อจะสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั่นๆจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้ของกระทรวงพาณิชย์เลยครับ
1: น้ำไหลนะครับที่แม่งชิโบริเรียกเนี่ยดั้งเดิมเลยคือเทคนิคการทำอาราชิชิโบรินะครับเป็นการพันแกนด้วยวัตถุทรงกระบอกลายที่เกิดขึ้นพอเวลาที่เราแกะออกจากแบบแล้วเนี่ยแม่ก็เห็นเป็นลายริ้วซึ่งแม่บอกเลยว่ามันคือแสงระยิบระยับของแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันในแต่ละฤดูกาลของแม่น้ำอิงและกวานพะเยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตของเราตำบลแม่อิงเราเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแหล่งทอผ้าแหล่งใหญ่ของจังหวัดพะเยาแต่พอเวลาผ่านไปนะครับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้มีการสืบสานต่อนะครับการทอผ้าเนี่ยหายไปแต่ภูมิปัญญาเรื่องการย้อมสีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสีธรรมชาติในชุมชนเส้นใยต่างๆนะครับก็ยังเป็นที่จดจำอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยฟื้นภูมิปัญญาโดยทางชุมชนเนี่ยเป็นคนเลือกว่าแทนที่จะฟื้นกลุ่มทอผ้าเราขอเป็นฟื้นกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบนเส้นใยธรรมชาติก็เป็นที่มาของการสร้างผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสไตล์ที่เรียกว่าชิโบริขึ้นมาเราพัฒนากระบวนการย้อมนะครับเทคนิคการย้อมการสร้างเฉดสีต่างๆรวมถึงการสร้างลวดลายสามารถที่จะปักแล้วก็เอาไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นมีการออกแบบที่ทันสมัยนะครับตัดเย็บแปรรูปโดยช่างฝีมือชาวนาที่เป็นเกษตรกรอยู่ในชุมชนทั้งหมดการทำงานผ้ามัดย้อมชิบุรีเนี่ยนะครับจริงๆมันมีอยู่2แบบไม่ว้าวก็ว้านะครับก็คือออกมาแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดมันเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติถ้าเราใช้วลีของญี่ปุ่นก็คือวาบิซาบิมันเป็นความสวยงามที่ไม่สมบูรณ์แบบมันคือชีวิตมันคือธรรมชาติผ้ามัดย้อมสไตล์ชิบุรีเนี่ยจะเป็นงานที่มีชิ้นเดียวในโลกยิ่งทำโดยช่างฝีมือชาวนาแล้วเนี่ย การมัดการย้อมการเย็บทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของช่างฝีมือท่านนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าเมื่อคนเห็นลายน้ำไหล

สีทาจะสบายดีเนาะคุณผู้ชมเนาะสำหรับการย่องผ้าธรรมชาติแบบชิโบริติตำบลแม่อิงจังหวัดพะเยานะครับก็ภายที่สนใจครับไม่ได้มีกาเตียวอย่างเดียวหรือเสื้ออย่างเดียวครับตอนนี้สินค้าหนึ่งอย่างครับเอาไปแปลงเป็นหมวกแปลงเป็นกระเป๋าแปลงเป็นผ้าพันคอได้ตัวเองเหมือนกันนะครับตามกรมการค่าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะได้มีการส่งเสริมสินค้าแบบอีในแต่ละตีตัวเองเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นของดีจากจังหวัดพะเยาเพิ่งจะเฉลิมฉลองครบรอบปีตี49ในการสถาปนาตีแยกตัวจากจังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนสิงหาคมนี่เองเนาะซึ่งจังหวัดพะเยาเองแต่ก่อนอยู่กับเชียงรายแล้วก็ปี2518เนาะที่เปิ้นแยกจากอันเชียงรายมาเป็นจังหวัดพะเยาก็เฉลิมฉลองกันไปแล้วเรียบร้อย49ปีการสถาปนาจังหวัดพะเยาครับถึงหมดถึงเสี้ยงนี้คือข้อมูลต่างๆที่เอามานำเสนอกันครับกับรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่จะมีข่าวดีจากรัฐบาลกระทรวงไหนมาฝากกับคุณผู้ชมติดตามกันได้ใหม่วันนี้เวลาเสี้ยงแล้วครับผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
1: สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต๊ะสาต
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โอ้เสี่ยงภัยที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเอาออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for
3: We don't know what they are It's just your ability to
4: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: กองทัพน้อยที่3จัดพิธีบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าราชการของหน่วยงานที่ล่วงลับไปแล้วในโอกาสครบรอบปีที่37วันสถาปนาสถานการณ์น้ำแม่สายจังหวัดเชียงรายลดระดับลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงขอให้ประชาชนริมน้ำสายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนมอบข่าวสาร1ตันช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่11กันยายน2569อยู่กับคุณคุปต์มรินทร์แล้วก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัยค่ะ
1: ครับติดตามข่าวสารได้เช่นเคยตลอด1ชั่วโมงเต็มกับทางทีวีที่ท่านหมายเลข11นะครับรวมไปถึง Facebook ของเรา NBT ภาคเหนือและคุณผู้ชมเองยังคงสามารถสแกน QR Code ทักทายพูดคุยในช่วงของ Facebook เราได้เช่นเคยนะครับข่าวของเราห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงจับตาเรื่องของฝนตกหนักเนื่องจากว่าหลายพื้นที่เดี๋ยวคุณผู้ชมคุณลิชนันครับน้ำเนี่ยอาจจะท่วมมาสักระยะนึงแล้วพอกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็มีเรื่องของฝนเข้ามาซ้ำอีกแต่ก็โชคดีว่าสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วนั่นเอง
2: ใช่แล้วค่ะก็มีมาให้ติดตามกับข่าวภาคเหนือในวันนี้เราติดตามกันได้เลยค่ะ
1: ครับช่วงแรกนี้เราไปที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนนะครับโดยที่จังหวัดเชียงรายได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในกลุ่มที่2นะครับมุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนครับนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มที่2เชียงรายครั้งที่1ประจำปี2569และคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มที่2เชียงรายครั้งที่7 2569เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการประจำปี2569โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มที่2
2: นางสาวทินรัตน์พิทักษ์พงษ์เจริญรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงด้านหารพัฒนากล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คณะทำงานและหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าประจำปี2569รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและหารือแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป
1: ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญนะครับคือการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมสามารถขับเคลื่อนแผนงานโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการและบริบทของประชาชนในพื้นที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2: ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดไปดูกันในพื้นที่จังหวัดลำปางกันค่ะคุณผู้ชมได้มีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาศักดิ์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนายพัชรสิมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.จังหวัดลำปางโดยมีพอ.ศว.หัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมในกิจกรรม
1: โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการตรวจรักษาและดูแลรักษาสุขภาพที่จำเป็นให้กับประชาชนในลักษณะแบบผสมผสานมีทั้งการบริการทางการแพทย์พื้นฐานรักษาโรคทั่วไปตรวจวัดความดันโลหิตตรวจความแข็งแรงของร่างกายรวมถึงให้คำปรึกษาด้านโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งเต้านมและโรคทางเดินระบบหายใจตลอดจนได้จัดให้มีงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยด้านทันตกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและบริการตัดผมฟรีครับ
2: กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.เป็นการร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะถือว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ไปลงพื้นที่ที่ไหนนะคะย่อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการเข้าถึงสาธารณสุขของชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างนั้นค่ะอย่างนี้เลยประชาชนก็จะเข้าถึงเรื่องของการแพทย์ได้ง่ายรักษาได้ไวขึ้นด้วยนะคะ
1: ครับไปถูกพื้นที่นะครับไปที่ภารกิจของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับล่าสุดนี้ได้จัดพิธีมังคลาพิเศษเหรียญโชคดี และพิธีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์นพเก้า12ราศีครับ ที่พระวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีมังคลาภิเษกเหรียญโชคดีและพิธีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์นพเคราะห์12ราศีโดยมีพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นำพระภาว

0: อาจารย์รวม9รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
1: สำหรับพิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมมูมันที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความเชื่ออัตลักษณ์วิถีแห่งความศรัทธาของชาวล้านนาโดยเหรียญโชคดีจะนำไปมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมมูมันไหว้พระไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาสะสมตราประทับบนมูพาสปอร์ตประจำพระธาตุแต่ละแห่งค่ะ
0: โดยผู้สนใจครับสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ที่สำนักงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่รวมไปถึงบูธประชาสัมพันธ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ภายในท่าอากาศยานานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมไปถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่และร่วมเดินทางสะสมตาประทับได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้จนถึง31ธันวาคมตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีเลยก็ว่าได้นะครับ
1: ก็คือใช่ค่ะแล้วก็จะเดินทางไปรับตาประทับก็อย่าลืมไปรับเขาเรียกว่ามูพาสปอร์ตกันด้วยนะคะถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องของนโยบายภาคการท่องเที่ยวส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเชียงใหม่ทุกพื้นที่25อำเภอจริงๆ
1: ก็จะเน้นเรื่องของสายศรัทธาสายมูโดยเฉพาะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมพาไปกันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและยกระดับองค์ความรู้ด้านวินัยข้าราชการประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรม
0: ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการในสังกัดส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคพนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน100คนครับเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตร่วมกันครับไปต่อกันที่จังหวัดลำพูนคุณผู้ชมครับได้ประชุมสารพลังเครือข่ายนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของโครงการ Thailand Zero Dropout Plus นะครับในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนครับนางสาวเบญจวรรณ มีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสารพลังเครือข่ายสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ Thailand Zero Dropout Plus จังหวัดลำพูนประจำปี2569เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาครับ
1: การประชุมมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานในพื้นที่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดลำพูนตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอจนถึงตำบลค่ะ
0: โดยจังหวัดลำพูนได้คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบด้านการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout Plus ประจำปี2569แบ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบระดับยอดเยี่ยมจำนวน5แห่งและระดับดีเลิศนะครับจำนวน8แห่งเพื่อเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่นะครับนี่คือโอกาสที่ดีที่น้องๆเยาวชนแล้วก็เด็กเนี่ยนะครับที่เรามุ่งเน้นแก้ไขเรื่องของการศึกษาเนี่ยจะเข้าถึงทุกกลุ่มเยาวชนจริงๆในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะครับ
1: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือช่วงหน้าค่ะ
0: สักครู่ครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: อย่างที่เราเกริ่นกันไว้คุณผู้ชมครับเรื่องของฝนตกน้ำท่วมนะฮะช่วงนี้ก็มาแบบฉับพลันนะครับไปดูบรรยากาศที่ลำปางในช่วงของวานนี้ปรากฏว่าได้เกิดฝนถล่มกลางเมืองอย่างหนักในช่วงเที่ยงนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมในย่านเศรษฐกิจของตัวเมืองลำปางหลายแห่งนะครับล่าสุดนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับนี่คือสภาพน้ำที่ท่วมถนนประสานไมตรีตำบลศบตุยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางช่วงเที่ยงของวานนี้นะครับหลังจากที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักโดยเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็เกิดน้ำท่วมขังทันทีในย่านเศรษฐกิจของตัวเมืองลำปางจะรู้จักกันในชื่อย่านการค้าดอนปานนะครับก็ส่งผลให้น้ำล้นท่อระบายน้ำทำให้การสัญจรค่อนข้างยากลำบากครับ
0: จากการสำรวจพบว่ามีน้ำฝนไหลท่วมผิวจราจรเป็นบริเวณกว้างค่ะระดับน้ำประมาณ 20-30 เซนติเมตรบางจุดน้ำสูงปริ่มถึงขอบฟุตบาททำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วและใช้ความระมัดระวังขณะที่บางช่วงมีน้ำขังเต็มช่องทางส่งผลให้จราจรเคลื่อนตัวได้ช้าและมีรถติดสะสมเป็นระยะค่ะ
1: โดยที่ผ่านมาครับทางเทศบาลนครลำปางได้ขุดวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวังแล้วแต่เมื่อเกิดฝนตกหนักในเพียงแค่เวลาสั้นๆก็ยังพบว่ามีน้ำปริมาณสะสมอยู่บนผิวถนนต้องใช้เวลาในการระบายออกพอสมควรนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ายังมีอีกหลายจุดที่ประสบปัญหาเหมือนกันคือน้ำรอการระบายโดยเฉพาะจุดที่มักจะล้นท่วมทะลักเข้าสู่บ้านเรือนชาวบ้านเขตเทศบาลนครลำปางประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะรถเล็กอย่างรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กหลีกเลี่ยงการขับรถด้วยความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ลดการกระจายของน้ำเข้าบ้านเรือนและร้านค้าริมทางนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ต้องมีความระมัดระวังกันเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดก็ได้ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันกันต่อในพื้นที่ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาบ้านเรือนเสียหายถึง10หลังช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาวันที่11กันยายน2569เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเร่งฉีดล้างดินโคลนและแจกจ่ายกระสอบทรายช่วยเหลือเบื้องต้นล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: โดยจากการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นนะครับเราพบบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างน้อย10หลังคาเรือนด้วยกันโดยในช่วงเกิดเหตุนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนเร่งอพยพและขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงทันทีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ
0: ทางนี้ในช่วงเช้าวันที่11กันยายน2569ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางได้เดินทางลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนเพื่อตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวดและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุซ้ำซ้อนแม้ว่าล่าสุดระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงและเข้าสู่สภาวะปกติแต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนและอำเภอฝางยังคงตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับมือกับปริมาณฝนที่อาจตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะแม้จะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ว่าทางอำเภอร่วมกับอบต.แม่งอนยังคงตรึงกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังนะคะเพื่อความปลอดภัยและก็ในการเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุด้วยค่ะ
1: ครับต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์นี้หลายคนก็เตรียมเดินทางด้วย
0: ใช่ค่ะและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะ
1: อีกหนึ่งจุดที่หลายคนลุ้นเพราะว่าเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่มาเหมือนกันคือแม่น้ำแม่สายที่เชียงรายนะครับหลังจากที่มีน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดสถานการณ์น้ำแม่สายในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายก็ลดระดับลงตกลงมาและได้มีรายงานอุทกภัยเพิ่มเติมครับโดยเช้าวันนี้นะครับสถานการณ์แม่น้ำสายในพื้นที่อำเภอแม่สายของจังหวัดเชียงรายนั้นระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับมีท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกและยังไม่มีรายงานอุทกภัยในพื้นที่เพิ่มเติมโดยที่สถานีบ้านโจตาดาระดับน้ำอยู่ที่1เมตร82เซนติเมตรซึ่งต่ำกว่าระดับเฝ้าระวังคือที่1เมตร94เซนติเมตรถือว่ายังอยู่ในระดับปกติอยู่นะครับ
0: ส่วนที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำปัจจุบัน3เมตร603เซนติเมตรยังอยู่ในระดับปริมาณมากค่ะแต่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วและห่างจากใต้สะพานประมาณ60เซนติเมตรโดยรวมสถานการณ์ขณะนี้ยังคงปกติ แต่ยังต้องขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำสายติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะเราจะชะล่าใจไม่ได้เลยนะคะไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงตอนไหนเพราะฉะนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะจากเพจหน่วยงานราชการด้วยนะคะ
1: ครับเพราะว่าน้ำมาเร็วนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปดูทางมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนค่ะมอบข้าวสาร 1,000 กิโลกรัมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะที่เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานรับมอบข้าวสารจากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนางสุดารัตน์แววบัณฑิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนรับมอบ
1: ทางนี้มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนครับได้มอบข้าวสารจำนวน 1,000 กิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยวัตภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจำนวน5อำเภอ21ตำบล117หมู่บ้านจำนวน 15,634 ครัวเรือนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ก็ได้รับความเสียหายจำนวนมากเช่นเดียวกันครับไปต่อกันที่ความร่วมมือระหว่างไทยและลาวกันบ้างนะครับเฉพาะเรื่องของปัญหาไฟป่าล่าสุดนี้เชียงใหม่เองได้นำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่านะครับแก่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับที่ห้องวอร์รูมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธภิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าแก่รองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะผู้ติดตามเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการทำงานร่วมกัน
0: ทางนี้ได้นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการเฝ้าระวังการติดตามสถานการณ์จุดความร้อนหรือฮอตสปอตแบบเรียลไทม์ตลอดจนมาตรการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคค่ะ
1: การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ในครั้งนี้ครับนับเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และสปป.ลาวโดยเฉพาะการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และภูมิภาคต่อไปครับ
0: ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะในการที่2ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาร่วมไม้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะคะต้องเป็นทั้ง2ประเทศหรือว่าประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมมือกันถึงจะเกิดอากาศสะอาดที่เป็นระยะยาวได้ค่ะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตำบลกับข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: เรามาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้ไปที่ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพครับซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการกับเครือข่ายผู้ระวังในระดับของพื้นที่ครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงรายศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2569จังหวัดเชียงรายรุ่นที่1ประจำปี2569ครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปขยายผลและสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน
0: สำหรับปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันบูรณาไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่องศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงรายจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้นค่ะ
1: นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองท้องที่และภาคประชาชนนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในระดับของพื้นที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งร่วมการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: คุณผู้ชมคะพาไปในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูนครั้งที่9ปี2569เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่ายโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะ
1: โดยภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้พบปะทักทายหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับขอให้หน่วยงานราชการภายในจังหวัดนั้นร่วมการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอทุกอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภาคเอกชนและภาคประชาชนครับร่วมซื้อเสื้อโปโลสีขาวแบรนด์ลำพูนภายใต้แฮชแท็กลำพูนไม่ลำพังเพื่อหารายได้สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งรายได้เหล่านี้เนี่ยเราก็จะนำไปสู่เรื่องของการสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะครับยังคงอยู่ที่จังหวัดลำพูนคุณผู้ชมนะครับหลากาชาติขอให้ครับเชียงใหม่นะครับหลากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ครับเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยครับที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิจดาณราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: โดยได้รับการสนับสนุนพัดลมจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายเรียบนราดิศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนบิดาของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จำนวน45ตัวและงานบำเพ็ญกุศลศพของนายขจรศักดิ์จีนขจรซึ่งเป็นบุตรชายของนางธนวรรณจีนขจรกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน22ตัวรวม67ตัวโดยสำรวจความต้องการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง25อำเภอก่อนที่จะจัดสรรพัดลมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะ
1: นอกจากนี้ยังดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569สนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนตามความจำเป็นนะครับโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ38แห่งใน19อำเภอครอบคลุมพื้นที่ทั้ง6เขตการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยต่อไปครับ
0: พาไปดูอีกหนึ่งแลนด์มาร์กในพื้นที่จังหวัดลำปางกันค่ะเพราะว่าจังหวัดลำปางนะคะได้เปิดตลาดฮักนาไนท์มาร์เก็ตแอดลำปางเก็ตเอาเวย์อำเภอเกาะคาให้เป็นจุดแวะพักและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะ

0: ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมฮักนาไนท์มาร์เก็ตแอดลำปางเกตเวย์ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มทักษะอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและประชาชนในจังหวัดลำปางโดยมีนางสาวตวงรัตน์โรสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
1: กิจกรรมดังกล่าวนี้ครับจัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้เป็นจุดแวะพักและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ตลอดจนเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นะครับเปิดโอกาสให้กับเหล่าผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพเกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการรุ่นใหม่นำสินค้าโอท็อปงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ขยายช่องทางการตลาดและกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไปครับ
0: ในงานมีผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพเกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้ามากกว่า160ร้านค้าพร้อมกิจกรรมการแสดงความสร้างสรรค์ความบันเทิงตลอดการจัดงานโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่13กันยายน2569ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเกาะคานั่นเองค่ะ
1: ก็ยังมีเวลานะฮะจนถึงวันที่13กันยายนนี้ถ้าหลายท่านที่เคยผ่านไปช่วงของเชียงใหม่ลำปางหรือขึ้นไปทางเชียงรายเนี่ยผ่านจุดนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับ
0: ค
1: ือเขายังคงมีงานอยู่เป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจฐานรากนะครับเกาะคาอำเภอเมืองลำปางถือว่ามีสินค้าโอท็อปที่มีคุณภาพหลายอย่างด้วยกันนะครับไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมครับเชียงรายได้จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านห้วยสายขาวโดยทางชุมชนนั้นสัมผัสกับประสบการณ์ลงมือทำจริงดีโฮปนะครับที่บ้านห้วยทรายขาวตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือว่าดีโฮปโดยเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมวัดวาอารามที่มีความงดงามรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจภายในชุมชนด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพครับ
0: สำหรับการท่องเที่ยวบ้านห้วยทรายขาวมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนเพื่อให้สามารถคงอยู่และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นโอกาสสำคัญที่ชุมชนจะได้เผยแพร่ศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมทดลองและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองค่ะ
1: โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือบ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาวนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากสามารถแวะพักผ่อนสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติและผ่อนคลายด้วยน้ำพุร้อนโดยบ้านห้วยทรายขาวนี้พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับในการเข้ามาเรียนรู้ลงมือทำและสัมผัสกับเสน่ห์วิถีชุมชนอย่างใกล้ชิดผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่างและมีความหมายนะครับนี่นะที่เชียงรายบ้านห้วยทรายขาวนะครับไปเที่ยวชมกันได้และนี่คือความเคลื่อนไหวของพื้นที่ภาคเหนือตำบลศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ส่งต่อไปยังศูนย์ข่าวพิษณุโลกอยู่กับคุณมินและคุณสศิพิมลนะครับทักทายสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณคุปคุณนิชนันครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้จะพาไปติดตามการแถลงข่าวนะครับการจัดงานอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกครับ
0: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะ

0: กรรมการมูลนิธิเดินทางมาตรวจเยี่ยมรับฟังผลการดำเนินโครงการราชทัณฑ์โอกาสนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาและคณะกรรมการมูลนิธิรับฟังรายงานผลการดำเนินของโครงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและการดำเนินการภายในเรือนจำกลางตากพร้อมติดตามการดูแลสุขภาพและการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังพร้อมมอบของและแว่นตาให้แก่ผู้ต้องขัง
1: จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากก่อนเดินทางไปยังอำเภอแม่สอดโดยมีนางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดและโรงพยาบาลแม่สอดตามลำดับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและยกระดับการดำเนินงานด้านสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดจนส่งเสริมการป้องกันโรคสุขอนามัยและระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ของจังหวัดตากค่ะไปติดตามกันนะคะกับงานครบรอบปีที่37วันสถาปนากองทัพน้อยที่3ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าราชการของหน่วยงานที่ล่วงลับไปแล้วค่ะวันนี้นะคะวันที่11กันยายน2569เป็นวันครบรอบปีที่37วันสถาปนากองทัพน้อยที่3ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่พลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3และร่วมเป็นเกียรติงานวันสถาปนากองทัพน้อยที่3ครบรอบปีที่37โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้วที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและประชาชนสืบสานเจตนารมณ์ในการปกป้องอธิปไตยและพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงรวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและกำลังพลในสังกัดร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
0: ทั้งนี้กองทัพน้อยที่3จะตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบกเฉพาะที่156/32ลงวันที่11กันยายนพุทธศักราช2532เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกต่อมากองทัพบกได้ออกคำสั่งกองทัพบกเฉพาะที่1/54ลงวันที่6มกราคม2554ให้กองทัพน้อยที่3เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3มีภารกิจในการบังคับบัญชาวางแผนควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติต่อหน่วยที่มาขึ้นการบังคับบัญชาในระดับกองพลดำเนินกลยุทธ์ไม่เกิน5กองพลปัจจุบันที่ตั้งปกติถาวรของกองบัญชาการกองทัพน้อยที่3อยู่ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับอีกภารกิจหนึ่งครับผู้บัญชาการมทบ39ครับเป็นประธานพิธีมอบพันกบนาพระราชทานจากโครงการฐานพันดีณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมพลตรีนพดลวัชระจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่39ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่39เป็นประธานในพิธีมอบพันกบนาพระราชทานจากโครงการทหารพันดีภายใต้กิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนสถานศึกษาขนาดใหญ่ณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมโดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกอรมนจังหวัดพิษณุโลกจอส904และสมาคมศิษย์เก่าพิษณุโลกวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: กิจกรรมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรของโรงเรียนโดยมอบพันกบนาพระราชทานพร้อมมอบมีการอบรมแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงดูแล้วก็การดูแลกบให้แก่นักเรียนพันดีเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นทักษะชีวิตและอาชีพสร้างการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนให้กับน้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะไปดูกับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็นำทุกภาคส่วนนั้นร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 600,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันครบรอบ100ปีกรมประมงและวันประมงแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณบึงทุ่งทองค่ะที่บริเวณบึงทุ่งทองหมู่ที่11บ้านทรายทองตำบลทุ่งทองอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรท่านได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569และในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงโดยมีนายธนัทศรีคุ้มประมงจังหวัดกำแพงเพชรเป็น

0: ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาค7สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนายอำเภอทรายทองวัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีค่ะ
1: ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้อย่างยั่งยืนพร้อมขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันดังกล่าวสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการสนับสนุนปลาตะเพียนขาว 600,000 ตัวจากศูนย์วิจัยพิจิตรกำแพงเพชรและพิษณุโลกนำไปปล่อยลงบึงทุ่งทองพื้นที่กว่า248ไร่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการปล่อยพันสัตว์น้ำครั้งนี้ช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพร้อมพัฒนาบึงทุ่งทองเป็นแหล่งพักผ่อนออกกำลังกายและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนต่อไปครับในส่วนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2519ส่งเสริมพลังเยาวชนร่วมพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์รับฟังคำกล่าวรายงานจากประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกล่าวเปิดงานและได้มีการมอบกิตติบัตรแก่เด็กและเยาวชนตลอดจนหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน
0: ภายหลังเปิดพิธีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนซึ่งนำเสนอผลงานสามารถแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถกิจกรรมต่างๆที่สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์การจัดงานดังกล่าวนั้นก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองมีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกตระหนักถึงบทบาทต่อสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดและประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกาสี่สิบนาทีคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะพาคุณผู้ชมไปพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้มีการจัดงานมรดกภูมิปัญญาสร้างคุณค่าอาหารถิ่นสืบสานศิลป์อาภรณ์ครั้งที่สองค่ะที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการจัดงานมรดกภูมิปัญญาสร้างคุณค่าอาหารถิ่นสืบสานศิลป์อาภรณ์ครั้งที่2โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์และเครือข่ายสภาวัฒนธรรม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์นายแบบและนางแบบรวมถึงเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยเฉพาะมีการแต่งตัวนะคะในเรื่องของชุดไทยผ้าทอพื้นถิ่นแล้วก็ผ้าปักอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักในครั้งนี้เลยทีเดียวค่ะ
1: การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยชุดไทยพระราชนิยมเพื่อรักษาสืบสานและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมฟื้นฟูและยกระดับเมนูอาหารพื้นถิ่นที่กำลังเลือนหายให้กลับมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาอาหารของจังหวัดนครสวรรค์และต่อยอดสู่การสร้างรายได้และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนพลังสำคัญในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดและประเทศชาติสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความรักความหวงแหนและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติต่อไปที่จังหวัดสุโขทัยครับมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำปี2569ทดสอบความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่สนามบินสุโขทัยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้เรือโทภัทรชัยขันธหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำปี2569โดยมีคณะกรรมการแผนฉุกเฉินสนามบินสุโขทัยประจำปี2569พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจทหารสาธารณสุขโรงพยาบาลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมาคมกู้ภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนเจ้าหน้าที่สนามบินสุโขทัยเข้าร่วมการฝึกซ้อม
0: สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะเป็นการจำลองสถานการณ์สมมุติ2กรณีด้วยกันนั่นก็ได้แก่กรณีที่1เหตุฉุกเฉินในเที่ยวบินและกรณีที่2อากาศยานอุบัติเหตุในเขตสนามบินโดยเมื่อเกิดเหตุก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอาทิทีมแพทย์กู้ชีพหน่วยดับเพลิงตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบระบบบัญชาการการประสานงานการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตลอดจนการปฏิบัติภารกิจตามแผนแล้วก็อย่างแบบอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพตามที่องค์กรของแต่ละหน่วยงานนั้นได้เตรียมไว้นอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการกำหนดให้แต่ละท่าอากาศยานนะคะมีการจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบนี้เนี่ยอย่างน้อย1ครั้งในทุกๆ2ปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุโขทัยตลอดจนมีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการให้โอกาสทางทุนการศึกษานะคะปตท.สผ.โครงการ S1 ค่ะก็จัดงบประมาณกว่า10ล้านบาทมอบทุนการศึกษาปี2569พร้อมกับอัดฉีดพัฒนาท้องถิ่นลานกระบืออีก 2.9 ล้านบาทด้วยค่ะนายสวนิสุริยกุลณ อยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาปตท.สผ.โครงการ S1 ประจำปี2569และมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ณห้องประชุมเทศบาลตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือนะคะโดยนายอำเภอลานกระบือศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทปตท.สผ.แล้วก็มีในเรื่องของคุณนิวัฒน์นะคะพรหมประดิษฐ์ผู้จัดการแผนกขนส่งน้ำมันและบริหารยานพาหนะรักษาการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการ S1และนางอิงอ่อนสร้อยสุวรรณผู้จัดการแผนองค์กรสัมพันธ์โครงการ S1 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: โดยในปีนี้บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตท.สผ.โครงการ S1 สรุปรายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะอำเภอลานกระบือเป็นการมอบทุนแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่รวม343ทุนงบประมาณกว่า 600,000 บาทอีกทั้งยังได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า10ล้านบาทครอบคลุมเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานและบุตรข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกและสุโขทัยตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงปริญญาตรีนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนโครงการ พื้นฐานในพื้นที่อำเภอลานกระบืองบประมาณกว่า2ล้าน9แสนบาทภายใต้โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเส้นทางสาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3แห่งได้แก่เทศบาลตำบลลานกระบือ

0: องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรดและองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือปตท.สผ.โครงการ S1 มุ่งเน้นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับสังคมนั่นเองครับเย็นๆอย่างนี้เริ่มหิวแล้วนะคุณศศิพิมลวันนี้จะมีชี้เป้าอะไรอร่อยบ้าง
1: วันนี้ก็จะพาไปชี้เป้ากับผัดไทยเจ้าเด็ดเจ้าดังนะคะซึ่งเจ้านี้เนี่ยต้องบอกว่ามีเปิดให้ร่วมกับโครงการคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยไม่ไปไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ

0: สดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะปักหมุดของดี MBP ชี้เป้าวันนี้นะคะจะพาไปชี้เป้าร้านผัดไทยสุดอร่อยในราคา20บาทเท่านั้นค่ะจะอยู่ที่ไหนในพิษณุโลกวันนี้ไปแล้วพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับร้านผัดไทยเจ๊แต๋วนะคะ
0: เจ๊แต๋วคะต้องถามว่าเขาบอกว่าผัดไทยที่นี่เนี่ยเด็ดเรื่องของรสชาติแล้วก็บอกว่าเป็นผัดไทยโบราณด้วยใช่ไหมคะผ
1: ั
0: ดไทยโบราณนี่เป็นยังไงแล้วหนูฟังหน่อยได้ไหม
1: ผัดไทยโบราณนี้คือเรามีสูตรเฉพาะตัวของเราแล้วก็หนึ่งลูกค้าที่ติดใจก็คือว่าเราผัดเตาถ่านที่ร้านเราใช้เส้นจันทร์ค่ะแบบเส้นจันทร์อย่างดีเราใช้ระยะเวลาการผัดนานกว่าเส้นปกติมันทำให้ได้รสชาติที่เหนียวและนุ่ม
0: อันนี้จะแต๋วบอกหน่อยเขาบอกว่านอกจากอร่อยแล้วยังราคาถูกขายราคาเท่าไหร
1: ่ขายราคา20บาทค่ะ
0: ตั้งแต่เริ่มมาเลยเหรอ
1: ตั้งแต่เริ่มเลยค่ะ
0: แล้วถามว่า20บาทอะตอนนี้ข้าวของก็มีราคาขึ้นเนาะในหน้าเศรษฐกิจแบบนี้จะแต๋วอยู่ได้ไง
1: ใช้ไทยช่วยไทยค่ะลูกค้าเราก็ใช้ไทยช่วยไทยจะแต๋วก็ไปซื้อของไปซื้อไข่วัตถุดิบต่างๆค่ะ

0: และนี่นะคะก็คือชมหน้าของผัดไทยห่อใหญ่ๆ ในราคา20บาทเท่านั้นเองค่ะแถมใช้ไทยช่วยไทยเนี่ยเหลือราคาเพียงห่อละ8บาทเท่านั้นนะคะปักหมุดของดี NBT ชี้เป้าต้องที่นี่เลยค่ะผัดไทยเจ๊แป๋วค่ะ
1: อร่อยค่ะแล้วก็ใช้ไทยช่วยไทยได้ด้วยตกห่อละ8บาทเองค่ะ
2: ค่ะมาซื้อเป็นประจำเลยค่ะที่อยู่ใกล้ที่ทำงานราคาไม่แพงค่ะราคาแค่ห่อ20บาทเองค่ะ

0: เป็นไงล่ะหิวละสิ
1: ท้องร้องไปสักกลุ่มหนึ่งนะครับว่าดูจากลักษณะเส้นแล้วก็ลักษณะการให้เนี่ยคุ้มค่ากับราคาแล้วก็จากที่ชิมคราวก่อนก็ยังติดใจอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าวันจันทร์อีกทีหนึ่งเปิดวันทำงานก
0: ็
1: จะแวะไปอุดหนุนอีกสักครั้ง
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเย็นนี้ดิฉันไปซื้อมาไว้ให้คุณพรุ่งนี้เลยละกัน
1: ขอบคุณมากมากอันนี้ขอบคุณล่วงหน้าเลยไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำแถลงข่าวความพร้อมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปีนี้ครับที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยดร.เสกสรรนิยมเพ่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569โดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ครับ
0: ภายในงานนะคะก็มีพิธีเสี่ยงทายโขนหัวเรือที่จะใช้ในการอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำณวัดโบสถ์ชนะมารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีเสี่ยงทายได้หัวโขนเรือการขออภัยค่ะการจะนาคานะคะก็จะนำไปใช้ประกอบในพิธีโดยในปีนี้นะคะก็คณะผู้ประกอบการในพิธีนะคะก็จะอุ้มพระดำน้ำก็จะประกอบไปด้วยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะเจ้าเมืองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นฝ่ายเวียงนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นฝ่ายวังผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่6เป็นฝ่ายคลังประธานสภาเกษตรสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นฝ่ายนารวมทั้งผู้ทำหน้าที่เทวดาผู้ลั่นคล้องผู้อ่านคำเสี่ยงทายและผู้อ่านคำอธิษฐานนะคะทั้งนี้ประเพณีอุ้มพระดำน้ำนั้นเป็นหนึ่งในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า400ปีสำหรับปี2569ก็กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคม2569นี้เองค่ะพาไปดูบรรยากาศน่ารักน่ารักของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกันค่ะคุณผู้ชมคะโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดกิจกรรมกีฬาสีดอกบัวเกม2026ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยค่ะวันนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกนายนพคุณแถมพยัคฆ์นายกเทศมนตรีตำบลหมอรอเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีดอกบัวเกม2026ประจำปี2569โดยมีคณะครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษานะคะนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากการจัดงานกีฬาสีดอกบัวเกม2026นั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้แสดงออกทางด้านกีฬาตามความสามารถและความถนัดของตนเองตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้ครับจึงเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีความสามัคคีในหมู่คณะเคารพกติกาและรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคนซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วยังเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนอีกด้วยครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีๆกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนทางภาระจำยอมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
0: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ภาระจำยอมนั้นจะเกิดได้สองอย่างครับเกิดโดยผลของกฎหมายหรือโดยนิติกรรมปกติแล้วนะครับภาระจำยอมหมายความว่ามันจะมีที่ดินสองแปลงที่ดินแปลงหนึ่งถือเป็นทางที่เป็นภาระยะทรัพย์ซึ่งหมายความว่าที่ดินนั้นต้องยอมรับกรรมบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ที่ดินอีกที่หนึ่งที่ติดกันซึ่งเรียกว่าสามายทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการได้มาของทางภาระจำยอมภาระจำยอมเนี่ยสามารถได้มาคือหนึ่งก็คือโดยนิติกรรมนิติกรรมสามารถจับมือคู่กรณีที่เป็นทางภาระทรัพย์และทางสามายทรัพย์ไปที่ที่ดินหรือสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนอีกทางหนึ่งก็คือโดยผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายนี่ก็คือจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1401ก็คืออาจได้ทางภาระจำยอมโดยอายุความอายุความได้สิทธิ์นี้เราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับสิทธิ์ของการครอบครองปรปักษ์จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1387ในการนับอายุความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เวลา10ปีในการครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นตัวอย่างเช่นมันมีที่ดินแปลงนึงครับของนายเออันนี้เป็นที่ดินไม่มีทางผ่านเลยครับสู่ถนนทางสาธารณะจะผ่านทางนี้ได้ต้องข้ามผ่านที่ดินของนายบีเพื่อจะออกสู่ทางสาธารณะได้นายเอจึงไปขอกับนายบีเพื่อไปจดทะเบียนให้นิติกรรมดังกล่าวครับขอให้เป็นภาระจำยอมโดยทางนิติกรรมถ้าเกิดโดยทางนิติกรรมก็ต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อจะให้มันมีผลในการที่จะใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าวโดยการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาครับว่าต้องเป็น10ปี5ปีแค่2ฝ่ายตกลงกันและจับมือกันไปที่ดินอาจจะมีค่าธรรมเนียมให้แก่กันเป็นรายปีก็ว่ากันไปตามที่ตกลงครับแต่สมมุติว่านาย A ไปขอนาย B แล้วนาย B ไม่โอเคครับที่ฉันไม่ผ่านแต่นาย A ก็เดินผ่านทุกวันสู่ทางสาธารณะทุกวันนาย A ซึ่งเดินผ่านเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วเดินผ่านโดยเปิดเผยสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นดินลูกรังหรือจะเป็นดินถนนซีเมนต์โดยสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของพ้นระยะเวลา10ปีอย่างเช่นเดินผ่านตั้งแต่ปี60ต่อมาเมื่อปี70ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่านาย A ได้ทางภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายแล้วครับ

0: BT Not ช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.บัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

ถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุปปากันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกินทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ทางรายการอยู่ที่วัดบ้านจางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมตตาจากพระปลัดจรัญจันทระวังโสนะครับเจ้าอาวาสวัดบ้านจางนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ดูครับวัดบ้านจางแห่งนี้ทำไมถึงชื่อว่าวัดบ้านจางครับดูครับ
1: บ้านจางท่าเท้าความไปสมัยพญาจันทร์พญาจันทร์เป็นคนที่เลี้ยงจางที่นักที่สุดถ้าเดินทางออกจากนี่ไปกับประมาณ1กิโล
0: ครับ
1: ตั้งที่ถิ่นฐานที่บ้านต้นลุงสีดงเย็นสมัยก่อนนี่เฮาจะถ้าอู้ถึงว่าคบพม่าหรอกเฮาจะอยู่กับพม่าพม่ากับเฮานี่จะเป็นพี่น้องกันเนาะ
0: ครับ
1: เฮาจะเลี้ยงจางไว้แล้วณปัจจุบันก็คือจะบ้านเลี้ยงจางไว้หลักซุงห้องหล
0: ัก
1: ไม้ใจกลาง
0: คร
1: ับ หลังๆมาหลังจากที่มันมีกฎหมายเข้ามาดูแลจางนี่จางนี่ก็เข้าสู่ที่อนุรักษ์จางตอนนี้ก็คือเบลอสักเจ้าแล้วแต
0: ่
1: ก่อนนี้ยังมีเยอะอยู
0: ่
1: เกือบคู่หลังคาเรือนที่มีจางตอนนี้ก็มอบคืนสู่มูลนิธิดูแลเราว่าบัดบันจางและบ้านจาง
0: สาธุครับแล้วชุมชนทางนี้มีกี่หลังคาเรือนแล้วก็เฮามีการทำจะได้เฮือเจ้าบ้านกับวัดแล้วก็จางอยู่ตรงกันอย่างมีความสุขใจครับ
1: คือการที่วัดกับบ้านอยู่ด้วยกันได้แนวทางปฏิบัติผู้นำคือตู้เจ้าตู้เจ้าต้องเอาผู้นำปฏิบัติก่อนในเมื่อผู้นำมาปฏิบัติกับตู้เจ้าเนี่ยผู้นำย่อมเข้าใจในการปฏิบัติถึงจะเข้าสู่ลูกบ้านได้แล้วการประกอบสัมมาชีพในหลักของพระพุทธศาสนาเนาะมีอยู่แล้วจงภูมิใจในสิ่งที่ตนมีพอใจในสิ่งที่ตนได้แล้วก็มีความสุขแล้วก็บ้านจ้างเขานี่มีสองหมู่บ้านวัดบ้านช้างแต่บ่มีบ้านช้างบ้านเหนือหมู่หนึ่งเรียกบ้านสันป่าสักไม้สักอยู่ที่หน้าวัดประมาณ4คนโอบ3คนโอบแล้วก็หมู่สองคือบ้านเกามะค่าตามพื้นเพของหมู่บ้านมีต้นไม้ตั้งบ้านใต้ก็จะเป็นบ้านต้นลุงใต้บ้านไหนเป็นบ้านป่างแม่แดงตามชื่อนามของตองตุกของต้นไม
0: ้
1: แล้วก็ประชากรทุกวันนี้ก็ประมาณ200กว่าหลังคาเรือน200กว่าหลังคาเรือนที่อยู่แบบระบบวิถีชีวิตใจชีวิตแบบพื้นบ้านนะที่แบบตัวอารยธรรมต่างนอกเนาะวันนี้นึกอารยธรรมต่างนอกคือตะวันตกแต่ชาวบ้านเฮายังอยู่ปกติใจชีวิตแบบปกติ
0: ครับสาธุครับจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่นี่มีพุทธองค์ว่ามีความฮักมีความผูกพันกันโดยเฉพาะความสามัคคีในชุมชนเฮาเยอะจะได้ครับมีกิจกรรมอย่างพ้องเห็นว่ามีการนำเอาหลักธรรมะนาววังมาใจตัว
1: อดีตนั้นบ้านเฮาเนี่ยมันอยู่ในดอยบ้านจางนี่อยู่มงเรียกว่าแอ่งกระทะคนนั้นว่าแอ่งกระทะอยู่มงดอยจะล้อมรอบแวดหมู่บ้านแต่ก็แปลว่าเอ๊ะเฮาก็ไม่ได้ไกลในตัวเมืองเนาะแค่บักกี่กิโลแต่ก็มีตั้งแต่อาตมาภาพมาอยู่ก็เจอภัยพิบัติเช่นลมหลวงลมพายุหลวงก็เกิดความเสียหายแก่ชาวบ้านลูกเห็บตกแผ่นดินไหวแล้วก็ดินโยดเข้าบ้านก็ทำให้เจ้าบ้านเนี่ยวันวิตกกังวลกลัวบ่คิดจะทำอะไรอย่างมัวแต่เศร้ากลัวจนเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นมาวัดก็ยังบ่มานะว
0: ั
1: ดก็บ่มาช่วงนั้นก็คือเกิดเหตุหมู่นี้คือวัดบ่เข้าละเออเอาล่ะตู้เจ้ากับปู่จารย์คนบ่กี่คนคนเคยเข้าวัดเป็น70 80คนก็เหลือแค่บ่กี่คนเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนาะก็เลยหาแนวทางที่เร็วได้ปฏิบัติผลก็คือเอาธรรมะเข้าบ้านเปลี่ยนบ้านให้เป็นวัด
0: อยู่ที่ไหนก็ทำได
1: ้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ให้ว่าพญาว่าประจำเป็นต้องไปที่วัดประจำเป็นต้องไปที่วัดเขาอยู่บ้านก็เหมือนวัดบ้านจะมีการพัฒนาบ้านหรอบ้านจะเพี้ยวพัดปัดเป่าทำบ้านต้องเป็นวัดก็คือความสะอาดก่อนต่างคนต่างจะช่วยกันป้อแม่ลูกช่วยกันพัดเพี้ยวบ้านให้สะอาดแล้วนิมนต์ตู้เจ้าเชิญชวนสถานในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมปีแรกได้ผล 100%
0: คนสนใจ
1: ก็บ่คิดเหมือนกันว่าจะได้ผลขนาดนี้เกือบจะทุกหลังคาเรือนที่ทำและพร้อมจนมาถึงปี2567โครงการที่ทำก่อนนั่นคือเป็นโครงการไหว้พระสวดมนต์สัญจรในหมู่บ้านให้เกิดความผาสุกแก่ครัวเรือนสิริมงคลต่อมาก็เริ่มทำถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จรัชกาลที่9
0: ครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9มาจนถึงยุครัชกาลที่10ก็ยังสวดมนต์ไหว้พระถวายเป็นพระราชกุศลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้สมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์เนาะนักเกาะชาวบ้านก็ได้มีความสามัคคีมีความสุขหลังจากโครงการที่มาก็คือปี2567นี้ธรรมนาวาวังบะหมี่ด้าวมันบะหมี่ที่มาที่ไปอัตมาภาพใจเรียกว่าในเทคโนโลยีในการสมัครเป็นตัวแทนอันดับแรกก็คือจิตอาสา
0: ค
1: ือพ่อห้องวัดเสิร์ชไปในไลน์กหานอกฮื้อลูกขะโยมเนี่ยเสิร์ชไปเอาชื่อเขาส่งไปวันกฐินพอดีหนังสือส่งมาจากสำนักพระราชวังตกใจว่าเอ้านึกว่าเป็นของเล่นที่เขาส่งไปนะก็มาจริงว่าธรรมนาวาวังเปิดกล่องแล้วก็เอาเทิดทูลพระรัตนตรัยแล้วก็เปิดอ่านพอล้วนแล้วเป็นธรรมะพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: แต่พอจะเริ่มทำปุ๊บ

0: ถ้าพูดตามบาอาก็คือพระสงฆ์บางรูปก็จะบ่ค่อยหันตัวจะไปย่าเน่อจะไปฟังธรรมเน่อมันมามีด้าวมันเอ๊ะเฮาจะย่าได้ดีอุกับพ่อหลวงอุกับเจ้าบ้านในเมื่อเฮาจะทำสักอย่างเฮาจะกลัวใครเล่าเพราะเฮาทำความดี
1: ดูที่ผลลัพธ์
0: หลักธรรมนี่ของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: แต่รวบรวมเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์จารุวรรณเฉยๆเนาะแล้วเฮาก็ทำเลยบ่รอทำเลยตั้งแต่ปี67มาทำมาทำปฏิบัติก็คือการศึกษาเบื้องต้นเนาะก็คือญาณเมตที่1รำลึกพระรัตนตรัยรำลึกพระรัตนตรัยนี่มันจำหมายว่าศรัทธาเจ้าบ้านมันจะจำกว่าคือบางครั้งนี่เฮาจะไปบางที่ที่มันดูเหมาะเนาะมันก็ว่าได้แต่การที่สรรเสริญพระรัตนตรัยเนี่ยมันว่าในห้องน้ำบ่ได้หรอกว่าในที่ที่บ่ควรว่าบ่ได้เนาะไหว้พระเนี่ยคือต้องไหว้ที่หน้าพระหน้าวางโต๊ะหมู่ที่บ้านหรือที่วัดมาก่อนแต่ล้ำลึกพระรัตนตรัยเนี่ยมันว่าได้หมด24ชั่วโมงจะเดินจะนอนจะนั่งจะกินจะเข้าห้องน้ำจะอาบน้ำล้ำลึกอยู่ตลอดเวลาคือยาเม็ดที่1
1: ครับ
0: ยาเม็ดที่2ก็คือทักอารมณ์ทักอารมณ์นี่คืออารมณ์อารมณ์กำลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังมีอารมณ์อารมณ์กำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกอารมณ์ปรุงแต่งอันนี้คือพัฒนาคนที่เป็นซึมเศร้าคนที่เป็นที่ขี้กั่งคนไทยว่าอุทานเนาะคนขี้กั่งเนี่ยเอาไปทักอารมณ์เราเลิกพระรัตนตรัยเคยว่าอย่างไปเลยมันก็จะบอกว่าไปเลยล่ะมันก็จะเป็นทักสะดุ้งในพระรัตนตรัยนะพุทโธเมนะเถาอย่าทักอารมณ์นี่ดีที่สุดเพราะปี68นี่เราเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนเนาะเฮาบ่เจ็ดทำทีเดียวทั้งหมดเฮาทำทีอย่างเพราะเฮาเอาตามสติปัญญาเจ้าบ้านเฮาตามปรมีธรรมเปิ้นเฮาก็ค่อยๆทำทีละอย่างปี68นี่ยาเม็ดที่1และยาเม็ดที่2และพรรษานี้คือปี69เริ่มเกี่ยวกับการท่องธาตุกรรมฐาน4พิจารณากาย6ขั้นตอนและท่องบทขันธ์5ซึ่ง3อย่างนี้ในธรรมนาวาวังมันมีตั้งแต่สมัยก่อนครูบาศรีวิจัยแล้วและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นผู้สืบมาแห่งคือบทสวดกรรมฐานนั่นเองบทสวดกรรมฐานเนี่ยคืออยู่ในธรรมนาวาวังทั้งหมดเกือบเต็ม 100% แต่ว่าทุกวันนี้คนเฒ่าตู้เจ้าก็ดีบางรูปนี่มหูแปลนะว่าแปลว่าอย่าง คนเฒ่าก็เหมือนกันก็มหูแปลว่าอย่าง
1: ท่องอย่างเดียว
0: ท่องอย่างเดียวหรือก็บาลีและบางที่ยังจะมีตังละพูนเนอะตังละพูนนี่ก็จะมีแปลแต่บ้านเฮาเนี่ยบ่ฮู้ว่าแปลว่าหยังแม้กระทั่งอาตมาก็บ่เก่งเรื่องด้านบาลีเนาะก็จะพูดว่าแปลว่าหยังก็สวดละเมาเอาใจไปติเตี้ยแล้วเฮาก็บ่ฮู้หยังหลังจากที่มาศึกษาตัวเนี้ยธรรมนาวาวังมันก็เลยธรรมนาวาวังอยู่ในกรรมฐานทั้งหมดที่เฮาสวดนี่ฮู้ว่าเกสาคือหยังโลมาคือหยังเนี่ย
1: เข้าถึงได้ง่าย
0: เข้าถึงได้ง่ายและวุ่ยเข้าใจง่าย
1: ครับ
0: เลยเกิดผลเอา90เปาะมาว่า100ตังค์คนเฮานี่มันตึก90ก่อนเอา90ก่อนแล้วธรรมะเนี่ยมาปรับใช้ธรรมะนาวาวังปรับใช้กับเกษตรกร1ฝ่ายปกครองก็คือกำนัน
1: บูรณาการร่วมกัน
0: ครับและองค์การบริหารส่วนตำบล
1: ครับ
0: โรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุและตอนนี้กำลังจะเริ่มโรงเรียนอนุบาล
1: เยาวชน
0: และเยาวชนโรงเรียนเขาหันความสนใจว่ามันง่ายมันบ่ได้ยุ่งยากเพราะเด็กบัดเดี๋ยวนี้นะครับบ่ชอบที่หยังยุ่งยากและจำยาก
1: แม่นครับ
0: จำ
1: ได
0: ้ง่าย
1: ถึง3บรรทัดเองนะครับเน
0: า
1: ะ
0: ก็เริ่มที่โรงเรียนบ้านป่าแม่แดงพอดีโรงเรียนป่าแม่แดงนี่เป็นนานาชาติคำว่านานาชาตินี่บ่ใช่ตะวันตกนะครับชนเผ่า
1: ชาติพันธ
0: ุ์ครับชาติพันธุ์มีซูอาคาม้งเย้าอีกหลายเผ่าที่ประจําและบางเผ่านี่เป็นศาสนาคริสต์อ้าวแล้วหนูกับผมเป็นคิดแล้วทำไงคะเฮาก็มานั่งนึกตั้งสติ
1: ยังไงดี
0: เยซูเมนาโถสิลูกพระเยซูเป็นที่พึ่งของลูกแต่ศาสนาพุทธเฮามีพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนโถเนาะพระพุทธธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐลองกันเข้าใจได้ง่ายฮะมันก็ร่วมทำกับเฮาได้ซึ่งมาได้แบ่งชนชาติศาสนาเลยไปด้วยกันได้หู
1: เข้าถึงได
0: ้เข้าถึงได้นะมหัศจรรย์มันเป็นมหัศจรรย์ในธรรมพระพุทธเจ้า
1: จะเห็นได้ว่าวัดบ้านจ้างทำได้ผลแล้วก็เข้าถึงชุมชนได้นะครับอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนต่างๆที่สนใจในเรื่องของธรรมะ

0: าสู่จิตใจเนาะเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองซึ่งอย่างที่เราเห็นในด้านหลังนี่ก็คือเป็นสินค้าของเกษตรกรที่เปิ้ลได้นำรักธรรมมาร่วมตัวทำให้ชุมชนของเราเปิ้ลท้องว่าได้ประโยชน์
1: เจริญพร
0: ตั้งเพ่เปิ้ลปลูกผลไม้อย่างพ่องนะครับท่าน
1: ในโครงการนี้ส่งเสริมสัมมาทิฏฐิชนกับเกษตรกรปลอดภัยเขาจะว่าอินทรีย์บ่ได้เพราะอินทรีย์มีบ่บ่เยอะ
0: ครับ
1: เขาจะเรียกว่าเกษตรกรปลอดภัยกับสัมมาทิฏฐิชนตามแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังเนาะก็จะมีนึ่งทุเรียน
0: ทุเรียน
1: มี 2-3,000
0: โอ้ซึ่งเป็นประท้องว่าพืชผลทางการทางเศรษฐกิจด้วย
1: มีพันหมอนทองพันผาแดงเพราะเขาเอาน้ำว่าผาแดงมูสังคิงก้านยาวชะนีนกกระจิบ
0: รสชาติเป็นจะได้พ้องครับแต่ละอัน
1: ซึ่งจะพารณาถึงถ้าอู้ถึงอู้ว่าอร่อยกว่าที่อื่นกินบะฉุนไม่เฉาะแบบโบะนี่กระตุ้มหัวมันไม่ได้กินต้องโบะก่อนถึงจะได้กินสองกระท้อนพันปุยฝ้ายพันอีล่าเดือนเก้าแล้วก็เรียกว่าอะโวคาโดมันได้อยู่บนยอดดอยแต่ปลูกได
0: ้
1: เพราะอากาศมันดีดินดีมีพันธุ์พื้นเมืองและกับพันธุ์ต่างประเทศที่เป็นของโครงการหลวงเริ่มเอามาฮือเนาะที่ดังตะกอนก็คือเงาะเงาะแม่แตงเงาะแม่แตงนะฮะเงาะนี่มีก่อนแล้วก็ลองกองมังคุด
0: ถือว่าหลากหลาย
1: หลากหลายหลากหลายชาวบ้านอยู่แบบจงภูมิใจในสิ่งที่ตนมีพอใจในสิ่งที่ตนได้เปิ้ลก็เลยบัดเทยานนำไปขายกาดเมืองใหม่ถึงว่าถึงอย่างก็ตลาดอย่างก็ที่ปทุมธานีเนี่ยตลาดไทยเนาะ
0: ครับ
1: คือเปิ้ลมาฮับซื้อจูบ้าน
0: โอ้
1: จะบ้านก็จะไปเดือดร้อน
0: คร
1: ับ เพราะและก็ใครก็บ่ค่อยรู้จักว่าบ้านจางมีของดีขนาดน
0: ี้แม่นครับ
1: เหมือนคุณนักกรมหันวันนี
0: ้แม่นครับอลังการมาก
1: อลังการ
0: รู้สึกภาคภูมิใจเนาะที่ว่าวัดกับชุมชนและก็เกษตรกรร่วมกันเปิ้ลท้องว่าทําให้รักธรรมเข้าถึงชุมชนเข้าถึงเกษตรกรแล้วทำให้มันได้ผลแต่เลย
1: ได้ผลเต็มร้อย
0: ถือว่าเป็นกุศโลบายที่ทำให้คนที่อยู่กับวัดเนี่ยมีความสุขด้านจิตใจตัวแล้วก็ทำแล้วมันเกิดผลแต่เลย
1: ในบทสัมมาของสัมมาทิฏฐิเนาะสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาอาชีพ
0: ครับแล้วในอนาคตต่อไปนะครับจะได้ทำโครงการอย่างแหมที่ทำให้มัน
1: โครงการที่จะทำหน้าตอนนี้ก็คือเก็บเกี่ยวที่มันมีอยู่แล้วแล้วผลักดันส่งเสริมเพราะทุกวันนี้อย่างป้อกำนันกาป้อหลวงกานายกกาเนี่ยป้อก็จะมีกลุ่มก้อนของเปิ้ลเพราะบางอย่างนี่มันไม่ได้ทำทั้งหมดเต็มร้อยเนาะมันก็จะมีเกษตรกรบางเจ้าที่ประกาศทำ
0: ก้อยๆทำ
1: ก้อยๆทำก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักทุกส่วนมีหมดแต่ก็มีอย่างละน้อยๆๆๆๆเหลือก็ถึงเอาไปขายส่วนมากจะแจกจ่ายเป็นหลักบ้านเฮานี่เน้นความแจกจ่ายไปก่อน
0: น้ำใจ
1: น้ำใจคือเก่งปันปีนะมันอยู่ถ่ายกันได้ไงอันถ้ามันบนักบากกว่าแห้งก็แจกกันไปแลกกันไป
0: พอสีท่ามีความสุขเน
1: า
0: ะบ้านจางแห่งนี้นะครับผมแล้วก็อยากให้ชุมชนต่างๆที่ชมรายการอยู่เป็นแรงบันดาลใจว่าที่นี่ทำได้ที่อื่นก็ต้องทำได้แล้วก็อยากจะให้ท่านพระครูนะครับช่วยเชิญชวนคนที่ชมรายการสารธรรมนำสุขนะครับน้อมนำเอาธรรมนามาวางมาใจแล้วก็ประท้วงว่าปลุกแรงบันดาลใจว่าสามารถทำได้แล้วก็ที่อื่นก็ต้องทำได้ครับ
1: ก็เชิญชวนเกษตรกรแบบยั่งยืนเนาะส่วนมากแล้วบ้านเฮาจะเป็นชาวเกษตรกรเต็มร้อยแต่บางที่บ่มีลักทฤษฎีบางที่ก็มีทฤษฎีด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเองและก็ประสบความสำเร็จบ้านเรานี่อย่างที่บอกว่าจงภูมิใจในสิ่งที่ตนมีพอใจในสิ่งที่ตนได้ประกอบปอของเปิ้ลบังคับประกอบบอกฮู้จะสอนจะได้เหมือนกันนะก็มีหลักที่สิคือเปิ้ลทำไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆประกอบได้ของผลของเปิ้ลแต่ก็จะมี
0: ครับตอนนี้นะครับ
1: บางที่เปิดสอนเช่นหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนาะมีบางกลุ่มที่ก็ยังเปิดสอนเกี่ยวกับการดูแลเรื่องเงาะกาทุเรียนกามังคุดกาและผลไม้ต่างๆและพืชผลต่างๆก็ยังมีโรงเรียนอยู่ตอนนี้กำลังจะดำเนินเรื่องเปิดศูนย์การเรียนรู
0: ้
1: เกษตรกรปลอดภัยโดยใช้ชื่อว่าโคกหนองนาตำบลบ้านจางอำเภอแม่แตงโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดพระบรมบัณฑาดอยสุเทพเปิ้ลได้เมตตาถวายที่4ไร่ที่จะฮื้อ พระสงฆ์และชาวตำบลบ้านจางเช่นพ่อกำนันนายกผู้นำชุมชนและชาวบ้านทุกกลุ่มรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อที่ทำเกษตรทฤษฎีโคกหนองนาและเป็นตัวอย่างเพื่อเพื่อนได้นำไปปฏิบัติเจริญพร
0: ผมขออนุญาตสอบถามว่าการที่จะนำหลักธรรมธรรมะมาให้เจ้าบ้านได้อยู่อย่างแบบมีความสุขเนี่ยยากกว่าครับแต่ละคนนี่จะมีพื้นฐานแต่ละคนเหมือนกันจะให้เจ้านาแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีความคิดที่เหมือนกันเนี่ยเขาจะทำจะได้ให้เพื่อนมันต้องมีตัวอย่างเนาะทำแล้วเห็นผลใช่ไหมครับ
1: ต้องมีตัวอย่างซิปครัวเรือนถามว่าได้เต็มซิปก่อนมันก็บ่เต็มซิป
0: ครับ
1: เพราะทุกคนบ่เต็มซิปอยู่แล้ว6ครัวเรือน7ครัวเรือน8ครัวเรือนอาจจะได้3ถึง5แต่ประกอบย่อท้อนะ
0: ครับ
1: ประกอบทำด้วยตนเองแต่บ่มีคำว่าแข่งขันน่ะทำของใครของมัน
0: ช่วยกัน
1: ช่วยกันบอกกันเพราะวิเศษที่ตี้ตำบลบ้านช้างเนี่ยมันแปลกคุณโยมตี้บ่เหมือนกันอากาศก็บ่เหมือนกันทั้งที่ติดกันผลผลิตบ่เหมือนกันผมว่าเป็นเพราะอะไรอย่าง
0: ด้วยภูมิประเทศภูมิอากาศ
1: จะมีส่วนมีส่วนละเกาะตำบลบ้านจางนี่หมู่บ้านนี่อากาศดีเกินไปผลไม้ก็จะเจอพวกเพี้ยแป้งเชื้อราแต่พวกนี้ไม่ได้ทำลายพืชผล
0: ตามธรรมชาติ
1: แต่ธรรมชาติรสชาติก็ดีแต่คนเลือกที่ไหนดูผิวสวย
0: ดูจากภายนอก
1: ดูกับภายนอกแล้วบ่ดูภายในเนาะเหมือนคนดูกับภายนอกบ่ดูภายในไปหาว่าของบ่ดีที่ของมันดีมากเพราะฉะนั้นก็คือจะบ้านนางรับธรรมมะนาวาวังนะปฏิบัติใช้ได้เต็มอย่างที่บอกว่าจงภูมิใจในสิ่งที่ตนมีพอใจในสิ่งที่ตนได้นะร่างมันก็จะมีความสุข
0: ถ้าหมู่บ้านไหนหรือว่าที่ไหนสนใจที่จะมาศึกษาดูงานที่วัดบ้านจางจะต้องติดต่อจะได้ห้องคร
1: ับก็คงจะเริ่มเป็นสากลไปติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาง
0: เป็นขั้นตอน
1: ขั้นตอนหรือก็จะมีแฮมเห็นที่นี่ก็คือฝ่ายปกครองที่ทำการบ้านกำนันก็จะรู้ว่าแผนที่เฮาทำบริการไม่มีโครงการชุมชนเจ้าใดพ่องนายหยังนางหยังที่เพิ่นทำเพื่อเข้าไปดูหลักทฤษฎี
0: ครับอย่างน้อยก็จะได้เห็นว่าได้ผลจริงแล้วพอทำได้จริงแล้วเกิดผลจะได้พ่องอย่างที่เห็นในรายการก็คือวัดประทองว่าเกษตรกรเนาะมาช่วยกันทำให้ธรรมะซึมซับถึงชุมชนแล้วก็พ่อท้องว่าหมู่บ้านที่มีความสุขนั่นเองเนาะที่วัดแห่งนี้ก่อตั้งมากว่าเมินแล้วมีศาสนสถานอย่างพ่องนะครับ
1: เสนาสนะอนุสรก็คือช้างคู่ที่ท้าวความว่าครั้นเมื่อสมเด็จพระนเรศวรได้เสด็จยาตราจะทำยุทธาถีพระองค์ใช้เส้นทางนี้เป็นหลักแต่ว่าช้างพระองค์เนี่ยปั้นท่าแจ้งคำราชสาปปั้นได้สถาปนาแล้วเนาะช้างพระองค์พญาได้สิ้นพระชนไปทั้งสองเชือกตามนานนะครับประกอบควักหัวใจช้างนะพอดีมันใกล้วัดเฮาแต่สมัยนั้นมันจะบอกว่าชื่อวัดอย่างประกอบหัวใจเนี่ยเหมือนถวายไว้ปากประตูหน้าวัดเฮาแต่ถ้าจำมาพิว่าชัยมงคลดีอนุสรณ
0: ์
1: ที่อิบดายลางๆมากกว่าเลยแต่บ้านช้างก็คือพระองค์เนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทำยุทธาถีเบื้องหางเนาะคือผ่านเนี่ยจางเปิ่นได้สิ้นพระชนสิ้นพระชนก็คือว่านามว่าบัญช้างเนาะความเป็นมาเป็นไปเลยเกิดประเพณีการสมโภชช้างทุกปี
0: ที่นี่
1: ทุกปีจะมีประเพณีสมโภชช้าง
0: ประมาณช่วงเดือนไหนครับ
1: เดือน9
0: เดือนกันยาย
1: นเดือน9ก็จะเป็นเดือน9นี่เป็นเดือนเมืองเป็นเดือนมิถุนาถ้าจำมาผิดเป็นเดือนมิถุนาแต่ว่าเดือนไทยครับก็บอกว่าเป็นเดือนมิถุนาครับเดือนมิถุนาเป็นประเพณีสมโภชช้าง
0: แวะมาไหว้สาแล้วก็มาทำบุญกันได้
1: ทำบุญกันได้
0: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าสนใจที่ในเรื่องของธรรมะนาววังก็มาติดต่อที่วัดได้ครับ
1: วัดยินดี
0: ครับสุดท้ายนี้อยากให้พระครูช่วยฝากคติธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับผมคือคนที่ชมรายการสารธรรมน้ำซุปได้นำไปใช้แล้วก็เจริญจวนขึ้นมาแอลที่วัดบ้านจางแห่งนี้ครับ
1: คติธรรมประจำจันทร์ของท่านก็คือมีสติอยู่กับตัวคนถ้ามีสติเนี่ยทำอย่างสำเร็จหมดถ้าคนมามีสตินิดเดียวก็พลาดสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดก็เกิดปัญหาอันที่สองคืออัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนภายตึงมาเปิ่งได้เต้าตัวเก่าเปิ่งตัวเก่าเพื่อดีที่สุด3ก็คือทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดถ้าหน้าที่ของเขาดีที่สุดแล้วเนี่ยงานจะสำเร็จไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวหน้าที่คนอื่นอยู่พอไห่พอมันและจะมีความสุขเกิดความผาสุก
0: ครับสาธุครับอย่างที่บอกก็คืออย่างแรกต้องมีสติก่อน จะทำมันอย่างก็ต้องมีสติเดินต้าเดินตางก็ต้องมีสติเนาะและที่สำคัญคือทำหน้าที่ตัวเก่าบ่ดีไปยุ่งไปอย่างกับเรื่องของคนอื่นเปิ้นเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้แฮมขอเธอเจิญท่านนะครับเจิญชวนคนมาวัดบ้านจางแล้วก็ชุมชนแห่งนี้มาเห็นความสำเร็จของการปฏิบัติแห่งนี้ครับ
1: ก็ขอเจริญพรที่ทางด้านวัดวาอารามในต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดแล้วก็คณะสถาญาติโยมเช่นผู้นำอบต.เทศบาลฝ่ายปกครองถ้าอยากจะดำแนวข้อวัดปฏิบัติโครงการธรรมนาวาวังก็ดีหรือว่าสัมมาทิฏฐิชนร่วมกับเกษตรกรปลอดภัยทางวัดทางองค์การบริหารส่วนตำบลทางฝ่ายปกครองยินดีที่จะคือความรู้ข้อปฏิบัตินำไปใช้ให้เกิดความสามัคคีและความสำเร็จในธรรมยินดีเสมอเจริญพร
0: ครับสุดท้ายของสุดท้ายละอยากแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับผมของชุมชนว่าสามารถติดต่อได้จากใดพ่องและมีอย่างพ่องช่วงนี้ก็จะเป็นทุเรียนเงาะนะครับ
1: อาจจะเหลือตอนนี้ก็คือเหลือเงาะกับทุเรียน
0: ครับอะโวคาโด
1: ครับอะโวคาโด
0: ครับแล้วช่วงอื่นล่ะครับ
1: ถ้าเป็นช่วงถ้าเป็นช่วงที่เต็มที่ก็คือที่ผ่านมาคือเดือนต้นเดือนสิงหาจะเยอะแต่ถ้าปลายเดือนสิงหาเข้าสู่กันยาก็จะเริ่มหมดก็จะเหลือประมาณกล้วยไข่กล้วยหอมทองที่ไม่ได้พูดไปนะ
0: ค
1: ือได้ผลกล้วยหอมทองกล้วยไข่ที่ว่ากลิ่นละบ่เปรี้ยวรสชาติหวานรสชาติดี
0: ค
1: ือบ้านเฮาก็ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างหรือฝ่ายปกครองเพราะวัดนี่มันสามารถที่จะเป็นที่จุดจำหน่ายได้เดจะพุทธพานิชเนาะพุทธพานิชจึงมีตัวแทนชุมชน
0: ครับการที่ยังฮ้องว่าเกษตรกรเปิ้นมีความสุขในการทำการเกษตรอย่างนี้ครับมันก็ส่งผลให้ชุมชนแล้วก็วัดมีความสุขตัวเนาะ
1: เข้มแข็ง
0: เข้มแข็ง
1: ความเข้มแข็งทางจิตก่อนจ
0: ิ
1: ตใจเข้มแข็งในเมื่อจิตใจเข้มแข็งแล้วอ่ะมันทำอย่างมันกลมกลัวอย่างแล้วก็มีหลักธรรมยืดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยบางคนนี่ทำไปตีมีในป่าเนาะข้ามืดมากกว่ากลัวผีเนาะกล
0: ั
1: วผีป้าผียังก็เอาพระรัตนตรัยน่ะระลึกอยู่ตลอดเวลาผีน่ะก็จะบ่กลัวด้วยผู้โทเมนาโถทำโมเมนาโถมันก็จะประกวด
0: เฮาได้ผลครับกลุ่มชุมชนแล้วก็เกษตรกรละกลุ่มเยาวชนแล้วก็ละอ่อนนะครับเขาจะดึงเพื่อนเข้าวัดจะได้ช่วงนี้ละอ่อนกับมัวเล่นมือถือเล่นเกมกันไป
1: เจริญพร
0: คร
1: ับ ก็มันไปตามยุคตามสมัยยุคของขั้นนักกรก็จะไปแฮมยังในยุคของท่านก็เข้าไปแฮมยังแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันทำเพื่อละอ่อนเปลี่ยน
0: บอกเข้าวัด
1: แล้วก็เลยใจรักเขาว่าธรรมโลยีเอาธรรมะกระจายเข้าสู่โทรศัพท์คือเขาได้ศึกษาพ่อตุ๊เจ้าก็มีโอกาสที่จะไปสอนหนังสือเนาะคือโครงการคือครูพระสอนศีลธรรมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งมันก็คงจะไม่มีเวลาณปัจจุบันนี้โครงการที่มาใหม่ก็คือแก้วตาดวงใจซึ่งโหลดแอปที่เพจสโตจะมีหั่นหมด
0: ธรรมะฮือละอ่อน
1: ธรรมะละอ่อนซ้ำละอ่อนซ้ำจะง่าย
0: ครับ
1: ซ้ำจะง่ายกว่าดูง่ายกว่าเพราะเด็กบัดนี้ชอบอย่างสั้นจานสั้นๆและเข้าใจถ้าเอายาขอบ่เอาบ่เอาเลยยาวๆนี่บ่เอาเลยเอาสั้นๆและเข้าใจโดยเฉพาะเนี้ยธรรมะนาวายาวังยาเม็ดที่1และเพ็ดที่2เพราะละอ่อนบัดนี้ก้าวแล้วบ่มีมารยาทแต่เอาในเมื่อเอานี้เข้าปุ๊บเริ่มดีครูอวดครูชมเพราะเขาหันการปฏิบัติแล้วมันได้เต็มทำได้เต็
0: ม
1: คนเขาถามว่าก็ผลสำเร็จของธรรมพระพุทธเจ้านี้เกือบเต็มร้อยแล้ว
0: คร
1: ับโรงเรียน
0: สาธุครับวันนี้ได้สนทนาธรรมแล้วก็ได้มาเห็นความสำเร็จของธรรมนาวาวังที่วัดบ้านจางแห่งนี้นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมที่ชมรายการสารธรรมนำสุขได้ติดตามแล้วก็นำไปใช้รวมถึงสามารถมาศึกษาดูงานได้รวมถึงมาปรึกษาท่านเจ้าอาวาสได้เปิ้นอู้เก่งขนาดเลยถ้ามีโอกาสจะมาสนทนาธรรมกันแฮมนะครับแล้วปะกันใหม่นะครับผมทาง NBT ภาคเหนือช่อง11ตี5จนถึงตี5ครึ่งวันนี้ผมนกรดวงดีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สาธุครับ
0: ขอเจริญพรครับ

ทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพที่จะทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนค่ะวันนี้ต้องขอสอบถามกันว่าตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะนึกถึงวันจันทร์แล้วรู้สึกห่อเหี่ยวเหนื่อยล้าไม่อยากไปทำงานหรือเปล่าคะเพราะถ้ามีสัญญาณอย่างนี้ค่ะหัวใจกับร่างกายของเราอาจจะส่งสัญญาณบางอย่างบอกให้เราได้รู้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเบิร์นเอาท์และความเหนื่อยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและวิธีการรับมือจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปติดตามกันใน Healthy Club ของวันนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะฝ่ายก็นั่งอยู่กับนายแพทย์ทัฐพรสุขสินธารานนท์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสอบถามก่อนเลยค่ะคือคำว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยเราเพิ่งจะมาได้ยินช่วงหลังๆอย่างเงี้ยค่ะเบิร์นเอาท์เนี่ยคืออะไรคะคุณหมอ
1: จริงๆเบิร์นเอาท์เนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับซึ่งคำว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยมันมีการจำกัดความของWHO เนี่ยมาสักหลายปีมาละโดยคำนี้มันก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือมันก็คือภาวะหมดไฟจากการทำงานเนี่ยครับซึ่งมันมีการกำหนดมาในเป็นเหมือนลักษณะของการจำกัดความแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดถือว่าเป็นโรคทางจิตเวชนะครับซึ่งมันมีการกำหนดในเขาเรียกว่า ICD-10 แล้วก็ ICD-11 ก็คือเป็นฉบับของการกำหนดชื่อโรคแล้วก็อาการของโรคขององค์การอนามัยโลกนะครับแต่ถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยเท่าที่เราได้ยินกันประจำเนี่ยมันก็จะเป็นคำที่เราก็ชอบใช้ติดปากเนาะบางทีเบิร์นเอาท์เบื่อในการทำงานเราก็จะชอบพูดกันเป็นคำติดปากซึ่งคำนี้จริงๆมันก็มีความหมายโดยตรงแบบที่เราเข้าใจตรงกันก็คือเป็นเหมือนภาวะเบื่อหมดไฟมีความรู้สึกเหมือนไม่กระตือรือร้นแล้วก็เหมือนขาดแรงใจในการทำงานอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของกลุ่มอาการที่เราจะใช้ในการเรียกว่าเหมือนจำกัดความหรือเวลาเราจะให้ความรู้กับคนทั่วไปเนี่ยเพื่อสังเกตอาการตัวเองเนี่ยครับเราก็จะให้สังเกตง่ายๆโดยเป็นประมาณ3กลุ่มอาการเช่นถ้าสมมุติคนไข้รู้สึกว่าเขารู้สึกหมดไฟหรือขาดความกระตือรือร้นกับงานที่ทําอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่1ที่เราจะใช้ดูนะครับประเด็นที่2ก็คือเขาจะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าไม่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มอาการที่2แล้วก็สุดท้ายก็คือคนไข้มักจะมองว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานแล้วมันล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยครับทําให้เวลาทํางานออกมาเนี่ยก็ทํางานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ

0: ในการทำงานหรือมีความร
1: ค
0: ู้
1: ่
0: สึ
1: ะ
0: กท้อเบื่ออ
1: ่าฮะ
0: กดดันหรือเป็นคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจอภาวะเหนื่อยเนี่ยด้วยขั้นตอนแรกๆทำงานต่อหรือว่าอดทนนะครับเพื่อที่จะคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถปรับได้หรือเข้าจุดสมดุลใหม่ได้แต่ในบางเคสเนี่ยพอเวลาเขาฝืนตัวไปยาวๆมันก็อาจจะส่งผลกระทบระยะยาวตามมาเช่นบางคนก็อาจจะนำพาไปสู่เรื่องของภาวะทางจิตเวชได้เช่นบางคนมีภาวะวิตกกังวลมีอารมณ์เศร้านะครับหรือว่ามีเป็นแบบอาการเจ็บป่วยทางกายเรื้อรังเช่นบางคนก็มีปวดเมื่อยตามตัวมีอาการแบบปวดศีรษะเรื้อรังหรือว่ามีความอ่อนล้าเบื่อล้าในการทำงานมากขึ้นเนี่ยครับ
1: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่ะอย่างถ้าเราเข้าใจเนี่ยเบิร์นเอาท์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับวัยทำงานโดยเฉพาะใช่ไหมคะหรือว่าม
0: ี
1: แบบวัยอื่นร่วมด้วย
0: จริงๆส่วนใหญ่ที่เราจะจำกัดความส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของการทำงานเป็นหลักมากกว่านะครับซึ่งแต่ละเคสหมอมองว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับบริบทมากกว่านะครับโดยอย่างเช่นในภาวะตรงเนี้ยมันก็มักจะเจอในพวกช่วงวัยทำงานเป็นกลุ่มที่จะค่อนข้างจะเผชิญกับความเครียดมากที่สุดหมอเลยมองว่าส่วนใหญ่เขาก็เลยจะเป็นเหมือนกับค่อนข้างให้การจำกัดความที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นหลักครับ
1: ซึ่งอายุ20ขึ้นไปจนถึงประมาณ60อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ แล้วอย่างที่เราพูดในเรื่องของเบิร์นเอาท์อะเบิร์นเอาท์มันมาจากการทำงานซึ่งสาเหตุหลักๆของมันมาจากการทำงานใช่ไหมคะ
0: ซึ่งสาเหตุหลักๆของมันเนี่ยมาจากการทำงานแต่ในเมื่อเราลงรายละเอียดย่อยๆมันจะมีเขาเรียกว่ารายละเอียดปีกย่อยไปอีกเนาะเช่นงานเนี่ยบางทีงานที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นงานที่เครียดแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นงานที่หนักเกินไปหรืองานบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ตอบโจทย์กับคุณค่าหรือความหมายของการใช้ชีวิตก็คือเหมือนกับงานนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นมีแพชชั่นในการทำงานของเขารวมถึงบางทีอาจจะมีปัญหาอื่นๆในที่ทำงานเช่นเรื่องของความสัมพันธ์ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักๆเหมือนกันที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเกิดภาวะเบิร์นเอาท์หรือว่ารู้สึกแบบเบื่อที่อยากจะไปทำงานนะครับรวมถึงบางทีมันเป็นภาวะงานที่หนักเกินไปหรือบางคนก็ทำงานหนักแล้วก็ไม่ได้รู้จักพักผ่อนหรือว่าจัดสรรเวลาก็คือเหมือนใช้ชีวิตเนี่ยขาดการสมดุลขาดความสมดุลซึ่งคำว่าสมดุลเนี่ยมันเป็นคำพูดที่เหมือนพูดง่ายแต่บางทีมันทำยาก
1: คือเหมือนกับว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าที่คนทำงานเขาพูดกันใช่ไหมคะว่าอุ๊ยงานหนักไม่เท่ากับมีเพื่อนร่วมงานแล้วก็หัวหน้างานที่ท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวบั่นทอนในการทำงานด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมันก็เป็นอะไรที่ถ้าให้หมอมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทำงานเนี่ยจริงๆถ้าสมมติเราเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือหัวหน้าร่วมงานที่ดีบางทีทีมที่เวิร์คมันสามารถทำให้เราสามารถทำงานได้แบบมีความสุขแล้วก็นำพาไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายเวลาเราเจอเพื่อนร่วมงานที่ท็อกซิกหรือหัวหน้าที่บางทีกดดันเวลาเราทำงานแล้วเครียดเนี่ยต่อให้งานนั้นจะสบายบางทีเราก็ไม่อยากไปทำงานเนาะบางทีบรรยากาศในที่ทำงานมันก็ดูแบบเครียดดูตึงไปหมด
1: เป็นส่วนสำคัญทำให้คนทำงานแบบว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะไปทำงานหรือไม่อยากจะไปทำงานจริง
0: ๆอันนี้ค่อนข้างแบบมีผลมากๆเนาะ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณหมอคะถ้าเราเจอกับวิธีแบบหัวหน้างานท็อกซิกเพื่อนร่วมงานท็อกซิกคุณหมอมีวิธีการแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: จริงๆบางทีบางครั้งเนี่ยคือเวลาเราเจอลักษณะของหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีเราปรับเปลี่ยนเขาไม่ได
1: ้อันนี้สำคัญจริงๆเลยเนาะ
0: คือเราปรับเปลี่ยนเขาไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเขาเป็นอยู่ในเรียกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของเราอีกทีนึงเนี่ยการที่เราจะไปปรับเปลี่ยนเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลย
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเอง
1: จิตใจ
0: หรือว่าใจเราเองเนาะอันนี้คือเราต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าบางครั้งเราอาจจะต้องหาวิธีในการจัดการความเครียดของตัวเองซึ่งในการจัดการนั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับที่เรามีความสนใจหรือความชอบด้านไหนหรือมีกิจกรรมงานอดิเรกอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าที่จะช่วยที่ทําให้เราแบบฮีลใจของเราได้อ่ะครับในแต่ละเคสก็อาจจะแตกต่างกันไปซึ่งในภาพรวมเนี่ยโดยที่ถ้าจะให้แนะนํามันก็อาจจะเป็นลักษณะของการเช่นเรากลับมาพักผ่อนเนาะอาจจะต้องมีการวางจากงานบ้างเพื่อที่จะกลับมา

0: ักผ่อนกับตัวเองใช้ชีวิตเหมือนออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขหรือหากิจกรรมที่สามารถแบบสร้างแรงจูงใจทำให้เรากลับมาเหมือนชาร์จแบตชาร์จพลังให้กับตัวเองได้นะครับบางคนก็อาจจะใช้วิธีการออกกำลังกายเนาะเป็นการที่รีแลกซ์หรือว่าผ่อนคลายความเครียดนะครับรวมถึงอาจจะต้องเหมือนถ้าอยู่ในภาวะที่เครียดมากๆบางทีการฝึกการนั่งสมาธินะครับหรือการฝึกการกำหนดลมหายใจก็เป็นการที่จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดได้โดยในรายละเอียดของการฝึกลมหายใจเนี่ยก็คือเป็นการที่เราให้เราดึงเหมือนดึงสติให้มาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจของตัวเองก็จะมีการฝึกง่ายๆเช่นหายใจเข้าลึกๆอาจจะนับไว้1ถึง8วินาทีแล้วก็กลั้นลมหายใจไว้สั้นๆประมาณ4วินาทีจากนั้นเราก็ผ่อนลมหายใจออกยาวประมาณ8วินาทีอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการค่อยๆเหมือนดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้เราไม่ฟุ้งซ่านให้เราไม่ไปโฟกัสอยู่กับความเครียดตรงนั้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นการเหมือนกับช่วยให้เรารีแลกซ์หรือว่าผ่อนคลายได้ทางนึง
1: จดจ่ออย่างงี้
0: ใช่ครับ
1: นอกจากแบบว่าพวกงานแบบพื้นลำดับแรกนอกจากเป็นงานอดิเรกแล้วใช่มั้ยคะไม่ว่าจะแบบไปท่องเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงถ้าท้ายที่สุดหนักจริงๆก็อาจจะต้องมาเป็นแบบฝึกสมาธิฝึกจิตใจเรา
0: คือเป็นการฝึกซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการฝึกง่ายๆพื้นฐานที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านหรือว่าทุกขณะหรือทุกที่ที่เราทำงานได้เลยบางทีเราอยู่ในสถานที่ทำงานแล้วเครียดเราสามารถที่จะแบบกลับมาอยู่กับตัวเองฝึกผ่อนคลายนะครับหายใจเข้าออกลึกมันก็เป็นการที่ทำให้เขาเนี่ยค่อยๆผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานตรงนั้นได้แล้วก็ค่อยๆกลับไปทำงานต่
1: อ
0: โดยที่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนต้องฝืนตัวเองมากเกินไป
1: ค่ะแต่ถ้าท้ายที่สุดกิจกรรมเบื้องต้นที่เรากล่าวมาช่วยเหลือไม่ได้จริงๆนี้ต้องทำยังไง
0: เมื่ออย่างบางเคสเนี่ยเขาพยายามละด้วยตัวเองหรือว่าเขาฝืนโดยที่บางทีเขาก็ไม่รู้ตัวนะครับคือเขาพยายามอดทนสู้กับไอ้สิ่งที่มันเผชิญอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเมื่อเวลาสู้ไปเรื่อยๆสิ่งผลกระทบที่ตามมาเช่นบางคนก็อาจจะมีเรื่องของอาการเครียดที่มันเรื้อรังยาวนานถ้าสังเกตว่ามันเป็นยาวนานมากกว่า 2-4 สัปดาห์นะครับหรือมีอาการอื่นๆร่วมเช่นภาวะทางกายเช่นมีปวดหัวเรื้อรังมีอาการแบบเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเรื้อรังอย่างเงี้ยครับร่วมกับมีเรื่องของภาวะทางอารมณ์ที่เริ่มผิดปกติบางคนอาจจะมีวิตกกังวลเยอะมีภาวะเศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางคนก็เริ่มมีความคิดด้านลบกับตัวเองค่อนข้างมากแล้วอย่างเงี้ยครับมันอาจจะนำไปสู่ภาวะเรื่องของซึมเศร้าหรือโรคอื่นๆทางจิตเวชได
1: ้
0: อันนี้เราอาจจะต้อง call for help หรือว่าเรียกขอความช่วยเหลือจากคนอื่นละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการปรึกษาเรื่องของนักจิตวิทยาหรือถ้าแบบเข้าสู่แบบภาวะเรื่องของการเจ็บป่วยจริงๆหรือไม่ไหวแล้วเนี้ยอาจจะต้องมีการมาปรึกษาจิตแพทย์ได้ครับ
1: อันนี้ก็เป็นแบบขั้นตอนทางออกที่ดีที่สุด
0: ใช่ครับ
1: ในการแบบว่าดิวกับปัญหาพวกนี้อย่างย้อนกลับมาในเรื่องของเบิร์นเอาท์ค่ะแล้วอย่างตัวเราเนี่ยเราจะมีเช็คลิสต์ยังไงบ้างว่าเรากำลังเข้าข่ายของการเป็นเบิร์นเอาท์ค่ะ
0: อย่างที่หมอพูดไปเบื้องต้นเนาะคือการเช็คลิสต์เบิร์นเอาท์เนี่ยเขาก็จะให้แบ่งเป็น3กลุ่มที่หวังที่บอกคือ1ก็คือเหมือนถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราแบบขาดแรงใจในการทำงานหรือขาดความกระตือรือร้นที่อยากจะไปทำงานแล้วเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นอาการหนึ่งของในภาวะตรงนี้นะครับสองก็คือเริ่มมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากปฏิสัมพันธ์กับใครหรืออาจจะมีการแบบรู้สึกไม่อยากสนใจคนรอบข้างในที่ทำงานละรวมทั้งอันที่สามก็คือเป็นลักษณะของการที่มองว่าตัวเองล้มเหลวหรือทำงานเนี่ยไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
1: อ
0: ันนี้ก็คือถ้าเราสังเกตตัวเองว่าเข้าข้อเช็คลิสต์ดังต่อไปเนี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของเข้าคำจำกัดความของคำว่าเบิร์นเอาท์ได้แล้วครับ
1: แต่จริงๆแล้วเราก็จะมีแบบบางอิริยาบถหรือบางวันที่แบบโอ้ขี้เกียจจังเลยแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดที่แบบมองว่าเอ้ยเราทำอะไรก็เฟลไปซะทุกอย่างอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่อันนั้นก็คือเป็นความปกติที่เจอได้บางที คนเราบางทีก็มันก็เบื่อมันก็เหนื่อยเนี่ยครับเราก็อยากจะหา
1: โอ้ยขี้เกียจจังเลยตื่นมาตอนเช้าไม่อยากทำงานเลย
0: ใช่ครับก็อยากจะพักบ้างซึ่งตรงนี้หมอว่ามันก็เป็นจุดที่เริ่มมาสะกิด เราเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าเราก็ควรจะหาอะไรที่มันเติมแรงกายแรงใจเราบ้างเนี่ยครับอาจจะไปพักผ่อนหากิจกรรมที่ชอบทํามันก็อาจจะทําให้เราเหมือนกับรีชาร์จตัวเองทางนึงเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแล้วอย่างเนี้ยค่ะในการรับมือระยะสั้นระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะควรมีวิธีการรับมือเบิร์นเอาท์ยังไงบ้างคะเพื่อลดผลกระทบต่อตนเองแล้วก็บุคคลรอบข้างของเราอ่ะค่ะ
0: หมอมองว่าคือเป็นการหาจุดสมดุลในชีวิตอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับโดยที่สิ่งเหล่านี้คือบางทีอย่างที่บอกว่าบางทีมันพูดง่ายแต่บางทีเราทำค่อนข้างยากซึ่งถ้าสมมุติเราค่อยๆฝึกในที่นี้คือหมายความว่าฝึกการรู้เท่าทันตัวเองเนี่ยเราจะกลับมาเรียกว่าสำรวจใจสำรวจกายตัวเองได้ค่อนข้างดีนะครับคือการสำรวจใจของตัวเองนี่ก็คือเพื่อที่จะให้เรากลับไปมองว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีอาการดัง3ข้อที่หมอพูดไปหรือเปล่าถ้าเราสำรวจได้เร็วเรารู้ตัวได้เร็วบางทีเพียงแค่การออกไปพักผ่อนการจัดการโดยการออกไปพักผ่อนหากิจกรรมที่ชอบบางทีมันก็สามารถที่จะดึงความสุขหรือพลังงานของเราเนี่ยกลับมาได้นะครับแต่ถ้าบางครั้งเราปล่อยจนเลื้อรังเนี่ยการจัดการระยะยาวบางทีมันอาจจะต้องอาศัยการจัดการหรือมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยเราได้เราบ้างเงี้ยครับถ้าสมมุติเราปล่อยจนกว่าโรคมันจะเป็นไปเยอะหรืออาการมันเป็นหนักแล้วเงี้ยครับ
1: จริงๆแล้วฝ้ายชอบอย่างนึงเลยค่ะที่คุณหมอพูดมาขั้นต้นคือการรู้เท่าทันตัวเองเนาะไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีสติเรารู้เท่าทันตัวเองอย่างเงี้ยเรารู้สาเหตุของการเกิดปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็รับมือกับมันได้ดี
0: ใช่ครับเมื่อเรารู้เท่าทันตัวเองเราจะสามารถบางทีเราจะสามารถเห็นถึงต้นตอของปัญหาด้วยซ้ําว่าไอ้ที่เราเบิร์นเอาท์เนี่ยมันมาจากอะไรเมื่อเรามานั่งคิดวิเคราะห์ดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยไอ้ที่เรามีอาการเบิร์นเอาท์หรือการหมดไฟในการทํางานเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวเรามันอาจจะเกิดจากปัจจัยรอบข้างมันจะทําให้เรานําไปสู่การจัดการปัญหาหรือแก้ปัญหาเนี่ยได้ถึงต้นต่อนะครับ
1: แล้วก็หายขาดจริงๆแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดเรามองดีๆอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องไปพบกับนักจิตแพทย์หรือแบบคุณหมอเลยด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องเพราะบางทีการที่เราเห็นปัญหาเราสามารถเหมือนตีได้ตรงจุดเนาะหรือบางทีเนี่ยการที่เราไม่ได้ต้องไปพบนักจิตหรือจิตแพทย์เนี่ยหมอมองว่าบางทีเบื้องต้นเนี่ยคนใกล้ชิดคนที่เรารู้สึกสนิทใจหรือไว้ใจ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาหรือคนที่รับฟังเราเนี่ยได้ดีที่สุด
1: เป็นตัวช่วยที่ดีในด่านแรกเลยเนาะ
0: หมอมองว่าอันนี้เป็นจุดแรกที่ควรจะต้องมีไว
1: ้
0: นะครับอย่างบางคนอาจจะมีเซฟโซนหรือคนที่เขารู้สึกไว้ใจเป็นครอบครัวก็แนะนำปรึกษาครอบครัวบางทีการที่ได้ครอบครัวที่ดีเพื่อนที่ดีหรืออาจจะมีแบบมิตรที่ดีอะไรของเขาก็ตามแต่เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้ฮิวใจเขาได
1: ้โชคดีไปเกินกว่าครึ่งแล้วนะคะถ้ามีบุคคลรอบตัวที่ดีค่ะคุณหมอคะแล้วในช่วงนี้ค่ะคนเราเนี่ยคือมีทัศนคติในการไปพบนักจิตนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะแบบมีทัศนคติในด้านลบอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออยากจะให้เขาปรับเปลี่ยนยังไงบ้างคะแบบว่าถ้าเกิดมีปัญหาก็เข้ามาคุยเข้ามาพบกันได้นะไม่ได้ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคซึ่งในอดีตนะครับหมอมองว่าการที่จะมาพบจิตแพทย์เนี่ยบางทีมองเป็นเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าสติ๊กมาหรือว่ามันเป็นเหมือนกับจุดที่มันเป็นแบบจุดดำในใจเขาเยอะเนาะว่าเหมือนกับการที่จะมาพบจิตแพทย์เนี่ยมันต้องเป็นบ้าหรือเปล่าคนที่เขามองเข้ามาเขาจะมองเรามันไม่ปกติหรือเปล่านะครับแต่ปัจจุบันหมอมองว่าความรู้ทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากขึ้นทําให้คนในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกกังวลหรือกลัวในการพบจิตแพทย์แล้วครับเนาะซึ่งก็จะเห็นว่าคนที่เข้ารับการรักษาหรือการเข้ามาปรึกษาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขามาทําอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนปมอะไรกับการที่เขาจะต้องมาเจอจิตแพทย์เลยคร
1: ับ แล้วแบบเบื้องต้นขั้นไหนที่เราแบบว่าเราสมควรต้องมาพบจิตแพทย์คะอย่างเช่นแบบเราแบบรู้สึกไม่สบายใจหรือแบบวิตกกังวลนอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือโดยเบื้องต้นก็คือสมมติเรามีอาการภาวะเครียดวิตกกังวลหรือเศร้าเนี่ยนานเกิน 2-4 สัปดาห์นะครับแล้วก็อาการเหล่านั้นเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตละ นะครับเช่นเริ่มมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันมีผลกระทบกับการทำงานนะครับรวมถึงมีอาการซึมเศร้าเยอะเริ่มโทษตัวเองเยอะหรือบางคนก็เริ่มมีความคิดที่ทำร้ายตัวเองหรือคิดสั้นอาการเหล่านี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ต้องเอ้ยสะกิดละอันนี้คือควรจะต้องพบนักจิตหรือว่าจิตแพทย์ได้แล้วครับ
1: ประมาณ 2-4 สัปดาห์ขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วถ้าตอนนี้ค่ะคุณหมอมีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมเราอยู่อะค่ะแล้วเขาเกิดอาการเบิร์นเอาท์เหนื่อยหน่ายในชีวิตคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมกลุ่มนี้บ้างคะ
0: ในกลุ่มนี้นะครับหมอมองว่ามันเป็นภาวะที่สามารถเจอได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยอ่อนแอหรือว่าเราไม่เก่งอะไรนะครับแต่หมออยากจะให้กลับไปสำรวจตัวเองดีๆเรื่องของอาการแล้วก็ที่หมอได้ให้ความรู้ไปเบื้องต้นนะครับกลับไปเช็คลิสต์โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยคำที่หมอพูดอยู่บ่อยๆก็คือคำว่าสมดุลซึ่งหมอจะฝากอยู่3คำก็คือเป็นตัวย่อคำว่าสมดุลในภาษาอังกฤษก็คือคำว่าบาลานซ์เนาะซึ่งถ้าจะย่อเป็นตัวย่อง่ายๆก็คือ3ตัวเป็นBAL นะครับคําว่า BAL ก็คือ B ก็คือ boundary ในที่นี้คือการตั้งขอบเขตไม่ว่าเราจะทํางานอะไรเราจะต้องมีขอบเขตหรือว่ามีข้อจํากัดของเราซึ่งถ้างานตรงไหนเราไม่ชํานาญไม่ถนัดหรือว่างานที่มันหนักเกินไปเราสามารถที่จะพูดหรือว่าจัดการหรือว่าสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้นะครับ A ก็คือเป็นเรื่องของ awareness คือการตระหนักรู้ในที่นี้ก็คือเหมือนให้เราฝึกมาหมั่นสำรวจจิตใจความคิดความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆมันก็จะทำให้สามารถที่จะค่อนข้างที่เรียกว่ารับรู้เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้เร็วนะครับเมื่อมันมีภาวะเครียดภาวะอะไรที่มันเกินไปเราสามารถจัดการได้ตั้งแต่เบื้องต้นหรือว่าหาวิธีจัดการได้ตั้งแต่ที่อาการยังเป็นไม่ได้มากนะครับส่วนอันที่3คือตัว L ก็คือคำว่า Let's go ปัญหาบางปัญหาเนี่ยเราไม่ต้องไปโฟกัสมันเยอะหรือไม่ได้ต้องเข้าไปจัดการมันทุกอย่างบางครั้งการปล่อยวางมันไว้เฉยๆหรือปล่อยผ่านเนี่ยบางครั้งปัญหามันก็สามารถคลี่คลายเองได้หรือบางครั้งการที่เรามีงานที่เยอะเนี่ยการวางเพื่อพักแล้วก็กลับแล้วค่อยกลับมาทำต่อเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องสู้หรือดันทุรังมันไปจนกว่าแบบเราจะจบหรือว่าบางทีแรงเราหมดก่อนเนี่ยครับ
1: ก็นี่ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านค่ะอย่าลืมนะคะ BAL อย่างที่คุณหมอได้เกริ่นไว้ข้างต้นนะคะ Balance Awareness นะคะความ Balance ก็คือความสมดุลเนาะในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะ Awareness คือความเท่าทันตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ L นี่ก็คือ
0: Let's go คือการปล่อยวาง
1: ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Healthy Club ของเราค่ะต้องขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะที่มาแชร์และแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเราในวันนี้ค่ะ
0: ค
1: ุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Healthy Club ในวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพานะคะหรือพระองค์พาของพวกเรานะเจ้าหญิงนักกฎหมายก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านแล้วก็ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะในฐานะที่เป็นอาจารย์กฎหมายสอนกฎหมายก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสนองพระปณิธานของพระองค์ท่านค่ะและจะสอนนักศึกษาให้มีจริยธรรมคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นพลังของชาติต่อไปค่ะ
1: เมื่อได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านก็ทําให้หนูรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะและด้วยความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หนูก็จะนําสิ่งที่ท่านได้สร้างเอาไว้มาสานต่อไปค่ะ
2: ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่ารู้สึกโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนประเทศชาติทั้งในด้านกฎหมายการทูตการส่งเสริมความยุติธรรมและความเสมอภาคพระเมตตาและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของพระองค์จะคงอยู่ในความทรงจำและเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราชาวราชภัฏเชียงใหม่ตลอดไปขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป
3: คุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
4: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
3: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
5: อยากรู้
6: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
7: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและความ
8: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
5: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสินตัง NBT ภาคเหนือช่อง11นะเจ้าและที่คุณผู้ชมได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าเป็นการฟ้อนกายลายจากศูนย์การเรียนรู้บ้านครูเอเจ้าสวัสดีครูเอตอยนะเจ้าสวัสดีแม่ๆทุกท่านตอยนะเจ้าสวัสดีเจ้าตะกี้ฟ้อนกายลายงามขนาดนอกครูเอเป็นจะได้เจ้าการฟ้อนกายลายนี่มันชื่อกายนี่คือเตลกายกะ
1: เดี๋ยวเราจะมาอู้กันเรื่องฟ้อนกายลายก่อนเนาะตะกี้ที่ได้พอได้หันกันไปก็คือฟ้อนไก่ลาย
0: เจ้า
1: ฟ้อนไก่ลายก็คือเป็นฟ้อนเมืองเป็นฟ้อนเมืองหนึ่งในฟ้อนเมืองเนาะคำว่าก่ายก็แปลว่าภาษาไทยก็คือปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง
0: เจ้าไม่ใช่เตลก่าย
1: ไม่ใช่เตลก่ายเนอะ
0: อ๋อเจ้า
1: ลายในที่นี้ลายในที่นี้หมายถึงว่าถ้าฟ้อนหมายถึงว่าลายฟ้อน
0: ลายฟ้อนของจังฟ้อน
1: แม่นลายฟ้อนของจังฟ้อนฟ้อนเมืองเขาเนี่ยมีอย่างห้อง
0: เจ้า
1: เพราะฉะนั้นกายก็ไม่ปรับเปลี่ยนลายเป็นลายเป็นลายฟ้อนเป็นลายฟ้อนเมืองของเข
0: า
1: เพราะฉะนั้นกายลายจะเป็นการผสมระหว่างฟ้อนเมืองกับฟ้อนเจิงก็เลยมาเป็นชื่อคำว่าก่ายลาย
0: ก่ายลายนะเจ้าและการฟ้อนก่ายลายนี่เป็นแบบฉบับของคนเหนือบ้านเฮาเลยก็เจ้า
1: แม่นแต่ยังไก่ลายเนี่ยคือตังของพ่อครูแม่ครูเก่าๆที่เปิ้นจะอยู่ตังเสมิงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ตังเสมิงแล้วก็คือวัฒนธรรมที่ว่ามันเชื่อมกันอยู่แล้วของคนเมืองเฮาเน
0: า
1: ะไปมาหาสู้กันยังเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างบ้านเฮาแต่ก่อนเลี้ยงผีอ่ะเปิ้นก็ต้องไปสู้ไปมาหาสู้กันระหว่างพี่น้องเพราะฉะนั้นน่ะในอย่างสายใต้ของเฮาเนาะอย่างศูนย์การเรียนรู้บ้านครูเอเนี่ยจะอยู่หางดงตำบลหางแก้วเน
0: า
1: ะสายใต้เสมิงเปิ้นก็อยู่ในเขตไปสายใต้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการสืบสายการสืบสายลายฟ้อนก็จะมาอย่างตังเดียวกัน
0: เจ้า
1: จะเป็นอย่างนี
0: ้ก็เลยมีเป็นเหมือนเป็นในเรื่องของการฟ้อนรำขึ้นมาแต่ละอันนี้เปิ้นก็ปรับเปลี่ยนกันไปนะเจ้า
1: แต่อย่างไก่ลายที่หันตะเกียก็คือจริงๆมันมีท่าหน้ากว่านี้แ
0: ถ
1: มแต
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้ด้วยเปิ้นฮ้องอย่างอ่ะบัดเดียวเน
0: า
1: ะตามสมัยก็คือ
0: ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
1: ยุคสมัยคือเวลาด้วยเวลาบัดใดแต่ว่าถ้าฟ้อนเนี่ยยังคงแบบ
0: ต้นฉบับ
1: แบบต้นฉบับอยู่จะมีเฮาสังเกตว่ามีท่าอย่างพ่องคนเมืองเฮาในการฟ้อนเนี่ยก็คือจะต้องมีครูบาอาจารย
0: ์
1: สังเกตว่าทุกฟ้อนจะมีไหว
0: ้อืมแม่น
1: ฟ้อนเล็บ
0: ก็ต้องไหว้ก่อน
1: ไหว้แล้วก็มี
0: บี
1: บบานจบก็ไหว้ขึ้นก็ไหว้
0: เจ้า
1: เนาะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีท่าไหมถ้าตะเกียที่หันเนี่ยเป็นดึงไหม
0: เจ้า
1: ดึงไหมดึงไหมแล้วก็ท่านี้ก็คือสาวไหมใต้ศอกเห็นก่อสาวไหมใต้ศอกถ้าแยกอย่างอี้ก็คือเป็นการจริงๆเป็นการแยกไหมตึงไหมเฮาห
0: ัน
1: ก็ว่าตึงๆเนี่ยสะบัดน้ําแต่ก็คือในท่าฟ้อนก็คือใช้ท่าตัดปี
0: เจ้า
1: ก็จะมีลวดลายของมัน
0: ก็คือแต่ละท่าเนี่ยแต่เราเปิ้นก็คือนํามาจากวิถีชีวิตของคนล้านนาคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยนะเจ้าการสาวไหมการดึงไหมการบิดบัวบ้างแล้วมันก็เป็นในเรื่องของการผสมผสานเรื่องของการออกกำลังกายตัวเอง
1: ถูกต้องเจ้าก็อย่างตะกี้เฮาหันท่านึงว่าที่มีจ้องฟ้อนหันแม่ฟ้อนตะก
0: ี
1: ้แสดงว่าข้อเข่าก็ดี
0: แม
1: ่ก็นั่งลงเห็นก็มีท่าเนี่ยท่าวงแล้วก็นั่งลงนั่งลงเสร็จแล้วก็นี้คือตีเวลาเราไปเก็บไหมมาแล้วเนี่ยมันเป็นขี้โคเนาะมันเป็นขี้โคมันเป็นมาสะอาดมีขี้ก็ต้องตีให้มันออกก่อนเอามาแจ่น้ำมาทำในกระบวนการของการตีสะออกตีสะเพื่อที่ฝุ่นเพื่อคือขี้โคอย่างมันออกแล้วก็พอสะเสร็จแล้วก็เหมือนตักไหมขึ้นมาท่านี้ก็เป็นตักไหมขึ้นมาตักไหมขึ้นมาแล้วท่านี้คือท่าแหลกลายบนห้องแหลกลาย
0: เจ้า
1: แต่ถ้าในกระบวนการของการฟ้อนในปั๊บวิถีชีวิตเข้ามาก็คือว่าพอเขาตักไหมขึ้นมาเสร็จแล้วนี่ก็คือเป็นการเอาใส่กระโดงอ่ะใส่โดงเนี่ยแล้วก็ยู้ขึ้นน้ำมันออก
0: เจ้าน
1: ะอันนี้จะเป็นกระบวนการที่วิถีชีวิตที่ขึ้นมา
0: เปิ้ลมีสอดแทรกหมดเลยคือแต่ละท่านี่คือมีที่มาที่ไป
1: ม
0: าใจว่ามาอ๋อท่านี้ก็คือท่าตีคือสิ่งสกปรกมันออกไปเนาะเจ้าขี้เหงื่อมันออกไปเน
1: า
0: ะอ๋ออันนี้ก็เป็นที่มาในเรื่องของการฟ้อนก่ายลายนะเจ้าส่วนในวันนี้หันแม่มาแปลงมีแปลงอะไรอย่างพ่องเจ้า
1: วันนี้ที่เขาหันดอกตั้งหน้
0: า
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเป็นดอกไม้ป้นห้องว่าดอกไม้สากลเนาะจะมีกล้วยไม้หวายดอกเอื้องอะไรอย่างเนี้ยผสมกันมาแล้วก็อันนี้ก็คือใบที่เฮาหันที่เปิ้นขายทั่วไปตาม
0: ท้อง
1: ทั่วไปเนาะแล้วก็วันนี้ดอกเมืองของเฮา
0: อ๋อนี่มีดอกเมืองกับดอกทั่วไปอันนี้ดอกนี่หอมายะใดเจ้า
1: ดอกนี่หันที่ผมกับเจ้างาม
0: ๆ
1: ป้อนหอมว่าเก้าผมเน็บป้อนหอมว่าเก้าผมปูจาขวัญหัว
0: เจ้า
1: ซึ่งเมื่อยิงเนี่ยจะสำคัญที่สุดคืออยู่ตัวแม่อุ้ยมาเน
0: า
1: ะอุ้ยจะผมยาวเปิ้นพอเปิ้นซาผมเสร็จเขาต้องไปช่วยเปิ้นยายผมสายผมมาเอกะมีผมเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็คือดอกบ้านเฮานี่ซอมพอ
0: เจ้า
1: ซอมพอเนาะอันนี้ก็กระดังงาอย่าเจ้าดอกที่มีตามบ้านเฮาสามารถมาเด็บไปหมดเลย
0: เจ้า
1: เพราะว่าคนสมัยก่อนเปิ้นก็ต้องบอกอยู่ละว่าพอเก้าผมเสร็จแล้วก็มวยผมสังเกตมวยผมเนาะเนี่ย
0: งาม
1: คดเป็นแว่น
0: เจ้า
1: คดเป็นแว่นเสร็จมาเรียบร้อยเปิ้นก็จะมาเด็ดดอกต่ำตีนขันใด
0: เจ้าม
1: าเน็บๆๆเขาก็ถามว่า อุ๊ย อุ๊ยก็คือเปิ้นมาทำอะหยังเปิ้นก็บอกว่าเนี่ยซาผมแล้วก็นึ่งละคือมีกลิ่นหอมของดอกพอมีกลิ่นหอมของดอกเสร็จเรียบร้อยก็งามตุยแล้วเพิ่นบอกว่ามันจะรักษาขวัญหัวเฮาเนอร์ก็คือรักษาขวัญหัวเฮาเนี่ยคืออยู่กับเจ้ากับจ๋องมาเฮือขวัญไปตั้งใดเฮืออยู่ดีมีสุขแล้วเวลาก่อนนอนเนี่ยเฮาก็ต้องกราบไหว้พระก่อนนอนก็เป็นการกราบไหว้พระแล้วก็ปู่เจ้าขวัญหัวอธิษฐานเฮืออยู่ดีมีสุขเวลาถ้าเฮาเก้าผมมีอี้แล้วไปวัดก็ไหว้ตรงพระประธานในวัดฟังธรรมอย่างตุยอย่าเจ้า
0: ก็คือเป็นความเชื่อของคนล้านนาคนเหนือบ้านเฮาตุยนะเจ้าในเรื่องของการมีขวัญอะไรอย่างต่างๆฮืออยู่กับเนื้อกับตัวการบูชาฮือเปิ้นปกปักรักษาเฮาตุยนะเจ้าแล้วก็กลิ่นหอมของดอกอะไรอย่างของดอกก็ตามแต่เนี่ยถือว่าเป็นการบูชา
1: เจ้าน
0: ะเจ้าเดี๋ยวของไข่งามตุยอ่ะ
1: ข้างามตุย
0: แต่งได้ก่อข้าเจ้าแต่งได้ก่อ
1: มีเจ้าม
0: ันเมินมันยากก่อเจ้า
1: บ่ยากเจ้า
0: บ่ยากตุย
1: แค่สัก 2-3 นาทีก็แล้วล่ะ
0: 2-3 นาทีก็ได้ละก่อเจ้า
1: ได้ละ
0: อ๋อล่ะคือแต่งอะไรยังจะได้เดี๋ยวแม่แต่งสาธิตให้พอได้ก่อเนาะแต่งไปอู้กันไปนะเจ้าเป็นแบบวิถีคนเมืองเนาะที่ได้มานั่งอู้จากันคนหนึ่งแต่งไปอันนี้แต่งไปนอกจากมีเจ้าได้เลยเจ้าของงามๆนะเจ้าเน
1: า
0: ะก็บ่ค่อยได้แป่งหัวตะใด
1: เอากิ๊บออกได้เนาะ
0: ได้เลยเจ้าอะงามไปแหมย่างก็จะได้เป็นแบบสาวเหนือของแท้เพราะว่าสาวเหนือเนี่ยเปิ้นจะนิยมในเรื่องของการแป่งผมมวยผมอีนะเจ้าอ่ะเดี๋ยวจะฮือข้าเจ้าหันไปตังใดดีได้หมดเลยอาหารหันไปตังนี
1: ้ก็คือการเก้าผมเนาะก็คืออย่างเงี้ยถ้าเก้าธรรมดาเปิ้นก็ฮ้องว่าเป็นเก้ารวบตึงมวยตามธรรมดาในละออนที่เฮาหันเขาจ้องฟ้อนในปัจจุบันนะจ๊ะสมัยก่อนคนเฒ่าเปิ้นก็เก้าอย่างเงี้ยแล้วก็การจ้องฟ้อนเนี่ยมีแหมอย่างหนึ่งจ้องฟ้อนเนี่ยเมื่อยิงถ้าอู้เป็นกำไทยเนาะผู้หญิงทัดซ้ายผู้ชายทัดขวา
0: ประจายนี่กอด
1: เอาใส
0: ่ทัดดอกที่หู
1: ที่หูใส่ตั้งขวาแต่เมื่อยิงเนี่ยจะใส่ตั้งซ้ายแต่ถ้าอย่างคนเฒ่าก็จะเอาใส่อีเลยเพราะเปิ้นไม่ได้ไปฟ้อนเปิ้นก็จะใส่ตั้งกลางเนี่ยแวดเนี่ย
0: เจ้า
1: แวดอีเลย
0: คือมันเต็มๆ
1: คือมันเต็มๆแวดลงอีเลยแวดแบบมาถึงกลางหัวแล้วก็ลงมาอีคือมันงาม
0: ป้าใจก็คือเน็บดอกเหมือนกันเพราะว่ามีความเชื่อเหมือนกันในเรื่องของการบูชาขวัญหัวเหมือนกันนะเจ้า
1: เจ้า
0: อ๋อ
1: เปิ้นก็จะเอาเน็บอีตั้งขวาสว่าใจเปิ้นก็เอาเน็บหูอีแบบใดเอากลางไว้อีก
0: อ่ะข้าเจ้าเคยหันในภาพถ่ายโบราณเองนะเจ้า มีอยู่เหมือนกันนะเจ้าแล้วก็คนเมืองบ้านเฮาเนี่ยก็จะทัดดอกจะอีแหละเนาะในเรื่องของการนอกจากทำดอกวันนี้แล้วมีตะแหลวตุย
1: วันนี้มีตะแหลวตุยที่หันติดหน้าอก
0: นั่นนะกาปกติคือเฮาจะเคยหันที่เป็นการสารไม้ไผ่แล้วก็เอาได้สายศีล
1: ได้สายศีลวันนี้ก็มีตัวอย่าง
0: สีขาว
1: มีไฟไม้มือเนาะคือได้สายศีลแล้วก็อันแต่แล้วมา

0: ันนี
1: ้เฮาเฮายะใดมีการมาประยุกต์ตะแหลวนี่ถือว่าเป็นเครื่องรางของชาวล้านนาเนาะ
0: ตะแหลวมีความหมายก็คืออย่างที่เปิ้นฮู้กันทั่วไปก็คือเป็นตาเยี่ยว
1: เจ้า
0: แต่ว่าในความเชื่อของคนล้านนาก็คือเป็นเครื่องรางของขลัง
1: เจ้า
0: เครื่องรางของขลังเนาะป้องกันเพศภัยต่าง
1: ๆ
0: ที่จะต้องมาเข้าในบ้านในจองเฮาอย่างหรือว่ากับตัวเฮาเนี่ยแล้วก็พอดีที่หันสีดำนี่ก็คือเอามาปรับเปลี่ยนคือผ้าพันปี
1: เฮา
0: สวรรคตเนาะก็ตั้งศูนย์การเรียนรู้เฮาก็ว่าเอาโบสีดำมาใส่เพื่อเป็นการเฮาเวลาเฮาไปกัดเสื้อเวลาเฮาไปประดับ
1: มันก็จะก็เหมือนเป็นตัวแตนของลิปบิ้นไว้อะไรเอ็นนะเจ้าแต่ว่าตั้งเนื้อของเฮาก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้ากับชุดพื้นเมืองโตยเนาะพอใส่กับชุดเมืองแล้วก็เอาตะแหลวไว้อะไรมาปักมาติดกลัดจะอี้ก็คือเป็นดูดีไปแหมแบบ
0: ดูดีไปแหมแบบแบบเมืองเฮา
1: แบบเมืองเหมือนกันนะเจ้า
0: แบบเมืองเฮาเลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็ถือได้ว่าแม่เนี่ยเปิ้นก็ได้ช่วยกันแปลงเหมือนกันในกลุ่มมั้ยนะเจ้า
0: ในกลุ่มเจ้าเวลาแม่เปิ้นไปซ้อมฟ้อนไปเฮียนฟ้อนบ้านครูเน
1: า
0: ะ
1: เปิ้นก็ได้กลัดไป
0: ก็จะมีกิจกรรมเพื่อจะการไป
1: กลัดไปตัว
0: เจ้าอันนี้ก็คือพ่อครูเปิ้นสอนแล้วก็แม่ก็เอาไปฝึกที่บ้านไปฝึกที่บ้าน
1: ไผ่ที่เฮาเอาแป้งเนี่ยนะเจ้าไผ่นี่มันมาจากในชุมชนก็ว่าจากไหนเจ้า
0: ส่วนใหญ่ในชุมชนนะจ๊ะเปิ้นจะไปทําแล้วไปขายที่ร้านค้าเน
1: า
0: ะก็จะไปซื้อร้านค้าแล้วก็ส่วนใหญ่คนเฮาแต่ก่อนเปิ้นก็จะเอาไม้หวกไม้ไผ่เฮาที่มีต่ําสวนเปิ้นก็ไป
1: เอามาแป้ง
0: ฟันเอาแล้วก็ไปเหลาไปเหลิบเอาคนเดียวแล้วก็มาแป้งเนี่ยเจ้า
1: เจ้าก
0: ็คือลักษณะอย่างนั้น
1: มีการคือตะแหลวเนี่ยเปิ้นจะต้องเป็นจั้นเนาะแล้วก็เอามาสารนี่นะเจ้า
0: ตะแหลวคือจริงตะแหลวจริงๆเนี่ยต้องเป็นตะแหลว7จั้นตะแหลว7จั้นเป
1: ็
0: นแบบที่เปิ้นสารกันขึ้นมา7จั้นก็การทําก็เฮาลองดูเนาะมันจะค่อนข้างที่จะใช้ฝีมือแล้วก็ยากแล้วก็ใช้สมาธิตัวนะเจ้
1: า
0: เป็นการเปิ้นฮ้องว่าเพื่อมีสมาธิเนาะ
1: แม่ก็แต่งไปอู้กันไปแล้วก็ได้เหมือนกับว่าเฮาได้เป็นการสืบสานต่อในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของเฮาตัวนะเจ้าเฮาได้มีการสืบทอดต่อฮื้อละอ่อนรุ่นลูกรุ่นหลานเฮากับเจ้า
0: ละอ่อนที่มาเฮียนบ้านครูเขาก็ฮัดแปลงเหมือนกัน
1: แปลงเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แต่ยังละอ่อนมาได้จั้นเดียวอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: ันจะขึ้นจั้น2นี่ก็จะยากขึ้นมาแหมหน่อยจั้น3จั้น4จั้น5จั้น6จั้น7มันก็จะยากขึ้นมาแหมหน่อย
1: เจ้าม
0: ันอยู่ที่เฮากํามือว่าอย่างไรเนาะเขาก็จะมาฝึกเวลาถ้าเขามาเฮียนทุกวันอาทิตย์นะเจ้าละอ่อนเขาก็จะได้ฝึกเหมือนกัน
1: แม่บดีมือสั่นเนอแปลงตะแหลวอ่ะมันต้องใช้สมาธิอยู่เนาะแม่นอเดี๋ยวนะข้าเจ้าหันไปอู้บ่ได้บ่โดนนี่หนากำลังเน็บดอกเพื่อความงามแม่รอแป๊บนะเจ้าอนอกจากตะแหลวแล้วหันมีแปลงสวยดอกตวยสวยดอกนี่เฮาแปลงไปยะใดเจ้า
0: สวยดอกที่เฮาหันโชว์อยู่ที่เฮาเสียบน้ำต้นไว้เนี่ยก็จะเป็นเปิ้นฮ้องว่าสวยกาบสวยกาบเป็นสวยกาบล้านนา
1: เจ้า
0: เฮาสังเกตได้ว่าสวยของล้านนาเนี่ยบัดเดียวเนี่ยคนเฮาชอบจะแปลกไปเรื่อยๆคือสวยล้านนาเฮาเนี่ยสังเกตเลยนะเจ้า
1: น้องขออนุญาตยิบนะเจ้า
0: สวยล้านนาของเฮาเนี่ยจะเป็นลักษณะจะอี
1: ้แหลมแหลมไหมคะเจ้าแต่ว่าจะได
0: ้ก็คือบัดได้ยาว
1: เ
0: ฮาสังเกตก็ว่าสวยมันจะมีสวยหลายอย่างเน
1: า
0: ะบัดเดียว
1: เขา
0: แบบเอาเป็นยาวแล้วก็ยาวอย่างนี้เลยน้อยๆเนี่ยอันนี้คือลักษณะเนี่ยจะเป็นสวยล้านนาล้านนี้ก็ตังแม่ครูเก้าก็คือแม่ย่าของครูเนี่ยเปิ้นจะเก่งทางด้านนี
1: ้
0: เปิ้นก็สอนแม่ของครูมาทำกรรม
1: เจ้า
0: แล้วเปิ้นก็สอนสืบทอดกันมาอันนี้เปิ้นฮ้องว่าอันเป็นกิบพัดจะหรือหูจ้างเพราะว่าบางชุมชนเปิ้นก็ฮ้องแตกต่างกันไป
1: เจ้า
0: การกัดเข็มกัดก็ต้องกัดเอาลงอย่างนี้
1: โอ้แม้กระทั่งการกัดเข็มกัดก็มีวิธีกะ
0: เนี่ยเขาต้องเอาลงสู้อย่างอี้เปิ้ลมากัดขวาง
1: อ๋อเพราะอย่างเจ้า
0: เปิ้ลเป็นความเชื่อว่ามันจะบะลุ่งมันจะมาคัดบะขวางอันนี้คือการ
1: ถ้ามันขวางมันก็ถือว่าเป็นการขัดขวาง
0: เป็นการขัด
1: ขวางใจเนี่ยอย่างก็เกิดอุปสรรค
0: แม่นเจ้าถ้าอย่างอี้เนี่ยมันหลงไปตัวกันหมด
1: เจ้า
0: เสียบเพราะมันสื่อมันหลงไปตัวกันหมด
1: เจ้า
0: เนี่ย
1: แต่ว่าแหมอย่างหนึ่งกุศโลบายของคนเฒ่านั่นก็คือถ้าเกิดเอาขวางเนี่ยมันจะปักมือเฮา
0: จะปักมือเวลากำ
1: เวลากำเจ้าแล้วเอาไปตังใดได้พ่องจ้ะนี
0: ่สวยดอกก็เฮาฮู้ละว่าไปวัด
1: เจ้า
0: เนาะสวยดอกไปวัดไป พิธีต่างๆได้หมดเลยสืบชะตาทำบุญวันเกิดกาอย่างได้หมดที่เป็นมงคลที่ไปวัดเกี่ยวกับทำวัดวาอารามสั่งคาทานต่างๆก็จะใช้ลักษณะนี้สังเกตก็ว่าสามทูบสาม
1: ทูบสาม
0: เตียงสอง
1: เตียงอย่างมีสอง
0: ก็พูดพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่อ๋อจ้าก็คือคุณพ่อคุณแม่
1: เจ้าปกติข้าเจ้าหันเทียนหนึ่งเล่ม
0: น่ะอันนี้จะอันนี้คือจะเป็นของเมืองเฮาที
1: ่
0: เฮาเนี่ยไม่อีตลอดเวลาเฮาจะทำบุญสังฆทานไปวัดสืบชะตาบ้านกาอันอย่างกาอยากจะเป็นลักษณะอย่างนี
1: ้
0: น้องที่ใส่สวยตู้
1: เจ
0: ้
1: า
0: ถ้ามันจะมีแหมสวยหนึ่งขอแม่เอายื่นให้น้อง
1: อ๋ออันนี้มีแหมสวยหนึ่งมาเหมือนกัน
0: อันนี้แบบเป็นแบบเมืองอันนี้บ้านฮ้องว่าใส่ทูบใส่ทูบแค่สองอันเนี่ย
1: โอ้ยจะได้เจ้า
0: เปิ้นเอาไปตานขันเข้าสวยตานขันเข้า
1: เจ้าน
0: ี่คือสวยตานขันเข้าสวยตานขันเข้าเนี่ยเปิ้นจะใส่แค่สองก็ถามเหมือนกันว่า
1: อย่าง
0: ยายอย่างเปิ้นต้องใส่อย่างนี้แม่อุ้ยอย่างต้องใส่อย่างนี้เปิ้นตานขันเข้าก็คือตานที่ผีตายเขานึ่งออกก็
1: จะเจ้า
0: ตานที่ผีตายอย่าเปิ้นก็จะเป็นแบบนี
1: ้เป็นแบบนี
0: ้ก็เลยงงว่าหันก็มันแตกต่าง
1: แตกต่าง
0: แล้วก็แปลงสวยธรรมดาแบบนี
1: ้แปลงแบบธรรมดาทั่วไปเอนาเจ้าอันนี้ตานฮื้อผีตายแต่ว่าถ้าเกิดฮื้อพระบูชาพระ
0: เ
1: ปิ้นก็จะแปลงงามน้อยเอนาเจ้าม
0: ันก็จะมีหลายอย่างกิบพัดกิบหูจ้างปากนกแก้วพระเจ้านั่งโขนตามที่โชว์ฮะนะเจ้าอันที่สองก็จะเป็นพระเจ้านั่งโขน
1: ทุกอย่างเหมือนกันเลยนะเจ้า
0: แล้วก็อันนั้นเห็นอันนี้ปากนกแก้วเขาสังเกตว่าจะมี
1: ชื่อจานจีบ
0: ชื่อกาบดอก
1: เจ้า
0: ชื่อกาบดอกอันนี้เห็นแล้วมันจะมีปากนกแก้วก็คือเหมือนแหลมๆเน
1: า
0: ะ
1: แหลมๆตรงนี้เอ็นาเจ้าเนาะปากนกแก้วเอ็นาเจ้าและอันนี้เราเจ้า
0: อันนี้บนห้องพระเจ้านั่งโกน
1: พระเจ้านั่งโกนเอ็นาเจ้า
0: พระเจ้านั่งโกนนี่ก็หูกับเจ้าว่าพระเจ้านั่งโกนคืออะหยัง
1: คืออะหยัง
0: ก็คือพระที่อยู่ในโกนไม
1: ้
0: มันอยู่ในโกนไม้ในโถกไม้
1: เจ้า
0: แล้วสังเกตว่าอันเนี้ยตรงเนี้ยที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกุศโลบายว่าเป็นพระเจ้าเนาะแล้วตรงนี้เป็นไม้เป็นต้นไม้เป็นธงตั้งในแล้วพระเจ้ามีตั้งใน
1: ก็นั่งตั้งใน
0: แม่นเปิ้นฮ้องว่าพระเจ้านั่งโขน
1: อ๋อเนี่ยคุณผู้ชมถ้าครูเอบอกใจหูหนาแล้วออนรุ่นใหม่ก็บ่ใจหูจัก
0: แม่นเจ้าน
1: ะเจ้าถือว่าได้ความหูโตยแล้วก็ได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมของเฮาโตยนะเจ้า
0: อันนี้ยังมีแหมอย่างนึงว่าถ้าเอาอย่างก็เนี่ยไอเตียน2เล่มนี่ออกแล้วใส่เตียนขี้ผึ้งใส่เตียนขี้ผึ้ง2เล่มแบบนี
1: ้อ๋อแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: อันนี้ได้เหมือนกันไปนิมนต์ตุหยัง
1: อ๋อถ้าไปนิมนต์ตุ
0: ต้องจะใช้เตียน2เล่มบ่ใส่ทู
1: บใส่ทู
0: บแปลงสวยบ่ได้เหมือน
1: ถ้าเป็นทูบคือผีตายถ
0: ้
1: าเป็น
0: อันนี้ไปตานขันเข้า
1: ไปตานขันเข้า
0: แต่นี่ไปนิมนต์ตุ
1: ไปนิมนต์ตุ
0: นิมนต์ป้อจัน
1: นิมนต์ขึ้นมางานเฮาเอ็นาเจ้าอันนี้ก็โอ้เป็นความหูก็มีหลากหลายนะไม่ใช่อย่างเดียวเราเอาไปได้เลยเน
0: า
1: ะท
0: ุ
1: กอย่างคือมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีอย่างที่มันแตกต่างกัน
0: และแหมอย่างหนึ่งเวลาทำสวยขันตั้งสวยขันตั้งคือสวยขันตั้งต่างๆเนี่ย
1: เจ้า
0: จะต้องโคดสวยเฮ้อหูมันนี่ตัน
1: เ
0: ปิ้นจะมาเฮ้อลงสังเกตเหรอ
1: เจ้าแหลมเลยเน
0: า
1: ะ
0: แหลม
1: พ่ออย่างเจ้า
0: เหมือนกับแบบว่าถ้าเฮาอย่างขันตั้งจังซอยเนาะหรือว่าเขาจะไปขึ้นครูบาอาจารย
1: ์
0: ก็เหมือนว่าเพื่อวิชาความรู้เขาเนี่ยมันตึกที่เขาเนี่ย
1: อ๋อบรรลุอะไรไปต่างอื่น
0: บรรลุอะไรไปต่างอื่น
1: ทุกอย่างมีที่มาที่ไปม
0: ี
1: อย่างที่มันเป็นแบบเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: นะเจ้า
0: จะมีเกรดที่เปิดสอดแทรกแม้ว่าจะเป็นกุศโลบายเนาะเขาอู่ในสมัยปัจจุบันเนาะแม้ว่าจะเป็นกุศโลบายก็จริงแต่ทุกอย่างจะอยู่ในความเชื่อ
1: แม
0: ่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นรากเหง้าและวิถีของคนเมืองเฮา
1: เมืองเจ้า
0: แม้กระทั่งกันเน็บดอก
1: มาของเฮาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าดอกข้าเจ้างามก็งามเลยนะ
0: ที่บนหัวหัวนี่จะมี
1: ขอถามก่อน
0: พออ
1: ่าก
0: ระดังงาดอกได้แล้วก็อันโกศลพวงชมพู
1: งามก็เปิงกับข้าเจ้าก็
0: งาน
1: เปิงก่อ
0: เจ้าเปิง
1: แม่ก็ยังตอบจ้าล่ะคนแต่งแท้ๆเลยอ่ะงามอีกอ่ะงามบ่งามต้องบอกว่างามไว้ก่อนเนาะแม่เนาะเนี่ยแม่ๆเปิ้นเด็บเปิ้นเน็บดอกเปิ้นก็งามเหมือนกันนะเจ้าวันนี้นี่ถือว่าได้องค์ความหุ้นหนักขนาดเลยนะเจ้ารวมไปถึงในเรื่องของวัฒนธรรมปื้นเมืองปื้นเมืองล้านนาบ้านเฮาอ่ะตั้งแต่การฟ้อนตั้งแต่การเน็บดอกรวมไปถึงในเรื่องของเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่เปิ้นสอดแทรกเข้ามาบอกว่าจะเป็นท่าการฟ้อนการรำนะเจ้าในเรื่องของการแต่งสวยดอกไม่ได้มีอย่างเดียวนะเจ้ามีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายอย่างทุกอย่างเนี่ยสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของเฮาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแท้ๆเลยนะเจ้าวันนี้นี่ตังรายการสารสินต้องขอบพระคุณตังครูเอแล้วก็แม่ๆทุกท่านเลยนะเจ้าที่มาเพื่อความหูมาแปลงตันแล้วแปลงสวยดอกแล้วก็แปลงผมงามๆเพื่อพิธีกรเตยนะเจ้าวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะเจ้าขอบคุณเจ้าคุณผู้ชมเจ้าตอนนี้เวลารายการสารสินของเฮาหมดเวลาเสี้ยงลงเห็นแล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะไปแปลงผมต่อหื้องามๆเลยนะเจ้าแล้วก็ฝากติดตามรับชมรายการสารสินกันได้ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่างนั้นฝากติดตามรับชมเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: วิทยาลัยการอาชีพแม่เสเรียงตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เสเรียงอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้บริหารให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกเช่นโครงการรณรงค์คัดแยกขยะสนับสนุนโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับชุมชนเพราะวิทยาลัยและชุมชนเป็นสิ่งแวดล้อมที่ให้บรรยากาศการเรียนและการสอนมีความสุข
1: วันนี้จะพูดถึงเรื่องของขยะข้อดีนะครับขยะที่เกิดขึ้นนี่นะครับในภาพรวมก็จะเป็นเรื่องของขยะที่เราอาจจะไม่ทราบเลยนะครับที่อาจจะเห็นถังขยะที่มันตั้งเอาไว้อยู่รอบๆวิไลนี้ก็จะมีถังขยะที่เป็นขยะทั่วไปขยะทั่วไปที่เราใช้แล้วอาจจะเป็นพวกกระดาษหรือว่าเศษถุงพลาสติกอะไรพวกนี้แก้วน้ำนะครับหรือเศษอาหารนะครับเน็ตก็เราก็ต้องแยกแล้วก็ลงไปในถังนั้นนะครับแล้วก็มีถังที่เตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราก็คือขยะที่เป็นขยะนำไปรีไซเคิลใหม่ได้นะครับก็คือเป็นพวกขวดน้ำนะเราก็ควรจะลงในถังนั้นนะครับและลำดับสุดท้ายก็เป็นพวกขยะที่เป็นขยะที่ควรจะนำไปเก็บให้เรียบร้อยก็คือขยะที่เกิดมลพิษนะครับกับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นแบตเตอรี่ก็ดีนะครับหลอดไฟที่มันแตกแล้วนะครับเราต้องเก็บให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับอย่างเช่นถ้าไปโยนลงน้ำก็จะทำให้เกิดเป็นพวกก๊าซมลพิษเกี่ยวกับซัลเฟอร์เนาะซัลเฟอร์ที่มันเกิดปฏิกิริยากับแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ทางรายการอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพแม่เสลียงอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมีความสวยสดงดงามมากๆนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานในปี2568ครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับจะมีการจัดการบริหารเรื่องขยะแล้วก็มีการ reduce reuse และ recycle รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการในวันนี้ครับ

0: ับท่านผอ.นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผอ.แนะนำตัวชนิด
1: ครับผมนายชัดชัยไร้สงวนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่ตะเลียงครับ
0: ครับท่านผอ.ครับต้องขอแสดงความยินดีที่วิทยาลัยแห่งนี้ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นครั้งที่2แล้ว
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับขออนุญาตท้าความสักนิดนึงว่าได้รับรางวัลครั้งแรกเมื่อปีอะไรนะครับ
1: ปี2562ครับซึ่งตอนนั้นเป็นท่านผู้อำนวยการศรีโยนสาริกานนท์ครับดำรงตำแหน่งอยู่นะครับ
0: ครับ
1: และก็ในปีนี้เราก็ประสบผลสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีการศึกษา2560

0: มีกำลังใจในการเรียนการสอนการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างโรงเรียนทางวิทยาลัยของเราได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกยังไงบ้างให้มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ครับในการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนนักศึกษานี้เราได้สอดแทรกในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เราทำทุกๆวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยกโอกาสนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนำมาสู่ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นการสอดแทรกให้รู้จิตสำนึกในการบริหารขยะโดยเฉพาะขยะที่เป็นขยะทั่วไปแล้วก็ขยะที่เป็นขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสถานศึกษาของเราอยู่ในพื้นที่ราบสูงเราใส่ใจในเรื่องของการที่น้ำจะไหลลงสู่ที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับโดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวอำเภอแม่เสลียงที่อยู่บนดอยที่สูงนี่เราต้องใส่ใจในเรื่องของน้ำเพราะว่าแหล่งน้ำเป็นแหล่งของการที่อยู่ของสัตว์พืชอะไรต่างๆนะครับและก็มวลมนุษยชาติของชาวอำเภอแม่เสลียงที่อยู่ตลอดวิถีการดำเนินชีวิตครับ
0: ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปด้วยคุยไปด้วยเพราะว่าวิทยาลัยแห่งนี้มีความสวยงามในเรื่องของบรรยากาศของอำเภอแม่เสลียงด้วยรวมถึงอากาศที่นี่ดีมากด้วยนะครับท่านผอ.คร
1: ับ
0: สอบถามสักนิดนึงครับท่านผอ.รู้สึกยังไงบ้างที่วิทยาลัยของเราได้รับรางวัลแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นตัวอย่างแล้วก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆที่ครับ
1: ครับคือสถานศึกษาที่เราใส่ใจและร่วมกันนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนี้ก็ถือว่าภาพรวมถือว่าประสบผลสำเร็จในเรื่องของการจัดภูมิทัศน์อะไรต่างๆให้กับลูกศิษย์ที่จะมาอยู่ที่นี่ให้เขาได้รับความสุขไม่ว่าจะเป็นอากาศกลิ่นแสงสีเสียงอะไรต่างๆที่พร้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อๆไปในอนาคตซึ่งถือว่าเราได้เตรียมพร้อมให้กับลูกหลานชาวอำเภอแม่เสลียงที่จะมาเรียนและก็มาศึกษาที่นี่อย่างมีความสุขและก็ได้รับความรู้และก็ไปทำงานมีเงินมีรายได้ครับ
0: ต้องบอกว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญมากๆในการที่จะสร้างบรรยากาศและแรงบันดาลใจให้อยากมาเรียนทุกวัน
1: ครับ
0: รวมถึงบุคลากรด้วยก็จะมีความสุขในการทำงานแล้วก็ในการสอนด้วยนะครับอยากจะให้ท่านผอ.พูดถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับวิทยาลัยอื่นๆหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่สนใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างบรรยากาศในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนใน
1: ครับในอนาคตแรงบันดาลใจที่เราสร้างขึ้นให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็ชาวอำเภอข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นอำเภอศพเมยอำเภอแม่เสลียงก็ดีนะครับแรงบันดาลใจที่จะสร้างขึ้นเป็นระยะยาวที่เราจะต้องปลูกฝังในจิตสำนึกของผู้เรียนลงไปแล้วก็นำไปถ่ายทอดแล้วก็ให้ความร่วมมือกับชุมชนอื่นๆที่จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่ที่เราอยู่และก็มีความยั่งยืนในอนาคตได้แน่นอนครับ
0: ครับจะเห็นได้ว่าอย่างที่ป้ายนะครับนอกจากจะเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วยังเห็นคุณค่าของในเรื่องของสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นชุมชนรวมถึงสิ่งเสพติดอะไรต่างๆด้วยก็จะต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อทำให้สุขภาพของนักศึกษาเนี่ยพร้อมที่จะเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตกับสังคมได้สุดท้ายนี้อยากให้ท่านผอ.ฝากถึงสถานที่ต่างๆนะครับผมที่จะมีการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้วก็ในสถานที่ศึกษาแบบนี้ให้มีแรงฮึดในการสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปครับ
1: ครับขอเชิญชวนหน่วยงานอื่นนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับมาช่วยกันทนุบำรุงสิ่งแวดล้อมร่วมกันเพื่อความยั่งยืนของประเทศที่จะมีความสุขร่วมกันในอนาคตและก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งต่างๆให้มีความยั่งยืนและก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดนะครับแล้วก็เป็นความยั่งยืนของการดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับ
0: นอกจากที่เราจะเห็นว่าวิทยาลัยของเรามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้วยังมีองค์กรต่างๆรวมถึงชุมชนที่มีส่วนร่วมด้วยอย่างวันนี้จะมีกิจกรรมของอบจ.แม่ฮ่องสอนมามอบทรายอาเบศในการดูแลสิ่งแวดล้อมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาร่วมกันระหว่างชุมชนกับวิทยาลัยด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับอันนี้บูรณาการนี้ก็คือเราสถานศึกษาแห่งนี้ก็คือเป็นวิทยาลัยการอาชีพแม่เสลียงนะครับอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเราจัดการเรียนการสอนในด้านสายอาชีพนะครับเวลามีโครงการข้างนอกอย่างเช่นเทศบาลตำบลเมืองยวนใต้หรือว่าเทศบาลแม่เสลียงที่ขอให้เด็กเราไป ร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่ทุกๆปีจะต้องมีกิจกรรมนี้เราก็

0: ประสงค์ให้นักเรียนนักศึกษาของเราได้ออกไปบริการชุมชนสังคมนะครับตลอดครับ
1: ต้องบอกว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีของท่านผอ.ด้วยที่จะให้น้องๆได้มีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็มีส่วนร่วมกับประเทศของเราด้วยให้มีความบูรณาการร่วมกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.ที่ให้เกียรติกับทางรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมครับ
0: ขอบคุณครับ
2: หลักการ 3R Reduce Reuse Recycle เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกวัยทำได้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการขยะ Reduce ลดการใช้ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางเช่นพกถุงผ้าและแก้วส่วนตัว Reuse การกลับนำมาใช้ซ้ำนำสิ่งของมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่าและการ Recycle หรือว่าการแปรรูปแยกขยะ Recycle ส่งเข้ากระบวนการผลิตใหม่ซึ่งวิทยาลัยแห่งนี้ได้ปรับใช้ให้ทันยุคทันสมัยส่งเสริมให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่มีการ reduce reuse recycle ส่งต่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษาจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้สถานศึกษาอื่นๆต่อไปครับ

0: ขออนุญาตนั่งด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: น้องๆเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแม่เสลียงเนาะครับรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยที่วิทยาลัยของเรามีความสะอาดสะอ้านแล้วก็ยังได้รับรางวัลราชทานด้วยครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกดีใจมากครับที่วิทยาลัยการอาชีพของเราได้รับการชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องจัดการขยะเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกคนนะทั้งผู้บริหารคณะครูแล้วก็นักเรียนนักศึกษาครับที่ช่วยให้สถานศึกษาของเรามันสะอาดน่าอยู่แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
0: เราล่ะครับรู้สึกยังไงบ้าง
3: รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่วิทยาลัยของเราได้รับการยอมรับในเรื่องของการจัดการขยะเพราะว่าเป็นผลจากความร่วมมือของพวกเราทุกคนค่ะที่ทำให้วิทยาลัยของเราสะอาดน่าอยู่แล้วก็ยังน่าเรียนขึ้นด้วยค
0: ่
3: ะ
0: แล้วอาหารที่นี่อร่อยไหมครับ
3: อร่อยค่ะ
0: ถือว่ามีความสะอาดด้วยเน
3: า
0: ะ
3: สะอาด
0: แล้วปกติเรารักษาสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างส่วนตัวของเรามีการเก็บขยะหรือว่ามีอะไรที่พักหรือว่าที่บ้านไหมครับ
2: ผมก็จะช่วยแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้งครับแล้วก็จะเก็บขยะบริเวณที่ผมเห็นตลอดครับแล้วก็ช่วยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็กิจกรรมทำความสะอาดของวิทยาลัยตลอดครับก็ผมเชื่อว่าการเริ่มต้นจากตัวเราเองมันจะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได
0: ้ชมพูล่ะครับ
3: ส่วนหนูก็เริ่มจากเรื่องง่ายในชีวิตประจำวันเลยค่ะเช่นการทิ้งขยะการแยกขยะก่อนทิ้งการใช้การลดการใช้พลาสติกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วก็หนูก็ยังเข้าร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดของวิทยาลัยเป็นประจำค่ะแล้วก็ยังมีการทำเวรตอนเช้าเพื่อให้วิทยาลัยของเราสะอาดก็เชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยได
0: ้เมื่อกี้เห็นทางชมพูบอกว่าที่นี่เขาจะมีการรีไซเคิลขยะเนาะแล้วก็มีการรีดิวซ์ให้กลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการลดขยะได้ด้วย
3: ใช่
0: ครับแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มีส่วนร่วมทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับ
2: ผมรู้สึกภูมิใจคร
0: ับ ใ
2: ช่ที่แม่โรงเรียนเรามันสะอาดได้อยู่ได้แบบน่าอยู
0: ่ครับชมพูล่ะครับ
3: ก็รู้สึกดีใจเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอย่างถ้าโรงวิทยาลัยของเราก็ถ้าสะอาดก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันศึกษาอื่นได้เหมือนกัน

้องบอกว่าวิทยาลัยของเราเนี่ยโรงอาหารก็สะอาดแล้วก็มีการจัดการในเรื่องของเศษอาหารด้วยเนาะก็จะมีการแยกขยะเศษอาหารก่อนที่จะนำไปทิ้งด้วยก็ช่วยให้อย่างน้อยเศษขยะเราก็จะไปเอาไปให้สัตว์หรือว่าเอาไปทำปุ๋ยหมักได้เนาะไม่ต้องเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเงี้ยเนาะ

0: โรงเรียนอื่นๆหรือว่าวิทยาลัยอื่นๆที่เขาอยากให้มีความสะอาดน่ะอยากจะพูดเหมือนให้กำลังใจเชิญชวนให้มารักษาสิ่งแวดล้อมครับ
1: ผมอยากเชิญชวนทุกๆหน่วยงานครับทุกโรงเรียนแล้วก็ทุกชุมชนครับให้มาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมครับเริ่มจากการคัดแยกขยะหรือการงดใช้พลาสติกก่อนครับบางคนอาจจะมองว่าเรื่องแค่นี้เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆครับแต่ถ้าทุกคนช่วยกันเนี่ยมันก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมแล้วก็โลกของเราได้จริง
0: เยี่ยมเลยครับชมพูแล้วครับ
2: ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนค่ะมาร่วมกันทำความสะอาดหรือว่าการแยกขยะให้ถูกวิธีค่ะเพราะว่าทุกอย่างก็เริ่มจากตัวเราเองค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนมีความร่วมมือกันก็ทำให้สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยของเราดีขึ้นค่ะ

0: ที่วิจัยไรของเรานะคะพอทางเสร็จเนี่ยจะมีการบริหารจัดการเรื่องขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยที่นี่จะมีการแยกยังไงนะครับน้องชมพู
1: ที่นี่ก็จะมีการแยกภาชนะตามร้านอาหารค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตามที่เราซื้อเมื่อกี้ชมพูซื้อร้าน
1: ซื้อร้านป้าสายค
0: ่
1: ะ
0: ป้าสายก็ต้องแยกก่อนแล้วก็อย่างที่นี่เขามีการแยกเศษอาหารด้วยใช่ไหมครับไทเกอร์
2: เรามีการแยกเศษอาหารแล้วเพื่อจะไปทำเป็นปุ๋ยหมักคร
0: ับ
2: ต่อยอดในการเกษตรอ๋อ
0: ไปทำปุ๋ยหมักแล้วก็บางทีก็เอาไปให้อาหารน้องๆด้วยน้องๆสัตว์อะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเยี่ยมมากเลยนะครับ

0: ในส่วนของวิทยาการชีพแม่เสลียงของเราในส่วนของการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษานั้นเราจะจัดกิจกรรมในช่วงบ่ายของวันพุธนะครับอันดับแรกเลยก็คือในช่วงกิจกรรมโฮมรูมนะครับก็คือนักเรียนนักศึกษาได้พบกับคุณครูที่ปรึกษาเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หลังจากนั้นเวลาบ่ายสองโมงถึงสี่โมงก็จะเป็นกิจกรรมชมรมนะถ้าเป็นระดับชั้นปวช.ปีที่หนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมลูกเสือวิสามัญนะครับให้นักศึกษานั้นได้ปฏิบัติได้ทำกิจกรรมตามกระบวนการของลูกเสือในส่วนของปวช.ปีที่สองปีที่สามก็จะเป็นกิจกรรมของแต่ละชมรมนะครับอย่างเช่นในวิทยาลัยของเรานั้นก็จะมีแผนกวิชาช่างยนต์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาการบัญชีแผนกวิชาช่างก่อสร้างแล้วก็แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็จะให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้ทำกิจกรรมนะครับของชมรมของตนเองด้วยภายในแผนกเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นกิจกรรมบิ๊กคลีนิ่งเดย์นะครับภายในแผนกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมจิตอาสานะครับซึ่งทางหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอแม่เสรียงนะครับจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานที่ต่างๆเราก็จะให้นักเรียนนักศึกษาที่เป็นตัวแทนไปร่วมในเรื่องของการจิตอาสาพัฒนานะครับในการพัฒนาชุมชน อย่างเช่นเก็บขยะนะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนนะครับแล้วแต่ทางอำเภอจะกำหนดว่าในพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงไม่จะเป็นวัดนะครับโรงเรียนสวนสาธารณะหรือว่าตลาดนะครับก็จะกำหนดพื้นที่แล้วก็เราก็จะส่งตัวแทนของนักเรียนนักศึกษานะครับในแต่ละชมรมผลัดเปลี่ยนกันไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อบริการชุมชนนะครับในส่วนของการจัดการศึกษาในสายอาชีพนั้นนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเขานั้นนอกจากจะเป็นคนดีคนเก่งนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำนะครับกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าแสดงออกอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาในสายวิชาชีพครับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในวิทยาลัยการชีพแม่เสรียงนั้นนะครับเราก็จะมีการเข้าค่ายอบรมปฐมนิเทศนะครับแล้วก็เพื่อที่จะชี้แจงนะครับให้นักศึกษานั้นได้รู้ในเรื่องของแนวทางแล้วก็ขั้นตอนของการกำจัดขยะนะครับหรือจัดเก็บขยะก็จะแบ่งขยะแยกขยะนะครับตามประเภทของขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะอันตรายนะครับขยะรีไซเคิลนะครับขยะที่มีพิษต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีถังขยะที่แยกสีให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของในห้องเรียนนะครับก็จะมีถังขยะให้กับนักเรียนนะเวลานักเรียนมีขยะอยู่ในมือก็ทิ้งลงในถังนะแล้วก็มีถุงดำรองเรียบร้อยนะครับหลังจากที่นักเรียนนักศึกษานะครับทิ้งขยะลงในถังเรียบร้อยแล้วนะครับทางนักการพันโรงของเรานะครับก็จะมาเก็บขยะนะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของขยะล้นถังนะครับแล้วก็จะนำไปรวมกันนะครับในจุดพักขยะนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองโยมใต้นะครับมาจัดเก็บทุกสัปดาห์นะครับก็เลยทำให้ปริมาณขยะที่อยู่ในวิทยาลัยของเรานั้นนะครับลดน้อยถอยลงนะครับก็เป็นการบริหารจัดการขยะที่ตามลำดับขั้นตอนครับในปัจจุบันนี้ในเรื่องของการลดปริมาณการใช้กระดาษนะเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมเราก็จะใช้ในส่วนของเทคโนโลยีเข้ามานะซึ่งวิทยาลัยของเรานั้นนะครับก็เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนะเราก็จะต้องลดปริมาณการใช้ขยะก็ใช้เป็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นการส่งเอกสารให้กับคณะครูอาจารย์นะครับการส่งข้อมูลส่งไลน์อะไรต่างๆนะเพื่อที่จะลดปริมาณขยะนะก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากจะลดปริมาณขยะแล้วก็เป็นการลดนะครับค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของค่าสาธารณูปโภคนะครับที่เราจะต้องไปซื้อกระดาษนะครับเราใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับแทนนะก็เป็นการลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราจะต้อง ไปเสียเงินนะครับไปซื้อกระดาษมาครับก็ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งบางครั้งก็ได้เข้าไปร่วมประชุมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับท่านวิบูลแววบัณฑิตนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีโครงการหนึ่งก็คือโครงการหน้าบ้านหน้ามองนะครับซึ่งทางวิทยาลัยการชิมเมสเลียงของเราก็นำมาบูรณาการนะครับแล้วก็มาปรับใช้นะครับในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับหลังจากที่นักเรียนนักศึกษานั้นเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงพักเที่ยงก็จะมีพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจนะครับการจัดการสถานที่ให้มีความสะอาดสะอ้านนะครับมีมุมพักผ่อนให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งเมื่อเขาได้เรียนมาแล้วนะครับในส่วนของกิจกรรมหรือพฤติกรรมนะครับนอกจากจะเรียนทางวิชาการแล้วนะครับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมการรักษาความสะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่คณะนักศึกษานั้นได้ช่วยกันในเรื่องของการรักษาความสะอาดทั้งภายในห้องเรียนแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาด้วยครับ
1: วิทยาลัยการอาชีพแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ได้รับรางวัลพระราชทานการศึกษาดีเด่นขึ้นชื่อว่าเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืนการสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญการรักษาสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นด้วยครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาจึงจะต่อยอดไปยังประเทศและโลกต่อไปอีกทั้งยังส่งผลให้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่และให้อยู่กับเราต่อไปยาวนานการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่แค่ของคนใดคนหนึ่งทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคตขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้แล้วครั้งต่อไปติดตามได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีดีทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น
2: คุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
3: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้เที่ยวเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
2: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
4: ่ทุกเรื่องที่อยากรู้
5: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆการ
6: เป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
7: ความเรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
4: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า
8: การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย